0: ี้ต้องทำกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โบได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโบได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวรู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: เมื่อเวลา 5:10 นที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าร่างของฮลุนโซโลหรือนายบวรทัศน์เป็งสุขยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังได้เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยสายการบินเตอร์กิสแอร์ไลน์เที่ยวบิน TK58 ท่ามกลางบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้ามีทั้งสมาชิกในครอบครัวพี่ชายพี่สาวญาติสนิทแฟนคลับที่ติดตามผลงานรวมถึงผู้สื่อข่าวเดินทางมารอรับร่างด้วยความอาลัยเบื้องต้นมีรายงานว่าก่อนจะมอบร่างให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดจังหวัดกาฬสินธุ์เจ้าหน้าที่จะส่งมอบร่างของฮลุนโซโลไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ถนนซ่อมสร้างตำบลบางพูนจังหวัดปทุมธานีเพื่อทำการผ่าชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งทางนี้ตามกำหนดการครอบครัวจะมีการจัดพิธีสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา3 คืนก่อนจะดำเนินการประกอบพิธีชาปนกิจต่อไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวและผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
4: สหพันธ์ฟันดับนานาชาติหรือ FIE สร้างความฮือฮาให้กับวงการกีฬาฟันดับระดับโลกโดยการประกาศแต่งตั้งแจ็คสันหวังศิลปินระดับโลกนักธุรกิจและอดีตนักกีฬาฟันดับเยาวชนโอลิมปิกให้รับตำแหน่ง Global Ambassador หรือตำแหน่งทูตระดับโลกคนแรกขององค์กรทั้งนี้ก่อนเข้าสู่วงการบันเทิงแจ็คสันหวังเคยเป็นนักกีฬาฟันดาบทีมชาติฮ่องกงโดยสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองประเภทเซเบอร์ชายในการแข่งขันฟันดาบเยาวชนแชมป์เอเชียมาครองได้สำเร็จซึ่งเป็นเหรียญทองแรกของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงในการชิงชัยระดับเอเชียผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกรอบที่3นัดแรกคู่ที่น่าสนใจอาฮุสชนะซาบา2-1เฟเดเบเช่ชนะสตูมกราส2-0ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบคัดเลือกรอบที่3นัดแรกเฟเรนซ์วารอสชนะกอร์นิกซาเบอร์เซ่1-0ผลการแข่งขันฟุตบอลสโมสรกระชับมิตรคู่ที่น่าสนใจเอซิมิลานเสมออินเตอร์มิลาน1-1เชลซีแพ้ยูเวนตุส0-1นาโปลีชนะโอซาซูน่า2-1อาร์เซนอลแพ้เรอัลเบติส1-3และเรอัลมายอร์กาชนะปารีสแซงต์แชร์กแมง3-0ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ 1,000 คะแนนรายการ National Bank Open 2026ที่เมืองโตรอนโตประเทศแคนาดาประเภทชายเดี่ยวรอบที่2อเล็กซานเดอร์ซาฟเรฟนักเทนนิสชาวเยอรมันมือ3ของโลกและเป็นมือ1ของรายการพีล็อกพ่ายทารอนกริกปูคู่แข่งมือ69ของโลกจากเนเธอร์แลนด์1-2เซต7-6ไทเบรก7-3 2-6และ4-6สุรเชษฐ์โชติกุลรายการครับ
5: เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนชีวิตคิดบวกสร้างพลังบวกสนับสนุนคนไทยมองโลกสดใสในทุกวันด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ไตรรงค์ของไทยคงอยู่เกียรติทหารกองทัพของชาติไทยอยู่แห่งไหนภูมิใจไม่หดสูเกียรติประวัติชีวะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทั

กระทรวงกลาโหมคว้ารางวัล Outstanding Government Entity on Social Media ได้รับการยกย่องเป็นหน่วยงานรัฐที่มีผลงานการสื่อสารโดดเด่นสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะสื่อสารภาวะวิกฤตอย่างรวดเร็วถูกต้องเหมาะสมโดยผ่านการประเมินและมากกว่าตัวชี้วัด60ตัวชี้วัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศศรีหศักดิ์ยันกัมพูชายื่นต่อ UN ให้รับรอง MOU 43และแผนที่มาตรา 1:200,000 ไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยเชื่อมั่นกัมพูชาไม่สามารถบีบไทยให้เข้ากระบวนการประนอมภาคบังคับได้ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลอันคอสแม่ทัพภาคที่4ร่วมประชุม SLC ครั้งที่39ขับเคลื่อนความมั่นคงและความร่วมมือบรรเทาสาธารณภัยระหว่างชายแดนไทยและมาเลเซียหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคช่วยเหลือประชาชนหลังเสาไฟฟ้า9ต้นโค่นล้มกีดขวางเส้นทางสัญจรบ้านวะเบยทะอำเภออุ้มผางจังหวัดตากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกประกาศพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดยังคงมีฝนตกหนักและหนักมากในหลายพื้นที่จีนประกาศมาตรการตอบโต้หลังสหรัฐบังคับใช้มาตรการภาษีศุลกากรรอบใหม่กับ60ประเทศรวมถึงจีนโดยจำกัดการส่งออกโดรนไปยังสหรัฐขึ้นบัญชี6บริษัทของสหรัฐระบุสหรัฐละเมิดสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของจีนอย่างร้ายแรงปากีสถานตั้งกฎหมายสื่อต่างชาติต้องขออนุญาตก่อนการรายงานข่าว3เมืองอิสลามาบัดการาจีและลาฮอร์เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.3 นอกชายฝั่งฟิลิปปินส์ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569วันนี้วันพระผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับก็มาพร้อมกับทีมงานนะฮะคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศรัตนพลพัฒนนัทนะครับคุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับทักทายกันด้วยบทเพลงถิ่นอามทองก็ยังอยู่ในบรรยากาศนะครับของเมื่อวานนี้ที่เป็นวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะครับจริงๆบทเพลงนี้ก็ยาวนานมากๆนะครับมาจากวงสุนทรภรณ์สังเกตได้อาจารย์สุธีครับฟังครับจากเสียงร้องของทั้งสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีในบทเพลงเมื่อสักครู
0: ่เสียงแบบนี้ ต้องไม่ใช่รุ่นใหม
1: ่แน่นอน
0: นะครับรุ่นหนึ่งเลย
1: ผ่านการเวลามาสักระยะหนึ่งแล้ว
0: ใช่ครับในถิ่นอามทองก็คือโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านั่นเองนะครับแสดงว่าศาลาวงกลมนี้มีมานานแล้วนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าปรากฏอยู่ในบทเพลงด้วย
1: ใช่ครับ
0: ก็เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งก็มีหลายหน่วยนะครับที่ได้สร้างศาลาวงกลมนี้ขึ้นมา
1: ครับ
0: นะครับเช่นที่กรมยุทธศึกษาทหารบกเนี่ยก็มีเช่นเดียวกันนะครับวันนี้มาติดตามข่าวกันนะครับวันนี้หลายคนก็คงไปทำบุญกันตั้งแต่เช้า
1: ใช่ครับ
0: พระนะฮะคุณณัฐาก็ไปตักบาตรมาแล้วอนุโมทนาสาธุด้วยนะ
1: เมื่อเช้าคนรอตักบาตรเยอะเลยนะครับ
0: เมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552ครับ
1: ครับ
0: ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่มีผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลด้วยทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปริญญาตรีให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาปัจจุบันเนี่ยนะครับมีนักเรียนทุนพระราชทานจบการศึกษาไปแล้วกว่า 1,222 คนครับ
1: โอ้ก็นับว่าค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: อันนี้จบปริญญาตรีเลยนะครับซึ่งก็สร้างเรื่องของความมั่นคงทางด้านของการประกอบอาชีพการต่อยอดให้กับน้องๆเด็กๆเยาวชนเหล่านี้ได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับ
0: ครับ
1: นอกจากนี้นะครับเป็นด้านของนายอัศวินและนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลนะครับในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีและมูลนิธิทิ BJC Big 4นะครับก็ขออภัยนะครับมูลนิธิ BJC Big 4แล้วก็คณะเข้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลจำนวน2คันด้วยกันนะครับพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยรถพยาบาลดังกล่าวเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังมีการติดตั้งเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยครบครันเลยทีเดียวซึ่งได้มาตรฐานสากลที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะวิกฤตได้อย่างทันท่วงทีพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตและการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วรวมถึงมีประสิทธิภาพด้วยครับ
0: ครับเมื่อวานนี้พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทูลกระหม่อมอาจารย์นะครับเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ139ปีณหอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโดยมีพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพลโทอาจินปฐมจิตผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าพร้อมด้วยศิษย์เก่านักเรียนนายร้อยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครนายกเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จครับ
1: ครับก็ทรงถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับซึ่งถือว่าเป็นศูนย์รวมใจของเหล่านักเรียนในร้อยทรงถวายสังฆทานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยโดยรัชกาลที่5นะครับพระองค์ทรงสถาปนาคเดชสคูหรือว่าโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าขึ้นเมื่อวันที่5สิงหาคมย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2430ครับ
0: ครับเมื่อวานนี้ พลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเดินทางไปด้วยนะครับตลอดระยะเวลากว่า139ปีโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าทำหน้าที่เป็นสถาบันหลักในการผลิตแล้วก็หล่อหลอมนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบกเพื่อรับใช้ชาติทั้งด้านการปกป้องอธิปไตยของชาติและการพัฒนาประเทศให้เป็นทั้งสุภาพบุรุษนักรบนักพัฒนาผู้ยึดมั่นในอุดมการณ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พร้อมเสียสละเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยภายใต้สัจจะอันแน่วแน่ว่าจักรักษามรดกของพระองค์ท่านไว้ด้วยชีวิตครับ
1: นี่นะครับก็ถ้าใครได้ติดตามทางเพจอาร์มี่เรดิโอนะครับจะได้เห็นภาพบรรยากาศของเมื่อวานนี้นะครับก็อบอุ่นแล้วก็หลายคนผู้กำกับบัญชาหลายท่านเนี่ยได้กลับไปที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าแห่งนี้นะครับก็เหมือนได้กลับบ้านนะครับคุณสุรีคุณผู้ฟังครับถ้าสมมติว่าใครที่เดินทางมาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีโอกาสผ่านที่บริเวณกองบัญชาการกองทัพบกซึ่งตั้งอยู่ที่เขตพระนครที่เราสองคนจัดรายการกันอยู่เนี่ยนะครับลองสังเกตดูนะก็จะได้เห็นกำแพงรั้วแดงกำแพงเหลืองนะครับสถานที่แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าก่อนที่จะย้ายไปที่จังหวัดนครนายก
0: ครับ
1: ลักษณะเดียวกันเลย
0: ครับ
1: เนี่ยนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ
0: ์มีสะพานมัคควานรังสรร
1: ค์
0: ที่นครนายกก็มีสะพานมัคควานรังสรรค์เหมือนกันเลย
1: นี่นะครับ
0: เหมือนจำลองแบบกันเลยนะครับ
1: ถูกต้องครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราลงภาคใต้กันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้นะครับพลเอกชัยพฤกษ์รุ่งประภาสเสนาธิการทหารบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาของกองทัพบกลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะครับติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงมีการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของกำลังพลแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สังเกตนะว่าช่วงนี้ผู้บังคับบัญชาท่านลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยเลยทีเดียวนะครับก็ไปดูนะครับแล้วก็ไปติดตามสถานการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับเพราะว่าในแต่ละวันก็เกิดเหตุนะครับขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวเนี่ยนะฮะก็ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมีกำลังพลหลายฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจก็ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมีทางด้านของพลตรีกรกฎผู้โชติรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าท่านให้การต้อนรับครับ
0: ครับโดยคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบ้านไทยบริเวณหน้าวัดชัยรัตนารามซึ่งกองร้อยทหารพรานที่4503รับผิดชอบภารกิจดูแลความปลอดภัยก่อนเดินทางต่อไปยังชุดคุ้มครองตำบลตันหยงมัดซึ่งมีกำลังของกองอาสารักษาดินแดนหรือว่าอส.ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับจากนั้นก็ตรวจเยี่ยมหน่วยหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษนราธิวาส22ของกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับพร้อมกับพบปะให้กำลังใจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าชรบหมู่ที่7ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนะครับที่ร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้เสนาธิการทหารบกและคณะก็ยังได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนบริเวณตลาดเทศบาลตันหยงมัดบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นทำให้เห็นถึงความร่วมมือและความไว้วางใจระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ในการร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่ครับ
1: ครับก็ท่านก็เน้นย้ำนะครับการปฏิบัติการเนี่ยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติการด้วยความไม่ประมาทนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านก็ย้ำว่ากำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติเนี่ยก็ได้แสดงให้เห็นถึงความเสียสละแล้วก็ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงานแม้ว่าจะต้องเผชิญกับเรื่องของการเสี่ยงภัยอันตรายจากเหตุความรุนแรงนะครับแต่ว่าทุกคนยังคงยืนหยัดทำหน้าที่อย่างสุดพลังนะครับด้วยความหวังเดียวกันก็คือการสร้างความปลอดภัยแล้วก็การสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนเพื่อให้ประชาชนแล้วก็ลูกหลานเด็กๆเยาวชนเนี่ยนะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ใช้ชีวิตบนผืนแผ่นดินไทยอย่างสันติสุขมั่นคงแล้วก็มีอนาคตที่ดีกว่าเดิมครับ
0: ครับก็ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเนาะ
1: ครับ
0: ร่วมด้วยช่วยกันนะครับที่เป็นเบาะแสนะครับหรือแจ้งบอกเจ้าหน้าที่นะครับในการติดตามผู้กระทำความผิด
1: สำคัญนะครับ
0: ให้รับโทษตามกฎหมายต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่ร่วมกันอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะครับท้ายที่สุดแล้วนะครับสิ่งที่เรามุ่งหวังตั้งใจก็คือความสงบสุขนั่นเองนะครับอย่าว่าแต่เราท่านๆเลยโจรก็ต้องการความสงบสุขเหมือนกัน
1: ทุกคนนะ
0: ทุกคนต้องการความสงบสุขนะครับ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้กรมแพทย์ทหารบกนะครับได้จัดพิธีมอบรับมอบวัคซีนไข้เลือดออกให้แก่กำลังพลของกองทัพบกนะครับที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการระบาดของโรคจำนวน 2,900 เข็มนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งนำโดยศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชนวานิชนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะผู้บริหารนะครับในโอกาสนี้พลโทเกรียงไกรประสงค์สุการเจ้ากรมแพทย์ทหารบกเป็นประธานในพิธีณกองบัญชาการ รมแพทย์ทหารบกครับ
1: ครับขอคันด้วยข่าวนี้เนี่ยนะครับแล้วก็อาจารย์ครับในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีการก่อเหตุรุนแรงขึ้นอีกแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ก็เข้าดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีเลยเป็นในส่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเนี่ยนะครับก็ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ในเชิงรุกในพื้นที่ป่าภูเขาเนื่องจากพบว่าเป็นการหลบหนีของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงซึ่งเมื่อวานนี้ครับอาจารย์
0: คร
1: ับ ได้มีการสนธิกำลังของหน่วยงานด้านความมั่นคงนะครับปฏิบัติหน้าที่ในการใช้กฎหมายพื้นที่อำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งก็มีการขยายผลในการสืบสวนสอบสวนต่างๆกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบนะครับก่อนหน้านี้ถ้าเราจำได้เนี่ยนะฮะก็มีการตรวจค้นยาเสพติดแล้วก็ได้ถูกในเรื่องของเจ้าหน้าที่ได้ถูกในผู้ของการผู้ก่อเหตุเนี่ยทำร้ายร่างกายจนถึงชีวิตด้วยครับอาจารย์ครับ
0: ครับก็เป็นเรื่องที่ยังสะเทือนใจอยู่ไม่หายเลยเนี่ยนะครับด้านกองกำลังตำรวจตระเวนชายแดนก็ได้แถลงข่าวนะครับว่าพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าได้ลงพื้นที่นะครับที่อำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสบัญชาการเลยนะครับปิดล้อมมาครับใช้กฎหมาย
1: ด้วยตัวท่านเองเลยนะคร
0: ับด้วยตัวท่านเองเลยนะครับ
1: ครับ
0: กับผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเวลา 2:00 นของวันที่5สิงหาคมนะครับผลการปฏิบัติก็คือคนร้ายที่ก่อเหตุยิงตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบเสียชีวิตถูกเจ้าหน้าที่วิสามันเสียชีวิต2รายนะครับก็คือนายอับดุลมูคลิสอายุ23ปีนะครับมีหมายจับ2หมายคดีลักทรัพย์แล้วก็คดีจำหน่ายยาเสพติดซึ่งจากการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ก็พบดินเอเชื่อมโยงกับชิ้นส่วนของอาวุธปืนตรวจยึดภายในที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็มีนายสมานอายุ34ปีมีหมายจับ2หมายจับด้วยกันนะครับในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นแล้วก็ร่วมกันลักทรัพย์ซึ่งจากการสืบสวนทราบว่าคนร้ายทั้ง2รายหลังก่อเหตุก็ได้หลบหนีจากอำเภอตากใบไปรักษาตัวอยู่ในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสนะครับจากนั้นก็หนีซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสก่อนที่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับพบความเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณขนำบ้านน้ำตกหมู่5ตำบลสุขิรินอำเภอสุขิรินนะครับจึงได้สนที่กำลังหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เข้าปิดล้อมตรวจค้นโดยตรวจค้นในพื้นที่ในที่เกิดเหตุพบปืน2กระบอกซึ่งปืน1กระบอกเป็นปืนของตำรวจ
1: ครับ
0: สภ.ตากใบที่คนร้ายลักไปด้วยนะ
1: นี่นะครับอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าใครทำอะไรแล้วเนี่ยนะครับวันใดวันหนึ่งก็จะต้องได้รับผลนะครับในการกระทำแล้วก็การปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้นะครับคุณฟังถือว่าเป็นการบังคับใช้กฎหมายโดยรัดกุมตามพยานหลักฐานเป็นไปตามยุทธวิธีโดยคนร้ายเนี่ยก็มีการต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ก็จึงทำให้เกิดการปะทะแล้วก็นำไปสู่การวิสามันคนร้ายนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปลอดภัยอย่างไรก็ตามนะครับในที่เกิดเหตุที่อำเภอตากใบจนถึงขณะนี้ก็สามารถที่จะพิสูจน์ทราบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวนทั้งหมด14รายเข้าสู่กระบวนการซักถามแล้วเนี่ย11รายด้วยกันแล้วก็2รายเนี่ยก็คือวิสามันเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างหลบหนีอีก1รายขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการบังคับใช้กฎหมายอย่างใกล้ชิดซึ่งเชื่อว่านะฮะคนร้ายยังหลบหนีอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็อยู่ระหว่างการติดตามจับกุมเจ้าหน้าที่ไม่ลดลาวาสอกนะฮะก็จะดำเนินการให้ผู้กระทำความผิดเนี่ยกลับมาเข้าสู่กระบวนการกฎหมายให้ได้โดยเร็วที่สุดครับ
0: ครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนผู้มีส่วนร่วมด้วยนะครับ
1: ครับ
0: อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ว่ากรมแพทย์ก็ได้รับมอบวัคซีนก็คงจะมีโอกาสได้เอาไปใช้
1: ใช่ครับ
0: นะครับในการช่วยเหลือดูแลกำลังพลที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคต่างๆด้วยนะครับนี่เรื่องความปลอดภัยของกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่
1: ครับแล้วก็ต่อเนื่องเรื่องของดีๆจากเรื่องของวัคซีนเลยนะครับไปดูกันที่อำเภอทองผาภูมิคุณผู้ฟังกาญจนบุรีนะครับคุณสมพศขึ้นภาพเลยนะฮะเรามีภาพสวยๆด้วยพลโทธีรพลศรีเกษมเจ้ากรมการทหารช่างนะครับเขาร่วมพิธีส่งมอบโรงเรียนเด็กพิเศษทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นฝีมือการก่อสร้างอาคารเนี่ยนะฮะนะครับในส่วนของกรมการทหารช่างก็มีกำลังพลเข้าไปช่วยกันเนี่ยนะครับซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับได้รับการอนุมัติจากกองทัพบกให้กรมการทหารช่างสนับสนุนการก่อสร้างร่วมกับเพจอีจันนะครับเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กพิเศษในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ห่างไกลนะครับอาจารย์สุธีครับแล้วก็เด็กพิเศษก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างพิเศษด้วยนะครับถ้าสมมติเห็นภาพเนี่ยเดี๋ยวไล่เรียงนะครับมีภาพของสระน้ำอู้น่าเล่นมากอาจารย์ นะครับน้ำใสสะอาดแล้วก็มีความปลอดภัยเป็นอย่างมากนะครับ ซึ่งกองทัพบกได้ให้การสนับสนุนการก่อสร้างอย่างเต็มกำลังดำเนินการด้วยความเรียบร้อยแล้วก็แล้วเสร็จลงด้วยความอบอุ่นเลยเนี่ยนะครับ ส่งมอบอาคารเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเด็กพิเศษแล้วก็ชุมชนได้ใช้ตามวัตถุประสงค์ตรงนี้ก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเหล่าทหารช่างที่พร้อมนำความรู้ความสามารถและในส่วนของทักษะของกำลังพลเนี่ยไปร่วมในเรื่องของการสร้างเพื่อใช้ประโยชน์นะครับร่วมกันให้ได้ต่อไปในอนาคตอันนี้เป็นภาพของสระน้ำใช่ไหม
0: โอ้โหดูน่ารักมากเลยนะ
1: มีห่วงยางด้วย
0: นะครับเนี่ยเสียดายทางเพจอีจันก็ติดต่อมาเหมือนกันว่าให้ไปร่วมด้วยในงานนี้นะครับแต่ว่าติดภารกิจไม่ได้ไปก็เห็นภาพแล้วก็ชื่นใจนะครับขอบคุณนะครับทุกฝ่ายที่มีส่วนสนับสนุนทั้งเพจอีจันแล้วก็ในงานในพื้นที่ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: นี่คือเรื่องราวของการสร้างโรงเรียนให้กับเด็กพิเศษทางทองผาภูมินะครับกาญจนบุรีทีนี้ไปดูเรื่องของการฝึกผสมทางบกไทยทางบกมาเลเซียนะครับเปิดฉากการฝึกผสมทางบกไทยมาเลเซียนะครับ Land Ectamal นะครับครั้งที่29นะครับประจำปี2569นะครับโดยมีพันเอกทวีพรคณะทองผู้บังคับการกรมฐานราบที่5และพลจัตวาดาโตะมูฮัมหมัดไซนีบินฮัจญีฮาซิมนะครับผู้บัญชาการกองพลทหารน้อยกองพลน้อยทหารราบที่30นะครับของมาเลเซียเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการฝึกผสมทางบกไทยมาเลเซียภายใต้รหัส Land Ectamal นะครับระหว่างวันที่3ถึง13สิงหาคม2569โดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและก็การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกองทัพบกไทยและกองทัพบกมาเลเซียนะครับเป็นการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจร่วมตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียทั้งนี้ยังเป็นการปฏิบัติตามพันธกิจของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกในการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศที่กองพันชายแดนที่4เมืองกอริกรัฐเปรักประเทศมาเลเซียครับ
1: ครับซึ่งสำหรับการฝึก Land Ectamal ในครั้งนี้นะครับก็เป็นครั้งที่29แล้วที่กองทัพไทยได้มีการจัดฝึกจากกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่5นะครับจำนวน1หมวดปืนเล็ก50นายด้วยกันนะครับแล้วก็ร่วมกับกำลังพลจากกองพันชายแดนที่4กองทัพบกมาเลเซียอีกจำนวน1กองร้อยมีการแลกเปลี่ยนเทคนิคต่างๆที่น่าสนใจนะครับในการปฏิบัติการต่างๆในระดับหน่วยกองร้อยแล้วก็การปฏิบัติการกิจการพลเรือนและการฝึกภาคสนามตลอดทั้งห้วงของการฝึกครับ
0: ครับในห้วงของสัปดาห์นี้นะฮะมีวันสำคัญคือวันสถาปนาของหน่วยหลายหน่วยเลยนะ
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญที่เรียกวันหน่วยวันเกิดของหน่วยอ
1: ่ะ
0: พร้อมกันหลายหน่วย
1: เบิร์ธเดย์ไหมครับอาจ
0: ารย์เบิร์ธเดย์เลยเป็นวันคล้ายเป็นวันสถาปนานะครับภายในกองทัพบกนะครับมี5หน่วยงานด้วยกันนะครับก็ทั้ง4หน่วยงานอย่างกรมกำลังพลทหารบกกรมส่งกำลังบำรุงทหารบกกรมสารบัญทหารบกแล้วก็สำนักงานเลขานุการกองทัพบกนะครับซึ่งก็มีที่ตั้งอยู่ภายในกองบัญชาการกองทัพบกปีนี้ครบปีที่74แล้วนะครับ โดยในช่วงเช้าวันนี้ผู้บังคับบัญชาและกำลังพลจาก4หน่วยงานเนี่ยครับก็ร่วมกันประกอบพิธีสงฆ์พิธีเจริญพุทธมนต์เนี่ยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของหน่วยงานเรียกว่าบทบาทสำคัญมากๆของแต่ละหน่วยนี่ก็
1: ถูกต้องครับ
0: สนับสนุนภารกิจของกองทัพบกอย่างดีเลยทีเดียวนะครับ
1: ครับขณะที่อีกหนึ่งหน่วยก็คือกรมยุทธศึกษาทหารบกนะครับอันนี้ก็คือตั้งอยู่ที่ถนนนะครับที
0: ่เทอดําริ
1: เทอดําริะนะครับใกล้ๆกับกองบัญชาการกองทัพบกก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่
0: ยศทบเนี่ยนะ
1: ยศทบอาจารย์แต่หน่วยงานนี้นะครับเก่าแก่ยาวนาน131ปีในปีนี
0: ้
1: นะครับเป็นอีกหนึ่งหน่วยที่กำกับดูแลด้านการฝึกศึกษาหลักสูตรต่าง
0: ๆราบม้าปืนทั้งหมดเลยนะฮะ
1: เขาดูแลทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยที่สนับสนุนภารกิจของกองทัพบกเป็นอย่างดี
0: ในการจัดการศึกษานะในการฝ
1: ึ
0: กศึกษานะครับก็ถือว่าหน่วยงานทั้ง5หน่วยนี้มีการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของตนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยยึดถือเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบกและก็นโยบายของกองทัพบกเป็นสำคัญในส่วนของกรมยุทธศึกษาทหารบกจัดงานที่หอประชุมของกองอนุศาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาทหารบกครับ
1: ครับก่อนนับว่าวันนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญในมิติของกองทัพบกที่มีหน่วยงานทั้ง5หน่วยงานเป็นวันสถาปนาด้วยทีเดียวนะครับ
0: ครับ
1: หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันนี้ผมณัฐาจันทรังสีครับ
0: และผมสุธีสุขสากล
1: ครับลำลากันแล้วนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ด้วยมือที่ถืออาวุธเพื่อพิทักษ์เขตขามคือมือที่ยึดความรักให
3: ้ที่นี่ สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103เมกะเฮิรตซ
4: ์คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

คิดเล็กคิดน้อยก็ไม่มีไฟจึงเอาครกกับครกจนเป็นละเอียดผงปล่อยลงดินก็ไม่มีไฟเกิดขึ้นเขาจึงก่อไฟไม่ได้ฤาษีกลับมาเมื่อเห็นว่าเขาเป็นเด็กโง่ไม่รู้จักวิธีหาไฟที่ถูกต้องจึงนำไม้สีไฟก่อไฟให้ดูทันใดก็ดีการที่มหาบพิตรหาชีวะเพื่อพิสูจน์โลกนั้นก็เท่ากับทำกับเท่าที่ทำมานี้ผิดวิธีแสวงหาอย่างไรก็ไม่มีทางทราบข้อเท็จจริงเพราะมันผิดมาแต่ต้นแล้วผิดมาแต่เมื่อไหร่ก็ผิดมาแต่แรกมีทรัพย์อีกใช่ไหมเมื่อไม่สามารถจะปิดบังนั้นเขาจึงรับว่าเป็นความจริงทำไมเธอจึงซ่อนทรัพย์ไว้มากมายอย่างนี้ไม่นำออกมาใช้พระราชารับสั่งถามกุมภกโคสกะกราบทูลว่าข้าพุทธเจ้ากลับมาดูมาตุภูมิหลังจากหนีไปเป็นเวลา12ปีไม่มีใครจำได้คันจะขุดทรัพย์ออกมาออกส่งออกใส่เกรงว่าคนอื่นจะไม่เชื่อว่าทรัพย์นั้นเป็นมรดกของข้าพุทธเจ้าจึงจำต้องทำงานรับจ้างขอเลี้ยงชีพไปวันนั้นพุทธเจ้าข้าพระเจ้าพิมพิสารรับสั่งให้ขนทรัพย์ทั้งหมดเข้าไปกองไว้ในวังรวมได้ประมาณ40โกฏิยมแล้วส่งคืนทรัพย์ทั้งหมดให้แก่เขาคาถาพระนาเขาเป็นเศรษฐีประจำเมืองอีกคนหนึ่งพร้อมกับพระราชทานพระราชยามให้เป็นภรรยาของเขาอย่างเป็นทางการอีกด้วยกุมภกโคสกะเศรษฐีความจริงก็เป็นลูกเศรษฐีมาก่อนภายหลังตกยากก็อดทนทำงานรับจ้างเลี้ยงชีพไปเมื่อได้โอกาสเหมาะจึงไปจึงได้เปิดเผยสารภาพของตนได้เป็นเศรษฐีประจำเมืองราชคฤห์ในว่าเขาเป็นเศรษฐีใจบุญทำบุญทำทานเสมอมั่นคงในพระรัตนตรัยตรัสตรัสฟังเป็นนิจท้ายที่สุดได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพุทธเจ้าได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเมื่อข่าวตกทุกข์ก็ไม่ยอมแพ้คำมั่งมีก็ไม่ลืมตนทำบุญกุศลไว้ให้มากเพื่อเป็นที่พึ่งพิงในสัมปรายภพนับว่าเป็นชีวิตที่ควรเอาเป็นอย่างจะเป็นเยี่ยงอย่างแท้อย่างแท้ที่เดียวยงต่อไปเป็นสุปปัลลิกะอุบาสกคู่แรกในพุทธศาสนาในพระศาสนานั้นมีอุบาสกคนแรกอยู่ชุดแรกคือสองพ่อค้าจากกุระชนบทนามว่าตับบทสายและภลิกะชุดที่สองคือบิดามารดาของยัสสะเฉพาะตับบทสะและภลิกะเรียกว่าเป็นดเววาติกะอุบาสกอุบาสกเป่งวาจาถึงพระรัตนตรัยสองรัตเป็นสองพระรัตนะทำไมถึงเพียงสองรัตนะก็เพราะตอนนั้นพุทธเจ้ายังไม่ได้ออกไปประกาศพุทธศาสนามีแต่พระพุทธและพระธรรมพระสงฆ์สาวกอริยสงฆ์ยังไม่มียงสองพ่อค้านี้จึงได้มีโอกาสนับถือเพียงสองรัตนะสองพ่อค้ามาจากไหนคำพีกล่าวว่าหลังจากพุทธองค์ตรัสรู้แล้วทรงยังการเวลาให้ร่วงไปภายใต้ต้นโพธิ์เจ็ดวันสวยมุติสุขจากนั้นเป็นในสัปดาห์ที่สองก็ไปประทับอยู่ที่ใต้ต้นไทร
อัจฉริปาณีโคตร7วันจากนั้นก็ไปประทับใต้ต้นจิกต้นมุจรินและต้นเกตราชตนะแห่งละ7วันยมพระไตรปิฎกกล่าวว่าพระพุทธเจ้าประทับเสวยมุจจิสุขใต้ต้นโพและต้นไม้อื่นๆในปริมณฑลเพียงสี่สัปดาห์ต้นนั้นแต่อรรถกถาเพิ่มเข้ามาอีก3สัปดาห์โดยไม่ทราบจุดประสงค์ขณะนั้นพ่อค้า2คนนามว่าตัปปุสสะและภริกะเดินทางมาจากกุลังกุกุละชนบทว่ากันว่าเทวดาที่เคยเป็นญาติสายโดยหิตกันในชาติปางก่อนมาดลใจให้เขาเข้าไปหาพุทธเจ้าทั้งสองคนเข้าไปเฝ้าพุทธเจ้าขณะประทับอยู่ใต้ต้นชายายตนะราชายตนะได้น้อมนำเอาข้าวสัตว์ผงและสัตว์ก้อนไปถวายกล่าวว่าขอพระผู้มีพระภาคทรงรับสัตว์ผงและสัตว์ก้อนเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพุทธเจ้าทั้งสองตลอดกาลนานเทอญพุทธบัตรเขียนว่าข้าวสัตว์ก้อนและสัตว์ผงคือสัตว์ก้อนมาก่อนสัตว์ผงมาทีหลังนะว่าอาตมาว่าคำว่ามันทะน่าจะเป็นสัตว์ผงมัทุบินดิกาน่าจะเป็นสัตว์ก้อนจึงแปลว่าสัตว์ผงและสัตว์ก้อนขณะพระพุทธองค์ทรงดำริว่าเราจะรับสัตว์ผงและสัตว์ก้อนอย่างไรเนาะเพราะพระพุทธองค์ไม่ได้มีบาตรท่านใดนั้นท้าวมหาราชทั้งสี่รู้พระปริวิตกของพระพุทธองค์ต่างก็นำบาตรศิลาเข้าไปถวายบาตรมีสี่ลูกจะทำอย่างไรทีรุลาทินิยมพระองค์จึงทรงอาติฐานประสานบาตรทั้งสี่ลูกให้เป็นลูกเดียวจะทำอย่างไรทรงรับสัตว์ผงและสัตว์ก้อนจากพ่อค้าทั้งสองแล้วเสวยข้าวสัตว์ผงและสัตว์ก้อนนั้นพ่อค้าทั้งสองนั้นได้กล่าวถึงพระถึงรัตนะสองเป็นรัตนะว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพุทธเจ้าทั้งสองขอถึงพระผู้มีพระภาคและพระธรรมว่าเป็นสรณะขอพระองค์จงจำข้าพุทธเจ้าทั้งสองว่าเป็นอุบาสกผู้เป่งวาจาถึงรัตนะสองตั้งแต่วันนี้ตลอดชีวิตทนข้อความจากพระไตรปิฎกมีท่านนิยมมีข้อที่ควรหาความรู้เพิ่มเติมก็คือพ่อค้าสองคนนี้เป็นใครกุลกาชนบทนั้นอยู่ที่ไหนและสิ่งที่ถวายนั้นคืออะไรแน่ก็เห็นจะต้องหาความสว่างกระจ่างจากคัมภีร์อรรถกถานะโยมลองเปิดตรรกถาดมก็ได้ความเพียงว่าสองพ่อค้านี้เป็นพี่น้องกันพาตโรมมาจากกุลชนบทไม่บอกต่อว่าอยู่ส่วนไหนของจอมพลถวิลกำลังเดินทางไปมัชฌิมประเทศส่วนกลางของจอมพลถวิลเพื่อค้าขายและสิ่งของที่ถวายท่านอธิบายนิดหน่อยว่าสัตว์ที่ไม่จับเป็นก้อนกับสัตว์ที่จับเป็นก้อนโดยผสมกับเนยใสน้ำผึ้งและน้ำอ้อยเป็นต้นจึงอย่าง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกรมอุทยานสั่งจับเสือโคร่งใกล้จุดเจ้าหน้าที่ห้วยขาแข้งเสียชีวิตคาดมีไม่เกิน5ตัวและข่าวเด่นประเด็นร้อนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quickมียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
6: เร่งรีบต้องมี
7: เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายกเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาและตามต่อความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตท้องถิ่นกสทเตรียมเสนอกรรมการกลางวันนี้และร่างฮารุนโซโลกลับถึงไทยแล้วติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
5: วันนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเตรียมเข้าหารือกับนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลและช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาจะเข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในงานไทยแลนด์เมียนมาบิสเนสฟอรัม2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตการสอบท้องถิ่นกสทรับรองมติดำเนินการพูดทุจริตโกงสอบท้องถิ่นเสนอโกกลางวันนี้เคาะแนวทาง97คนที่สอบผ่านบรรจุแล้วแต่คะแนนเพิ่มขึ้นขณะที่นายธีรุจสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีรายงานว่าจะเข้ารับทราบข้อกล่าวหาปมทุจริตสอบท้องถิ่นกับตำรวจสอบสวนกลางวันนี้ร่างฮารุนโซโลกลับถึงประเทศไทยเมื่อเช้านี้ครอบครัวแฟนคลับแห่รับศพนำส่งชันสูตรก่อนนำร่างกลับกาฬสินธุ์จัดพิธีบำเพ็ญกุศล3คืนและเวลา 10:00 นวันนี้จะมีการจัดพิธีรำลึกครั้งสุดท้ายเพื่อไว้อาลัยแก่2พี่น้องชาวรัสเซียรวมถึงครอบครัวชาวไทย3ชีวิตที่ถูกฆาตกรรมโดยกลุ่มคนร้ายในพื้นที่ใกล้พัทยาณจุดที่พบร่างของ2พี่น้องโดยเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมเพื่อวางดอกไม้แสดงความอาลัยและยืนสงบนิ่งเพื่อส่งคำอำลา 13:00 นายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงข่าวและนำคณะลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการในเขตพื้นที่ภาษีเจริญเพื่อติดตามความคืบหน้าการตรวจมาตรการความปลอดภัยร้านกึ่งผับบาร์ตาม17เช็คลิสต์ของกรุงเทพมหานครเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: และเมื่อคืนเพจกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโพสต์แจ้งว่านายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดี

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
6: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอนจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง
7: 081-780-5575 081-780
6: 555

0: พ่อตาเรียกพี
1: ่
0: เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเพลงฮิตมาแล้วพ่อตาเรียกพี่ขอกันมาก่อนเข้ารายการถ้าเข้ารายการแล้วให้เปิดพ่อตาเรียกพี่นะผมฝึกร้องเข้าไปใน YouTube ช่องพันธุรัตน์เรคคอร์ดเลยพิมพ์ว่าพ่อตาเรียกพี่เจอแน่นอนครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช้าวันใหม่หลังครบธงชาติเราก็เจอกันที่คลื่นของเสียงจากค่ายจักรพงศ์จังหวัดปราจีนบุรีและเสียงจากสถานีวิทยุจังหวัดฐานบกลพบุรีจอทลอน1197ครับก็สวัสดีไปทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการ2ชั่วโมงต่อเนื่องนะครับจนถึง10โมงเช้าทางจอทลอนนี่ก็ที่ลพบุรีนี่ผมมีบ่าย3ด้วยนะบ่าย3ถึงบ่าย4นะครับเป็นวิเคราะห์ข่าวสารคดีข่าวไหนข่าวไหนดังก็หยิบมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังครับผมไม่ได้วิเคราะห์เองนะครับให้จอทีวีเขาวิเคราะห์แล้วก็ขโมยจากจอทีวีมาออกอากาศครับแล้วก็6โมงเย็นถึงทุ่มครึ่งครับ3ช่วงเช้าสายบ่ายเย็นกันเลยเนาะจอทลอน1197คลื่นเดียวนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ของทางสถานีวิทยุทางค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีด้วยนะครับโฟร์แชร์ที่ผมส่งลิงก์ไปเขามีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่อาจจะติดขัดนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรแก้ไขได้ขอบคุณป้าแดงขอบคุณเจ้าหน้าที่พี่ๆน้องๆทุกท่านที่ดูแลรายการผมด้วยนะครับขอบคุณนะครับได้ออกอากาศได้ฟังกันก็ขอบคุณมากันมากๆครับขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับซื้อ2ขวดแถมวิทยุ1เครื่องเข้าไปถึง37เครื่องแล้วเตรียมไว้แค่20เครื่องพอที่ไหนอ่ะแม่ผมไม่นึกว่าท่านจะชอบกันเยอะขนาดนี้เลยต้องสั่งไปขอใครเขาไม่ให้เลยซื้อเลยซื้อทานินมาให้แล้วสั่งซื้อเมื่อวานนี้เดี๋ยววันนี้ได้รับจะรีบส่งไปให้ใครที่ซื้อ2ขวดแล้วยังไม่ได้วิทยุทานินเดี๋ยววันนี้รอรับนะครับเอ๊ะพรุ่งนี้นะครับเพราะว่ารุ่นนี้จะได้รับก่อนหมดรุ่นไปแล้วขาดอยู่ประมาณ7เครื่องหรือ10เครื่องประมาณนี้ที่ยังไม่ได้รับนะครับก็เตรียมไว้แค่20เครื่องแม้สั่งกันทั้ง37เครื่อง37คนขออภัยครับขออภัยช้านิดรวมทั้งสบู่สระผมด้วยช้านิดโรงงานบอกทำไมขายดียังโอ้โหผลิตให้ส่งมาให้ไม่ทันเลยขออภัยครับเดี๋ยวได้ของและรีบส่งให้นะครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอรับประทานแล้วตอบโจทย์ได้ทุกๆโรคครับโรคหลายๆชนิดใดแล้วแต่ความดันเบาหวานตามที่สปอร์ตโฆษณาเขาบอกได้ยันสะเก็ดเงินครับเส้นเลือดในสมองตีบหรือจะเป็นเรื่องของภูมิแพ้ไซนัสหืดหอบสารพัดแหละครับก็อยากให้ดูแลสุขภาพร่างกายกันเราขายกันมาพูดกันมา29ปีปีนี้ปีที่30ผมก็พูดอย่างเงี้ยก่อนอาหารทุกมือละ3เม็ดวันละ9เม็ดใน4ขวดแรกพอครบ4ขวดขวดที่5เริ่มลดลงแล้วก่อนอาหารทุกมือละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมือละเม็ดขวดที่7ก็ขวดที่8ก็ขวดต่อๆไปก็กินวันละเม็ดเท่านั้นแหละครับแล้วคุณก็จะได้อย่างที่คุณต้องการนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายเราแข็งแรงขึ้นนะครับซื้อ2แถมวิทยุทรานซิสเตอร์ให้1เครื่องครับแล้วก็ทางด้านของ AND ลูตินาบำรุงสายตาสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบลูเบอรี่สารสกัดจากแปะกล้วยนะครับที่จะช่วยให้ดวงตาของท่านแจ่มใสต่อหินตะลมต่อเนื้อต่อกระจกตาฝ้าตาฟางรับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดก็ได้หรือถ้าใครอยากจะกลัวจะหมดเร็วก็เช้าเม็ดเย็นเม็ดก็ได้แต่มันเห็นผลช้าๆหน่อยกลับสมุนไพรธรรมชาติอย่างที่บอกได้ครบโดสของมันก็โอเคละแล้วก็มีส่วนผสมของเอนไซม์เข้าไปด้วยเลยกลายว่าสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบลูเบอรี่สารสกัดจากแปะกล้วยนั้นไม่พอต้องเอาเอนไซม์ผสมไปด้วยก็เลยกลายเป็นว่าทั้งบำรุงสายตาด้วยบำรุงร่างกายไปด้วยอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันเลยกินตัวนี้แล้วทำไมต้องกินเอนไซม์แล้วมันคล้ายๆใกล้เคียงกันครับขอบพระคุณนะครับที่สั่งซื้อกันมาชุดเล็ก3ขวด2แถม1ชุดใหญ่4แถม3 7ขวดครับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายนี่ก็ขายดีขายดีครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกเอาเงินมาวางข้างหน้าเลยกินแล้วไม่ระบายเอาตังค์คืนไปขนาดนั้นเลยนะครับกาแฟดีเจครับอย่าให้ท้องผูกเนิ่นนานปัญหามะเร็งลำไส้มันจะตามมารับของเน่าเสียหมักหมมอยู่ในลำไส้ นอกจากกาแฟดีเจแล้วยังกาแฟบำรุงร่างกายครับ AND ซื้อ5ห่อแถม2ห่อกาแฟบำรุงร่างกาย AND นะซื้อ5แถม2สั่งซื้อเลยครับ AND กาแฟ AND กาแฟบำรุงร่างกายนะครับคนละอย่างกับกาแฟระบายนะครับแล้วก็สบู่สมุนไพรดีเจหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจครับบรรเทาการเม็ดผดผื่นคันสิวก็ยุบฝ้ากระจ่างหน้าตาเนียนผิวพรรณผ่องใสเถียวถ้าฟอกสบู่สมุนไพรดีเจครับแต่ถ้าเรื่องของผมร่วงต้องสบู่สระผมครับสบู่สระผมบรรเทาอาการผมร่วงหลากผมต้องแข็งแรงลดเรื่องของรังแคเรื่องของเชื้อราบนหนังศีรษะต้องสบู่สระผมครับสนใจทั้งหมดทั้งมวลสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับประกาศเฝ้าระวังน้ำหลากน้ำท่วมขัง 6-9 สิงหาคมนี้ครับที่ไหนบ้างลพบุรีอ่างทองโดนหมดแล้วครับเขื่อนเจ้าพระยาก็จะได้รับผลกระทบกันไปนะจะอยู่ใกล้เขื่อนเจ้าพระยาจะปล่อยน้ำออกมาแล้วน้ำจะล้นเขื่อนยังไงแล้วแต่ครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเฝ้าระวังน้ำหลากน้ำท่วมขัง 6-9 สิงหาคมนี้ล่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงมีผลถึง 6-9 สิงหาคมก็วันนี้เนาะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้ครับพื้นที่ที่ตกสะสมแล้วเสี่ยงที่น้ำท่วมขังก็โอ้ยหลายจังหวัดเหลือเกินครับเอาเป็นว่าระมัดระวังแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังมาอีกเรื่องนึงครับเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวต้องปิดห้วยขาแข้งแล้วครับหลังจากที่เสือทำร้ายเจ้าหน้าที่เสียชีวิตเฝ้าระวังเข้มจุดเสี่ยงกลัวเสือมันติดใจกลัวเสือติดใจใช้พฤติกรรมเลียนแบบประเภทแบบฉันขย่ำแล้วฉันได้กินกรณีนายศักรินวิชาจารย์พนักงานราชการสังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเสียชีวิตจากเหตุถูกสัตว์ป่าจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งซึ่งคาดว่าเป็นเสือโคร่งทำร้ายระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เมื่อช่วงเช้าวานนี้ล่าสุดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งประกาศปิดชั่วคราวพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ระมัดระวังเพื่อความเข้มงวดเฝ้าระวังในจุดเสี่ยงโดยไม่ให้นักเรียนนักศึกษารวมทั้งนักท่องเที่ยวเข้ามาทำกิจกรรมเพื่อความปลอดภัยจนกว่าจะมีประกาศอีกครั้งครับเดี๋ยวมันเคยตัวไม่ได้กลิ่นมนุษย์แล้วมันเคยตัวครับยังไงก็ป้องกันกันไว้ก่อนนะครับเป็นเรื่องของประเด็นข่าวแล้วก็รัฐบาลยกระดับจ้างแรงงานข้ามชาติครม.ไฟเขียว MOU เฉพาะไทยและเมียนมาท่านทศพม่านะใหม่ไม่มีเขมรนะครับเขมรต้องไล่กลับเราไม่เอารัฐบาลยกระดับจ้างแรงงานข้ามชาติครม.ไฟเขียว MOU ไทยเมียนมาใหม่คุ้มครองสิทธิแรงงานป้องกันค้ามนุษย์จ้างงานผิดกฎหมายครับที่สำคัญนะครับถ้าไม่ได้ญาติให้ทำคุณมีแต่ใบเข้าทำงานแต่ถ้าคุณไปทำงานผิดเป็นงานที่คนไทยเราห่วงห้ามเอาไว้ให้คนไทยทำคุณไปทำคุณก็ผิดนะครับแล้วคุณไม่มีใบอนุญาตคุณก็ผิดครับเพราะนั้นตอนนี้ครับมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหรัฐแห่งสหภาพเมียนมาพร้อมอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้ลงนามในเอกสารทั้ง2ฉบับเพื่อปรับปรุงกรอบความร่วมมือด้านแรงงานระหว่าง2ประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันรองรับการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติให้เป็นไปตามกฎหมายมากยิ่งขึ้นไทยและเมียนมามีความร่วมมือด้านแรงงานกันมาตั้งแต่ปี2559 10ปีมาแล้วโดยใช้บันทึกความเข้าใจบันทึกข้อตกลงเป็นกลไกในการจัดส่งแรงงานเมียนมาเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อมาภายหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิดและเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ภายในเมียนมาทั้ง2ฝ่ายจึงเห็นพ้องให้ปรับปรุงเอกสารทั้ง2ฉบับเพื่อสอดคล้องกับสภาพการปัจจุบัน จะทำให้การบริหารจัดการแรงงานระหว่าง2ประเทศดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำหรับบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานได้กำหนดให้กระทรวงแรงงานของทั้ง2ประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานพร้อมขยายความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามตลาดแรงงานการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และผู้เชี่ยวชาญตลอดจนป้องกันการจ้างงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์นอกจากนี้ยังจัดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมและประชุมติดตามความคืบหน้าเป็นประจำเพื่อให้การดำเนินงานของทั้งสองฝ่ายเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเราคงไม่ไปคนไทยเราคงไม่ได้ไปทำงานพม่าหรอกน้อยนอกจากพม่าหนีเข้ามาทำในประเทศไทยหนีไม่ได้เข้ามาตามหลักเกณฑ์กลับลักลอบเข้ามาเราก็ต้องลงโทษเราก็ต้องผิดกฎหมายต้องขังคุกหรือจะส่งกลับอะไรก็ว่าไปบันทึกข้อตกลงว่าโดยการจ้างแรงงานกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างงานที่ชัดเจนครอบคลุมตั้งแต่การจัดแรงงานการทำสัญญาจ้างการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางการออกใบอนุญาตทำงานและคุ้มครองสิทธิแรงงานตามกฎหมายของประเทศผู้รับระงับข้อพิพาทและการส่งแรงงานกลับประเทศเมื่อครบกำหนดสัญญารวมทั้งกำหนดแนวทางความร่วมมือในการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองการค้ามนุษย์การจ้างงานผิดกฎหมายเพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมนายจ้างสามารถจ้างแรงงานผ่านระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ก็บอกว่าปรับปรุงบันทึกความเข้าใจและบันทึกข้อตกลงครั้งนี้จะช่วยการจัดส่งและการจ้างแรงงานข้ามชาติระหว่างไทยกับเมียนมาเป็นระบบมากยิ่งขึ้นแรงงานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและสิทธิที่พึงมีขณะที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแรงงานผ่านช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมายลดปัญหาการลักลอบเข้าเมืองการแจ้งงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติของไทยควบคู่ไปกับสนับสนุนภาคเศรษฐกิจที่ยังมีความต้องการแรงงานอย่างต่อเนื่องสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่แรงงานนายจ้างและทั้งสองประเทศในระยะยาวครับก็เป็นเรื่องของการจ้างแรงงานนะครับเราถือว่าเราก็รับเขาเข้ามาเพื่อช่วยงานจริงๆเขาอดทนกับเรานะเด็กไทยไม่อดทนตากแดดหน่อยโอ้ร้อนครับของเขายืนตัวดำมาเนี่ยงเยอะครับแบกไม้อึดครับก็เป็นอะไรก็อย่างว่าเนาะคนไทยเรามันน้ำอดน้ำทนไม่สู้กับเขาสู้เขาไม่ได้ต้องยอมรับนะครับบางทีก็โออู้เขาอู้อะไรอย่างเงี้ยครับพักเที่ยงก็ควรจะเข้ากับบ่ายโมงกว่าอะไรเป็นอย่างนั้นพอ3โมง4โมงยังไม่ทันจะ5โมงแล้วเตรียมลงมาสูบบุหรี่แล้วเตรียมเก็บเครื่องมือแล้วก็ตั้งที่ให้เลิก5โมงไปโดนบ้านไหนด้วยก็ต้องขออภัย วีระสับเละที่พักอุทยานพูดแล้วโมโหโรงแรมจิ้งหรีดยังดีกว่าแน่ให้เอกชนร่วมลงทุนสิหลังจากมีเรื่องของทางด้านอุทยานแห่งชาติเปิดที่พักแล้วดูอาจารย์วิระสับเละที่พักอุทยานเลวซามพูดแล้วโมโหโรงแรมจิ้งหรีดยังดีกว่าแนะทำโครงการนำร่องให้เอกชนร่วมลงทุนเชื่อรายได้จัดเก็บมีมากกว่านี้เน็บคอร์รัปชันจนตัวหล่อเลี้ยงระบบเน็บคอร์รัปชันตัวหล่อเลี้ยงระบบเมื่อวานนี้ช่วงเช้ามีการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นการพิจารณาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งในช่วงหนึ่งนายวีระธีระพัทรนนท์ในฐานะกรรมธิการบอกถ้าดูในเชิงภาพรวมเมื่ออ่านเอกสารงบประมาณที่เสนอมาเกิดความสับสนมีการของงบประมาณรายจ่ายประจำปีทั้งกระทรวง 38,625 ล้านบาทเงินนอกงบประมาณที่นำมาสมทบอีก 1,960 ล้านบาทแต่เมื่อดูในเล่มคาดแดงเอกสารงบประมาณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในรายการที่แจ้งมามีตัวเลขอะไรตัวเลขดิบกันอยู่เกือบ300ล้านบาทอาจจะมีการแก้ทีหลังก็ได้เพราะตัวงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 36,148 ล้านบาทส่วนเงินนอกงบประมาณที่เอามาสมทบของเดือนอยู่ที่ 1,634 ล้านบาทต้องขออธิบายว่ารายการเปลี่ยนแปลงอะไรในส่วนไหนที่เป็นสาระสำคัญหรือเปล่าเนื่องจากตัวเลขเมื่อเทียบกันแล้วไม่ตรงกับเอกสารที่ส่งมาครับซึ่งท่านก็วิพากษ์วิจารณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยที่พักที่เขาไปเที่ยวที่เขาไปพักผ่อนเขาก็น่าจะนอนที่ดีๆเอาเงินงบประมาณมาแล้วสิ่งที่อยากพูดก็พูดฝากเอาไว้เลยเพราะส่วนตัวเป็นคนชอบเที่ยวเที่ยวอุทยานเยอะแต่คุณภาพบริการของที่พักอุทยานไม่ว่าจะเป็นที่หมู่เกาะซิมิลันผมไปเมื่อ4ปีที่แล้วต้องพูดว่าเลวซามมากเลยครับเพราะ2ทุ่มปิดไฟ เตียงที่ผมไปนอนเนี่ยเป็นลวดเหล็กต้องเอาผ้าห่มไปวางอันนี้เรื่องจริงแล้วผมก็เดินไปดูบ้านพักของเจ้าหน้าที่อุทยานดีกว่าคนที่เสียเงินไปนอนพักบนอุทยานผมจำไม่ได้ว่าเป็นอุทยานสิมิลันหรือสุรินทร์แต่ผมไปค้างคืนที่นั่นคืนหนึ่งคิดว่าตอนนี้น่าจะเปลี่ยนแปลงแล้วหรือไม่ที่อื่นก็ไปแต่ที่นี่ร้ายแรงที่สุดสำหรับผมน้ำก็ไม่พอน้ำร้อนก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีมิได้เฉพาะตรงจุดที่เป็นของเจ้าหน้าที่ของประชาชนที่เสียเงินไปนอนซึ่งมันก็ไม่แพงหรอกแต่ผมยอมเสียเงินสักคืนละ 5,000 แต่ขอดีๆเนี่ยคุณวีระบอกพูดต่อไปว่าในอนาบริเวณที่เป็นบ้านพักอุทยานก็มีที่ดีๆแค่อยากฝากถามไปว่ามีทางเป็นไปได้ไหมเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องที่พักเนี่ยสำหรับคนที่เข้าไปท่องเที่ยวนะถ้าเราไม่มีงบประมาณจะทำติดขัดเราจะทำเป็นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนไหมบางทีก็ได้หรือไม่ได้ก็อุทยานแห่งชาติที่สวยมากดีมากแต่ไม่เข้ากับห้องพักของอุทยานเลยพร้อมกล่าวถึงอุทยานแห่งหนึ่งที่สุโขทัยมีสัตว์ต่างๆรวมถึงแมลงเต็มไปหมดอาจจะเป็นเพราะไม่มีเงินที่ทำจึงอยากถามปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าท่านดูแลเรื่องนี้มีทางไปไปได้ไหมที่จะทำไพลอตโปรเจกต์หรือโครงการนำร่องสักทีหนึ่งได้ไหมในรูปแบบคือให้เอกชนมาลงทุนสร้างให้ที่ดินก็ให้เราแต่เขาเป็นคนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่อุทยานก็ยังไม่อยู่หรือจะสร้างอีกทีหนึ่งก็โดยไม่ต้องรบกวนของเก่าที่มีอยู่ก็ได้ไม่อย่างนั้นเราจะไปเที่ยวแล้วไม่ประทับใจถูกแพงไม่สำคัญสำคัญว่าบริการควรจะดีปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าตนจะกลับไปอยู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันหรืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาอีกครั้งพร้อมกันยังกล่าวด้วยว่าเกาะตะลุเตาสตูลด้วยว่าควรจะมีที่พักกับเกาะตะลุเตานะควรจะมีที่พักกระทรวงอาจจะกังวลเรื่องความปลอดภัยเพราะใกล้พื้นที่มาเลเซียตนเข้าใจแต่ที่มันดีมากมันเหมือนเกาะอาคาทันลาดหรือเกาะเล็กๆที่ตั้งอยู่กลางอ่าวซานฟรานซิสโกในแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาโดยแนะนำว่าทำเป็นอันคาราดได้ซึ่งการเดินทางไปเกาะตะลุเตาก็ไปยากแต่ก็ประทับใจเหมือนกันท่านเป็นคนชอบท่องเที่ยวมาเจอที่พักอุทยานแล้วบอกโอ้โหโรงแรมจิ้งหรีดบ้านเรายังดีสักกว่าเหมือนกันเสียเลยไหมครับท่านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรายได้ไปไหนหมดไม่ปรับปรุงอะไรเลยใช่ไหมครับเอ้าก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับจากทางด้านของวิชัยตัวจีนเนื้อแกงต้มหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากใครจากไร่ราคาเดียวกันอยากให้วิชัยตัวจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเรานะครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างราคาเริ่มต้นโต๊ะละ1,000ต้นๆ1,100 1,200ก็เริ่มได้ครับเรามีเมนูอาหารให้ดูและก็หอบให้ดูถึงหัวบ้านใดบ้านใช่นะ
1: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด็ดจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
0: โทรจองได้เลยครับถ้าอยากจะให้วิชัยโต๊ะจีนไปบริการราคาโต๊ะละ1,000 ต้นๆ 1,100 1,200เนี่ยไม่เกินต่อรองได้เลยครับจานเล็กจานใหญ่โต๊ะตรงรางหมุนได้โอ้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวเสื้อไม่ต้องมาเปื้อนน้ำต้มน้ำแกงครับมาอีกสักข่าวหนึ่งครับหนุ่มเชียงใหม่หลงรักสาวลพบุรีนั่งรถไฟมาหาเปหมดตัวเลยสุดท้ายใจพังโดนหลอกใช่ไหมเนี่ยตำรวจ191ลพบุรีครับเมื่อวานตอนบ่าย 2:30 นได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีผู้ทำร้ายร่างกายตนเองบริเวณหลังศาลพระการที่ท่าหินอำเภอเมืองลพบุรีจึงรุดเดินทางไปตรวจสอบพร้อมด้วยอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูแต่ไม่พบจนชาวบ้านจึงชี้จุดผู้ก่อเหตุที่อยู่บริเวณสนามหญ้าวัดนครโกษาจากการตรวจสอบพบว่ามีบาดแผลที่แขนซ้ายเลือดไหลนองกู้ภัยจึงได้ทำการปฐมพยาบาลบาดแผลก่อนสอบถามทราบว่านายเอนามสมมติวัย29เป็นคนเชียงใหม่นะเจ้าเดินทางมาลพบุรีด้วยรถไฟเมื่อช่วงเช้าวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาจะมาหาใครจะมาหาน้องบีคือแฟนที่ติดต่อกันทางโซเชียลมีเดียมานานกว่า5เดือนโดนแล้วโดนแล้วสาวลพบุรีในเอเล่าด้วยความเศร้าหมอง จอหน้าน้องบีในโซเชียลรู้สึกหลงรักนั่นแน่เมื่อมาเจอตัวจริงยิ่งหลงรักมากขึ้นนั่นแน่แสดงว่าสวยพาไปกินข้าวด้วยกันหนึ่งมื้อยิ่งกระชับความสัมพันธ์ยิ่งลึกซึ้งยิ่งมองยิ่งสวยนั่นเป็นอย่างนั้นนายเอบอกว่าหลังจากนั้นน้องบีได้ขอยืมเงินซื้อโทรศัพท์มือถือนั่นโอ้โหลงทุนอาหารมือเดียวขอซื้อโทรศัพท์มือถือเลยซึ่งตนเองก็พกเงินติดตัวมาแค่ 3,000 กว่าบาทให้น้องบีไปจนหมดเลยรักเขาหมดใจหลังจากนั้นเวลาประมาณสัก2ทุ่มตนเองมาหาน้องบีตามนัดกลับพบว่าน้องบีอยู่กับชายอื่นจนทะเลาะกันไอ้ทิดเอ้ยไม่ดูหน้าดูหลังซะก่อนผู้หญิงเดี๋ยวนี้โอ้ยเขาทำคะแนนกันหรือเปล่าเขามีผู้ชายมาชอบเยอะอะไรเงี้ยจากนั้นน้องบีและผู้ชายคนนั้นหายหน้าไปไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยให้ตังค์ไปซื้อโทรศัพท์ 3,000 มือไปซื้อหรือเปล่าเขาไม่ซื้อหรอกเด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาซื้อ iPhone ราคา 30,000 40,000 อย่างนั้นเองไอเราใช้ Android นี่โอ้ยเครื่องละ 4,500 กระจอกตนเองเลยนั่งรอจนเช้าเดินไปเดินมาอย่างไร้จุดหมายปลายทางหาทางออกไม่ได้จึงทำร้ายตัวเองหวังจะได้ความสงสารเห็นใจจากน้องบีสาวมหาวิทยาลัยเฮ้ยมหาวิทยาลัยไหนพระราชภัฏนี่เหรอมีที่เดียวนะมหาวิทยาลัยที่ลพบุรีเนี่ยราชภัฏเปล่า ตำรวจสายตรวจได้ตรวจสอบประวัติในเอทราบว่าอยู่กับญาติที่เชียงใหม่โทษทั้งมีประวัติเป็นโรคซึมเศร้าต้องกินยารักษาตัวตลอดนั่นสิเอาแล้วเอาแล้วหลังจากสอบปากคำทำแผลเรียบร้อยแล้วนายเอได้นำภาพน้องบีสาวมหาวิทยาลัยให้ตำรวจดูซึ่งตั้งเป็นภาพโปรไฟล์หน้าจอโทรศัพท์ตัวเองพบว่าน้องบีเป็นสาวสวยหน้าตาดีซะด้วยโอ้มาเจอแล้วติดใจไงไปทานข้าวหนึ่งมื้อตำรวจได้พูดคุยเกลี้ยกล่อมจนนายเอยืนยันว่าจะไม่ทำร้ายตัวเองอีกแล้วขอไม่ดำเนินคดีอะไรทั้งนั้นอยากกลับบ้านไปหาญาติที่เชียงใหม่แล้วไม่สนใจยายดีน้องบีต่อไปไม่รักคนหลอกลวงอีกต่อไปแล้วซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการตามคำขอพานายเอส่งสถานีรถไฟและกำชับเจ้าหน้าที่การรถไฟตำรวจรถไฟให้ดูแลอาการช่วงเดินทางกลับเชียงใหม่ด้วยอาจจะมีอาการกำเริบเนื่องจากขาดยาเพื่อให้นายเอกนายเอกลับบ้านจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างปลอดภัยแหมเอ๋ยน่าจะโทรหาอเนกนะจะพาท่องเที่ยวเมืองลพบุรีให้ชุ่มใจก่อนจะได้หายไปโรคซึมเศร้าจะได้ล่าเริง โอ้ยสาวลพบุรีใจร้าย

ฆ่าเอให้ตายเถอะน้องบีถ้าน้องบีฟังอยู่ให้รู้เถอะว่าเอกลับเชียงใหม่แล้วนะฆ่าฉันให้ตายครับเสียงร้องจากคุณวุฒิวรชัยครับเขาอยากให้ผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังแล้วคนชอบซะด้วยนะผู้ชายอกหักอ่ะฆ่าฉันให้ตายครับแต่ถ้าเป็นข่าวนี้ครับแจ้งเหตุลพบุรีแจ้งมาสืบนครบาล1กัดไม่ปล่อยแกะรอยขยายผลกลุ่มนักบินจับ3ผู้ต้องหาลพบุรีพร้อมยาไอซ์300กิโลกรัมกลางถนนบรรทัดทองปทุมวันผ่านไปเมื่อ16มีนาคมที่ผ่านมาทางด้านของสืบนครบาลเฝ้าติดตามพฤติกรรมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ลักลอบขนยาเสพติดนำยาเสพติดซุกซ่อนไว้ในเซฟเฮ้าส์ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีจึงเข้าตรวจสอบพบยาบ้าเกือบ2ล้านเม็ดจับผู้ต้องหาได้2รายและขยายผลในทันทีจนสามารถจับผู้ต้องหาเพิ่มได้อีก2รายยึดยาบ้าเพิ่มเป็น2ล้าน4รวมแล้ว4ล้าน2แสน90,000เม็ดพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเร่งดำเนินการตามนโยบายสั่งการให้พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรับผิดชอบงานเสพติดขยายผลกลุ่มเครือข่ายที่ถูกจับมาก่อนหน้านี้แล้วติดตามบุคคลในกลุ่มที่ยังคงมีพฤติการลำเลียงยาเสพติดครับซึ่งจนกระทั่ง3สิงหาคมที่ผ่านมาชุดยาเสพติดสืบนครบาล1กัดไม่ปล่อยพบข้อมูลเชื่อได้ว่ายังมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายดังกล่าวซึ่งมีพฤติการลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ชั้นในจึงเฝ้าสะกดรอยและติดตามสอบถามพฤติกรรมกว่า5เดือนทุ่มสุดกำลังจนในสุดทราบว่าจะมีการส่งยาเสพติดล็อตใหญ่ผ่านระบบขนส่งเอกชนจากจังหวัดสกลนครและกลุ่มเครือข่ายดังกล่าวจะส่งคนโดยมีรถนำและรถลำเลียงเข้ามารับยาเสพติดในกรุงเทพมหานครเพื่อหวังตบตาเจ้าหน้าที่4สิงหาคมเวลาประมาณบ่าย 3:15 นชุดยาเสพติดของตำรวจสืบสวนนครบาล1นำโดยพันตำรวจวิชัยสนสกุลผู้กำกับสืบสวนบก.นครบาล1จึงวางแผนวางกำลังตามจุดที่คาดว่ากลุ่มผู้ต้องหาจะเข้ามารับพัสดุที่บรรจุยาเสพติดตามหลักยุทธวิธีเพื่อให้สามารถจับผู้เกี่ยวข้องได้ครบทุกรายเข้าชาร์จกลุ่มผู้ต้องหาดังกล่าวสามารถจับ

0: บัตรพี่น้องประชาชนว่าหากพบพฤติการน่าสงสัยหรือพัสดุที่น่าสงสัยขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยเร็วที่สุดครับอันนี้จากทางด้านของข้อมูลเขาบอกเรื่องเล่าเช้านี้ผู้ต้องหาลพบุรีพร้อมยาไอซ์300กิโลรวบได้กลางถนนบรรทัดทองว่ากันครับไม่ได้บอกรายชื่อนะครับได้แต่บอกว่าผู้ต้องหาได้4รายครับอ้าวเป็นเรื่องของยาบ้ายาเสพติดนี่ผมอ่านจากแจ้งเหตุลพบุรีนะครับขอบพระคุณแจ้งเหตุลพบุรีผมก็ได้อ่านจากตรงนี้นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นนะครับแต่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวเรื่องอื่นเรากลับมากับเรื่องราวของข่าวสักครู่เดียวนะครับ
1: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแหวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
4: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทย์โปร
5: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงมันเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได
6: ้ตอนนี้มีแรงทำงานได้กินหมดไปข้อหนึ่ง
7: รู้สึกว่าตัวคนแก่จริงถ้าหมดทองก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
8: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้แต่พยายามจะกินไปเรื่อยๆนั่นแหละเท้าหอมหามได้ไปหามเองได้
9: ก็ซื้อตัวผาพี่โปไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
4: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575
10: โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่นอย่างนี้ครับมีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์เย็นจะช่วยเรื่องการลดลิ่มเลือดได้ดีนะครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยชั้นครูออกฤทธิ์ไวอย่าเอาไปเทียบกับยาหอมหรือยาลมทั่วไปเลยครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้เราเน้นเรื่องแก้อาการอย่างได้ผลใช้น้อยได้ผลมาก1กระปุกใช้ได้นานเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนปวดร้าวลมเสียดแทงหัวใจตึงคอบ่าไหล่หายใจติดขัดฟุ้งซ่านระส่ำระสายกระวนกระวายนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมมะลิลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1
4: ซื้อ2แถม

0: อีกหนึ่งสนใจโทรเลย0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมบระขีนกบีทรูทสวรสหม่อนสะระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข้าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิทโปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร0817805575 มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575 0817805575
1: ไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งครับไม่ใช่ผลิตเฉพาะอาหารเสริมนะครับยังรับเหมาก่อสร้างในเรื่องของบ้านสวยๆสักหลังหนึ่งหรือจะเป็นแบบหอพักหรือจะเป็นวัดวาอารามกุฏิสงฆ์หรือจะเป็นศาลาการประเรียนโบสถ์อะไรก็แล้วแต่ครับถ้าท่านยังหาช่างไม่ได้ปรึกษากับไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งครับโดยมีวิศวกรประจำบริษัทที่สำคัญให้คำปรึกษาท่านมีสตังค์เท่าไหร่ล่ะเราสร้างตามกำลังทรัพย์ของท่านก็ได้โดยเฉพาะบ้านเก่าอยากจะรีโนเวทให้บ้านสวยๆเราก็ทำได้ครับปรึกษากันที่เบอร์โทร0817805575 0817805575เบอร์เดียวกับยาหอมดอกหอมมะลิที่ชงกับน้ำร้อนน้ำอุ่นได้ก็บรรเทาอาการสวิงสวายกันได้นะครับถ้าฉุกเฉินขึ้นมาอมไว้ใต้ลิ้นก็ค่อยๆกลืนและแก้อาการได้อย่างรวดเร็วครับภูผาวิโปรก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับผู้ที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวอยากได้พละกำลังกลับคืนมาแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงภูผาวิโปรสักแก้วหนึ่งเช้าแก้วเย็นแก้วแก้วละสองท่านเลยนะครับพร้อมทั้งสมุนไพรดีไทยครับที่จะช่วยดูแลสุขภาพร่างกายของท่านนี่คือผลิตภัณฑ์ของภูผาวิโปรจากทางด้านของไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งด้วยนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่0817805575 0817805575และยังมีครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับที่จะช่วยให้ซึมลึกมีผลเร็วกับสิ่งที่ท่านเป็นกระดูกทับเส้นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดข้อปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ใช้ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับจะรู้สึกว่าเย็นก่อนร้อนหน่อยรู้สึกการทำงานของตัวยา24ชั่วโมงครับสนใจจะซื้อเราบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางได้นะครับ0983299909 0983299909ครับมาเรื่องของการสอบบรรจุของการโกงมโหฬารเนี่ย เมื่อวานตอนบ่ายโมงรับกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยใช้เวลาประชุมนานกว่า3ชั่วโมงนายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยหลังจากการประชุมคณะกรรมการกลางขอมติเพิกถอนข้าราชการทุจริตสอบท้องถิ่นครับซึ่งมีนายวันพรนายวันชัยจันพรประธานคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นลงนามยกเลิกการขึ้นบัญชีและประกาศขึ้นบัญชีใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วและผู้ที่สอบได้โดยสุจริตประมาณ 12,000 รายส่วนผู้ที่คะแนนไม่ถูกต้องและผู้ที่สอบได้แต่มีการปรับคะแนนให้ดีขึ้นก็จะไม่ถูกขึ้นบัญชีและจะทำอย่างไรที่ทำให้คนที่ไม่ถูกขึ้นบัญชีได้ขึ้นบัญชี6สิงหาคมจะมีการประชุมอีกครั้งจะนำเรื่องนี้รายงานที่ประชุมให้ทราบเพื่อพิจารณาครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับเขาจะอยู่ไม่ได้แต่ก็มีสิทธิ์ที่จะเขาโต้แย้งได้ในเรื่องของถอดออกจากบัญชีแล้วเนี่ยนะครับถามถึงสาเหตุที่ทำให้คะแนนเพิ่มเพราะอะไรท่านได้ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็บอกก็ต้องไปตรวจสอบว่าคะแนนเพิ่มจากใครใครเป็นผู้เพิ่มคะแนนให้เขาติดต่อกับใครจะทำให้คะแนนนั้นปรับเพิ่มขึ้นเช่นอาจจะไม่ใช่ผู้ที่สอบดำเนินการเองก็ได้อาจจะเป็นพ่อแม่ดำเนินการให้หรือญาติพี่น้องเมื่อตำรวจสืบไปถึงใครบุคคลนั้นก็จะต้องเกี่ยวข้องในคดีนี้ทั้งหมดไม่มีใครสามารถหลุดรอดความผิดไปได้ครับและล่าสุดนี้ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านวรสิทธิ์ท่านบอกว่ามีเกี่ยวท่านรองนายกทางด้านของท่านบอกว่ามีเรื่องของข้าราชการที่เกี่ยวข้องประมาณร้อยกว่าคนครับที่จะต้องมีความผิดวันนี้ท่านรองนายกประกรณ์นินประพันธ์ก็บอกเลยว่าต้องถอดออก 5,900 กว่าคนร่วม 6,000 คนแล้วก็ต้องที่สำคัญก็คือมีข้าราชการผิดอีกประมาณร่วมร้อยกว่ารายครับแล้วสุดท้ายแล้วยังไงอะไรอะไรเท่าไหร่เขาบอกจะฟัน 5,925 ชื่อเนี่ยเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นอันนั้นคือผู้สอบและก็ผู้ที่ทำให้คนเหล่านี้ต้องตรวจสอบข้อสอบใหม่เนี่ยเขาบอกว่ามีข้าราชการที่เกี่ยวข้องอีกประมาณร้อยกว่ารายครับไม่ใช่ติดคุกแค่3คน4คนแล้วไอ้ร้อยกว่ารายนั้นจะติดคุกหรือไม่โปรดติดตามตอนต่อไปแล้วกันนะครับเวลาหมดเวลาครับฟังครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวไปพบกันชั่วโมงที่2เรื่องราวของข่าวเดี๋ยวกลับมาคุยกันในชั่วโมงที่2ครับ
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไต
3: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
4: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
5: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
4: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
5: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083 8686 083
6: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
9: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลาย
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจเชยานุกูลค่ะรัฐบาลสหรัฐคืนภาษีทรัมป์ให้ภาคธุรกิจแล้ว 3.3 ล้านล้านบาทหลังศาลฎีกาคว่ำภาษีทรัมป์และกองทัพเรืออัญเชิญเรือสุพรรณหงส์ลงน้ำเตรียมพร้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคปี2569สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
12: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
13: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
12: หรอใช้ยากไหมล่ะ
13: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
13: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
12: อืมดีจังโอเคเลย
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: ช่วงคำที่ผ่านมากองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำมุ่งสู่อู่ทหารเรือธนบุรีเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนฝึกซ้อมฝีพายเตรียมความพร้อมจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเสด็จถวายผ้าพกฐินพุทธศักราช2569คุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
4: กองทัพเรือได้ทำการอัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเคลื่อนสู่อู่ทหารเรือธนบุรีเพื่อเตรียมจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากฐินเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งลงน้ำมีทั้งหมด4ลำดำเนินการระหว่างวันที่5ถึง8สิงหาคม2569โดยกองทัพเรือร่วมกับกรมศิลปากรทำการซ่อมบำรุงเรือด้วยศิลปะภูมิปัญญาไทยเรียบร้อยแล้วพระราชพิธีครั้งนี้ใช้เรือพระราชพิธี52ลำกำลังพล 2,200 นายมีกำหนดซ้อมย่อย10ครั้งเริ่ม17สิงหาคมและซ้อมใหญ่2ครั้งในเดือนตุลาคมก่อนพิธีจริงในวันที่6พฤศจิกายนโดยเปิดให้ประชาชนรับชมตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาวิริยะจันทรารายงาน
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานสหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานรัฐบาลสหรัฐเดินหน้าคืนเงินภาษีศุลกากรพร้อมดอกเบี้ยแล้วหลังศาลฎีกามีคำตัดสินให้ยกเลิกภาษีส่วนใหญ่ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศใช้ทั้งนี้ในเอกสารที่ยื่นต่อศาลการค้าระหว่างประเทศสหรัฐทำเนียบขาวระบุด้วยว่าการเงินคืนดังกล่าวซึ่งรวมทั้งภาษีและดอกเบี้ยได้รับการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วประมาณ 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและส่งต่อให้กระทรวงการคลังสหรัฐดำเนินการจ่ายคืนขณะในรายงานสำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐหรือ CBP ระบุว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นยอดณสิ้นเดือนกรกฎาคมและคิดมากกว่าครึ่งหนึ่งของภาษีมูลค่า 166,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ศาลฎีกามีคำสั่งให้ยกเลิกติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
5: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่ตำรวจเยอรมนีกล่าวว่าพบโดรนบรรทุกวัตถุระเบิดที่สนามบินนานาชาติไลป์ซิกฮาเลอร์ขณะที่รัฐมนตรีมหาไทยเยอรมนีกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงภัยคุกคามระดับใหม่รัสเซียโจมตีกรุงเคียบและพื้นที่โดยรอบของยูเครนด้วยขีปนาวุธหลาย10ลูกตลอดคืนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17คนและบาดเจ็บหลาย10คนอับดุลเอลซายเยตคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตเพื่อเป็นตัวแทนพรรคลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐรัฐมิชิแกนเกิดเหตุการณ์ยิงหมู่ในรัฐนอร์ทแคโรไลนาของสหรัฐส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนรวมทั้งผู้ต้องสงสัยและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก1คนเกิดไฟป่าปะทุขึ้นอย่างรุนแรงทางภาคตะวันออกของเซอร์เบียและ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ0817577474
3: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ

0: ชื่อเพลงว่าฆ่าฉันให้ตายครับจากคุณวุฒิวรชัยกับ AI Cover ให้คุณผู้ฟังฟังบทเพลงเพราะๆกันหลังจากจบเพลงก็ต้องเข้าข่าวกันแล้วครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ขอบคุณครับสนับสนุนรายการจากทางของวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกว่งโต๊ะหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโต๊ะจีนไปบริการงานของท่านในราคาเริ่มต้นต้นละพันต้นต้น 1,100 หรือไม่เกิน 1,200 แล้วแต่คุณจะเลือกอาหารก็ได้เลยครับเรามีเมนูอาหารบอกตัวเลขเอาไว้เลยเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วคุณจะขึ้นโต๊ะสักกี่อย่างก็ได้โต๊ะตรงกลางเราหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวรางวัลช้อนทองชวนทานไปรับประกันถึงความอร่อยเราทำกันสดๆหน้างานครับอยากได้เราไปร่วมความอร่อยให้กับแขกเรือของท่านโทรหาเราได้เลย0819465036 0819465036ครับพร้อมทั้งความปรารถนาดีจากเอนไซม์ by อเนกตราไบโอครับอาหารเสริมที่รับประทานแล้วตอบโจทย์โรคร้ายได้ทุกๆโรคเราขายกันมา29ปีปีนี้ปีที่30จึงมั่นใจในคุณภาพที่ยังขายดิบขายดีอยู่เพราะรับประทานแล้วมันตอบโจทย์ได้กำลังจัดโปรโมชั่นซื้อ2ขวดแถมวิทยุ1เครื่องครับซื้อ2ขวดแถมวิทยุ1เครื่องครับใครยังไม่ได้รับก็ต้องขออภัยนะครับรอสักนิดหนึ่งไม่นึกว่ายอดจะเข้ามาขนาดนี้ครับผมเตรียมไว้ไม่พอก็เลยรุ่นหลังก็ต้องทยอยส่งไปให้นะครับรอวิทยุผมนิดนึงแล้วก็ผมจะส่งไปให้พร้อมกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับของแท้ฝาขวดมีรูปดร.อเนกนะครับที่ร้านเจหมูป่าโมกอ่างทองก็มีจำหน่ายถ้าสนใจจะไปซื้อที่ร้านเจหมูก็ได้แต่ฝาขวดต้องมีรูปดร.อเนกนะครับคุณจะได้ของแท้ครับแล้วก็AND Lutina ครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาและมีส่วนผสมของเอนไซม์ by อเนกตราไบโอไปด้วยนะครับจึงได้ทั้งบำรุงสายตาและบำรุงร่างกาย AND Lutina มีโปรซื้อ2แถม1ครับชุดเล็กซื้อ4แถม3 7ขวดชุดใหญ่กลับจะเลือกชุดเล็กชุดใหญ่ก็ได้ส่วนใหญ่จะเลือกชุดใหญ่เพราะว่ามันคุ้มค่าว่างั้นครับขอบพระคุณมากๆครับสำหรับการติดตามรับฟังรายการและสั่งซื้อสินค้ากาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายร้องท้องไม่ผูกกาแฟปรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าหมอบปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้าดื่มเป็นประจำกับกาแฟปรุงร่างกาย AND ช่วงนี้ซื้อ5ห่อซื้อ5กล่องแถมฟรี2ห่อนะครับซื้อ5ห่อแถมฟรี2ห่อครับเป็น7ห่อครับก็ผมเปลี่ยนรูปแบบจากกล่องเป็นห่อนะครับยังไงก็ห่อคล้ายๆภูผาวิโปรนได้แหละครับก็ให้คุณผู้ฟังได้ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจดับกลิ่นตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันสิวก็ยุบฝ้ากระจ่างกับสบู่สมุนไพรดีเจครับ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจครับสนใจสั่งซื้อแต่แตกต่างกับสบู่สระผมครับตัวนี้ไว้สระผมโดยเฉพาะครับบรรเทาอาการผมร่วงสร้างรากผมให้แข็งแรงลดเรื่องของรังแคดูแลเรื่องของเชื้อราบนหนังศีรษะครับต้องสบู่สระผมครับทั้งหมดทั้งมวลสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับจากข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ครับประเด็นข่าวแรกครับร่างของฮารุนโซโลยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวถึงเมืองไทยแล้วนะครับครอบครัวแฟนคลับแห่รับศพสุดโศกเศร้านำส่งชันสูตรก่อนกลับกาฬสินธุ์จัดพิธีบำเพ็ญกุศล3คืนครับศพของนายบวรทัตเป็งสุขหรือฮารุนโซโลยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังโดยล่าสุดร่างของเขาได้เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วประเทศไทยโดยสายการบินกิสแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ TK58 ครับ ญาติรอรับร่างด้วยความโศกเศร้านะครับณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นไปด้วยบรรยากาศอันโศกเศร้ามีทั้งสมาชิกในครอบครัวพี่ชายพี่สาวญาติสนิทแฟนคลับที่ติดตามผลงานเขารวมถึงผู้สื่อข่าวเดินทางรอรับร่างด้วยความอาลัยเบื้องต้นมีรายงานข่าวว่าเจ้าหน้าที่จะส่งมอบร่างของอรุณโซโลไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ถนนซ่อมสร้างตำบลบางพูนอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีก่อนเพื่อทำการผ่าตัดเพื่อทำการผ่าชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งซึ่งตอนนี้เราก็ยังรอผลจากประเทศจอร์เจียอยู่ว่าเขาเสียชีวิตเพราะอะไรทางเราก็ต้องทำการผ่าชันสูตรหาสาเหตุด้วยก่อนจะมอบร่างให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดจังหวัดกาฬสินธุ์โดยครอบครัวมีกำหนดจัดพิธีสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา3คืนก่อนจะดำเนินการประกอบพิธีชาปนกิจตามลำดับต่อไปครับดูแล้วก็น่าเศร้าใจนะครับคนเก่งแต่ก็ต้องไปเอาชีวิตไปทิ้งซะที่ต่างประเทศเนี่ยนะครับซึ่งที่บ้านกาฬสินธุ์ณบ้านที่340หมู่10ตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของบวรทัตเป็งสุขหรือฮารุณโซโลญาติพี่น้องเพื่อนบ้านแฟนคลับทยอยเดินทางมาให้กำลังใจครอบครัวอย่างต่อเนื่องบรรยากาศคึกคักขึ้นเป็นพิเศษหลังจะมีข่าวยืนยันกำหนดนำศพกลับประเทศญาติและชาวบ้านต่างช่วยกันตั้งโต๊ะเก้าอี้กางเต็นท์รองรับแขกที่จะมาร่วมงานขณะที่นายวิรัตราชชารีในอำเภอสมเด็จก็เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวด้วยตนเองส่วนแฟนคลับก็ร่วมแรงร่วมใจนำน้ำดื่มมาแจกจ่ายต้อนรับผู้ที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัยสะท้อนความอบอุ่นแบบฉบับคนอีสานได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับจัดเตรียมเต็นท์เอาไว้ครับรายงานข่าวแจ้งว่าจุดที่หลายคนให้ความสนใจคือสภาพจิตใจของนางบัวสงเป็นสุขผู้เป็นย่าของฮารุณซึ่งพบว่ามีกำลังใจดีขึ้นตามลำดับยิ้มแย้มแจ่มใสยังคงออกมานั่งรอต้อนรับญาติพี่น้องหน้าบ้านเป็นประจำทุกเช้าเหมือนเช่นเคยเมื่อถูกถามว่าฝันเห็นหลานชายบ้างไหมเล่าย่าประสงค์ก็ย่าบัวสงก็บอกว่าตั้งแต่วันเกิดเหตุจนถึงขณะนี้ยังไม่เคยฝันถึงหลานเลยสักครั้งหนึ่งย่าก็พยายามจะฝันถึงนะก็มองในแง่ดีก็น่าจะหมายถึงว่าหลานคงจะไปสู่สุคติที่ดีแล้วย่าเลี้ยงเขาดูแลมาตั้งแต่เล็กเชื่อว่าตอนนี้พ่อแม่ผู้ล่วงลับของอรุณก็ได้มารับตัวไปอยู่ด้วยกันแล้วขอบคุณทุกภาคส่วนและญาติมิตรที่คอยส่งให้กำลังใจอย่างไม่ขาดสายนะคนเฒ่าคนแก่นะครับลุงสมพงศ์ครับหลังทราบข่าวว่าศพจะเดินทางถึงไทยและญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านก็ร่วมกันปรึกษาหารือเตรียมสถานที่ทันทีโดยรับความอนุเคราะห์จากนายอำเภอสมเด็จเทศบาลตำบลสมเด็จกำนันผู้ใหญ่บ้านและเพื่อนบ้านในการจัดตั้งโต๊ะเต็นท์เก้าอี้และน้ำดื่มเตรียมไว้ครับกำหนดการเบื้องต้นหากไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการอื่นเพิ่มเติมจะมีพิธีสวดอภิธรรมตามธรรมเนียมก็3คืนประกอบพิธีชาปนกิจศพที่วัดรังสีชัชวาลที่ตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ส่วนประเด็นที่หลายคนจับตาคือการผ่าพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตซ้ำเมื่อศพถึงไทยในลุงสมพงศ์บอกว่าขณะนี้ญาติก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนโดยลูกพี่ลูกน้องของอรุณก็จะเป็นผู้ประสานงานหลักซึ่งจะต้องรอความชัดเจนเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนหากผลยังไม่ชัดเจนก็จะมีความเป็นไปได้ที่จะต้องมีการชันสูตรอีกครั้งครับนายวิรัตราชชาลีครับนายอำเภอสมเด็จท่านก็เตรียมสถานที่ต้อนรับและจัดงานบำเพ็ญกุศลให้น้องฮารุณในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งในและนอกพื้นที่เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการเอื้อเฟื้อลานจอดรถจากบ้านใกล้เรือนเคียงบ้านใกล้เรือนเคียงการร่วมแรงร่วมใจกันกางเต็นท์จัดโต๊ะเก้าอี้ตกแต่งสถานที่จนถึงอำนวยความสะดวกด้านการจราจรทั้งนี้ก็เพื่อรุมบุญกุศลของอรุณฮารุณเป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้ครอบครัวท้องถิ่นสถานศึกษาสมอำเภอสมเด็จและวงการยูทูบเบอร์ไทยเป็นครั้งสุดท้ายอย่างสมเกียรติกำหนดการที่แน่ชัดศพจะถึงเวลาใดขั้นตอนต่อจากนี้ไปเป็นอย่างไรคงต้องรอความชัดเจนจากญาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปครับรู้แต่ว่าต้องเอาศพเข้าสถาบันนิติเวชก่อนเพื่อจะได้ตรวจสอบว่าฮารุณเสียชีวิตด้วยอะไรแน่นะครับเมื่อผลจากจอร์เจียไม่มาแต่เราก็จะไม่จะต้องรู้ด้วยเมื่อศพมาถึงครับก็เป็นเรื่องเป็นประเด็นข่าวจากทางด้านของฮารุณนะครับอย่างน้อยเขาก็เป็นคนหนึ่งละที่ท่องเที่ยวต่างประเทศไป50กว่าประเทศทำให้คนไทยผมก็ติดตามเขานะครับเรื่องของยูทูบเบอร์ที่เขาไปมาล่าสุดยังดูยูทูบเบอร์เขาที่บอกว่าไปถ่ายทำที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรครับแล้วก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่า บ้านเราห่างจากกำแพงเพชรแค่60กิโลก็ยังมีหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ตกสำรวจหรือว่ายังไงก็ไม่รู้ครับแต่เราก็มีความรู้จากทางด้านของของฮารุนเนี่ยนะครับจากยูทูบเบอร์เขาเนี่ยนะครับไปอีกข่าวหนึ่งครับก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวครับโรงงานถลุงแร่ระเบิดเมื่อคืนนี้ที่ห้วยกระเจากาญจนบุรีคนงานเจ็บ2รายดับ2ศพครับสาเหตุจากความร้อนสะสมภายในเตาหลอมแร่พรวงระเบิดส่งผลทำให้คนงานได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสหลายรายหลังเกิดเหตุได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งไปรักษาโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดกาญจนบุรีและถูกนำส่งต่อไปยังที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนารวม7รายโดยเหตุเกิดภายในโรงงานแห่งหนึ่งในอำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีช่วง 01:50 นาทีของคืนวันที่4สิงหาคมเช้าของวันที่5ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสพห้วยกระเจาเมื่อคืนก็เดินทางมาเยี่ยมเพื่อสอบปากคำผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง7รายแต่ไม่สามารถสอบปากคำได้เนื่องจากคณะแพทย์ยังไม่อนุญาตเพราะทั้งหมดมีอาการที่สาหัสไม่พร้อมให้ปากคำแต่อย่างไรก็ตามครับตำรวจสพห้วยกระเจาได้รับแจ้งว่า1ใน7ของผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตแล้ว1ศพเป็นแรงงานชาวเมียนมาและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสอยู่ในห้อง ICU อีก1รายส่วนอีก5รายยังต้องอยู่ในความดูแลของหมออย่างใกล้ชิดเนื่องจากได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิดเป็นแผลที่ลำคอและใบหน้าโดยเฉพาะดวงตาด้วยรายงานข่าวเพิ่มเติมว่าผู้บาดเจ็บเสียชีวิตเพิ่มอีก1ศพกลายเป็น2ศพบาดเจ็บสาหัสทั้งนี้หากมีความคืบหน้าก็จะได้รายงานให้ทราบครับเป็นเหตุการณ์เมื่อวานนี้เองนะครับก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุครับอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ครับในรูปแบบของการทำงานครับเราก็ไม่รู้มันจะเกิดได้เมื่อไหร่นะครับถ้าทำงานด้วยความระมัดระวังมันก็อาจจะเซฟได้ครับแต่เมื่อมันเกิดมาแล้วก็ต้องดูแลกันครับสกัดจับรถตู้ขนแรงงานต่างด้าวซิ่งเสียหลักพุ่งขึ้นเกาะกลางถนนแล้วอัดกันมาทั้ง43คนครับเวรกรรมไหมเนี่ยครับที่กาญจนบุรีเหมือนกันครับรถตู้ขนแรงงานต่างด้าวซิ่งหนีตำรวจจนเสียหลักปีนขึ้นเกาะกลางถนนรวบตัวคนขับชาวไทยและแรงงานเมียนมาอัดแน่นกันยังเป็นปลากระป๋องจ้ะนะ43ชีวิตครับโอ้ท่านผู้บังคับการตำรวจทางหลวงครับพลตำรวจตรีพรศักดิ์เหล่าลุจิราลัยครับอ่านชื่อท่านเป็นประจำเพราะตำรวจทางหลวงนี่สกัดพวกนี้เยอะมากปัจจุบันหนีกันเข้ามาครับไม่รู้จะไปไหนกันตั้งหนาอยากจะมาแต่อยู่ในเมืองไทยบ้านตัวเองไม่อยากจะอยู่กันแล้วครับรวมทั้งตม.ของกาญจนบุรีตำรวจสภ.บ่อพลอยมีพลอยเม็ดใหญ่เนี่ยนะครับหากก็คุณสงสัยจะพาไปดูที่บ้านกำนันกำนันที่บ่อพลอยเขามีพลอยเม็ดใหญ่และฝ่ายปกครองของอำเภอบ่อพลอยหลังได้รับแจ้งก็มีขบวนการนำพาช่วยเหลือบุคคลแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายลักลอบเดินทางก็มาผ่านช่องทางธรรมชาติอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับจะไปไหนกันเนี่ย4:30 นของวันที่5เช้าวันใหม่เมื่อวานนี้โตโยต้าทะเบียนกรุงเทพ1คันครับซึ่งน่าจะมีกลุ่มบุคคลต่างด้าวอยู่ในรถยนต์รถตู้คันดังกล่าวที่กำลังขับอยู่บนท้องถนนสายกาญจนบุรีน้ำตกเอราวัณอำเภอเมืองกาญจนบุรีครับเจ้าหน้าที่ตำรวจแสดงตัวเข้าสกัดจับส่งสัญญาณหยุดขออนุญาตตรวจค้นหน่อยครับเมื่อผู้ขับขี่รถยนต์คดตู้คันดังกล่าวทราบว่าเป็นตำรวจก็แสดงท่าทีพิรุธเลยขับขี่รถยนต์ตู้หลบหนีมาทางเส้นทางท่าพระเนตรบ่อพลอยอ้าวหนีใช่ไหมตำรวจก็ต้องติดตามวิทยุ191สภ.บ่อพลอยว1เลขวสองไปแล้วสกัดจับรถตู้คันดังกล่าวด้วยมาถึงบริเวณถนนสาธารณะสายหน้าวัดชดาภิเษกตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยแต่ไม่เจอกำนันนะจะไปดูพลอยเม็ดใหญ่ก็เจอแต่รถตู้นี่แหละเสียหลักปีนขึ้นเกาะกลางถนนเวรกรรมมึงครับทำให้รถไม่สามารถขับขี่ต่อไปได้และแล้วเจ้าหน้าที่ก็ตามติดมานี่ก็คุมตัวไว้ได้เจ้าวรพันธ์ตาโทหรือเจ้าต้นวัย34ปีเป็นคนกรุงเทพเป็นผู้ต้องหาคนที่1เลยล่ะเป็นคนขับเนี่ย ตรวจสอบรถยนต์คันดังกล่าวมีบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาอยู่ภายในรถยนต์คันดังกล่าวครับถึง44คนใช่ไหมรวมทั้งคนขับด้วยตรวจสอบหนังสือเดินทางหน่อยสิไหนร้องเพลงชาติไทยหน่อยดิลอยลอยกระทงเฮ้ยไม่ใช่ครับก็ไม่เอาเอกสารมาแสดงแสดงว่าไม่ใช่คนไทยแน่นอนผ่านร่ามแปลให้การว่าพวกตนเป็นบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลักลอบเดินทางเข้ามาเส้นทางธรรมชาติฝั่งเมียนมาบ้านบ่อญี่ปุ่นอยู่อำเภอพญาตองซูพม่าและบ้านเองเป็นไงล่ะพญาตองซูอ่ะเข้ามาในสังขบุรีผ่านทองผาภูมิเมืองกาญจนบุรีเพื่อไปเข้าทำงานในประเทศไทยและก็มาเลเซียโอ้มาทีเข้าสองประเทศเลยไงทิศแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเดินทางประมาณ 96,000 ถึง 100,000 ต่อคนโอ้โหรับเละเลยที่ไอ้เจ้าคนไทยเนี่ยที่พาขับเข้ามาเนี่ยไอ้เจ้าต้นนะวรพันธ์ตาโทษหรือเปล่าโดยผู้ต้องหาคนที่หนึ่งขับขี่รถยนต์ตู้มารับพวกตนที่บริเวณสวนส้มโออำเภอสังขบุรีเพื่อ นำพาพวกตนไปส่งปลายทางหาดใหญ่สงขลาจนกระทั่งถูกจับได้ซะก่อนเออไม่ต้องไปแล้วมาเลเซียสอบถามผู้ต้องหาคนที่หนึ่งคือคนขับรถไอ้ต้นให้การว่าตนได้รับจ้างจากนายสไปร์ไม่ทราบนามสกุลจริงไอ้ไปไอ้โคคาโคล่าอะไรก็แล้วแต่บอกได้ติดต่อทางโทรศัพท์เมมชื่อเขาไว้ว่าสไปร์ติดต่อให้ตัวเองขับรถยนต์เดินทางมารับทั้งหมดเนี่ยที่บริเวณสวนส้มโอเพื่อจะเอาไปส่งที่ปลายทางหัดใหญ่ตกลงค่าจ้างกัน 2,500 บาทต่อคนโดยได้รับค่าจ้างเมื่อ นำผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยถึงปลายทางแล้วโอ้โหนี่ยังไม่ได้รับ 2,500 ต่อคนใช่ไหมเนี่ย34คนเอ้ย43คนเป็นเงินเท่าไหร่คูณเข้าไปรายได้ดีเหลือเกินแกแต่คุ้มกันไหมเนี่ยติดคุกเนี่ยเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหากับคนขับให้ที่พักซ่อนเร้นอุปการะหรือช่วยเหลือด้วยประการใดๆให้คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองพ้นจากการจับกุมและผู้ต้องหาคนที่2ถึงคนสุดท้ายก็คืออัดกันมาต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่รับอนุญาตพร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหาข้างต้นและสิทธิของผู้ต้องหาควบคุมผู้ต้องหาทำการบันทึกการจับกุมสภ.บ.พลอยนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.บ.พลอยดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปผมไม่แน่ใจว่าเขาเอาติดคุกก่อนหรือเปล่าแล้วก็ส่งกลับหรือส่งกลับแล้วก็แบ็คลิสต์ขึ้นเลยอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่เข้าใจว่ามันน่าจะติดคุกก่อนนะติดคุกเมืองไทยมันก็จะเปลืองข้าวเปลืองสุกข้าวสุกเมืองไทยดิเหมือนกับไอ้เจ้าป๋องเปลืองข้าวสุกนะเปลืองข้าวสารครับต้องเลี้ยงดูมันเท่าไหร่อ่ะมันต้องประหารปุไปเรื่อยแล้วรอดไปล่าสุดนี่เรื่องของไอ้ป๋องเปิดตัวละครใหม่ไม่ใช่ผู้กองสอนแล้วไม่ใช่ผู้การสอนแล้วไม่ใช่ดาบสอนแต่เป็นผู้กองคมยอมรับว่าโทรติดต่อกับไอ้ป๋องจริงอ้าวดาบสอนก็โผล่เคลียร์ตัวเองกับผมมีแต่เกลียดมันแต่จะสอนมันไอ้ป๋องมึงจะเอาคุกเป็นบ้านใช่เหรอมึงเลิกซะได้ไหมและคิดไม่ถึงว่าไอ้ป๋องมันจะโหดร้ายขึ้นตั้งแต่สมัยผมเป็นฝ่ายสืบสวนยังให้บอกว่าไอ้ป๋องมึงเลิกเถอะมึงเลิกเถอะแล้วไม่คิดเลยว่ามันจะโหดเหี้ยมขึ้นเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทย์โปร
2: แต่แรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได
3: ้ตอนนี้มีแรงทำงานได้กินหมดไปข้อ
4: โอ้รู้สึกว่าสู้คนแก่จริงถ้าหมดท้องก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
5: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้ก็พยายามจะกินไปเรื่อยๆนั่นแหละเข้าห้องน้ำได้ไปห้องน้ำเองได
6: ้ก็ซื้อตู้ผาพี่โฟไปให้คุณแม่กินนะครับสิบห่อเลยครับสุดยอดจริงๆครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ส
7: ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575 0817805575โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่นอย่างนี้ครับมีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์เย็นจะช่วยเรื่องการลดลิ่มเลือดได้ดีนะครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยชั้นครูออกฤทธิ์ไวอย่าเอาไปเทียบกับยาหอมหรือยาลมทั่วไปเลยครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้เราเน้นเรื่องแก้อาการอย่างได้ผลใช้น้อยได้ผลมาก1กระปุกใช้ได้นานเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนปวดร้าวลมเสียดแทงหัวใจตึงคอบ่าไหล่หายใจติดขัดฟุ้งซ่านระส่ำระสายกระวนกระวายนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมมะลิลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1สนใจโทรเลย0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าววรุมมะระขีนกบีทรูทสวรสหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข้าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิทโปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575
0: ไม่ใช่จะเก่งแต่ผลิตอาหารเสริมอย่างเช่นภูผาวิโปรอย่างเช่นเรื่องของเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยแต่เขายังมีบริษัทรับเหมาก่อสร้างไทยภูผาเอนจิเนียริ่งที่จะต่อเติมเสริมแต่งบ้านหรือจะบ้านหลังใหม่หรือจะรีโนเวทให้บ้านเก่าสวยขึ้นมาตบกระเป๋ามีตังค์เท่าไหร่แล้วก็คุยกันได้ครับตามกำลังทรัพย์ของท่านเราก็ทำให้บ้านท่านสวยได้หรือสร้างบ้านในพื้นที่ของท่านหรือจะให้เราทำเป็นหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านก็ติดต่อได้รวมทั้งสำนักหรือวัดวาอารามสำนักสงฆ์กุฏิ หรือจะเป็นโบสถ์ศาลาการประดิษฐ์ได้ทั้งนั้นครับรับเหมาก่อสร้างมีวิศวกรประจำมีประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานในด้านนี้กับไทยภูผาเอนจิเนียริ่งครับเบอร์เดียวกับภูผาวิปโรครับ0817805575โทรไปสอบถามได้เลยครับแต่ถ้าจะสอบถามเรื่องภูผาวิปโรดูแลสุขภาพร่างกายของผู้ที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวเรี่ยวแรงไม่มีผอมแห้งแรงน้อยแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงโทรหาผมก็ได้ครับหรือจะโทรไปหาภูผาวิปโรเขาโดยตรงผสมกับน้ำอุ่นละลายออกมามันจะได้น้ำสีขาวๆเหมือนกับน้ำนมซองละแก้วเช้าซองเย็นซองก็ได้ร่างกายคุณจะกลับคืนในสภาพปกติเพราะมีโปรตีนที่เข้มข้นมีสมุนไพรที่หลากหลายมีวิตามินที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ที่เดินเหินไม่ไหวครับก็ดื่มซะด้วยภูผาวิปโรครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นนะใช่ไหมมีโปรโมชั่นซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ครับที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองก็มีจำหน่ายนะครับภูผาวิปโรยังไงไปสอบถามรายละเอียดนะครับแต่ถ้าซื้อจากบริษัทโดยตรงนะครับก็3แถม1 5แถม2กับภูผาวิปโรครับแล้วก็ทางด้านของดีไทยก็เหมือนกันครับเครื่องดื่มสมุนไพรไม่ใช่แค่ขวดเล็กๆ10บาทในตู้แช่แต่น้องๆขวดน้ำเปล่าเลยซื้อ2ขวดแถมภูผาวิปโรอีก1ห่อครับดูแลสุขภาพร่างกายกันเช็คเช่นคนไทยแล้วก็ไม่พ้นความดันเบาหวานกดไหลย้อนไม่พ้นกับเรื่องของฤทธิ์สีดวงไซนัสภูมิแพ้ได้หมดครับเครื่องดื่มภูขาผสมสมุนไพรดีไทยซื้อ2แถม1ซื้อ2ขวดแล้วแถม

ขยายหลอดเลือดโรคหัวใจเลยอมหัวใจลิ้นได้และค่อยๆกลืนอาการที่คุณท่านเป็นมันก็จะค่อยๆทุเลาลงกับยาหอมดอกหอมมะลิหอมชื่นจิตหอมชื่นใจกับยาหอมดอกหอมมะลิครับของเบอร์เดียวกับภูเผาวิปโรนได้แล้วครับโทรศัพท์ไปสั่งซื้อเขาจะได้บริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับรวมทั้งทางด้านของครีมนวดสมุนไพรนาอนุภาคนาโนทำเป็นโมเลกุลเล็กๆเพื่ออะไรอ่ะเพื่อให้มันการซึมลึกตรงจุดที่มันมีอาการปวดได้ผลก็เร็วจะเป็นกระดูกทับเส้นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามข้อตามหลังตามคอตามไหล่ไหล่ติดสะบักจมคอเคล็ดตกหมอนนิ้วล็อกเป็นตะคริวบ่อยชามือชาเท้านี่แหละครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนนี่แหละครับเย็นก่อนร้อนนายรู้สึกการทำงานของตัวยาได้ตลอด24ชั่วโมงอยากได้ทางด้านของครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนต้องโทรไปเบอร์นี้ครับ098 329 9909 098 329 9909ครับครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับหรือจะโทรมาสอบถามรายละเอียดกับผมโดยตรงกับเบอร์ก็ได้ผมจะได้ให้รายละเอียดคุณเพิ่มเติมได้นะครับคุณผู้ฟังกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอซื้อ2ขวดแถมวิทยุ1เรื่องครับสำหรับท่านที่รับประทานเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอเป็นประจำตอนนี้โปรโมชั่นวันแม่ให้แม่ได้ฟังวิทยุบ้างแม่บอกยุคเก่าไม่มีแล้วมันพังไปแล้วจะออกตลาดไปซื้อหรือก็เดินไม่ไหวไปไม่ไหวเปิดแช่ไว้เลยจะได้ฟังอเนกมันพูดข่าวตอนเช้า8โมงถึง10โมงด้วยแล้วก็ทางด้านช่วงบ่ายก็3โมงถึง4โมงเย็นแล้วก็ช่วงเย็นก็6โมงเย็นถึงทุ่มครึ่ง AM จอทะลอ1197อ่ะครับแต่ถ้าเป็นทางด้านของเสียงยะค่ายจักรพงศ์ก็มีแค่8โมงถึง10โมงครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับฟังรายการกันอ่ะสั่งซื้อมาแล้วกันนะครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอซื้อ2ขวดแถมวิทยุทรานซิสเตอร์1เครื่องครับสนใจสั่งซื้อมานะครับสนใจสั่งซื้อมาครับก็จะได้ส่งให้ไอ้ที่ส่งไปได้แล้วและไอ้ที่ยังไม่ส่งใจเย็นนิดนะครับผมไม่รู้ว่าท่านจะสั่งถล่มทลายทำให้ผมวิทยุผมหมด ผมไม่ได้เตรียมไว้เยอะเตรียมไว้ประมาณ20เครื่องสั่งทั้ง37เครื่องแหมวันแรกวันเดียวนะไม่ใช่วันแรกที่วัน2วันแล้ววันที่2ครับก็วันนี้วันที่3ในการที่จะบอกว่าแถมฟรีให้วันแม่เช่นเดียวกับทางด้านของกาแฟบำรุงร่างกาย AND ก็ซื้อ5แถม2เอาไปให้แม่บำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับผมกินของผมเองทุกวันทุกเช้ากลับวันละแก้วบางทีบ่ายๆนั่งบันทึกเทปนั่งทำงานอยู่ก็เอากาแฟ AND มาดื่มครับชื่นใจเย็นหอมสดชื่นครับสำหรับในช่วงของการทำงานก็กินได้บางคนบอกกินสองซองได้ไหมได้ครับกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับและถ้ากาแฟบำรุงร่างกาย AND แล้วอย่าลืมกาแฟเพื่อการระบายกาแฟ DJ เวลาสั่งให้ถูกนะกาแฟบำรุงร่างกายตอนนี้ซื้อ5ห่อแถม2ห่อครับซื้อ5ห่อใหญ่แถม2ห่อสนใจก็สั่งซื้อกันมาแต่ถ้ากาแฟดีเจนี่กาแฟเพื่อการระบายอย่างแท้จริงครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายท้องท้องไม่ผูกสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับมาเรื่องของไอ้ป๋องยังไม่จบว่าดาบสอนบอกผมเนี่ยเกลียดมันเลยละสาบานต่อหน้าไฟผมไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับมันผมก็เสียแล้วครับข้อมูลที่โลกโซเชียลลงว่าผมไปเกี่ยวข้องนั้นผมบอกเลยว่าสาบานต่อหน้าไฟเลยผมไม่เคยไปเกี่ยวข้องกับมันผมไม่มีส่วนที่เป็นลูกพี่ในป๋องผมเกลียดมันก่อนหน้านี้รู้ตัวแล้วว่ายังไงต้องมีเรื่องมาถึงตัวผมแน่นอนจากกระแสโซเชียลเพราะทุกคนรู้ว่าผมทำงานเกี่ยวกับการสืบสวนจับกุมเรื่องยาเสพติดจับมาเยอะส่วนจะมีตำรวจนายอื่นที่เป็นลูกพี่ในป๋องหรือไม่ก็ให้ไปถามเขาเองครับท้ายสุดแล้วยืนยันเลยว่านายป๋องไม่เคยมาหาผมจะเจอก็เฉพาะการจับกุมเท่านั้นแหละไปถามพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านได้เลยสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมองว่าเป็นพฤติกรรมที่อุกอาจเกินไปไม่คิดว่าไอ้ป๋องมันจะโหดเหี้ยมได้ขนาดนี้เพราะเคยสอนมันไอ้ป๋องมึงจะเอาคุกเป็นบ้านใช่เหรอเลิกซะเถอะเคยสอน

0: มันครับแต่ในขณะเดียวกันบอกมีผู้กองคมครับผู้กองคมนี่โทรหาผู้กองคมก็ยอมรับว่าโทรหาจริงครับเพราะว่าเป็นเรื่องของผ่านมา8ปีแล้วจนกระทั่งช่วงกลางเดือนมิถุนามีโทรศัพท์เบอร์แปลกๆโทรเข้ามาหาผมบอกสวัสดีครับพี่ป๋องผมสวัสดีครับพี่ผมป๋องเองนะตอนนั้นผมก็จำมันไม่ได้ว่าป๋องไหนวะก็เลยสอบถามมาป๋องไหนเนี่ยไอ้ป๋องก็ตอบกลับมาว่าผมป๋องเองครับที่พี่เคยจับคดียิงในซอยกอกล่างไงทำให้ผมร้องอ๋อทันทีตอนนั้นจำได้ว่าได้บอกไอ้ป๋องไปว่าออกจากคุกมาแล้วให้ทำตัวดีๆได้อย่าเกเรยังถามไอ้ป๋องอีกว่าไปเอาเบอร์โทรศัพท์ผมมาจากไหนเนี่ยไอ้ป๋องก็บอกว่าเบอร์โทรศัพท์ถูกจดไว้ในสมุดของพ่อจากนั้นก็วางสายไปหลังจากวางสายได้ก็นำเรื่องไปบอกทีมงานว่าไอ้ป๋องมันออกมาแล้วนะให้รีบทำประวัติเป็นบุคคลเฝ้าระวังเนื่องจากเป็นบุคคลอันตรายครับหมดคมว่างั้นนะพอเขาบริสุทธิ์ใจก็ไปรายงานชี้แจงให้ผู้ขับประชาได้รับทราบแล้วซึ่งช่วงกลางปี61เนี่ยคดีผู้เสียหายไม่เอาความไอ้ป๋องถึงได้รอดคุกจนกระทั่งปีเดียวกันก็ไปก่อเหตุยิงถล่มพยายามฆ่าและพรบอาวุธปืนตนก็มีส่วนในการจับกลุ่มและยังเป็นพยานศาลในการดำเนินคดีกับไอ้ป๋องอีกด้วยครับนี่ก็ตำรวจเขาก็ต้องถามตามหน้าที่นะครับอ้าวว่ากันไปครับเป็นเรื่องของใครเป็นลูกพี่ของไอ้ป๋องจะมีไม่มีหรือยังไงก็แล้วแต่ผู้หญิงที่เคยเป็นเมียเจ้าป๋องเขายืนยันว่าเจ้าป๋องมีตำรวจส่งยาให้เขาถึงตั้งข้อสังเกตกันว่าไอ้ป๋องมันออกจากคุกมา2ปีแล้วเนี่ย2เดือนไม่ใช่2ปี2เดือนแต่ไอ้ป๋องมีเงินใช้ได้ไงเอายามาที่ไหนมาขายครับซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งก็ที่เคยเป็นเมียไอ้ป๋องก็บอกก็มีตำรวจเอามาให้ครับเขาก็พยายามจะชี้ตัวตำรวจที่เอามาให้เธอก็บอกว่าไม่รู้จะจำได้หรือไม่เมื่อคืนดูทีวีบอกว่าชี้ตัวแล้ว2คนที่ยังเป็นตำรวจอยู่ไม่ใช่ดาบสอนที่เกษียณไปแล้วผู้หญิงคนนั้นว่างั้นครับอดีตเมียของอาเจ้าป๋องเรื่องราวจะเป็นยังไงคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับมาเรื่องนี้อีกแล้วครับเรื่องของนักศึกษาเยาวชนวัย18เสียท่าแก๊งต้มตุ๋นคอนเซ็นเตอร์หมดไป2ล้านโชคดีจะโดนอีก5ล้านเนี่ยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเล่นวัยรุ่นแล้วเพราะวัยรุ่นไม่ค่อยฟังข่าวฟังคราวอะไรครับทวงทีวีไม่ดูกูจะบิดแม่งแต่มอเตอร์ไซค์ปืดไปเที่ยวไปนู่นอะไรสารพัดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจภูธรภาค9ได้รับแจ้งจากบิดามารดาของเจ้าเอบุตรชายวัย18ปีถูกแก๊งคอนเซ็ปเตอร์หลอกลวงให้โอนเงิน 200,000 โอ้ย2ล้านโทษโหลืมดูตัวเลขมัน6หลัก7หลัก2ล้านบาทไปให้แล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้เลยต้องประสานตำรวจขอความช่วยเหลือหน่อยตำรวจก็ทำหน้าที่เลยครับอำนวยการโดยพลตำรวจตรีวราเวชชาภินันท์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และผู้บังคับการสืบสวนภาค9พลตำรวจตรีมรุตเรืองจินตนาไปเลยครับแล้วตำรวจอีกหลายท่านเมื่อแจ้งพิกัดผู้เสียหายอยู่บริเวณถนนเทียนจ่ออุทิศหาดใหญ่สงขลานำกำลังไปตรวจสอบพบรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายจอดอยู่บริเวณหน้าอาคารประสานที่พักจนกระทั่งพบว่าผู้เสียหายอยู่เพียงลำพังขณะเข้าตรวจสอบผู้เสียหายกำลังวิดีโอของคุยกับคนร้ายเลยโดยคนร้ายเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจผ่านหน้าจอโทรศัพท์รีบปิดการสนทนาลบบัญชีแอปพลิเคชันไลน์ทันทีครับจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้เสียหายให้การว่ารับโทรศัพท์จากมิจฉาชีพอ้างว่าเกี่ยวข้องกับคดีเปิดซิมการ์ดให้กับผู้กระทำความผิดมีคดีความผิดเกิดขึ้นก่อนหลอกให้แสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการโอนเงิน2ล้านไปให้แหมให้ตรวจสอบเงินเหมือนเงินไงเด็กวัยรุ่นเด็กเยาวชนพวกนี้ก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องแล้วไม่เคยฟังข่าวเขาเลยเขาหลอกกันมางี้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วนำเรื่องไปหลอกพ่อแม่ว่าได้รับทุนการศึกษาไปต่างประเทศจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนดังกล่าวทำให้ผู้ปกครองก็หลงเชื่อลูกอีกอ่ะเงิน2ล้านนะครับผู้ปกครองโอนให้เลยก่อนที่ผู้เสียหายจะทยอยโอนต่อให้คนร้ายครั้งละ 500,000 500,000 รวม4ครั้งทั้งสิ้น2ล้านบาทดูสิโอนมาจะได้ตรวจสอบให้เงินแกเนี่ยโอ้มันพ่อแม่แกติดคดีมันลักษณะการฟอกเงินนี่หลอกพูดวิธีการพูดไม่เหมือนผมพูดหรอกเขาพูดเก่งพวกนี้คนร้ายยังได้ส่งให้ผู้เสียหายเปิดห้องพักตัดการติดต่อกับพ่อแม่นะญาติครอบครัวอะไรต่างๆก็พยายามจะหลอกเอาเงินเพิ่มเติมอีก5ล้าน แต่เจ้าหน้าที่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีซะก่อนนะครับโดยที่ไม่ต้องตกเป็นเหยื่ออีก5ล้านครับเพราะว่าทางตำรวจเข้ามาช่วยเหลือนี่แหละครับคุณผู้ฟังเป็นอุทาหรณ์สอนใจเมื่อวานผมยังได้รับเลยนะมิจฉาชีพเฮ้ยมุกเก่าแล้วครับโทรศัพท์มาหาผมว่าคุณมีเบอร์2เบอร์ใช่ไหมบอกใช่ลงท้ายด้วย81ใช่ไหมไม่รู้ผมก็เออใช่ทำไมอ่ะมีอะไรอ่ะเนี่ยจะติดต่อเรื่องบัญชีเงินของคุณน่ะมันเป็นยังไงล่ะครับว่ามาสิแล้วมันก็เลยบอกว่าเงินของคุณในบัญชีน่ะ10ล้านกว่าน่ะมันเป็นการฟอกเงินมานะเหรอเฮ้ยกูหาเหนื่อยจะตายเลยนะมันก็เลยตัดสายไปมันคงคิดว่าเรารู้ทันเนี่ยเมื่อวานนี้สดๆเลยแม่คุณใช้เบอร์2เบอร์2ซิมใช่มั้ยใช่อีกซิม1เบอร์นี้ใช่มั้ยเราก็มันบอกมั่วมาเราก็มั่วไปบอกใช่อยากจะรู้คุยกับมันฟังอยู่ป่ะเนี่ยเฮ้ยมิจฉาชีพแหมจะหลอกเอาเงิน10ล้านในบัญชีเราจะฟอกเงินหรือเปล่าเลยบอกหรอโอ้โหกูกว่าจะหาเงินมาได้ขนาดนี้มันไม่ใช่น้อยๆนะเฮ้ยมันก็เลยตัดไป มันคงจะรู้ว่าเรารู้ทันละเอาหมดเวลาหมดครับเป็นอุทาหรณ์สอนใจเล่าให้ฟังนะครับผู้ฟังระมัดระวังเงินเหมือนเงินอย่าปล่อยให้เขาไปเช็คเงินเลยส่งมาเดี๋ยวตรวจสอบเสร็จแล้วคืนให้เนี่ยเพราะอีหลบเนี่ยอย่าเชื่อโดยเด็ดขาดครับเป็นอุทาหรณ์สอนใจครับทุกฝั่งครับเช้านี้เราหมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่ครับช่องภาค AM จอตลอดเนี่ยบ่าย 3:00 นครับสำหรับเช้านี้สวัสดีครับ
1: ใครจะล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางจังหวัดลบบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
1: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
2: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับ ับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083 8686 083
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ082591 2591
4: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
5: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวี
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะปภ.เตือนประชาชน49จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครพร้อมรับมือฝนตกหนักสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
8: พระกรุณาที่คุณกรุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
9: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
10: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
11: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
12: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
11: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
13: ยาองค์ผสมกิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
7: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชน49จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงช่วงวันที่ 6-9 สิงหาคมนี้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
14: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน49จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่ 6-9 สิงหาคมโดยสั่งการให้จังหวัดและศูนย์ปภ.เขตติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัย ข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเผชิญเหตุช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีที่เกิดภัยพร้อมจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับหากมีการอพยพประชาชนซึ่งจำนวน49จังหวัดและกรุงเทพมหานครนั้นจะครอบคลุมทั้งภาคเหนือ15จังหวัดภาคอีสาน17จังหวัดภาคกลาง13จังหวัดและภาคใต้4จังหวัดที่ชุมพรตระนองพังงาและภูเก็ตนอกจากนี้ยังเตือนพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงที่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตราดระนองพังงาและภูเก็ตด้วยยศวรรษองค์ประภาสรายงานครับ
7: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับ5คลื่นลมแรงทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนประเทศไทยฝนตกหนักถึงหนักมากมีผล 6-9 สิงหาคมนี้สำหรับสภาพอากาศวันนี้กทม.ปริมณฑลภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงภาคกลางภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่ราคาทองคำเช้านี้เปิดตลาดพุ่งแรง 1,750 บาทก่อนปรับตัวลง50บาทส่งผลราคาทองคำแท่งรับซื้อที่บาทละ 66,800 บาทขายออกที่บาทละ 67,000 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อที่บาทละ 65,460 บาท88สตางค์ขายออกที่บาทละ 67,800 บาทคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลความต่างระหว่างโรคภูมิแพ้และไข้หวัดรวมทั้งวิธีดูแลตนเองและการป้องกันทำอย่างไรติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
15: คู่มือสุขภาพ
16: ภูมิแพ้เกิดจากการที่ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ไวกว่าปกติทำให้ร่างกายมีการตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้เช่นน้ำมูกไหลคัดจมูกจามคันจมูกคันตาสำหรับอาการภูมิแพ้ต่างจากไข้หวัดดังนี้ไข้หวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสผู้ป่วยจะมีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลไอเจ็บคอบางรายอาจมีไข้ร่วมด้วยโดยอาการมักหายไปเองภายใน10วันส่วนภูมิแพ้อากาศอาการมักเป็นแบบเรื้อรังโดยจะเป็นหายๆขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสารก่อภูมิแพ้ชนิดต่างๆเช่นฝุ่นไรฝุ่นเกสรดอกไม้ผู้ป่วยจะมีอาการคัดจมูกมีน้ำมูกใสๆไอจามคันตาคันจมูกไม่มีไข้วิธีการดูแลเพื่อป้องกันอาการภูมิแพ้มีดังนี้หลีกเลี่ยงจากสารก่อเกิดภูมิแพ้ต่างๆรักษาด้วยยาเพื่อบรรเทาอาการเช่นยาพ่นจมูกชนิดสเตอรอยด
17: ์ไรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
18: โฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี้สูงและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

งานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244

0: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไม่สีลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
6: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 081-290-1691 081-290-1691
9: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดกดีมีน้ำหนัก
10: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
11: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
12: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
13: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
9: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
8: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: เล็กเล็กจ๋า
1: จ๋า
0: พี่ง่วงจังเลย
1: เอ๊ะพี่เนี่ยอะไรไม่รู้เพิ่งจะกลับจากทำงานมาหยิกหยอกเนี่ยน้ำท่ายไม่ได้อาบเลยพูดขึ้นมาได้ว่าง่วงง่วงพี่คอนจริงพี่เนี่ย
0: โธ่เล็กไม่ใช่อย่างนั้น

0: เล็กเล็กจ๋า
1: จ๋า
0: พี่อาบน้ำแล้วพี่ง่วงจริงๆเนี่ย
1: โอ้พี่เนี่ยน่ารำคาญจริงๆข้าวปลายังไม่ได้กินเลยบอกว่าง่วงง่วงพูดอยู่ได
0: ้โธ่เล็กไม่ใช่อย่างนั้น
1: และอะไรอีกล่ะ

0: เล็กเล็กจ๋า
1: จ๋า
0: พี่กินข้าวแล้วพี่ง่วงจริงๆนะ
1: โถ่ยพี่เล็กจะบ้าตายอยู่แล้วง่วงง่วงพูดอยู่ได้อยากจะนอนก็กางมุ้งนอนเอาเองแ
0: ซ่โถ่เล็กไม่ใช่อย่างนั้น
1: ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วอะไรอีกล่ะ

0: เล็กเล็กจ๋า
1: จ๋า
0: พี่ปูที่นอนกลางมุ้งแล้วล่ะพี่ง่วงจริงๆนะเนี่ย
1: แหมพี่น่ะจริงๆนะพี่เนี่ยจู่จี้กวนใจเล็กที่สุดเลยปูที่นอนกลางมุ้งแล้วพี่ง่วงก็เข้าไปนอนก่อนสิจะนอนก็ต้องมาบอกเล็กทำไมอ่ะเล็กจะดูทีวี
0: โตเล็กไม่ใช่อย่างนั้น
1: แล้วอะไร

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โทเล่ลพบุรีไฮแลนด์มาแล้ว
0: ชั่วโมงที่3แล้วครับปล่อยมุกแต่เช้าเลยนะเอาแต่หัวรุ่งเลยนะเนี่ย
1: เอ
0: ายังอยู่ด้วยกันนะฮะจอทล1197มาเป็นแม่ขายนะ
1: ฟังกัน
0: ครับผม
1: ทุกท่าน
0: สป1449ชุมพรยังอยู่ครับ
1: ฟังกันได
0: ้ตชด.ที่กาญจนบุรียังอยู่นะครับตำรวจภูธรภาค9ที่สตูลก็ยังอยู่จอสอหนึ่งก็ยังอยู่
1: ฟังกันได้
0: ครับฟังแล้วเป็นยังไงได้ผลการแจ้งผลการรับฟังมาที่ลุงช้างลุงโชเล่เขาหน่อย
1: บอกกัน
0: 0812901691เบอร์เนี้ยรู้อยู่แล้วติดข้างกล่องข้างกระปุกไทยทิปโอสดเนี่ยนะ
1: ของสินค้าเรานี่แหละ
0: หรือจะโทรหาลุงโชเล่ก็081924377
1: นะ
0: หรือจะเบอร์คุณปิดาก็0890815595วันนี้หน้าวัดปากทางเข้าวัดเวียงนะ
1: ตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอสระบุรีนะ
0: พบกับพี่น้องบ้านเราได้เลยนะครับ
1: ไปซื้อไปอุดหนุนกันนะ
0: เยี่ยมป่วย2คนนี่สองสิเนี่ยเยี่ยมป่วยชัยชนะเพชรน้ำหนึ่งไม่สบาย
1: อยู่ท่าวง
0: แล้วก็น้องตู่มัณฑนาถูกประเสริฐ
1: อ
0: ันนี้นอนอยู่โรงพยาบาลอะไรไม่รู้เนี่ย
1: สิงห์บุรีหรือเปล่า
0: โรงพยาบาลสิงห์บุรีตละมัง
1: ป่วย2คนเลย
0: สองป่วยเลยพักพวกกันนะเหลืออย่างหนากาช้าง2คนนี่แน่
1: ตอนนี้ไปไหนอ่ะ
0: ป่วยไม่ได
1: ้อยู่กับบ้านเนี่ย
0: ห้ามป่วยเราสองคนเนี่ยนะถ้าป่วยเดี๋ยวงานงอกครับ
1: เราจะไปให้ป่วยเราก็ต้องหาของดีเด
0: ้นี่ไงต้องรอให้ป่วยแล้วกินยามก็ไม่ได้เรื่องอ่ะเด
1: ้นั่นเ
0: จมันต้องกินก่อนป่วยนะกินก่อนป่วยมันไม่มีผลต่อการบำรุงรักษาไอ้มาขออภัยไม่มีผลต่อการรักษานะจะเอาไบโอดีเนี่ย
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนนี่แหละ
0: ครับ
1: รับประทานกันไว
0: ้เอาสิรออะไรเล่าน
1: ั่นเ
0: จ
1: จะได้ไปเติมเต็มให้กับร่างกายเนี่ย
0: สวทั้งหลายเนี่ยนะคนหนุ่มคนสาวก็กินได้นะ
1: รับประทานได
0: ้ครับ
1: ไบโอดีเนี่ยนะ
0: สร้างกล้ามเนื้อสร้างโปรตีนให้กับร่างกายของเรานะบางคนบอกรักษาอะไรได้บ้างรักษาได้ทุกอย่างไหมบ้าแล้วมันไม่ใช่ยา
1: อ
0: าหารเสริม
1: นาน
0: เสริมอาหาร
1: แล้วก็ขายแค่กระปุกเรา690บาทเนี่ย
0: รู้จักกันดี
1: 100แคปซูลนั่นน
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่
0: มีอย่างที่ไหนขาย690ตั้ง100เม็ด
1: 100แคปซูล
0: เนี่ยซื้อ2กระปุกก็ 1,300 นั่นเองนะ
1: แต่ถ้าซื้อ4กระปุก1คาราเบล
0: เอ้า 2,000 ยังไม่พอแถมให้อีกกระปุกนึงอ่ะ
1: แถมให้อีก1กระปุกกันนะ
0: กระปุก100เม็ดเนี่ยนะ
1: นาน
0: ครับผมอย่ารอช้า มีขายอยู่ร้านเจ๊หมูป่าโมก
1: มี
0: ร้านจีง้วนจันช่องแค
1: มี
0: แล้วก็บ้านตะมุนไพลุงช้างสาขาโคกตูม
1: มี
0: เขาทำป้ายใหม่เนี๊ยบเลยนะตอนเนี้ยนะ
1: ใครเห็นป้ายแล้วก็เข้าไปซื้อได้เลย
0: ครับแล้วก็นู่นไปตลาดนัดปากทางเข้าวัดเวียงวันนี้ไปซื้อกัน
1: ตำบลบ้านครัวบ้านหมอนะ
0: ครับ
1: วันนี้ขายอยู่ที่นั่นไปซื้อกัน
0: ครับ
1: จ
0: ะหาลิเกโชเล่พนมรินเนี่ยดูตัวอย่างของตูมเนี่ยเขาหาไปเนี่ย
1: วันที่8มกราคมปีหน้านะ
0: ครับ
1: คุณพี่สมพงษ์ทองกูลก็หาไปดูกัน
0: ไปเล่นสตูลไหมเล่า
1: สตูลหาก็ไปนะ
0: คิดราคาเท่ากับลพบุรีนี่แหละ
1: ไอ้แพงกว่าสิ
0: ถูกกว่า
1: ค่ารถด้วย
0: เขาเลยเขาออกให้ทหารไง
1: อ้าวดีแล้ว
0: มีแจ้งมาจากเขื่อนป่าสักโชลสิทธิ์ครับ
1: ว่าไง
0: ยืนยันน้ำมีพอใช้ถึงปีหน้าเนี่ย
1: น้ำเนี่ยนะ
0: ครับน้ำที่เขื่อนป่าสักโชลสิทธิ์มีพอยืนยันในการบริหารการจัดการน้ำยังคงเป็นไปตามแผนไม่กระทบต่อการอุปโภคและบริโภคในปีหน้าอย่างแน่นอนนะ
1: นะ
0: ครับนายวัศวัตนะนามตระกูลนาคนวลเนี่ยนะผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่านบอกว่าไม่น้ำมีบริหารจัดการได้ตลอดและถึงปีหน้าเลยฝนตกแล้วน้ำไหลมาจากลมเก่าลมสักแล้วเดี๋ยวก็เต็มป่าสักอ่ะ
1: เข้าเขื่อนละ
0: ครับสวัสดีครับเอาไม่พูดวางหูนะครับ
2: นะโม
0: โอ้พี่ครับพี่ไม่ต้องนโมแล้วครับ
2: วันนี้เป็นวันพระนะโยมนะ
0: พี่พูดเลยพูดเลย
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังเปิดเครื่องรับฟังอยู่ทางคลื่นของสถานีวิทยุจรรภาค AM 1197กิโลเฮิรตซ์นะครับกำลังรับความสุขกับรายการข่าวคนคู่หมูกระชังกันเน
0: า
2: ะ
0: พี่บิดามีตั้งหลายคลื่นไปทักจรรทีเดียวหรอ
2: แล้วก็ในเครือข่ายเยอะแยะไปหมดเลย
0: วตป.14 วตป.1449 ชุมพรตำรวจภูธรภาค9สตูลตชด.ตชด.เมืองกาญจน.จส.1กรุงเทพ
2: ครับพูดถึงเมืองกาญนี่แหมผมก็อยากจะไปนำสินค้าไปขายนะเด
0: ี๋
2: ยวให้หมดหน้าฝนก่อนไงเดี๋ยวเดินทางไปเพราะว่ามีจุดขายอยู่แล้วที่เมืองกาญเนี่ย
0: ครับ
2: เคยไปลงอยู่นะยังไงก็แล้วแต่นะครับวันนี้พบกันที่แรกว่าตั้งโปรแกรมว่าจะตั้งเข็มไปอยู่ที่ตลาดนัด9ห้องตลาดนัด100ปีบางประมาณแต่ทีนี้ว่าดูสภาวะอากาศแล้วต้องขอเบรกไว้ก่อนนะไว้รอบต่อไปถ้าฝนฟ้าโปร่งก็พี่น้องชาว9ห้องที่เคยโทรมานะถามหาผลิตภัณฑ์กันยังไงรออีกสักนิดนึงอดใจนิดนึงไปแน่นอนนะครับก็ยังคิดถึงพี่น้องชาวเก้าอ่องอยู่ตลอดเวลาแต่วันนี้ก็ต้องกลับไปที่เก่าก่อนนะฮะปากทางเข้าวัดเวียงตำบลบ้านครัวบ้านหมอสระบุรีนะยังไงก็มารับกันบรรดาแม่ๆแถวท่าเรือนะทัวร์มาเป็นทัวร์เลยละแต่ละครั้งก็วันนี้ก็คงจะไปให้กำลังใจต่อดีเจปีดานะขวัญใจของแม่ๆนะจ๊ะไปรับกันนะครับยังไงทุกผลิตภัณฑ์เราพร้อมที่จะดูแลท่านเดี๋ยวอีกสักครู่นึงจะเดินทางไปที่สำนักงานก่อนไปเบิกไปโรงพยาบาล
0: ขวัญใจของแม่แ
2: ม่ไปเบิกไบโออีพัทก่อนไปเบิกยาย่าบิ้งเมื่อวานนี่มารับทีเดียวคนเดียวสองก็ปลุกเลย
0: นะเขาบอกแล้วทีแรกจะสั่งผมบอกว่าเดี๋ยวเขาก็ไปวัดประดับอ่ะเขาก็ไปรอที่วัดประดับจริง
2: ครับ
0: เมื่อกี้ก็โทรมาจากวัดเวียงน่ะจะซื้อกาแฟลิต้าเอ็มโก
2: ครับ
0: บอกเดี๋ยวผมส่งไปให้เดี๋ยวผมส่งไปให้บอกไม่เอารอคุณปิดา
2: อย่างน้อยเขาก็อยากเห็นคนที่รูปร่างดีสีสันดีก็อย่างนี้แหละใครก็อยากจะพบทุ่มทุ่มบึ้มบึ้มปับๆนี่ก็นั่งไว้อยู่ที่บ้านกันนั่นแหละนะ
0: ครับ
2: ขอบคุณท่านเจ้าภาพด้วยนะโทรมาถามว่าลิเกโชเล่แพงไหมผมบอกว่าไม่แพงหรอกเขาบอกว่าแล้วปีดาไปเล่นด้วยหรือเปล่าล่ะเขาบอกผมไม่ได้ไปนะฮะเพราะว่าเขามีนักแสดงแล้วเขาบอกถ้าปีดาไปเล่นเขาถึงจะหาเขาอย่างนั้น
0: เอาเธอบอกคุณเลย
2: ฮะ
0: ไม่ต้องหาแล้วดีแล้วอยากก็อยากเล่นจริงๆนะเนี่ย
2: กำลังตัดเสื้อเพชรอยู่หน้าเสื้อเพชรผมสวยกว่าโชเล่ก
0: ัน
2: แล้วก
0: ัน โอเคครับผมขอบคุณมากครับ
2: โอเคครับเดี๋ยวฟังข่าวกันเลยเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวก็จะเดินทางไปรับผลิตภัณฑ์ไปเบิกเข้าของก่อนเดี๋ยวไปวัดปากทางโรงเรียนเดี๋ยวไม่พอเพียงกัน
0: ครับผม
2: เดี๋ยวพบกันนะ
0: สวัสดีครับขอบคุณกิตนาพงศ์อยู่รอดนะฮะ
1: ส่งข่าวมาเนี่ย
0: ส่งข่าวมาบอกไม่ต้องห่วงครับน้ำป่าสักอ่ะ
1: มี
0: แน่นอนแล้วก็มีเรื่องของลุงบ้านติดกับฟาร์มไก่ไปเจอกองทัพแมลงวันร้องสื่อมวลชนผ่านโซเชียลนะครับหลังจากที่มีข่าวลงในสื่อโซเชียลพร้อมกับภาพถ่ายของกองทัพแมลงวันบุกบ้านของนายเขตสลุงใหญ่อายุ66ปีบ้านอยู่ตำบลโคกสลุงพัฒนานิคมลพบุรี
1: ผู้สืบข่าวว่ายังไง
0: ก็ลงพื้นที่ไปหารายละเอียดกับนายธนนัทอาจินกิจนายอำเภอพัฒนานิค
1: ม
0: ว่าที่ร้อยตีการพิทักษ์เดชกุลปลัดอำเภอสอบถามถึงเรื่องมันเป็นยังไง
1: เป็นยังไงการ
0: มาเดินทางไปถึงบ้านหลังดังกล่าวตอนแรกไม่พบว่ามีใครอยู่ในบ้านเพราะว่ามีกระดาษกาวดักแมลงวันวางไว้ที่หน้าบ้าน
1: ก็พยายามติดต่อนะ
0: ประสานกับนายเขตทราบว่าออกไปทำธุระใกล้ๆนี่แหละบ้านที่กำลังเดินทางกลับมาหลังจากเดินทางมาถึงได้เปิดเผยถึงความเดือดร้อนที่ตนเองและ ครอบครัวได้รับเพราะว่า
1: เป็นยังไง
0: บ้านอยู่ใกล้กับฟาร์มไก่จำนวนหลายฟาร์ม
1: จนสุดท้ายแล้วเป็นไง
0: จอบอดทนต่อเหตุการณ์ที่เกิดกองทัพแมลงวันไม่ไหว มันบินมาเกาะมาอะไรนี่กลางวันต้องกางมุ้งนอนกางมุ้งกินน่ะ
1: โอ้โห
0: แมลงวันมันเยอะ
1: เยอะเลยหรือไง
0: ก็ต้องร้องเรียนไปยังว่าที่ร้อยตีการวิทักษ์เดชกุล
1: ปลัดอำเภอและกรมงานนี่แหละ
0: ได้มอบกระดาษกาวดักแมลงวันให้ในเขตไว
1: ้
0: แก้ปัญหาเบื้องต้นไปก่อนพร้อมกับเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าการดำเนินการแก้ไขปัญหาระยะยาวทางอำเภอพัฒนานิค
1: ม
0: ท่านนายอำเภอได้บูรณาการทุกภาคส่วนตั้งโต๊ะหาทางออกในการแก้ปัญหาดังกล่าว
1: เจรจากัน
0: ซึ่งพบว่าฟาร์มไก่ในพื้นที่ตำบลโคกตะลุงมี25 26ฟาร์มอ่ะ
1: โอ้โหคอกวัวอีกอ่ะ
0: คอกวัวอีก4แห่งอ่ะ
1: สุกรก็มี
0: สุกรก็มีวัวก็มีหมูก็มี
1: ไก่ก็มี
0: ไก่ก็มีปัญหาจะเป็นช่วงที่การจับไก่ประกอบกิจการค้ามูลไก่ฝุ่นละอองจากการประกอบกิจการเลี้ยงไก
1: ่
0: สำหรับที่มีการส่งกลิ่นเหม็นทั้งแมลงวันโอ
1: ้
0: ทั้งปศุสัตว์อำเภอโคกตะพัฒนานิคมอบต.โคกตะลุงก็ไปตรวจเช่นกันหากตรวจแล้วยังไม่ได้มาตรฐานก็จะต้องใช้กฎหมายบังคับอย่างเด็ดขาด
1: ว่าก็ด้วยกฎหมายละล่ะ
0: เดี๋ยวเชิญเจ้าของฟาร์มนะแก้ไขให้หน่อยนะจ๊ะ
1: นาน
0: อ้าวอันนี้เป็นข่าวเมืองลพบุรีเรานะครับ
1: บอกกัน
0: ความ
1: เดือดร้อนของชาวบ้านเนี่ย
0: เปิดเพลงง่วงให้ป้าใจฟังแล้วนะ
1: ป้าใจขอมาหรือไง
0: ป้าใจขอมาแกง่วงสั่งซื้อไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมไป3กล่อง
1: อ๋อ
0: แล้วก็เป็นเกาเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นแล้วก็ขอเพลงด้วยขอไทยทิพย์โอสถ3กล่องนะกล่องละ200อ่ะ
1: เอาชอบเพลงนี้ไง
0: ชอบเพลงง่วง
1: ความหมายอะไรรู้หรือเปล่า
0: ไม่รู้หรอกมั้งคงฟังมันสนุกดีเล็กจ๋าเล็กจ๋าเนี่ย
1: เพลงเขามีข้อมูลพวก
0: อย่าไปเล่า
1: ความหมายเขาว่ากันไป
0: ว่าเปิดเล็กจ๋าเล็กจ๋าข้างบ้านสั่งซื้อให้เฮาเลยทำอะไรก็ไม่ได
1: ้นาน
0: ที่ประเทศญี่ปุ่นเขาลดภาษีแล้วนะ
1: มีภาษีอะไร
0: ภาษีเกี่ยวกับลดภาษีบริโภคอาหารจาก 8% เหลือ 1% เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ลดเบาแบ่งเบาภาระค่าของชีพประชาชนแต่ก็ต้องเผชิญกับเหตุกับเงินเฟ้อแหล่งทุนแล้วก็ภาระการคลังนี่จะเพิ่มขึ้น
1: ชาวญี่ปุ่นเขาก็มีปัญหานะ
0: ครับทั่วโลกเป็นหมดนะคุณผู้ฟังอย่าไปด่ารัฐบาลเลย
1: เศรษฐกิจอย่างเงี้ย
0: เออรัฐบาลก็เหลืออย่างเดียวนั่นแหละ
1: เป็นไงอ่ะ
0: เหลือก็ต้องเนี่ยรถอย่างเขามั่งอย่างญี่ปุ่นมั่งเด้มาช้ารถน้ำมันไปแล้ว70ตังค์แล้ว
1: รถก็เป็นรถยี่ห้อเดียวใช่ป่ะ
0: บินซินอย่างเดียวเลย
1: บินซินไง
0: ดีเซลไม่ได้รถแล้วบ้านผมไม่มีรถบินซินสักคันมีแต่รถโซล่าดีเซลทั้งนั้นนะ
1: ครับ
0: ก็ทนกันต่อไปนะครับบ้านเราน่าจะเอาได้นะตอนนี้บ้านเรา 7% นะญี่ปุ่น 8% ภาษีมูลค่าเพิ่มมาแวดอะไรเนี่ยนะรถ0%ไปเลยประเทศไทยไปไรไปเล่าน
1: ั่นสิ
0: เห็นไหมล่ะ
1: สบาย
0: สบายๆนะ
1: อ
0: ย่าลืมดูแลสุขภาพนะฮะตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จ2เม็ดเลยนะยาย่าบิง
1: บำรุงสายตาดวงตาและประทานยาย่าบิงนะ
0: หรือจะเป็นดีแคร์ก็ได้ดูแลสายตาเหมือนกัน
1: คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจก็รับประทานดีแคร์
0: ครับผม
1: แบบซอฟเยลเนี่ยดีแคร์
0: ดีแคร์เป็นซอฟเยลนะ
1: รับประทานง่าย
0: ครับ
1: อืม
0: นี่ครอบครัวช็อกร่ำไห้หนุ่มวัย41ปี
1: หายปริศนาเนี่ย
0: ก่อนจะพบร่างเสียชีวิตอยู่ในรถไปแล้ว
1: อ้าวไปตายในรถหรือไง
0: ครับผมเมื่อวานเมื่อเช้านี่มาเมื่อกี้เนี่ย
1: แต่มันเกิดขึ้นตอนสามทุ่ม
0: สามทุ่มเมื่อคืน
1: เป็นยังไงเจ้า
0: ตำรวจจากสภ.บางแก้วได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตในรถเก๋งจอดอยู่ในลานจอดรถของอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งที่อำเภอบางพลี
1: จังหวัดสมุทรปราการเนี่ย
0: ไปตำรวจตรวจสอบหน่อย
1: ที่เกิดเหตุเป็นยังไง
0: เจอรถเก๋งโตโยต้ายาริสทะเบียนกรุงเทพบริเวณที่นั่งคนขับถูกปรับเบาะเอนอนพบร่างผู้เสียชีวิตคือ
1: นายเออายุ41ปีนามสมมุติเนี่ย
0: สภาพนอนเสียชีวิตตรวจสอบตามร่างกายไม่พบบาดแผลหรือการถูกทำร้าย
1: ภายในรถมีอะไร
0: มีเตาอั้งโลวางอยู่ต้องสั่งหมูกระทะมากินหรือเปล่าเนี่ย
1: เตาอั้งโลไง
0: เออ
1: และเป็นยังไงสอบถามพี่เขยของคนตายแล้ว
0: ให้ข้อมูลว่าผู้ตายขาดการติดต่อตั้งแต่เช้าครอบครัวพยายามออกตามตลอดทั้งวัน
1: จนกระทั่งมาพบรถจอดอ้าวที่ร้านจอดรถของอพาร์ตเมนต์เนี่ยนะ
0: อ้าวตายซะแล้ว
1: ผมว่าตายแล้วญาติทำยังไง
0: คงจะคิดว่าเนี่ยคงจะเครียดอะไร
1: ความเครียดนะ
0: เออซื้อหมูกระทะไปกินในรถได้ไงวะนะ
1: เบื้องต้นทำไงอะนะ
0: เจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานที่เกิดเหตุและส่งร่างผู้เสียชีวิต
1: ไปทำการชันสูตรยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยนะ
0: ดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายอะเด้
1: อสงสารแกไปน่าเครียดเลยเนาะ
0: อ่ะก็ไปเครียดมากนะครับ
1: อืม
0: ไบโอดีกินก็บำรุงสมองด้วยนะ
1: ไบโอดีนะ
0: บำรุงประสาทบำรุงสมองอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่ยาหรอกนะจะกินอาหารเป็นยาหรือจะกินยาเป็นอาหารก็เลือกเอาสิ
1: ใช่
0: ถ้าจะดูแลเรื่องไตก็เนี่ยแล้วก็งดของเค็มนิดหน่อยแล้วก็เอาโปรมิกออย
1: โปรมิกออยของเรานี่รับประทานได้ตลอดนะ
0: 2กระปุก650
1: ซื้อ4กระปุกอ่ะ
0: แถม1กระปุกเหมือนกับดีเหมือนกับอดีแคร์เลยนะ
1: เหมือนกันราคาเหมือนกัน
0: ราคาเหมือนกันโปรเหมือนกันไม่น่าชื่อดีแคร์เลยนะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: มันยี่ห้อเดียวกันกับไอ้นั่นนั่นยาฉีดแมวฉีดหมาเนี่ย
1: ยี่ห้อเดียวกัน
0: นั่นเพชรดีแคร์ใช่ไห
1: ม
0: น้องแมวน้องหมาเป็นแพ้อะไรเงี้ย
1: นั่นสิ
0: เนี่ยน้องฮารุณเนี่ยส่งเขาส่งศพมาถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยตอนนี้เอาร่างไปชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตก่อนกลับบ้านที่กาฬสินธุ์นะ
1: ต่อไปทำการชันสูตรก่อนนะที่ประเทศไทยนี่แหละ
0: ที่ประเทศเขาเขาชันสูตรแล้ว
1: เขาก็ชันสูตรแล้วมาประเทศไทยก
0: ็บ้านเราก็ต้องชันสูตรต่อ
1: หาสาเหตุกัน
0: ก็ว่ากรณีนำร่างของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือว่าฮารุณภายหลังจากเดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของสายการบินเตอร์กิสแอร์ไลน์เมื่อช่วงตีห้าที่ผ่านมาเนี่ย
1: ถึงแล้ว
0: ล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายร่างของฮารุณจากเขตด่านตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยใช้รถตู้ยี่ห้อโตโยต้าอันพาด
1: ทะเบียนกรุงเทพมหานคร
0: เอาเลขทะเบียนอ่านให้เขาฟังหน่อยเมื่อฮารุณจะให้โชค
1: มีเลขอะไรนะ
0: 566ครับ
1: 5661
0: 5661
1: อ
0: ุ้ยคอยจะดูแต่เลขเบิ้ลไว้แล้วเน
1: ี่
0: ยมีรถนำขบวนของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง
1: อันนี้ไม่ต้องบอกเลขทะเบียนแล้วนะ
0: ครับผม
1: เยอะ
0: ภายในขบวนประกอบด้วยผู้แทนคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ
1: ์มหาวิทยาลัย
0: เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยพี่สาวและพี่ชายของฮารุณ
1: มีพวงหรีดมาให้ด้วย
0: นำร่างส่งชันสูตรตามขั้นตอนที่สถาบันนิติเวชกระทรวงยุติธรรมก่อนจะรับร่างกับภูมิลำเนา
1: เพื่อประกอบพิธีทางศาสนากันต่อไปเนี่ยนะ
0: สรุปว่าฮารุณเดชสมอลเล่ตายแน่นอนเอาเสียใจด้วยครับ
1: สงสารคนไทยเนาะ
0: คนทั่วโลกรู้จักประเทศไทยได้ก็ฮารุณเนี่ยนะ
1: เขาก็ไปทั่วนะ
0: ไปทั่วแล้วก็ทำเรื่องราวของYouTube การท่องเที่ยวนะ
1: คนก็รู้จักประเทศไทยไทยแล้วก็รู้จักกันที่เขาไปอ่ะแน
0: ่โชเล่เลยนะโชเล่ไทยแลนด์ลพบุรี
1: โชเล่ลพบุรีไทยแลนด์เนี่ยนะ
0: น้องเนเน่เขาอยู่นั่นอยู่แล้วนะ
1: หลานสาวผมเนเน่เนี่ย
0: ชั่วโมงที่แล้วเรามีเรื่องของหนุ่มคนหนึ่งไปช่วยภรรยาคนอื่นนะ
1: ชาวเมียนมา
0: อุ้มลูกหนีผัวมาผัวไล่ตี
1: นั่นผัวไม่น่าตีเมียเลย
0: ไอ้นี่ก็สอใส่เกือกก็ไปช่วยเขาอะดิ
1: ก็เห็นเขาดีก็เห็นอยากจะไปช่วยเหลือเขา
0: แล้วก็คนรู้จักมักคุ้นบ้านอยู่ใกล้กันไม่เล่า
1: เพื่อมนุษยธรรมนะ
0: ไปช่วยครับปั๊บเราโหไอ้ผัวมันเจอหน้าได้ตืบเลย
1: หยิบมีดได้จะแทงกันนะ
0: เออแล้วก็พาพวกไม่เจ็ดแปดคนนะ
1: นั่นสิ
0: โธ่
1: แกไปยุ่งเอาไว
0: ้ไอ้เห็นเขาทะเลาะกันเนี่ยถ้าเขาเราไม่ไปยุ่งกับเขาเราผิดกฎหมายด้วยนะ
1: ผิดด้วยไง
0: ผิดไม่ไปช่วยเขา
1: ไม่น่าเลยเนาะไม่น่าไปเห็นเลย
0: อย่าไปเห็นเลยเดินหันหลังนี่ก็จบแล้ว
1: ผ
0: มเบียร์กันป่านนี้มันดีกันแล้วมั้งน่ะ
1: ดีกันแล้วเราเป็นหมาไงหมากินแล้วไม่หนาวไง
0: ครับ
1: ไม่อุ่นไง
0: มันไม่หนาวมันร้อนไงอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยเนื้อหมาเป็นเขาเรียกว่าข้าวยาเย็นเพราะตอนนี้ประเทศญี่ปุ่นเลยประเทศเกาหลีใต้เกาหลีเหนือเนี่ย
1: มันเป็นยังไง
0: มันอยู่ใกล้ๆกันยังไม่เล่าม
1: ันร้อนไง
0: อุณหภูมิ42องศาแล้วครับ
1: ร้อนกว่าประเทศไทยเงี้ยเนี่ย
0: ร้อนกว่า
1: หนาวกว่าหนาวกว่าประเทศไทย
0: เ
1: ออแปลก
0: เขาบอกลดความร้อนด้วยกันกินเนื้อหมาอุ้ยตายเนื้อแพงเลยนะ
1: แพงด้วยไง
0: ถูกหากินยาก
1: ประเทศไทยนี่กินไม่ได้เลย
0: ไม่ได้ไปกินสี่สิบห้าเลย
1: ผิดกฎหมาย
0: เมื่อก่อนเขากินกันตอนนี้เขาห้ามกินแล้วเว
1: ีย
0: ดนามก็ยังกินอยู่นะ
1: สัตว์ตะงวนของประเทศไทย
0: ครับแต่ของแท้ต้องมีหัววางอยู่บนโต๊ะเนี่ยนะ
1: ของแท้สมัยก่อนจังหวัดหนึ่งมีแถวนู้นภาคอีสานนะ
0: ครับ
1: ผมจำจังหวัดไม่ได
0: ้ผมจำได้แต่ผมไม่พูด
1: ไม่ยักเมื่อก่อนเขามีนะ
0: โชเล่มาเล่าให้ฟังว่าช้างเอ้ยไปเที่ยวอีสานไปจังหวัดเนี้ยมาผม
1: สมัยก่อนจริงๆเดินสายละครเนี่ย
0: ผมกินโอ้โหผมนึกว่าหมูย่างที่ไหนได้อ่ะมันเป็นแก้งว่ะแก้งอะไรแก้งเอ๋ง
1: อะไรแก้งเอ๋งแล้วก็ทำพลุงพลุ้ยทำแล้วก็น่ากินนะแต่เราก็ไม่กล้ากินนะ
0: พอกินได้แล้วพุ่งพรวดเลยไหมนี่ก็มีข่าวนึงที่ว่าเรื่องไปยุ่งอะไรกับเขาเนี่ย
1: มันยังไงข่าวเนี่ย
0: เอาขี่มอไซค์มาแล้วก็ลืมปิดไฟเลี้ยวไงไปเตือน
1: อ๋อ
0: พี่ไม่ได้ปิดไฟเลี้ยว
1: เปิดเลี้ยวอยู่ตลอดคนจะเลี้ยวก็เลี้ยวลำบาก
0: เลยหูหาเรื่องไง
1: เป็นไง
0: กลับถูกลุมทำลายจนบาดเจ็บมาล่ะ
1: ไม่น่าไปเตือนเขาเลย
0: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมุนไพร
1: ไททิปโอสดนะ
0: เป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นทานสูตรดั้งเดิมนะ
1: กล่องละ200บาทเนี่ย
0: ปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาก็รับประทานแบบแคปซูล
1: แต่นี่แคปซูลกระปุกก็300
0: ต้องการเสริมบำรุงกระดูกและข้อต่อเพราะกระดูกมันพุนก็รับประทาน
1: ไทแคลพัดนะ
0: นะจ๊ะ
1: ม
0: ีขายเยอะแยะตัวแทนนะ
1: ซื้อกันได
0: ้ครับ
1: สิงห์บุรีที่ไหนมีขายบ้าง
0: โอ้สิริชัยเภสัชทรสบกสสิงห์บุรีหงอยู่โอสถสิงห์บุรีจิตราหมอยาสิงห์บุรีลัดดาโอสถทองเอ็นอุดมเวทตลาดหน้าวัดยางทองเอ็น
1: มีขายหลายร้านเนี่ย
0: ร้านพิมพ์ชนกหมอยาท่าข้าม
1: อืม
0: ร้านเจ๊หน่ำตั้งอยู่หลีจันทร์อำเภอท่าช้าง
1: มีขายเน
0: ี่
1: ยนะ
0: สิงห์บุรีเนี่ย
1: ไปที่นครสวรรค์ได้ล่ะ
0: โอ้ฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้าร้านรวมยาทรบกสตาคลีร้านเจ๊ตุ๊กลิมเป็งหวดอยู่โน่นนะนะทาตะโกไม่ใช่ทาตะโก
1: โลกพระไง
0: โลกพระโลกพระทาตะโกกับฟ้าใหม่เหมือนกันนะนะ
1: 1999เลยเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ไปซื้อกัน
0: เมื่อตอนตีสามเช้ามืดวันนี้ครับ
1: เป็นยังไงมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง
0: โพสต์ข้อความระบุว่าขออนุญาตลงคลิปเหตุการณ์ลูกชายขับรถกำลังจะกลับห้องเมื่อตอนตีสี
1: ่
0: น้องแค่บอกว่าพี่ลืมปิดไฟเลี้ยวแล้วก็มาต่อยลูกชาย
1: ตามคลิปมาแน่
0: คือเห็นแล้วมันก็หนักไปนะต้องลุมกันแบบนั้นเฉลือ เรื่องแค่นี้ที่พัทยาว่างั้น
1: เกิดขึ้นที่เมืองพัทยาผู้สืบข่าวทำไง
0: ติดต่อไปยังผู้เสียหายชื่อทราบชื่อว่าอายุน้องเอนามสมมุติอายุ15ปี
1: บอกว่าขณะที่กำลังนั่งท้ายรถจักรยานยนต์มากับเพื่อน
0: ก่อนจะเจอคู่กรณีบนถนนพัทยาสาย3
1: เพื่อนของตนเป็นยังไง
0: เป็นคนขี่จักรยานยนต์ได้ขี่รถไปบอกฝ่ายคู่กรณีพี่ครับพี่ลืมเปิดไฟเลี้ยวเขาแล้ว
1: เฮ้ยไม่ปิดไฟเลี้ยว
0: จากนั้นไม่นานฝ่ายคู่กรณีขี่ตามมาบอกให้จอดหน่อย
1: และจากนั้น
0: มีปากมีเสียงกันจากนั้นเพื่อนของอีกฝ่ายก็มาทีหลัง
1: เผามา
0: ได
1: ้แล้ว
0: ฝั่งอีลาค่าอีลมแล้วเปิดฉากรัวหมัดใส่เพื่อนของตน
1: แล้วก็ตนเองจนรถจักรยานยนต์ล้มลงไป
0: ครับหลังเกิดเหตุคู่กรณีพร้อมพวกได้พากันขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
1: และพวกเราทำไง
0: แจ้งความไว้กับตำรวจให้ช่วยเหลือ
1: เบื้องต้นตำรวจทำยังไง
0: ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานพร้อมประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน
1: เอาลงพื้นที่เร่งติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุให้หน่อย
0: จ้า
1: เอามาดำเนินคดีนั่น
0: เป็นยังไง
1: ไม่น่าไปเตือนเขาเลย
0: เตือนดีๆแท้ๆเวรจริงๆไง
1: บางคนเขาขี่มอเตอร์ไซค์เขาเปิดไฟเลี้ยวเขาก็ลืมเขาก็เปิดไปตลอดจะเลี้ยวก็ไม่เลี้ยวทันทีเนี่ยนะ
0: ใช่
1: ขับตามหลังมันก็ระแวงเหมือนกัน
0: อ้าวผมได้เจอบ่อย
1: เจอบ่อยไงนึกว่าเจอรถเปิดไฟเลี้ยว
0: เปิดไฟเลี้ยวดิ
1: อ๋อ
0: มันจะเจอบ่อยบางคนได้ขับรถแช่ขวา
1: เออแช่อยู่กัน
0: เออเราจะแซงก็แซงไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ได้ขับเร็วนะแม่เสียงแหบไปแล้ว
1: เอาอีกแล้ว
0: แม่
1: ไอ้ห้าวหายเรื่อย
0: ลูกก็ถามไอ้ช่วงนี้ไอ้ห้าวหมดเร็วยังพ่อ
1: เอาสั่งซื้อได้นะ0812901691เนี่ยนะ
0: ซื้อ2กล่องแถมกล่องนึงนะ
1: ซื้อ2แถมหนึ่งได้
0: อย่าไปกินเยอะกินแล้วเสียงแหบเชื่อผมดิราคาเดียวกับจอยมิกจูดราคาเดียวกับสายเลี่ยมจอยนี่ไม่ออกถ่ายไม่ออกนี่แหละ
1: นะ
0: ครับ
1: ต่างซื้อกัน
0: ใช่กระดูกก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบกับน้ำมันงาดำตาช้างเขานี่แหละ
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นน่ะ
0: 2เม็ดก่อนนอนเป็นประจำทุกวันนะนะ
1: รับประทานกัน
0: สร้างความหล่อลื่นในกระดูกและข้อ
1: มันจะไม่ได้ไม่ต้องกุบกับมา
0: ใช่
1: แ
0: ล้วก็ใครเป็นเบาหวานกินยาโรงพยาบาลอยู่ก็สามารถรับประทาน
1: มะละกินกเรา
0: ได้เลย
1: ควบคู่กันไป
0: อย่ารอช้าร
1: ับทานกันไป
0: เป็นฤทธิ์ที่ดวงทวารไม่ต้องรีบไปหาหมอนะถ้าเป็นไม่เยอะเอายาบรรเทาฤทธิ์ที่ดวงทวารรับประทานไป
1: ของไทยทิพย์โอสถรับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวาร
0: กระปุกหนึ่ง60เม็ดครับกินคืนละ2เม็ดแค่นั้นแหละ
1: นาน
0: ก่อนนอนเป็นยาระบายอ่อนๆด้วยนะ
1: ใช่
0: สบายใจไหม
1: สบายใจ
0: สองชายครับนอนไหลตาย
1: ชาวบ้านเชื่อว่า
0: อ้าวผีแม่ไม้อารวาสอีกแล้วผวากันทั้งตำบล
1: อ้าว
0: แขวนผ้าแดงป้องกันไว้ก่อน
1: ผีแม่ไม้
0: เออเมื่อก่อนแถวบ้านผมก็นอนทาปากไงนะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ผีแม่ไม้มานึกว่าเป็นผู้หญิงด้วยกันมันไม่ทำไมไง
1: สมัยก่อนก็มีแบบนี้ใช่ไหม
0: ครับไหลตายนั่นแหละครับคุณผู้ฟัง
1: เพราะอะไร
0: ก็สภาพร่างกายเราบางทีมันพักผ่อนน้อยนะครับดื่มน้ำน้อยบางทีเส้นเลือดในสมองแตกไม่รู้ตัว
1: ระวังกันไว้นะ
0: ความเครียดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ดังนั้นแหละครับทำงานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยได้นอนอะไรเง
1: ี้
0: ยมันไม่น่าจะเกี่ยวกับผีกระสังแล้ว
1: นาน
0: ตอนนั้นถูกตรวจแล้วนี่มันโรคหัวใจล้มเหลวอะ
1: โอ้
0: เห็นไหมล่ะคนโรคหัวใจล้มเหลวนี่โอ้โหนี่นะ
1: ก็ลำบากเหมือนกัน
0: ครับ
1: อันนี้เขากลัวเขาด้วยก็เป็นผีแม่ไม
0: ้
1: แม่ไม้ยังมีความต้องการอีกอยู่เนี่ย
0: ครับ
1: ผีอะนะ
0: คุณบิดาจะพี่บิดาจะมาไม่มีนะกาแฟแดงอะเอากาแฟดำไปก่อน
1: สั่งมาไง
0: สั่งมาสั่งมา
1: เดี๋ยวเข้ามาแวะนะเวลาจะไปที่ถึง
0: ปากทางเข้าวัดเวียง
1: ถ้าเข้าวัดเวียงเนี่ยนะ
0: ไปดูมาก
1: ตำบลบ้านครัวบ้านหมอเนี่ยนะ
0: ครับ
1: มาแวะเอาไป
0: แวะ
1: กาแฟของเราเนี่ยนะ
0: ครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ตำบลบึงนาเรียงและตำบลหัวหินอำเภอห้วยเม็ด
1: สองตำบลเนี่ยนะ
0: กาฬสินธุ์นี่แหละ
1: จังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ย
0: มีข่าวลือแพร่สะพัดเรื่องผีแม่ไม
1: ้
0: หลังเกิดเหตุชายวัยกลางคนนอนไหลตายครับ
1: ต่อเนื่องกันถึง2รายห่างกันเพียง2สัปดาห
0: ์ท่ามกลางเสียงสุนัขเห่าหอน
1: หมายังเห่ากลางคืนนี่กันน่ะ
0: โอ้โหไหนๆหมาลิเกหอนดิ
1: ฮ้องฮ้องฮ้องฮ้อง
0: เป็นรางสังหอนเนี่ยนะ
1: หมาหอนกลางคืนเนี่ยนะ
0: ชาวบ้านในพื้นที่ก็บลาเลย
1: เชื่อว่า
0: ผีแม่ไม้ออกอารวาสอีกแล้ว

0: ครึ่งไม่เชื่อครึ่ง
1: คนที่บอกงั้น
0: แต่เห็นบ้านคนอื่นเขาทำกันก็ทำไปงั้นแหละ
1: เพื่อความสบายใจ
0: เอาผู้ใหญ่บ้านหนองแสงบอกว่าเมื่อเดือนพฤษภาคมอ่ะผู้ลูกบ้านเป็นผู้ชายเนี่ยนะ
1: ผู้ชายเป็นยังไง
0: เสียชีวิตกระทันหัน2คนห่างกัน2สัปดาห
1: ์อายุล่ะ
0: 56กับ58ปีแข็งแรง
1: แล้วไม่มีโรคประจำตัว
0: คนหนึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วฝ่ายรักษาความสงบ
1: อีกคนนึงอ่ะ
0: อยู่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
1: ทั้งสองเนี่ย
0: ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติในวันเสียชีวิต
1: โอ้
0: ไอ้พวกที่ทำงานที่เดียวกันคงลาออกหมดแล้วมั้ง
1: นาน
0: เขาจะเอารปภ.เอาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมั้งเนี่ย
1: อ
0: ีกทั้งก่อนจะเสียชีวิตชาวบ้านได้ยินเสียงสุนัขมันหอนรอบหมู่บ้านเลยนะ
1: หอนตอนกลางคืนด้วย
0: โอ้หลายคนเชื่อว่าผีแม่ไม้มันเดินเลาะดูตามครัวเรือนละมั้ง
1: จะมาหาผู้ชายไปเป็นผัวไง
0: วันนั้นก็ได้ยินข่าวเลาะบ้านโชเล่ทิ้งแล้วเนี่ยแต่เปลี่ยนใจไม่เอาแล้ว
1: พ่อขนาดบ้านผมเนี่ย
0: หมายังเมิน
1: มีแต่บอกเอาไปเถอะเดี๋ยวจะรู้ว่าเรามีจริง
0: อ่ะพ่อแม่ก็ไม่เขียนป้ายติดไว้นะไม่เอาเสื้อแดงแขวนไว้นะ
1: โอ้
0: มึงแน่จริงมึงเอาไปเถอะห้ามเอามาคืน
1: เดี๋ยวแม่ไม้จะบอกเออนรกมีจริง
0: อ่ะก็พร้อมใจกันแขวนเสื้อแดงผ้าแดงเป็นความเชื่อคุณผู้ฟัง
1: ทำอะไรทำบาใจก็ทำกันไป
0: สาธารณสุขการสินบอกเอ้ยมันภาวะหัวใจล้มเหลวอีนี่
1: ก็เป็นได้นะ
0: ครับผม
1: อันนี้ผีมีมานานแล้วล่ะผีแม่ไม
0: ้เรื่องเล่าแบบนี้นะครับ
1: สีแดงอยู่หน้าบ้านเนี่ยนะ
0: ใช่ตำรวจตะเวนชายแดงครับไล่ล่าระทึกขนกระบะขนยาบ้า2ล้านเม็ดเหยียบมิดไม้เลยแหกโค้งชนกำแพงบ้านพังยับทิ้ง10กระสอบแล้วก็เพ่นเข้าป่า
1: คนขับหนีไง
0: หนีที่ทิ้งติดกระสอบอ่ะ
1: ไม่ห่วงยาบ้าแล้ว
0: ใช่
1: เออคนแบบนี้ก็มี
0: ตชด.ภาค3แล้วก็เจ้าหน้าที่ร้อยตชด327กองกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่312
1: เปิดเผยบอกการสกัดจับยาเสพติดรายสำคัญเนี่ย
0: สืบทราบมาตั้งแต่วันที่4สิงหาคมว่าเครือข่ายยาติดลักลอบลำเลียงยาจำนวนมากจากแนวชายแดนเมียนมาพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง
1: จังหวัดเชียงรายเนี่ยนะ
0: ครับใช้เส้นทางรองนะลงมาจากภูเขาเพื่อสู่ทางหลวงหมายเลขที่107สายแม่จันแม่อายอ่ะ
1: บริเวณตำบลผาตึงอำเภอแม่จันเนี่ยนะ
0: สกัดกั้นตามชายแดนอย่างใกล้ชิดกระทั่งพบรถกระบะนิสสันสีเทาทะเบียนจังหวัดเชียงราย
1: ขับมาที่บ้านห้วยพึ่งเนี่ยนะ
0: ตำบลแม่สแลงแม่สลองในครับ
1: อำเภอแม่ฟ้าหลวงมุ่งหน้าผ่านไปที่บ้าน
0: ผาเดือป่าไม้อุทิศก่อนลงจากภูเขา
1: เลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวเข้าไปที่ทางหลวง107เนี่ยนะ
0: บริเวณบ้านห้วยหินฝนตำบลป่าตึงครับซึ่งตรงกับข้อมูลที่ให้ข่าวมาเลย
1: แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็แสดงเข้าตัวเข้าไปค้นเนี่ย
0: คนขับเร่งเครื่องหลบหนีมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านปางสา
1: ป่าตึงไงนะ
0: ด้วยความเร็วสูงระหว่างทางก็เป็นช่วงทางโค้งคนขับไม่สามารถควบคุมรถได
1: ้ถ้าไม่รถไปพุ่งชนกำแพงบ้านของชาวบ้านอย่างรุนแรง
0: เลย
1: นะ
0: ด้านหน้ารถพังเสียหายแล้วก็ไม่สามารถขับต่อไปได
1: ้คนร้ายคนหนึ่งเป็นผู้ชายเนี่ยนะ
0: สวมเสื้อแขนยาวสีดำอาศัยความชำนาญพื้นที่เปิดประตูได้ลงโดดรถตุ๊บวิ่งเข้าป่าปุ๊บเลย
1: เจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังติดตามหาตัวแต่ยังไม่พบอ่ะนะ
0: นั่นนะสิ
1: พบแต่ยาบ้าเนี่ย
0: จากการตรวจค้นในรถพบกระสอบฟาง10กระสอบ
1: บรรจุยาบ้ากระสอบละ 200,000 เม็ดเนี่ย
0: รวมของกลางยาบ้าทั้งสิ้น
1: 2ล้านเม็ดเนี่ย
0: จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางพร้อมนำส่งพนักงานสอบสวน
1: เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: และจะได้เร่งรีบติดตัวผลขยายผลติดตามผู้หลบหนีไป
1: ทั้งที่เครือข่ายด้วยนะ
0: ครับ
1: ก็ขบวนการด้วย
0: กินไปทำไมยาบ้ากินแล้วบ้ากินทำไม
1: ยาเสพติดเนี่ยนะ
0: กินแล้วไม่เมื่อยไม่ปวดกินยาไทยทิพย์โอสถนี
1: ่
0: นะ
1: ยาไทยทิพย์โอสถของเราก็รับประทานกัน
0: ส่งข่าวน้องเอหน่อยสิ
1: เอไหนอ่ะ
0: เอลพบุรีหลอกหนุ่มเชียงใหม่มาเนี่ย
1: เอนี่เขาบอกสวยด้วยนะ
0: สวยที่เห็นตัวยังรักกันไปใหญ่เลย
1: หนุ่มเชียงใหม่มาหลงรักซะแล้วสาวลพบุรี
0: ทีแรกว่ารักหน่อยนึงแล้วนะพอเห็นตัวจริงกันนะรักมากเลยควักตังค์ให้ควักอะไรโทรศัพท์ให้เขาหมดเลย
1: ซื้อโทรศัพท์ขอเงินไป 3,000 ซื้อโทรศัพท
0: ์ไปกินข้าวปั๊บยังบอกเดี๋ยวมานะพี่โบ๊ทเดี๋ยวหนูมานะ
1: แต่เธอก็มาเนี่ย
0: มาดิมาเอาผู้ชายมาอีกคนนึงอ่ะ
1: เอาผัวมาด้วยเน
0: ี่
1: ย
0: เออผลบอกก็น้อยอกน้อยใจต่อว่าต่อขานน้องเอก็เลยพาแฟนหนีไปเลย
1: ไม่น่าทําให้หนุ่มเชียงใหม่อกหักเลย
0: โบ๊ทก็ปวดหัวตัวร้อนทำลายตัวเองเลือดเต็มตัวเลยทีเนี้ย
1: โอ้โหเนี่ยหลงรักสาวลพบุรีเนี่ย
0: ชาวบ้านก็โทรไป191สพ.สต.เดี๋ยวต้องเรียกสต.นะท่าหินน่ะสพ.ต.
1: ตำรวจท่าหินน่ะนะ
0: ตำรวจท่าหิน
1: มาพูดมาคุยนะ
0: มาคุยมาปะหลอกแถมต้องควักตังค์ให้บอสเนี่ยนะ
1: เขาก็สงสารตำรวจท่าหินเขาดี
0: แล้วพาไปขึ้นรถไฟบอสเลยเดี๋ยวมึงไปรถไฟกับเขานะ เอา

0: ปากคนขับรถไฟบอกพี่ยังไงดูแลถึงเชียงใหม่ด้วยนะ
1: นึกว่าจะออกค่าตั๋ว
0: เฮ้ยก็ให้ตังค์ไปซื้อกินข้าวกลางทาง
1: เอาตังค์ไปกินข้าวแต่รถไฟขึ้นฟรี
0: ฟรี
1: เอาดีแล้ว
0: ตำรวจก็คุยกันรู้เรื่องเมื่อก่อนนิดบนลงบนตำรวจเนี่ยก็มีสถานีตำรวจรถไฟนะก็มีรถไฟตำรวจนั่ง
1: เมื่อก่อนมี
0: ตอนนี้สถานีตำรวจรถไฟก็ยังมีอยู่แหละแต่ว่าตำรวจนั่งรถไฟไม่มีตำรวจนั่งไปคนเดียวไปทำอะไรเขาได้เนาะ
1: ใช
0: ่โดยเฉพาะบางทีไปเจอผู้ร้ายโจรสมัยก่อนเป็นไงสมัย2499อ่ะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: สะพานคลองเมืองเป็นไงแล้ว
1: ใช่ๆ
0: วายย้ายวัย64ปีแจ้งจับหลานหน่อย
1: หลานเป็นยังไง
0: หลานอายุ19ปีมันมุดเข้ามาในห้องยายแล้วนั้นมันก็ข่มขืนยาย
1: หลานเนี่ยนะ
0: ท้าสาบานเลยผมไม่ได้ทำยายอย่ามั่ว
1: เอ๊ะมันยังไงกัน
0: เอ๊ะยายอย่ามามั่วหาว่าผมข่มขืนปะโทเมื่อวานแก่กว่านี้อีก
1: ไม่ถึงขนาดนั้นละมั้งอ่ะนะ
0: หลานชายข่มขืนยายตัวเองจนยายทนพฤติกรรมไม่ไหวเดินบอกชาวบ้านเหตุเกิดที่เมืองบุรีรัมย์นู่น
1: จังหวัดบุรีรัมย์ไง
0: ไอ้ปัทลีกลับยังอ่ะปัทลีกลับยังอ่ะ
1: ไม่รู
0: ้ปัทลีไปบุรีรัมย์อ่ะเนาะไม่ได้คุยอ่ะเนาะคุยกับปาริวัฒน์ดีกว่าอยู่เมืองกาญเนี่ยฟังอยู่บ้างไม่รู้ต่อมาตำรวจชุดสืบสวนสภ.บุรีรัมย์ทราบเรื่องก็ไปตรวจสอบไปควบคุมตัวนายเออ
1: ายุ19ปีหลานชายของนางกายอายุ64ปี
0: ชาวบ้านระบุเป็นผู้กระทำมาทำการสอบสวนที่สภ.เมืองบุรีรัมย์
1: จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: นำตัวนางไก่มาแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองบุรีรัมย
1: ์ก่อนจะพาไปตรวจตามร่างกายที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์
0: เพื่อหาหลักฐานจากการตรวจร่างกายเบื้องต้นหมอบอกไม่พบร่องรอย
1: ของการข่มขืนไม่มี
0: ทำการเจาะเลือดนางไก่ไว้แล้วก็นัดให้มาตรวจร่างกายอีกครั้งหนึ่ง
1: แล้วก็นางไก่เล่าว่ายังไง
0: เมื่อคืนวันที่4เมื่อคืนวันที่5ตอนตี4อ่ะ
1: ก่อนจะตี5เนี่ย
0: ตอนนั้นนอนอยู่ในบ้านของลูกสาวมีนายเอเข้ามานอนในห้องตอนนั้นรู้สึกว่าตัวบ้างไม่รู้สึกตัวบ้างหลับๆตื่นๆน่ะ
1: แล้วเห็นนายเอ
0: เดินเข้ามาในห้องส่วนตนผ้าถุงมันหลุดออกไง
1: อ
0: ้
1: าว
0: มันก็รู้สึกปวดเมื่อยตามร่างกายทำไมไม่กินยาไทยทิพย์โอสถแล้วนะคิดได้ว่าเอ๊ะนี่มันคงหลานเรามันต้องทำอะไรเราแน่นอน
1: ยายคิดว่าหลานทำมันอาจารย์ยอมรับว่ายังไง
0: อึดอัดบอกใครไม่ได้จึงไประบายความแค้นให้ชาวบ้านฟัง
1: เพื่อนบ้านได้ฟัง
0: ก่อนจะมีคนนำเรื่องราวไปโพสต์ดังกล่าวยืนยันว่าหลานมันข่มขืนแน่นอน
1: ยายว่าอย่างนั้น
0: ขณะที่ยายกล้วยอายุ73ปีตะกล้วยตะกล้วยเป็นผู้ชายเนี่ย
1: เป็นใครอ่ะเนี่ย
0: เป็นสามีนางไก่บอกว่าหลานเป็นคนดื้อ
1: คนดื้อ
0: มักจะมาขโมยเงินของภรรยาแล้วก็ไปซื้อยาบ้าไปเสพเป็นประจำ
1: เอ้าหลานเสพยาบ้านี
0: ่อึดอัดพูดอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นหลาน
1: แล้วเงินหามาได
0: ้ถูกหลานขโมยไปจนหมด
1: เอา
0: อยากให้ตำรวจดำเนินคดีถึงที่สุด
1: หลานนี่ไม่ทำอะไรกินเลยแล้วมั้ง
0: เออขโมยเงินกินไง
1: แล้วก็ในเอซึ่งเป็นหลานชายถูกกล่าวหา
0: ออกมายืนยันว่าไม่เคยคิดทำอะไรยายนะแล้วก็ไม่ได้ทำตามที่ยายกล่าวอ้างแต่ยอมรับว่าเมื่อคืนเนี้ย
1: เป็นยังไง
0: ขโมยตังค์มา300
1: ไปขโมยมา
0: เออจะเอาเงินไปซื้อยาบ้าเสพ
1: โอ้มันน่าเห็นใจมัน
0: ผมสาบานนะผมไม่ได้ข่มขืนยายนะ
1: สาเหตุเนี่ย
0: ยายมาแจ้งความเพราะยายไม่ชอบขี้หน้าตัวเองจึงหาเรื่องใส่ร้ายจริงหรือเปล่ายายไก่ไก่จ้าเนี่ยนะ
1: ก็ไม่น่า
0: เลยตำรวจก็สอบสวนเชิงลึกไง
1: แล้วก็
0: เพราะว่ามีความเป็นไปได้หลายมุมซึ่งจะรอผลพิสูจน์จากหมอให้แน่ชัด
1: ว่า
0: ถูกกระทำหรือไม
1: ่และหากพบว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ย
0: พบว่าถูกกระทำก็จะดำเนินคดีในเอด้วย
1: ข่มขืนแล้วก็เสพยาบ้า
0: เพราะตรวจปัสสาวะพบว่าเป็นสีม่วงไง
1: แต่หากว่าหมอฟันธงแล้ว
0: ไม่มีร่องรอยของการถูกกระทำก็จะมีความเป็นไปได้ว่าย้ายกุเรื่องขึ้นมา
1: เพื่อต้องการให้ตำรวจจับไปลดปัญหาทางบ้านเนี่ยนะจะได้ไปจะมาขอเงินยายกับปู่นะ
0: ใช่
1: ก็ตาเนี่ยไม่น่าเลย
0: ครับ
1: หลานไม่ทำมาหากินเนี่ย
0: เมื่อวานนี้ตำรวจก็ตามล่าโจรปล้นร้านทองอะนะที่เชียงของ
1: แล้วเป็นไงบ้าง
0: ไม่รู้มันหายไปไหนเลยได้เงินได้ทองไป13ล้านบาทอะ
1: โอ้หนี
0: ตั้งกระหัวแสนเดียว
1: แล้วตอนนี้ไปไหนลูก
0: โอ้ถ้าผมเป็นตำรวจชุดไล่ล่านะ
1: เป็นไง
0: ผมจะตั้งค่าหัวเป็น12ล้านบาทเหลืออีกล้านนึงคืนเจ้าของสงสัยจะข้ามไปสปป.ลาวแล้วล่ะตอนนี้ให้ค่าหัว 100,000 บาทนะ
1: นาน
0: จากกรณีคนร้ายปล้นทองไปล่าสุดเมื่อวานนี้ครับ
1: เป็นยังไงเจ้าหน้าที่ตำรวจเชียงรายเนี่ย
0: โดยท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายบอกว่าคนร้าย2คนเนี่ย
1: ที่ก่อเหตุเป็นใคร
0: เป็นชาวลาวครับ
1: ไม่ใช่คนไทยเนี่ย
0: หลังก่อเหตุ ทิ้งรถจักรยานยนต์แล้วก็หนีไปไว้ริมโขงไงนะ
1: ก่อนจะไปขึ้นเรือ
0: ที่เตรียมไว้ข้ามน้ำโขงไปยังฝั่งห้วยทรายสปป.ลาว
1: ปัจจุบันเนี่ย
0: เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เก็บรวบรวมข้อมูลของคนร้ายประกอบข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนครับ
1: รวมทั้งตรวจลายนิ้วมือและก็สอบปากคำผู้ที่ใช้บริการให้เช่าเนี่ยนะ
0: ครับไปเช่ารถเขาก็ต้องมีลงลายมือลายชื่อไว้เลย
1: เบื้องต้นทำยังไง
0: ตั้งรางวัลนำจับคนร้ายคนนี้นะ 100,000
1: บาท
0: พร้อมทั้งประสานเจ้าหน้าที่สปป.ลาว
1: เพื่อให้ติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: ด้านสปป.ลาวเจ้าหน้าที่ได้ติดตามเส้นทางการหนี
1: โดย
0: สามารถตรวจยึดเสื้อผ้าคาดว่าเป็นชุดที่คนร้ายสวมใส่
1: และถูกถอดทิ้งเอาไว้พื้นที่บริเวณ
0: บ้านห้วยทราย
1: แ
0: ล้วก็ตามคาดว่าคนร้ายได้หลบหนีจากพื้นที่เขตเมืองห้วยทรายแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่สปป.ลาวก็ตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามเส้นทางต่างๆ
1: เพื่อสกัดจับกลุ่มคนร้ายเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: เป็นชาวลาวไง
0: สปป.ลาว
1: มาแย่งอาชีพคนไทยซะแล้วแม
0: ่ไม่ได้ตีตาย
1: เอาปล้นคนปล้นร้านทองส่วนมากจะเป็นคนไทยใช่ไหม
0: ครับ
1: นี่คนลาวมาแย่งอาชีพคนไทยนี
0: ่พูดไทยได้
1: อืม
0: เขาไทยกับลาวเขียนหนังสือยังใกล้เคียงกันเลย
1: ก็พูดกันได้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: อืม
0: อย่างเขมรน่ะลุนเสดยสวัสดีตอนเช้าเนี่ยถ้าเป็นคนลาวก็สบายดี
1: สบาย
0: ดีตอนเช้า
1: ถ้าเป็นทางใต้อ่ะ
0: ทางใต้ก
1: ็สับปะรดสับปะรดอ่ะ
0: สับปะรดอ่ะ
1: อ
0: ย่านัดผมรู้อย่านัด
1: อย่านัด
0: ไปตลาดไปซื้อยานัด
1: ไปตลาด
0: ไปหลัดนัดซื้อยานัด
1: เล่นดารัก
0: แหละไปตลาดไปซื้อยานัดไปซื้อสับปะรดหน่อยไปตลาดนัดอ่ะไปหลัดนัดซื้อยานัดน้องน้อง
1: เน่เน
0: ่เน่เน่
1: หลานผมหลานผม
0: หลานโชเล่ลพบุรีไทยแลนด
1: ์
0: ตำรวจจับที่มาสองศพในคดีฆ่าตำรวจตากใบเนี่ยบิ๊กหลานลุยเองเลยนะ
1: บิ๊กหลานลุยเองจับ
0: ว่าที่
1: ฆ่าตายสองศพเนี่ย
0: ว่าที่ผบ.ตร.เนี่ยนะยึดปืนหลวงคืนเขาเป็นปืนพกสองหลวงก็มีเป็นปืนส่วนตัวของตำรวจที่เสียชีวิตก็มีนะครับ
1: นาน
0: เวลาหมดแล้วครับลุงช้างและทีมงานลาไปก่อนแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับฟังเย็นนี้4โมงเย็นเจอกันที่
1: ตลาดนัด
0: ปากทางเข้าวัดเวียงตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอนะครับ
1: จังหวัดสระบุรีนะ
0: โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมัน
2: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
4: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์ใช้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
5: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-69
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับดังใจเชยานุกูลค่ะสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ชี้แจงการชันสูตรร่างฮารุนโซโล่เพิ่มเติมต้องใช้เวลาพิสูจน์ตามกระบวนการรวมถึงยังอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อรอข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมจากทางจอร์เจียสักครู่กลับมาติดตามค่ะอะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิท ดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันน่ะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดย
2: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
3: ตามที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์มีกำหนดการทำการชันสูตรศพซ้ำนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮารุนโซโลในวันนี้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ชี้แจงว่ากระบวนการตรวจพิสูจน์จะเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดรอบคอบรวมถึงยังอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อรอข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมจากทางจอร์เจียทั้งนี้เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยและเป็นไปตามขั้นตอนทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ขออนุญาตใหข้อมูลและแจ้งความคืบหน้าผ่านทางช่องทางประชาสัมพันธ์ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โดยสถาบันจะทำการเผยแพร่ข้อมูลหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมผู้เชี่ยวชาญจะได้รับการอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลจากญาติผู้เสียชีวิตแล้วเท่านั้นอย่างไรก็ตามขณะนี้ร่างของฮารุนโซโลได้เดินทางมาถึงที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดปทุมธานีแล้วซึ่งเป็นสถานที่ในการผ่าชันสูตรศพผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีไวยวุฒิรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดเผยว่าเบื้องต้นจะต้องขอตรวจสอบข้อมูลเอกสารหลักฐานและรายละเอียดที่มาพร้อมกับศพเพราะทางสถาบันยังไม่ได้ข้อมูลใดๆมาเลยคงจะต้องรอตรวจสอบพร้อมกันกับญาติซึ่งเมื่อศพมาถึงทางเจ้าหน้าที่และทางแพทย์จะต้องดำเนินการสแกนร่างกายภายนอกเพื่อตรวจสอบรายละเอียดภายนอกก่อนจากนั้นจะทำการผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตซึ่งเกิดจากสาเหตุใดคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสล่าสุดกำลังพลทหารเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุบัติเหตุรถชนขออภัยค่ะล่าสุดกำลังพลทหารเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์ระหว่างเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครติดตามกับคุณณัฐชัยหลิมพลอยค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: เช้าวันหยุดของใครหลายคนอาจเป็นเพียงการเดินทางไปทำงานตามปกติแต่สำหรับร้อยเอกทวีศักดิ์พันศรีกองพันทหารสื่อสารที่101กรมฐานสื่อสารที่1กลับกลายเป็นอีกหนึ่งภารกิจในการช่วยชีวิตประชาชนในระหว่างเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่นายทหารเวรผู้ใหญ่บนถนนพุทธสาครอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครร้อยเอกทวีศักดิ์พบอุบัติเหตุรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน2รายจึงรีบหยุดรถเข้าประเมินสถานการณ์ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นพร้อมประสานศูนย์รับแจ้งเหตุการแพทย์ฉุกเฉิน1169ขอรถพยาบาลเข้าช่วยเหลือโดยทันทีจากการตรวจสอบเบื้องต้นผู้ได้รับบาดเจ็บมีอาการเท้าฉีกขาดศีรษะได้รับการกระแทกมีบาดแผลถลอกตามร่างกายและมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกร้อยเอกทวีศักดิ์จึงดูแลอาการและอำนวยความสะดวกบริเวณจุดเกิดเหตุจนเจ้าหน้าที่กู้ชีพเดินทางมาถึงก่อนนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลวิชัยเวชเพื่อรับการรักษาต่อไปหน้าที่ของทหารไม่ได้ปีเพียงการปกป้องอธิปไตยของชาติแต่ยังหมายถึงการพร้อมยื่นมือช่วยเหลือประชาชนในทุกสถานการณ์เพราะสำหรับกำลังพลของกองทัพบกไทยทุกวินาทีที่สามารถช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้คือภารกิจที่ต้องลงมือทำโดยไม่ลังเลและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหื่นพลอยรายงานครับ
6: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
7: ฟังข่าวเด็ด11โมงกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราชนิดแคปซูล BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025085-517-9025
8: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์ 0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60 cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
9: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
10: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60cc ผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบรา
11: ชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีนไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
12: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: สวัสดีตอนกลางวันค่ะคุณผู้ฟังคะได้เวลาเด็ด 11 นาฬิกาจตล. AM Studio 1197 กิโลเฮิรตซ์ ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการค่ะมิสเตอร์เอควบคุมเสียงปุ้มอยู่บ้านเออยู่สถานีนะคะติดตามรับฟังรายการข่าวเด็ด11โมงทุกวันจันทร์ถึงเสาร์11โมงถึงเที่ยงแบบนี้นะคะฟังแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำด้วยดูแลสุขภาพร่างกายกับสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นเบาหวานกินจิรา2แคปซูลเช้าและเย็นเป็นประจำมีปัญหาเรื่องของดวงตาก็ BGM Soft Gel ช่วยลดภาวะเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้ BGM Soft Gel วันละเม็ดก่อนอาหารเช้าค่ะส่วนทางด้านของเกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีคุณผู้ฟังใช้วัคซีเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับนาข้าวนะคะเกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีวันนี้ถ้าคุณผู้ฟังปลูกข้าวมีวัคซีไรส์มีวีซ่าเร่งรวงมีวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมและความชื้นปลูกพืชไร่ไม้ผลมีวัคซีเน่1เร่งยอดเร่งใบวัคซีเน่2ฉีดดอกบำรุงดอกแล้วก็มีวีซ่าขั้วเหนียวช่วยลดการหลุดร่วงปลูกอะไรก็ตามแต่ผลิดอกออกช่อเมื่อไหร่วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเลยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มีปราบนอนปราบหนูปราบราที่คุณฟังรู้จักกันเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสมุนไพรปราบหนูคุณฟังจะสั่งซื้อก็โทรหาปุ้มได้เลยค่ะ0855179025 0855179025นะคะคุณผู้ฟังมาฟังข่าวกันเนาะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่5เตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก 6-9 สิงหาคมค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งรวมภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักในบางพื้นที่นี่ค่ะเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบจากฝนตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขอให้ประชาชนระมัดระวังแล้วก็วางแผนการเดินทางในช่วงระหว่าง 6-9 สิงหาคมนี้ด้วยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่1182ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็มีความคืบหน้าร่างของหลุนโซโลยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะคะแล้วก็จะเคลื่อนย้ายกลับบ้านที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา คุณผู้ฟังคะต้องบอกเลยนะคะว่ามันเป็นเรื่องเศร้าจริงๆนะก่อนไปเนี่ยน้องเขาถ่ายทำคลิปไว้ยิ้มแย้มสดชื่นกับการออกเดินทางหาประสบการณ์ชีวิตแล้วก็แบ่งปันผู้ที่เข้าชมผู้ที่ติดตามแล้วก็เป็น FC ในช่อง YouTube ของเขาเนี่ยชีวิตของน้องสู้ชีวิตมากเลยนะคะเป็นตัวอย่างให้รู้เลยค่ะว่าเราต้องวิ่งหาโอกาสจะบอกว่าชีวิตยังไม่มีโอกาสแต่นี่คือหนึ่งคนที่เสาะแสวงหาโอกาสจริงๆอยู่ในพื้นที่ที่แบบห่างไกลครอบครัวก็ฐานะไม่ดีเติบโตมาด้วยความขยันขันแข็งแล้วก็ความมานะพยายามในการที่จะดำรงชีพจริงๆจากเด็กด้อยโอกาสก้าวสู่มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งเรียนจบด้วยทุนเก็บเงินตลอดระยะเวลาที่เรียนมหาวิทยาลัยมีทุนขอไปเที่ยวก่อนได้ไหมอยากเที่ยวรอบโลกดูแลย่าแล้วก็ทำตามฝันแล้วสุดท้ายเขาก็เสียชีวิตในระหว่างที่ทำงานที่ตัวเองรักอ่ะมียอดผู้ติดตามทุกแพลตฟอร์มเนี่ย3ล้านกว่าคนนะคะหลังจากที่ขาดการติดต่อแล้วหายไปตั้งแต่13กรกฎาคมพี่ชายโพสต์เฟซบุ๊กให้ช่วยตามหาระดมพลังโซเชียลจนกระทั่งเจอแต่ว่าเจอร่างที่ไม่มีลมหายใจเสียชีวิตในโรงแรมแห่งหนึ่งที่กรุงทบิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจียแล้วก็ความคืบหน้าล่าสุดประมาณตีห้าที่ผ่านมาร่างของฮารุนโซโลก็เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยด้วยสายการบินกิชแอร์ไลน์บรรยากาศก็มีครอบครัวมีแฟนคลับมารอรับด้วยความอาลัยจากนั้นก็ต้องนำร่างไปชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก่อนแล้วก็จะเคลื่อนย้ายกลับบ้านที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อประกอบพิธีทางศาสนากันต่อไปส่วนสาเหตุการเสียชีวิตนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ระบุว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะเปิดเผยเพราะว่าต้องคุยกับญาติก่อนเมื่อร่างกลับถึงประเทศไทยแล้วเป็นอย่างไรบ้างซึ่งขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการแล้วก็รอผลจากทางจอร์เจียด้วยค่ะขณะที่มีรายงานเมื่อ 9:16 นที่ผ่านมาที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีมีรถตู้สีขาว5ขอไข่ทบุเท่า661กรุงเทพเป็นรถที่รับร่างของฮารุนมาผ่าพิสูจน์เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตสื่อมวลชนก็มารอทำข่าวมาถึงบริเวณอาคารที่เป็นสถานที่ในการผ่าพิสูจน์ศพร่างบรรจุมาในโรงไม้สีดำแล้วเขาก็ซีนพลาสติกมาอย่างแน่นหนาค่ะมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีวัยวุฒิรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์พร้อมเจ้าหน้าที่จากสถาบันมารอรับร่างที่ถูกส่งมาจากสนามบินแล้วก็นำใส่รถเข็นพร้อมลงเข้าไปในตัวอาคารของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่ใช้สำหรับผ่าพิสูจน์ทางครอบครัวก็จะนำกลับบ้านเกิดหลังจากผ่าพิสูจน์แล้วจะประกอบพิธีสวดพระอภิธรรม3คืนทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีวัยวุฒิรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ให้สัมภาษณ์ว่าในเบื้องต้นเนี่ยต้องขอตรวจสอบข้อมูลเอกสารหลักฐานและรายละเอียดที่มาพร้อมกับศพทางสถาบันยังไม่ได้รับข้อมูลใดๆเลยต้องรอตรวจสอบพร้อมๆกับญาติ เมื่อศพมาถึงเจ้าหน้าที่ทางแพทย์จะต้องดำเนินการสแกนร่างกายภายนอกเพื่อตรวจสอบรายละเอียดก่อนจากนั้นทำการผ่าเพื่อตรวจสอบอวัยวะภายในที่จะทราบถึงสาเหตุของการเสียชีวิตหลังผ่าพิสูจน์จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงค่ะแล้วจะแจ้งผลให้ญาติได้ทราบแล้วญาติก็จะรับกลับไปประกอบพิธีทางศาสนากันต่อไปในส่วนของการผ่าพิสูจน์ตามคำร้องของทางญาติเนี่ยมีความประสงค์ให้ตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนส่วนรายละเอียดขอบเขตการให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวต้องสอบถามทางญาติค่ะว่าจะสามารถให้รายละเอียดกับผู้สื่อข่าวได้ในขอบเขตประมาณไหนเพราะเป็นสิทธิของทางครอบครัวแล้วก็เคารพผู้เสียชีวิตด้วยนี่ค่ะเศร้าเนาะมีความรู้สึกว่าเศร้าจริงๆเพราะว่าปุ้มเป็นคนหนึ่งที่ปุ้มไม่ได้ follow เขานะคะไม่ได้ตามแต่ว่าปุ้มเห็นคลิปที่เขาแนะนำตัวเองคลิปที่เขาทำให้ได้รู้จักว่าเด็กผู้ชายคนหนึ่งจากโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลเด็กกำพร้าอยู่กับย่ามุ่งมั่นบากบั่นทำอะไรมาบ้างจนกระทั่งสอบเข้าเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เก็บสะสมทำงานเก็บเงินเก็บทองแล้วก็ทำตามฝันของตัวเองจนกระทั่งนำมาสู่อาชีพที่สร้างรายได้แล้วก็ยังสามารถที่จะเข้าไปดูใน YouTube ไปดูคลิปท่องเที่ยวของเขามียอดวิวเพิ่มก็ยังช่วยครอบครัวเขาได้นะคะเข้าไปดูแล้วยอดวิวเพิ่มอ่ะเพราะว่า YouTube เนี่ยก็ยังคงจ่ายเงินให้กับทายาทมีคนเข้าไปดูคลิปเก่ายังไงยอดเพิ่มยังไงถ้ามีรายได้เขาก็ยังจ่ายให้กับทายาทโดยชอบธรรมค่ะ50ปีนับจากวันที่คลิปนี้ออนแอร์ค่ะคุณผู้ฟังก็นับไปใครเข้าไปดูเมื่อไหร่ยอดวิวเพิ่มขึ้นก็ตามนั้นล่ะค่ะมีเรื่องของพลเมืองดีแค่บอกดีๆอ่ะพี่ลืมปิดไฟเลี้ยวโดนลุมต่อยอ่ะคุณผู้ฟังไม่น่าบอกเลยเนาะไฟเลี้ยวขาดตั้งเนี่ยอุตส่าห์บอกด้วยความห่วงใยมี Facebook ชื่อยืมตังพันดิชื่อ Facebook ยืมตังพันดิโพสต์ข้อความระบุว่าขออนุญาตลงคลิปเหตุการณ์ลูกชายขับรถจะกลับห้องประมาณ 4:00 น้องไปบอกเขาว่าพี่ครับลืมปิดไฟเลี้ยวมันพาพวกมารุมต่อยเลยค่ะมันใช่ไหมพัทยาค่ะกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เลยเห็นหน้าคนต่อยบ้านดำเนินคดีได้ไหมเจอหน้าไปดึงให้หูเอียงไปข้างนึงได้ไหมเขาเตือนมึงให้มึงปิดไฟเลี้ยวเป็นบ้าอะไรเนี่ยไปลุมตืบเขาเนี่ยผู้เสียหายชื่อน้องคิมอายุ15ปีค่ะคิมนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มากับเพื่อนเจอคู่กรณีบนถนนพัทยาสาย3เพื่อนคนขี่มอเตอร์ไซค์เฮ้ยไปบอกพี่เขาดีพี่เขาลืมปิดไฟเลี้ยวอ่ะพี่ครับพี่ลืมปิดไฟเลี้ยวคู่กรณีขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาบอกจอดดิแล้วก็มีปากเสียงกันจากนั้นเพื่อนมันตามมาค่ะแล้วก็เปิดฉากรัวหมัดใส่ตึ้งตังตึ้งตังคิมกับเพื่อนมอเตอร์ไซค์ล้มอ่ะมันรุมต่อยแล้วมันก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลยค่ะน้องก็เลยมาแจ้งความให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยด้วยเจ้าหน้าที่ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานพร้อมประสานเจ้าหน้าที่ชุดสืบลงพื้นที่ติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอยากเจอหน้าจังเลยสมองมีรอยหยักปะเนี่ยเขาเตือนดีๆแยกแยะไม่ถูกอะไรเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีไม่รู้เลยนึกว่าเขาจะมาหาเรื่องมั้งเขาก็บอกดีๆพี่ครับลืมปิดไฟเลี้ยวก็เปิดคาไว้แล้วไม่เลี้ยวสักทีจะรู้ไหมว่าจะไปทางไหนอ่ะน้องเขาก็มารยาทดีเกินดันเป็นมารยาทดีกับไอ้พวกบัวใต้ตมไม่ใช่ตมอย่างเดียวนะมีใครไปโบกปูนทับไว้เปล่าไม่รู้ถึงได้โผล่ไม่พ้นน้ำสักทีเขาบอกว่าเปิดไฟเลี้ยวทิ้งไว้เนี่ยเป็นซะอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังอุตส่าห์จะเป็นพลเมืองดีสักหน่อยไม่เห็นค่าซะงั้น ไม่รู้จักภาษามนุษย์มั้งเนาะถึงได้ไม่เข้าใจว่าน้องเขาหวังดีอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าเจอตัวแล้วจะขวาไปซ้ายมาวันทางงามอีกไหมอ่ะหวังดีแท้ๆออกหมายจับเซียนพระคนดังโทนบางแคข้อหาช่อโกงประชาชนเพราะว่าตุ๋นขายกล้องส่องพระ10โมงเช้าที่ผ่านมาพลตำรวจตรีทัศภูมิจารุปรัตผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจผู้บังคับการกองกำกับการป้องกันและปราบปรามการกระทำอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าปอสนำกำลังเข้าค้นบ้านในพื้นที่บางคูเวียงอำเภอบางกรวยนนทบุรีค่ะเป็นบ้านของนายโทนทองสุกแก่นหรือว่าโทนบางแคเซียนพระชื่อดังหลังตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาข้อหาช่อโกงประชาชนเนื่องจากมีผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจคือเขาถูกหลอกให้ซื้อกล้องส่องพระรุ่นซีบลูมารีนอ่านผิดนะคะถ้าอ่านผิดต้องขออภัยมันเป็นชื่อเฉพาะไงซีบลูมารีนนายโทนเป็นพรีเซนเตอร์ขายในราคาสูงจากการตรวจค้นไม่พบตัวนายโทนบางแคออกจากบ้านไปตอน5ทุ่มเมื่อคืนนี้หายไปไหนไม่รู้เจ้าหน้าที่ตามอยู่ตอนนี้สำหรับการจับกุมนายโทนทองครั้งนี้เนี่ยนะคะเป็นผลจากก่อนหน้านี้มีผู้เสียหายหลายรายเขาร้องขอความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่หลังจากถูกนายโทนทองหลอกขายกล้องส่องพระโดยกุเรื่องว่าเป็นกล้องรุ่นพิเศษที่ตัวเองได้รับเกียรติเป็นคนไทยคนแรกร่วมกับคอลแลบและบริษัทเลนส์ชื่อดังระดับโลกอย่างซีส ZEIWS มันเป็นสำเนียงเยอรมันอ่านว่าอะไรถ้าอ่านตามตัวก็น่าจะเป็นซีสน่าจะตีความเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า C มองเห็นน่ะ C is เห็นอยู่เป็นบริษัทเลนส์ของเยอรมันค่ะเขาบอกว่าเนี่ยเป็นกล้องรุ่นพิเศษเลยนะคะคอลแลบกับ C is ทำโปรเจกต์ระดับโลกในโอกาสครบรอบ175ปีของบริษัทเนี้ยกล้องรุ่นพิเศษนี้มันผลิตแบบ Limited Edition มีอยู่ 3,175 ชิ้นอวดอ้างสรรพคุณของตัวเลนส์ของกล้องว่าคมชัดจับโฟกัสได้ไวกว่ากล้องส่องพระทั่วไปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกินจริงกระแสความต้องการของผู้คนสูงยอดสั่งซื้อพุ่งไปถึง20ล้านบาทในช่วงเวลาไม่กี่วันที่เปิดจองกล้องส่องพระราคาเริ่มต้น 15,999 บาทโอ้โหกล้องส่องพระ 15,900 16,000 แล้วไปเหลือบาทนึงอ่ะนะคะแล้วมันสรรพคุณได้ตามนั้นป่ะเมื่อเดือนที่แล้วนี่เขาก็ประสบอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำฟาดกับต้นไม้ข้างทางรถพังยับเยินเนี่ยค่ะแล้วก็มาโดนออกหมายจับนี่แหละกล้อง 15,999 บาทราคาไม่ธรรมดาเลยนะคะจริงๆแล้วมันราคานี้ไหมหรือว่าอัพเกรดขึ้นไปนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ที่ต้องไปติดตามกันมาจับหนุ่มวัย29หลอกเหยื่อทำงานที่ออสเตรเลียหนีหมายจับไปลาวเปลี่ยนชื่อบริษัทเปิดบริษัทใหม่ตุ๋นคนอีกเสียหายไป65ล้านได้อะสุดแสบเลยอายุ29นายณัฐวุฒิหรือนายพุทธิพัฒน์ มีหมายจับศาลอาญาลงวันที่29เมษายน2567ข้อหาร่วมกันจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถหางานหรือส่งไปฝึกงานในต่างประเทศได้ก่อนได้ทรัพย์สินจากผู้เสียหายแล้วก็จับกลุ่มได้บริเวณย่านรัชดาภิเษกแขวงและเขตห้วยขวางกรุงเทพนี่ค่ะจากการสืบสวนยังทราบอีกว่าผู้ต้องหารายนี้มีพฤติการก่อเหตุลักษณะเดียวกันมีหมายจับ7หมายติดตัวมาแล้วหลบหนีไปที่สปป.ลาวปลอมแปลงเอกสารแสดงตนเป็นบุคคลสัญชาติลาวใช้ชื่อว่าสิทธิ์ประเสริฐเปิดบริษัทลาววีซ่าเซอร์วิสหลอกลวงเหยื่อว่าสามารถจัดคนงานส่งไปทำงานที่ออสเตรเลียและแคนาดาได้มีผู้หลงเชื่อกว่า400รายมูลค่าความเสียหายรวมถึง65ล้านบาทต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบว่าผู้ต้องหาเนี่ยลักลอบเดินทางกลับประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติจากลาวก็เลยวางแผนติดตามแล้วก็จับกุมได้ในที่สุดซึ่งปฏิเสธตลอดข้อหาค่ะไม่รู้ไม่เห็นเปล่าไม่ได้ทำส่งพนักงานสอบสวนกองกำกับการ1กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์มาสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนี่อยากไปทำงานก็ต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีนะคะแล้วก็ติดต่อผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งค่ะขายยาแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวต่อสักครู่เดียวค่ะ
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูหนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเนอย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
0: คุณผู้ฟังคะพูดถึงเรื่องราวของ

ังหวัดแล้วก็ยูทูบเบอร์หลายสำนักก็ติดตามความเคลื่อนไหวกันอย่างคึกคักค่ะแต่ย่าเนี่ยใบหน้ายิ้มแย้มพูดคุยกับนักข่าวนะแขกมาก็มาให้กำลังใจย่าก็ยิ้มแย้มต้อนรับนะแต่ว่าดูอิดโรยอ่ะต้องมีคุณหมออ่ะมีแพทย์และพยาบาลดูแลปลอบขวัญแล้วก็ประคองจิตใจท่ามกลางความเห็นอกเห็นใจที่ย่าต้องสูญเสียหลานชายที่เสมือนเพชรเม็ดงามอย่างไม่มีวันกลับแล้วก็นางบัวสงเป็งสุขย่านะคะบอกว่ารู้แล้วว่าหลานน่ะมาถึงเมืองไทยแล้วรู้แล้วว่าหลานไม่อยู่แล้วถ้าศพมาถึงบ้านเนี่ยก็ไม่กล้าไปดูหน้าคงทำใจไม่ได้จะจัดงานให้ตามประเพณีอย่างต่ำก็3คืนเจ้าหน้าที่เทศบาลเขานำเต็นท์มากางเพิ่มให้จัดเตรียมเก้าอี้น่าจะมีแฟนคลับมาร่วมไว้อาลัยที่สำคัญคือย่าโชว์ลอตเตอรี่ค่ะซื้อลอตเตอรี่มาใบหนึ่ง26อายุหลานเลขที่ย่าซื้อก็คือ904326งวดวันที่16สิงหาคมเนี่ยค่ะย่าก็ไม่ว่านะคะถ้าใครไปซื้อตามสื่อมาถามย่าก็โชว์ให้ดูตามนี้ค่ะแล้วก็มีเรื่องของข่าวนี้มีคำถามเมื่อวานนี้ก็เล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของโทษประหารชีวิตแล้วใช่ปะวันนี้มีคำถามมาค่ะเมื่อพูดถึงโทษประหารชีวิตในประเทศไทยวันนี้ไม่ใช่เรื่องของแค่ข้อกฎหมายหรือสิทธิมนุษยชนนะนักสิทธิมนุษยชนที่ต่อต้านการบทลงโทษกฎหมายประหารชีวิตเนี่ยสังคมเขาก็ให้ย้อนกลับไปดูว่าก่อนจะมาถึงการพิจารณาพิพากษาโทษประหารชีวิตเนี่ยคนที่รับโทษเนี่ยไปทำอะไรมาบ้างนักสิทธิมนุษยชนทั้งหลายล่าสุดเพจคุณกันจอมพลังช่วยสู้ออกมาเปิดตัวเลขที่ชวนคิดตัวเลขที่คนไทยต้องคิดตามค่ะเกี่ยวกับผู้ต้องขังที่ถูกพิพากษาประหารชีวิตตอนนี้มีอยู่ประมาณ500คนงบดูแลเฉลี่ยแล้วเนี่ยคนละประมาณ 23,657 บาทต่อคนต่อปีคุณผู้ฟังคิดเป็นเงินรวมเนี่ยปีนึงประมาณ 11.8 ล้านบาทหากต้องคุมขังยาวนานถึง20ปีรัฐบาลจะต้องใช้น้ำพักน้ำแรงจากภาษีประชาชนเลี้ยงคนพวกนี้236,570,000บาทในระยะเวลา20ปี500คนเนี่ย20ปีไม่ประหารสักทีอ่ะอยู่อย่างนั้นน่ะเลี้ยงดูกันไปงบปีละ23,657บาทคำถามก็คือผู้ที่ก่ออาชญากรรมร้ายแรงพรากชีวิตผู้อื่นแต่ยังมีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ต่อโดยมีภาษีประชาชนคอยอุ้มชูเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลหรือไม่แล้วในความจริงการลงมือประหารชีวิตนักโทษ1คนเนี่ยใช้เงินกี่บาทกันแน่ประหารชีวิต1ครั้งใช้เงินเท่าไหร่เขาก็ไปตามดูค่ะตัดเรื่องค่าใช้จ่ายในชั้นศาลและการคุมขังออกไปไปดูที่ขั้นตอนการประหารชีวิตด้วยการฉีดยาพิษต่อ1รายข้อมูลจากกรมราชทัณฑ์ระบุว่าค่าใช้จ่ายในวันประหารจริงอยู่ที่ประมาณ 15,000 ถึง 20,000 บาทแบ่งเป็น3ส่วนค่ะสารเคมีและเวชภัณฑ์ประมาณ 3,000 ถึง 5,000 ค่ะตัวยาที่หลับลึกคลายกล้ามเนื้อและทำให้หัวใจหยุดเต้นพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์น่ะชุดนึงอ่ะ3อย่างเนี้ยบวกน้ำเกลือด้วยต้องใช้ไหมไม่ต้องเนาะเมื่อวานนี้บุ้มเล่าไปบุ้มก็จำไม่ได้แล้วแต่ว่าสารเคมีและเวชภัณฑ์เนี่ยประมาณ 3,000 ถึง 5,000 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่และสักขีพยานเงินรางวัลพิเศษและค่าตอบแทนชุดปฏิบัติการเพชฌฆาตและสักขีพยานตามกฎหมายประมาณ 8,000 ถึง 10,000 บาทค่าใช้จ่ายเบ็ดเตร็ดนี่นู่นนั่นอุปกรณ์บำรุงรักษา

0: ค่าบริหารจัดการศพเนี่ยก็ประมาณ 1-3,000 เนาะอันนี้ต้นทุนที่แท้จริงในวันฉีดยาพิษ 15,000 ถึง 20,000 บาทต่อคนต่อครั้งนี่ค่ะจบตรงนี้แต่ถ้าเลี้ยงดูกันไปคนหนึ่งประมาณ 23,657 บาทต่อปีเลี้ยงไป10ปี 230,000 20ปีเป็นเงินเท่าไหร่ยังไม่ประหารชีวิตเลี้ยงไปเรื่อยๆสิ้นเปลืองงบประมาณไปอันที่จริงในปัจจุบันนี้นักโทษประหารในไทยเนี่ยไม่ได้ถูกนำตัวไปประหารทันทีนะคะต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายก่อนศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาและยื่นเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษ 5-10 ปีบางราย20ปีค่ะค่าใช้จ่ายในการคุมขังแบบเต็มรูปแบบค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟค่าดูแลรักษาพยาบาลระบบรักษาความปลอดภัย 70,000 ถึง 80,000 บาทต่อคนต่อปีนี่ค่ะต้นทุน1คน15ปี 1.2 ล้านนี่ค่ะ1คนบวกเปรียบเทียบกันกับงบประหารชีวิต 20,000 เนี่ยอันไหนมันสมดุลนักสิทธิมนุษยชนจะว่ายังไงเกี่ยวกับความปลอดภัยของคนบริสุทธิ์ในสังคมด้วยอย่างไอ้ป๋องเนี่ยวิ่งเข้าวิ่งออกเดินเข้าเดินออกยังมีชีวิตอยู่หรือแม้แต่ไอ้เกมคนที่โยนน้องผู้หญิงออกมาจากหน้าต่างรถไฟนั่นอีกอยู่มาจนถึงวันเนี้ย10กว่าปีละติดไปอีก50กว่าปีจากโทษประหารชีวิตศาลพิจารณาแล้วจำคุกตลอดชีวิตภาษีประชาชนค่ะแต่ก็อย่าลืมนะว่านักโทษชั้นดีก็มีนะแล้วนักโทษชั้นดีแบบนี้เนี่ยคืนสู่สังคมก็ไม่เป็นไรค่ะแต่นักโทษชั้นเลวแบบในป๋องเนี่ยนี่ก็เป็นข้อสรุปในเรื่องของงบประมาณสำหรับนักโทษเด็ดขาดนะคะมีเรื่องของดาบตำรวจโรงพักทุ่งลุงถูกออกหมายจับครอบครองสื่อลามกกลุ่มสาวผู้เสียหายนำหลักฐานเข้าขอความช่วยเหลือจากนายกองตรีดร.ธนกฤตจิตอารีรัตน์ประธานกลุ่มทนายธนกฤตจิตอาสากลุ่มสาวผู้เสียหายเนี่ยถูกในดาบฝ่ายสืบของสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาข่มขู่บังคับถ่ายคลิปลามกอนาจารแล้วนำไปโพสต์ขายในกลุ่มลับล่าสุดค่ะก็มีออกมาแฉแหลกแจกสบัดอดีตแฟนสาวของนายดาบรายนี้มาเล่าหมดเปลือกเลยว่าถูกบังคับให้คบหาเคยถูกถ่ายคลิปลับตลอดระยะเวลาคบกันมา2ปีถ่ายทุกคลิปขณะมีเพศสัมพันธ์พยายามตามลบแล้วก็เจอในโทรศัพท์มือถือเขาบอกว่าชอบถ่ายคลิปผู้หญิงเวลามีใครมาแจ้งความแล้วก็เมื่อวันที่31พฤษภาคมในดาบคนนี้ขับรถไปประสบอุบัติเหตุมีโทรศัพท์มือถือลื่นไหลออกมาจากรถประมาณ10เครื่องยาเสพติดทั้งยาบ้ายาไอซ์เขาก็อ้างว่าเป็นของกลางที่ยึดมาได้แฟนสาวแอบหยิบโทรศัพท์มาเครื่องนึงค่ะมีคลิปอนาจารผู้หญิงหลายคนอายุน้อยสุด4ขวบ พยายามตามหาผู้หญิงที่อยู่ในคลิปแล้วก็ตัดสินใจเข้าแจ้งความล่าสุดดอดเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ถูกออกหมายจับตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำค่ะคุณผู้ฟังคะเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายตอนนี้ก็ฝากขังไปเป็นนายดาบขอถ่ายคลิปแลกกับการลดจำนวนยาคลิปเด็ก4ขวบยังจะถ่ายอีกเนี่ยค่ะไม่รู้ว่าลามกโดยสันดานหรือตั้งใจจะหารายได้แต่เป็นตำรวจอันนี้ต้องหนักเลยค่ะเวลาหมดคุณผู้ฟังค่ะติดตามฟังข่าวกับปุ้มได้ในช่วง 3:00 ถึง 4:00 อีกช่วงนึงนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วอย่าลืมใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำโทรหาปุ้มได้เลย0855179025 0855179025ขอบคุณมิสเตอร์เอค่ะพบกันคืนนี้ตีสามนะคะสวัสดีค่ะ
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
4: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลบบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
3: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
4: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะ สิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะอธิบดีกรมอุทยานสั่งตั้งกรรมการสอบหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันปมอนุญาตอาจารย์วีระและคณะพักแรมฝ่าฝืนประกาศกรมอุทยานสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
9: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
10: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
11: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีตเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
11: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: อธิบดีกรมอุทยานสั่งตั้งกรรมการสอบนายวีระธีรพัฒน์ทรานนท์ปมอนุญาตนายวีระธีรพัฒน์ทรานนท์และคณะพักแรมฝ่าฝืนประกาศกรมอุทยานหรือไม่ชี้ออกประกาศปิดการพักแรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันมาแล้ว8ปีคุณธีตารีสายสว่างรายงานค่ะ
13: สืบเนื่องจากกรณีเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมานายวีระธีรพัฒน์ทรานนท์ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ได้อภิปรายสะท้อนมุมมองและประสบการณ์ส่วนตัวจากการเดินทางไปท่องเที่ยวพักแรมในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันเมื่อประมาณ4ปีก่อนโดยมีการระบุถึงคุณภาพการบริการและที่พักตลอดจนข้อเสนอแนะให้พิจารณาการนำรูปแบบการบริการจัดการแบบเอกชนเข้าร่วมลงทุนนั้นนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่ากรณีดังกล่าวกรมขอบคุณข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากกรรมาธิการแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้านโดยได้สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันได้อนุญาตให้นายวีระและคณะเข้าพักแรมบริเวณเกาะสิมิลันเมื่อประมาณ4ปีก่อนเนื่องจากการอนุญาตดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนประกาศกรมอุทยานแห่งชาติเรื่องการปิดการพักแรมอุทยานแห่งชาติเกาะสิมิลันลงวันที่4ตุลาคม2561ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่8ตุลาคม2561ซึ่งมีผลบังคับใช้มานานกว่า8ปีแล้วการประกาศปิดพื้นที่พักแรมนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาขยะและน้ำเสียที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนมุ่งเน้นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและลดผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลอย่างยั่งยืนโดยกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นการท่องเที่ยวแบบไปกลับคือ one day trip เท่านั้นทางนี้อธิบดีกรมอุทยานระบุว่าทุก ข้อเสนอแนะต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมกรมพร้อมจะนำไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงพัฒนาและปฏิบัติงานเพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่ทุกขั้นตอนและเงื่อนไขการดำเนินการจะต้องเป็นไปตามระเบียบของราชการและกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและรอบคอบเช่นกันสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
7: ล่าสุดนายวีระได้ออกมาขอแก้ไขข้อมูลเพื่อความถูกต้องว่าได้ไปหมู่เกาะซิมิลันเมื่อปี2560ก่อนที่ทางราชการจะสั่งปิดเกาะไม่ให้นักท่องเที่ยวพักค้างแรมบนเกาะในปี2561ต้องขออภัยที่ความทรงจำคลาดเคลื่อนรัฐบาลสั่งตรวจมหาวิทยาลัยปรุมรับนักศึกษาต่างชาติผิดปกติเช็คเข้มทุกหลักสูตรเส้นทางวีซ่าย้ำพบผิดดำเนินคดีทันทีคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
14: ร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตผ่านสื่อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยบางแห่งอาจจะมีพฤติการรับนักศึกษาต่างชาติไม่เป็นไปตามมาตรฐานรวมถึงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการขอวีซ่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้สั่งการไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงอวเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยการตรวจสอบจะเรียกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อมูลโดยเฉพาะกระบวนการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติและการดำเนินการของหลักสูตรทุกประเภททั้งหลักสูตรปริญญาหลักสูตรที่ไม่ใช่ปริญญาพร้อมตรวจสอบเส้นทางการขอวีซ่านักศึกษาตั้งแต่การลงทะเบียนเรียน
15: ข่าวดีชมใหม่GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
16: ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
17: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวันหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
18: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
19: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
20: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านโชปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรทาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวันหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569ดิฉันมาศณัฐมนพักธนานัทค่ะ
2: ผมบุญยฤทธิ์ชินพิมลนะครับพร้อมด้วยทีมงานนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณสุพจน์ครับสำหรับข้อมูลข่าวสารภาคกลางวันวันนี้ครับ
1: ค่ะวันนี้ฝนตกแต่เช้าเลยดิฉันขับรถมาจากบ้านนะคะตลอดเกือบตลอดทางเจอละอองฤดูไม่รู้ว่าทางคุณบุญยฤทธิ์เจอฝนไหมคะ
2: ไม่เจอครับเมื่อเช้า
1: แว้นมาด้วยใช่ไหมคะไม่เจอโชคดีมากเลยค่ะ
2: ก็มีเจอตั้งแต่เมื่อวานเย็นนะครับเมื่อวานเย็นก็เจออยู่ครับ
1: นั้นเย็นวันนี้ก็ไม่แน่นะต้องลุ้นกันนะคะวันนี้ก็นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาด้วยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามีพูดถึงด้วยสำหรับข่าวนี้นะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาก็จะมีการตรวจเรื่องของสภาพอากาศกันนะคะว่าวันนี้เป็นอย่างไรค่ะนั้นก็มาเริ่มต้นที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะคะคุณบุญยฤทธิ์
2: นะครับข่าวแรกวันนี้นะครับก็ไปที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะครับจังหวัดนครนายกเมื่อวานนี้นะครับ5สิงหาคมนะครับเป็นวันพระทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบรอบ139ปีพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์นะครับผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชานะครับศิษย์เก่าและนักเรียนในร้อยนะครับก็ร่วมงานวันพระทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบรอบ139ปีซึ่งภายในงานนะครับได้ประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณลานหน้ากองบัญชาการนะครับของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเพื่อแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับอันหาที่สุดมิได้โดยในโอกาสนี้นะครับพลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์นะครับประธานองคมนตรีในฐานะศิษย์เก่าก็ได้ร่วมวางผ่านพุ่มถวายราชสักการะด้วยนะครับพร้อมกันนั้นนะครับก็ยังมีผู้บัญชาการฐานสูงสุดนะครับผู้บัญชาการฐานบกแล้วก็ผู้แทนอดีตผู้บัญชาการโรงเรียนแล้วก็ผู้แทนศิษย์เก่าแต่ละรุ่นนะครับได้ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเลยครับ
1: ค่ะในการนี้ค่ะพลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทูลกระหม่อมอาจารย์เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีสงฆ์และถวายสังฆทานณหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนโดยมีผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขาโรงเรียนร้อยพระจุลจอมเกล้าพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครนายกเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จค่ะ
2: นะครับจากนั้นนะครับผู้บัญชาการทหารบกนะครับและคณะก็ได้เข้าร่วมงานนะครับรั้วแดงกำแพงเหลืองนะครับประจำปี2569ซึ่งเป็นพิธีมุทิตาจิตนะครับเพื่อระลึกถึงพระคุณของอดีตครูอาจารย์และก็นายทหารปกครองผู้มีคุณูปการในการหล่อล้อมสิทธิ์นะครับให้เจริญเติบโตนะครับเป็นนายทหารที่มีความรู้ความสามารถและก็มีคุณธรรมในโอกาสนี้นะครับผู้บัญชาการทหารบกนะครับก็เป็นผู้แทนศิษย์เก่าได้กล่าวแสดงมุทิตาจิตพร้อมกับมอบพวงมาลัยและก็ของที่ระลึกนะครับให้แก่คณาจารย์และนายทหารปกครองก่อนที่ผู้แทนศิษย์เก่านะครับก็จะได้ร่วมมอบพวงมาลัยนะครับแสดงความกตัญญูกตเวทีท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นนะครับที่เปี่ยมไปด้วยความผูกพันระหว่างศิษย์กับครูอาจารย์ซึ่งเป็นประเพณีอันงดงามนะครับที่ได้ยึดถือสืบต่อกันมานะครับ
1: ค่ะก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะมีครูอาจารย์ที่เป็นที่เคยเป็นบุคลากรเป็นอดีตนะคะก็มาร่วมในงานหลายท่านทีเดียวโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ามีจุดกำเนิดจากโรงเรียนทหารสรานรมซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกำเนิดเมื่อวันที่5สิงหาคมพ.ศ.2430ก่อนที่จะได้รับพระราชทานนามเป็นโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและย้ายที่ตั้งมายังเขาชะโงกจังหวัดนครนายกโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงเรียนณที่ตั้งแห่งใหม่เมื่อวันที่5สิงหาคมพ.ศ.2529ค่ะ
2: ครับก็ตลอดระยะเวลานะครับกว่า139ปีนะครับที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะครับได้ทำหน้าที่เป็นสถาบันหลักในการผลิตแล้วก็หล่อหลอมนายทหารของกองทัพบกให้เป็นทั้งสุภาพบุรุษนะครับนักรบแล้วก็นักพัฒนาผู้ยึดมั่นในอุดมการณ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พร้อมเสียสละนะครับเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยภายใต้สัจจะอันแน่วแน่นะครับว่าจะรักษามรดกของพระองค์ท่านไว้ด้วยชีวิตครับ
1: ค่ะและในช่วงท้ายนี้ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่นักเรียนในร้อยเมื่อวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2452ความว่าก็นายทหารนั้นจะได้มาจากไหนเล่าก็ต้องได้มาจากโรงเรียนในร้อยคือพวกเจ้านี้เองเพราะฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงตั้งอุตสาหะพยายามในการเล่าเรียนวิชาของตนให้ดีเถิดค่ะและช่วงนี้เรามาพักฟังเพลงกันดีกว่านะคะคุณบุญยฤทธิ์แล้วก็คุณผู้ฟังเมื่อวานนี้เป็นวันสำคัญของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าวันนี้เลยจะขอนำบทเพลงมนต์มัคควานมาฝากคุณผู้ฟังค่ะเชิญรับฟังค่ะ

0: ค่ะมนมัคควานค่ะคุณบุญฤทธิ์น่าจะทราบดีเนาะมัคควานเนี่ยเป็นชื่อของสะพานใช่ไหมคะสะพานมัคควานรังสรรค์เป็นสะพานประวัติศาสตร์เลยข้ามคลองพดุงกรุงเกษมเนี่ยนะคะค่ะเชื่อมถนนราชดำเนินนอกแล้วก็ราชดำเนินกลางก็สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มีความสำคัญกับนักเรียนในร้อยนะเพราะว่าสมัยก่อนนี่ที่เราอยู่เนี่ยบกทบเราเนี่ยคือโรงเรียนในร้อยจปรเก่าแล้วนักเรียนในร้อยเนี่ยก็จะมีการเดินแถวหรือว่าสวนสนามเนี่ยข้ามสะพานมัคควานเพื่อไปเรียนเป็นกิจวัตรประจำวันด้วยภายหลังย้ายไปอยู่เขาชะโงกมีการสร้างจำลองสะพานจำลองด้วยที่นั่นนะคะ
1: ครับครับในช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์บ้านเมืองกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงมาตรวจความพร้อมนะครับเรียกว่าตรวจความเรียบร้อยในพิธีต้อนรับพลเอกอาวุโสมินอองไลนะครับประธานาธิบดีสาธารณรัฐเมียนมานะครับที่จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้นะครับก็คือวันที่6ถึงวันที่7สิงหาคมโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ยืนยันนะครับว่าทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ
0: เตรียมตัวมาอย่างดีนะคะแล้ววันนี้ค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลนั่นเองค่ะ
1: ครับก็ทันทีที่เดินทางมาถึงนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมกับนำประธานาธิบดีเมียนมานะครับมาร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการแล้วก็ตรวจแถวกองฐานเกียรติยศภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้เชิญประธานาธิบดีของเมียนมานะครับถ่ายภาพร่วมกันนะครับณบันไดโถงกลางของตึกไทยคู่ฟ้าพร้อมกับลงนามนะครับในสมุดเยี่ยมของรัฐบาลแล้วก็ชมของที่ระลึกนะครับที่ทั้งสองฝ่ายนี่ได้มอบให้แก่กันที่ห้องสีงาช้างครับ
0: ค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมานะคะก็ร่วมหารือข้อราชการกลุ่มเล็กเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาทั้งในการจัดการปัญหาข้ามแดนแล้วก็ความร่วมมือด้านพลังงานการอำนวยความสะดวกทางการค้ารวมถึงการส่งเสริมสันติภาพและก็เสถียรภาพชายแดนก่อนเข้าสู่การหารือข้อราชการแบบเต็มคณะต่อไปค่ะก็ต้องติดตามกันนะคะพรุ่งนี้อีกวันนึงใช่ไหมคะม
1: ี
0: 2วัน6ถึง7สิงหาคมที่เราจะได้ต้อนรับทางมินอองไลนะคะพลเอกอาวุโสมินอองไลจากเมียนมานั่นเองค่ะ
1: นะครับแล้วก็ในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับภายในกรมประชาการของทัพบกก็มีพิธีการสำคัญนะครับนั่นก็คือพิธีทำบุญนะครับเนื่องในวันสถาปนา4หน่วยงานหลักนะครับโดยท่านพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกนะครับผู้บัญชาการทหารบกท่านได้เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันสถาปนา4หน่วยงานสำคัญของกองทัพบกซึ่งประกอบด้วยกรมกำลังพลทหารบกกรมส่งกำลังบำรุงทหารบกกรมสารบัญทหารบกและสำนักงานเลขานุการกองทัพบกนะครับครบรอบปีที่74นะครับในวันนี้ครับ6สิงหาคม2569ครับ
0: 4หน่วยนี้นี่เขาเกิดมาพร้อมกันเลยเนาะ
1: ใช่ครับตั้งพร้อมกันคร
0: ับ ค่ะคือวันนี้นั่นเองนะคะวันที่6สิงหาโดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีสักการะศาลพระพรหมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพิธีถวายพัตตาหารแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปและพิธีพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานแล้วก็เสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาค่ะแต่ละหน่วยก็ได้ร่วมขับเคลื่อนนโยบายของกองทัพบกสู่ความทันสมัยแล้วก็การบริหารจัดการรอบด้านอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีผลงานที่สำคัญดังนี้ค่ะ
1: นะครับก็เริ่มที่กรมกำลังพลทหารบกนะครับก็เป็นกรมฝ่ายเสนาธิการส่วนบรรยากาศของกองทัพบกนะครับก็มีหน้าที่วางแผนอำนวยการประสานงานกำกับการและดำเนินการนะครับเกี่ยวกับนโยบายแล้วก็แผนกำลังพลปัจจุบันนี้นะครับมีพลโทธนิตยูสานนท์นะครับเป็นเจ้ากรมกำลังพลทหารบกซึ่งได้ดำเนินงานนะครับด้านการบริหารกำลังพลอย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาระบบการสอบคัดเลือกกำลังพลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบกผ่านระบบแคสต้านะครับแล้วก็เพื่อยกระดับมาตรฐาน

0: กรมฝ่ายเสนาธิการในส่วนบัญชาการของกองทัพบกสำหรับกรมส่งกำลังบำรุงนี้นะคะก็มีหน้าที่วางแผนอำนวยงานอำนวยการประสานงานแล้วก็กำกับการเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุงซึ่งก็ถือเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนความพร้อมรบของกองทัพบกปัจจุบันก็มีพลโทกรัญสถิตยุทธการเป็นเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบกค่ะโดยได้ดำเนินงานสำคัญที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบส่งกำลังบำรุงให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจของกองทัพบกได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในยามปกติแล้วก็ในยามปฏิบัติการก็มีอาทิเช่นการจัดหายุทโธปกรณ์การซ่อมบำรุงอาวุธแล้วก็ยุทโธปกรณ์การขนส่งการสนับสนุนทางการแพทย์การพัฒนาระบบสารสนเทศนะคะด้านส่งกำลังบำรุงตลอดจนการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้วยค่ะ
1: นะครับก็ไปถึงหน่วยที่3นะครับก็คือกรมสารวัตรทหารบกอันนี้เป็นกรมฝ่ายกิจการพิเศษนะครับสายงานกำลังพลก็จะรับผิดชอบนะครับงานด้านสารวัตรงานธุรการแล้วก็งานพิธีการของกองทัพบกปัจจุบันนี้นะครับมีพลตรีบัญชาขาวงามนะครับเป็นเจ้ากรมสารวัตรทหารบกโดยได้นำนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีดิจิทัลนะครับมาพัฒนากระบวนการทำงานของกองทัพบกปรับเปลี่ยนระบบงานนะครับสู่รูปแบบดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมอาทินะครับการพัฒนาระบบสมุดประวัติรับราชการอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่า PDX การปรับปรุงกระบวนการออกคำสั่งเลื่อนยศนะครับผ่านฐานข้อมูลกำลังพลอิเล็กทรอนิกส์การพัฒนาระบบ e-library และก็การแจกจ่ายเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นการช่วยลดขั้นตอนนะครับเพิ่มความรวดเร็วโปร่งใสแล้วก็ยกระดับการให้บริการแก่กำลังพลให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการดิจิทัลนะครับ
0: ค่ะก็มีการพัฒนาไปมากเลยเนาะใช้อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยนะคะขณะที่สำนักงานเลขานุการกองทัพบกค่ะหน่วยขึ้นตรงในส่วนบัญชาการของกองทัพบกภายใต้การนำของพลตรีธิรัตน์สมบัติสิริเลขานุการกองทัพบกก็ยังคงปฏิบัติภารกิจสำคัญด้านงานเลขานุการงานพิธีการทั้งหลายแหล่นะคะงานประชาสัมพันธ์แล้วก็การอำนวยความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงควบคู่กับการพัฒนาช่องทางการสื่อสารแล้วก็การประชาสัมพันธ์ของกองทัพบกให้มีความรวดเร็วแล้วก็ทันต่อสถานการณ์พร้อมทั้งดำเนินงานด้านสวัสดิการกำลังพลรวมไปถึงเรื่องของการรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบสมาร์ทโซลเจอร์ด้วยนะคะการพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารห้องสมุดมีชีวิตหรืออีซี่รูมไม่ค่อยได้ใช้บริการเลยดิฉันเนี่ยนะต้องไปบ้างแล้วนะคะแล้วก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะภายในกองบัญชาการกองทัพบกเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลแล้วก็ครอบครัวค่ะ
1: นะครับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นนะครับของทั้ง4หน่วยงานในการที่จะสนับสนุนภารกิจของกองทัพบกตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกทั้งด้านการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์การพัฒนากองทัพสู่ความทันสมัยฝึกให้พร้อมต่อภัยคุกคามพร้อมทุกยามเมื่อเกิดภัยวิบัติและเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของกองทัพบกนะครับที่ว่าเป็นกองทัพบกที่มีศักยภาพทันสมัยเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนและเป็นหนึ่งในกองทัพบกชั้นนำของภูมิภาคครับ
0: ค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับทั้ง4หน่วยงานด้วยนะคะ4หน่วยงานนี้นี่อยู่ในกองบัญชาการกองทัพบกทั้งหมดเลยนะคะ
1: แล้วก็วันนี้นะครับอีกหน่วยงานนึงที่มีวันสถาปนานะครับก็คือ
0: กรมยุทธศึกษาทหารบก
1: นะครับก็มีพลโททิติพันธ์ฐานาจาโรเป็นเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกนะครับก็ครบรอบ131ปีครับ
0: โหแล้วก็ไม่ต่างกันนะค่ะก็แสดงความยินดีด้วยเช่นกันค่ะเอาลงใต้กันดีกว่าค่ะคุณบุญฤทธิ์คุณผู้ฟังค่ะก็ช่วงที่ผ่านมามีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นที่ภาคใต้อยู่ค่อนข้างบ่อยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกพร้อมกับคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกก็เลยลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงมีการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือการให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะโดยมีพลตรีกรกฎผู้โชติรองแม่ทัพภาคที่4ในฐานะที่ท่านเป็นรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแล้วก็มีนายธีรศักดิ์สังฆโชตินายอำเภอระแงะแล้วก็พันตำรวจเอกสุภชัดณพัทลุงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรระแงะให้การต้อนรับแล้วก็ร่วมติดตามคณะด้วยค่ะ
1: นะครับในช่วงเย็นนะครับ ทางคณะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนะครับที่จุดตรวจบ้าน

0: ไทยบริเวณหน้าวัดชัยรัตนารามนะครับซึ่งกองร้อยทหารพรานที่4503รับผิดชอบในเรื่องของภารกิจดูแลความปลอดภัยก่อนที่จะเดินทางต่อไปนะครับยังชุดคุ้มครองตำบลตันหยงมัดนะครับซึ่งมีกำลังนะครับของกองอาสารักษาดินแดนหรือว่าอสปฏิบัติหน้าที่จากนั้นนะครับได้ตรวจเยี่ยมหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษนราธิวาส22ของกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมพบปะนะครับให้กำลังใจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าชรบหมู่ที่7นะครับตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะที่ได้ร่วมกันเป็นกำลังนะครับในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ครับ
1: ค่ะหลายส่วนนะคะก็ร่วมมือกันทำงานสิ่งสำคัญที่สุดก็คือกำลังใจนะคะต้องลงไปให้กำลังใจกันเยอะๆเลยสำหรับทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ที่สำคัญรวมไปถึงประชาชนด้วยเช่นกันนะคะนอกจากนี้ค่ะเสนาธิการทหารบกและคณะก็ยังได้พบปะพูดคุยกับประชาชนอย่างที่ว่านะคะก็มีการไปพบปะประชาชนบริเวณตลาดเทศบาลตันหยงมัดค่ะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นทำให้เห็นถึงความร่วมมือแล้วก็ความไว้วางใจระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ในการร่วมกันสร้างสันติสุขในพื้นที่ค่ะโอกาสนี้ค่ะพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์นะคะได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาทยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยควบคู่ไปกับการดูแลความปลอดภัยของกำลังพลพร้อมกับย้ำว่ากำลังพลทุกนายจะต้องได้แสดงให้เห็นถึงความเสียย้ำว่ากำลังพลทุกนายเนี่ยได้แสดงให้เห็นถึงความเสียสละแล้วก็ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่แม้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากเหตุการณ์ความรุนแรงแต่ทุกคนเนี่ยก็ยังคงยืนหยัดทำหน้าที่อย่างสุดพลังด้วยความหวังเดียวกันก็คือการสร้างความปลอดภัยแล้วก็สันติสุขที่ยั่งยืนเพื่อให้ประชาชนแล้วก็ลูกหลานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยได้ใช้ชีวิตบนผืนแผ่นดินไทยอย่างสันติสุขมั่นคงแล้วก็มีอนาคตที่ดีกว่าเดิมค่ะ
0: นะครับทั้งนี้นะครับเสนาธิการทหารบกนะครับในฐานะที่เป็นเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะครับท่านได้มอบหมายให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้บูรณาการกำลังนะครับจากทุกภาคส่วนในการติดตามกลุ่มผู้ก่อการร้ายนะครับที่ก่อเหตุรอบยิงฐานพรานที่บริเวณจุดตรวจบูเกะซามีนะครับเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อลงโทษตามกฎหมายนะครับด้วยความเด็ดขาดหรือหากมีการตอบโต้นะครับก็ให้พิจารณาใช้กำลังได้ตามความเหมาะสมครับ
1: ค่ะก็เหตุการณ์ครั้งนั้นนี่ก็ทำให้มีเจ้าหน้าที่ของเรานี่เสียชีวิตไปหลายท่าน
0: 5 ท่าน
1: ค่ะค่ะก็แสดงความเสียใจนะคะแล้วก็ให้กำลังใจกันต่อไปค่ะสำหรับพื้นที่ภาคใต้จังหวัดชายแดนภาคใต้นี้นะคะอ้าวไปภาคใต้แล้วตอนนี้มาที่อีสานกันบ้างดีกว่าค่ะก็ทางกองทัพภาคที่2นะคะก็มีการน้อมนำแนวพระราชดำริพัฒนาเพื่อป้องกันพลิกพนมดงรักสู่แนวแห่งโอกาสยกระดับชายแดนไทยกัมพูชามั่นคงควบคู่กับคุณภาพชีวิตค่ะโดยวันนี้ค่ะกองทัพภาคที่2มีการเปิดเผยถึงบทเรียนจากสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาทำให้เห็นนะคะว่าการสร้างความมั่นคงของพื้นที่เนี่ยไม่อาจจะพึ่งพาแค่กำลังทางทหารใช้กำลังทหารอย่างเดียวยังไม่ได้แต่จำเป็นที่จะต้องเดินหน้าเรื่องการพัฒนาด้วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปด้วยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนค่ะ
0: นะครับท่านพันเอกภาสกรปลอดในเมืองนะครับรองผู้กับการกรมพัฒนาที่2กองทัพภาคที่2นะครับท่านได้เปิดเผยนะครับบอกว่าแนวพระราชดำรินะครับการพัฒนาเพื่อป้องกันและหลักยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ที่พระองค์ทรงเน้นนะครับในเรื่องของการป้องกันประเทศดำเนินควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อสร้างความมั่นคงจากฐานรากอย่างยั่งยืนกำลังได้รับการสืบสานรักษาและต่อยอดนะครับภายใต้พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนเกิดเป็นการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมตลอดแนวเทือกเขาพนมดงรักนะครับก็คือตั้งแต่จังหวัดบุรีรัมย์ศรีสะเกษสุรินทร์ไปจนถึงจังหวัดอุบลราชธานีครับ
1: ค่ะทางพันเอกภาสกรนะคะก็ยังกล่าวด้วยว่าจากแนวคิดดังกล่าวเนี่ยจึงเกิดการขับเคลื่อนแผนพัฒนาในหลายมิติทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำแล้วก็ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการขยายระบบไฟฟ้าการพัฒนาเส้นทางคมนาคมแล้วก็ระบบโทรคมนาคมตลอดจนการยกระดับความปลอดภัยของกำลังพลแล้วก็ประชาชนโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแล้วก็มีกองทัพภาคที่2เนี่ยเป็นหน่วยงานหลัก ักในการดำเนินงานขนาดเดียวกันค่ะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้เนี่ยก็ยังเป็นพื้นที่ผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญของประเทศและการขยายตัวของพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาด้วยกำลังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนชายแดนเพิ่มขึ้นทีเดียวค่ะ
0: นะครับทางด้านดร.สมหมายวันศรนะครับผู้ก่อตั้งมูลนิธิบัณฑิตคืนถิ่นบ้านสำม่วงนะครับตำบลสำอำเภอกันทรัตน์จังหวัดศรีสะเกษท่านก็ได้กล่าวนะครับบอกว่าแผนพัฒนาดังกล่าวจะเป็นแรงจูงใจสำคัญนะครับให้กับคนรุ่นใหม่ที่เคยออกไปทำงานต่างถิ่นจะได้มีโอกาสกลับมาสร้างงานนะครับสร้างอาชีพแล้วก็ร่วมพัฒนาบ้านเกิดของตนเองซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนครับ
1: ค่ะการพัฒนาที่เกิดขึ้นตลอดแนวเทือกเขาพนมดงรักในวันนี้นะคะจึงไม่ได้หมายถึงเพียงการก่อสร้างสาธารณูปโภคหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้นหากแต่เป็นการวางรากฐานความมั่นคงในระยะยาวด้วยซึ่งก็เป็นไปตามแนวพระราชดำริการพัฒนาเพื่อป้องกันนั่นเองนะคะที่มุ่งเปลี่ยนพื้นที่ชายแดนจากแนวเผชิญหน้าให้กลายเป็นแนวแห่งโอกาสความหวังแล้วก็การพัฒนาที่เติบโตไปพร้อมกับประชาชนเน้นว่าอย่างยั่งยืนค่ะ
0: นะครับทีนี้มาดูเรื่องของการดูแลครอบครัวของทหารผู้เสียสละกันบ้างนะครับมณฑลทหารบกที่23นะครับโดยศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23ได้กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศนะครับให้กับนางสาวนิพาพันธ์ภูเนตรซึ่งได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นนะครับเป็น10ตรีหญิงซึ่ง10ตรีหญิงนิพาพันธ์นี้นะครับก็คือเป็นมารดาของทหารกล้านะครับผู้ที่ได้พลีชีพเพื่อแผ่นดินนะครับนั่นก็คือพลทหารชันชัยพรุงโชคสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่112ซึ่งได้รับประทานชันยศเป็นร้อยตรีนะครับจากเหตุการณ์ปะทะการสู้รบในพื้นที่บึงตะกวนนะครับบ้านคลองแผงอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วเมื่อวันที่10ธันวาคม2568ที่ผ่านมาโดยกำลังพลของกองทัพบกนะครับได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญเสียสละเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถครับ
1: ค่ะมีการเลื่อนยศให้มารดาแทนนะคะก็ปัจจุบัน10ตรีหญิงนิพาพันธ์ภูเนตรซึ่งเป็นมารดาของทหารกล้านะคะที่ว่านี้คือพลทหารชันชัยพดุงโชคได้เข้ารับราชการทดแทนเป็นนายทหารประทวนในตำแหน่งเสมียนส่วนการศึกษาศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23ค่ะท่านก็ทำงานในส่วนของธุรการกำลังพลเนี่ยนะคะทั้งนี้ค่ะกองทัพบกแล้วก็หน่วยทหารในพื้นที่ก็ขอยกย่องเชิดชูเกียรติวีรชนทหารกล้าผู้เสียสละเพื่อแผ่นดินยืนยันความมุ่งมั่นในการดูแลสิทธิ์และก็สวัสดิการและความเป็นอยู่ของครอบครัวรวมถึงทายาทของทหารกล้าทุกนายอย่างดีที่สุดความกล้าหาญความเสียสละและก็ความจงรักภักดีที่ทหารกล้าทุกนายเนี่ยได้อุทิศให้แก่ประเทศชาตินับเป็นเกียรติภูมิสูงสุดของกองทัพบกและก็จะถูกจารึกไว้ในความทรงจำตลอดไปนะคะจนอยู่ในหัวใจของประชาชนชาวไทยทุกคนตลอดไปค่ะ
0: นะครับมาดูกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระพันปีหลวงกันบ้างนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับเผยถึงความสำเร็จในการจัดฝึกอบรมปฐมพยาบาลและ CPR นะครับแก่บุคลากรสาธารณสุขภายใต้กิจกรรมก็คือรวมพลังแห่งความภักดีถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงยอดนะครับผู้เข้าร่วมอบรมนะครับพบว่ามีสูงถึง 190,000 คนนะครับภายในระยะเวลาไม่ถึง1ปีครับ
1: อ๋อค่ะอันนี้แหมเวลาเราจำกัดเลยเดี๋ยวข้ามไปดูสภาพอากาศนิดนึงดีไหมคะคุณบุญฤทธิ์ค่ะ
0: ได้ครับ
1: ค่ะพยากรณ์อากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
0: นะครับก็ภาคเหนือนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับช่วงนี้ก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนนะครับเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายแดนขออภัยครับบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันของประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังแรงนะครับก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวให้ระมัดระวังนะครับอันตรายที่อาจจะเกิดจากฝนตกหนักถึงหนักมากหรือว่าฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับใกล้กับทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มครับ
1: ค่ะก็สำหรับค่ะก็เวลาของเรานะคะกระชั้นชิดมากเลยอ่ะเอาเป็นว่าก็ระมัดระวังแล้วกันนะคะสำหรับผู้ที่เดินเรือก็ต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังเพราะว่าคลื่นสูงมากช่วงนี้ตรงแถบทะเลอันดามันนะคะ
0: ครับก็ติดตาม ย่างใกล้ชิดนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ไทยรวมกำลัง
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับดังใจชยานุกูลค่ะคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพยืนยันจัดทำ MOU รับนักศึกษาจีนทุกขั้นตอนโปร่งใสสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบูมพิสูจน์แล้ว
6: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
7: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
8: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
7: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
8: ฮีโร่เซฟเวิล
7: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าช้าชัดชัด
8: วายฮีโร่เซฟ
9: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
6: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
10: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
1: คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพชี้แจงกรณีถูกกล่าวหาว่าผู้บริหารไม่โปร่งใสนำชื่อมหาวิทยาลัยไปจัดทำ MOU รับนักศึกษาจีนโดยไม่ผ่านสภามหาวิทยาลัยยืนยันทุกขั้นตอนโปร่งใสตรวจสอบได้เตรียมดำเนินคดีผู้เผยแพร่ข้อมูลเท็จคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
11: ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลพาดพิงผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพว่ามีพฤติกรรมไม่โปร่งใสนำชื่อมหาวิทยาลัยไปจัดทำลงนาม MOU และเปิดหลักสูตรเพื่อรับนักศึกษาชาวจีนโดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มทุนข้ามชาติมหาวิทยาลัยได้ชี้แจงข้อเท็จจริงตามประเด็นที่ถูกกล่าวหาดังนี้เรื่องของการลงนามเอกสาร MOU โดยไม่ผ่านสภามหาวิทยาลัยยืนยันว่าเอกสารทุกฉบับผ่านสภามหาวิทยาลัยและรายงานผ่านปลัดกระทรวงอบทุกฉบับส่วนเอกสารที่เผยแพร่ออกไปว่าทำสัญญากับบริษัทแห่งหนึ่งของจีนเมื่อปี65นั้นยืนยันว่าเป็นเอกสารปลอมทั้งมีการปลอมลายเซ็นอธิการบดีและตรามหาวิทยาลัยและภาพที่เผยแพร่ว่ามีการแอบลงนามแท้จริงคือภาพประชุมวิชาการเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วส่วนเรื่องของการเปิดพื้นที่ให้กลุ่มจีนเข้ามาใช้เป็นฐานปฏิบัติการหรือชัยนาเซ็นเตอร์ยืนยันว่าเป็นเพียงห้องพักอาจารย์จีน3คนและใช้เป็นศูนย์ประสานงานนักศึกษาต่างชาติเท่านั้นและประเด็นหลักสูตรเรียนม.3จบปริญญาตรีใน5ปีชี้แจงว่าทุกหลักสูตรผ่านสภามหาวิทยาลัยและผ่าน QA แล้วทั้งหมดกรณีเด็กม.3จบปริญญาตรีเร็วคือการเรียนทางไกลมาจากจีนแล้วเทียบโอนหน่วยกิจผ่านไม่ใช่การลัดหลักสูตรแต่อย่างใดและประเด็นสุดท้ายเรื่องของการสวมวีซ่าเรียกเก็บเงิน 15,000 บาทยืนยันว่าออกวีซ่าให้เฉพาะนักศึกษาที่เรียนจริงและอาจารย์ต่างชาติที่สอนจริงเพียง5คนเท่านั้นทำตามกฎหมายของตม.ทุกขั้นตอนไม่มีการเรียกเก็บเงินส่วนเกินแต่อย่างใดยืนยันว่าปฏิบัติอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และเตรียมดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อปกป้องชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยนวลนภาสมัครสมานรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีต้อนรับมินอองไหลประธานาธิบดีเมียนมาเดินหน้าความร่วมมือเพื่อความมั่นคงและการพัฒนาร่วมกันคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
12: วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมนำประธานาธิบดีเมียนมาร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและการตรวจแถวทหารกองเกียรติยศภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีได้เชิญประธานาธิบดีเมียนมาถ่ายภาพร่วมกัน พร้อมลงนามในสมุดเยี่ยมของรัฐบาลและชมของที่ระลึกที่ทั้งสองฝ่ายมอบให้แก่กันจากนั้นทั้งสองฝ่ายมีการหารือข้อราชการกลุ่มเล็กและเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองประเทศทั้งการจัดการปัญหาข้ามแดนความร่วมมือด้านพลังงานการอำนวยความสะดวกทางการค้ารวมถึงการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพชายแดนก่อนที่จะมีการหารือข้อราชการเต็มคณะยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
13: และมีรายงานล่าสุดขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจรวบตัวนายโทนทองสุกแก่นหรือโทนบางแคเสียนพระชื่อดังตามหมายจับคดีช่อโกงประชาชนหลอกขายกล้องส่องพระมูลค่าเสียหาย40ล้านบาทเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างคุมตัวมาดำเนินคดี
14: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
15: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
16: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
17: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
18: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับบทเพลงที่ชื่อว่าครวญหาแฟนขับร้องโดยไวยพจน์เพชรสุพรรณนะเป็นบทเพลงที่ไวยพจน์เพชรสุพรรณบอกกล่าวแฟนเพลงของไวยพจน์เพชรสุพรรณสมัยนั้นบอกว่าที่เงียบหายไปเพราะว่านักจัดรายการนี้กลับบ้านจึงไม่ทราบความเคลื่อนไหวของไวยพจน์เพชรสุพรรณเพราะสมัยนั้นต้องออกเดินทางเดินสายก็เลยขาดการติดต่อทำให้แฟนรายการแฟนเพลงของไวยพจน์เพชรสุพรรณในสมัยนั้นเข้าใจว่ายุบวงหรือไม่รับงานแสดงแล้วนั่นเองจึงร้องเพลงนี้มาบอกกล่าวว่ายังดำเนินการแสดงอยู่และก็รับงานรับการอยู่เป็นเพลงที่เป็นเพลงเก่านะแล้วก็มีเรื่องราวที่มาที่ไปอย่างชัดเจนนะครับคือบอกกล่าวว่ากลับมาฟังไว้พจน์สุพรรณแล้วก็ให้กำลังใจเหมือนเดิมนะฮะกับเพลงที่ชื่อว่าครวญหาแฟนสุภสิทธิ์เลยขอเพลงนี้นะเอามาใช้กับดีเจสุภสิทธิ์บ้างว่าครวญหาแฟนรายการเนาะให้กลับมาฟังสุภสิทธิ์กันเยอะๆฮะและท่านบอกไม่ต้องไปครวญหาหรอกเพราะว่าเฝ้าฟังและติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับส่งมอบพยัคฆ์เพลงยาทุกท่านกับบทเพลงของไวยพจน์เพชรสุพรรณกับเพลงที่ชื่อว่าครวญหาแฟนครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์นะครับส่งเสียงไปได้ทั่วทั้งประเทศนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะทักทายลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาและอีกหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักฝ่ายรายการญาติเพียงญาติยาเหมือนกับจังหวัดข้างต้นนะครับญาติเพียงญาติยาสุภสิทธิ์หลายท่านเลยที่เดินทางไปซื้อกาแฟเทนชัยกาแฟวิสซอนสุด1สุภสิทธิ์และวิชันสุด2รุ่งฟ้าโอสถที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกก็บอกว่าดูรูปของสุภสิทธิ์หน่อยสิก็ยาพิงยายาหลายท่านก็ชื่นชมบอกว่ารอก็โทรศัพท์มาที่ดีเจสุภสิทธิ์นะเหมือนป้าบุญเหลือทำน้ำนี่แหละสุภสิทธิ์บอกว่าไม่รอหรอกครับคุณป้ารูปประทำน้ำประทำนะครับก็คือว่าหน้าตาพอไปวัดไปวาได้ป้าบุญเหลือทับน้ำที่อยู่ในบทสัมภาษณ์เป็นประจำนะบอกว่าแบบนี้ไม่รอเขาจะเรียกว่าอะไรละสุภสิทธิ์ขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งนะก็บอกว่ารูปร่างหน้าตานะมันเป็นเรื่องรูปธรรมนามธรรมคนเราต้องดูที่หัวจิตหัวใจว่าเป็นคนดีหรือเปล่านั่นแหละสำคัญที่สุดนะครับยัดเพียงยัดยาครับนะก็ขอบคุณยัดเพียงยัดยาทุกท่านเลยนะที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจมาโดยตลอดทุกช่วงที่ดีเจสุภสิทธิ์ไปจัดรายการนะครับในภาคกลางวันนี้มีสองสถานีด้วยกันที่วสป711กิโลเฮิรตซ์อีกสถานีหนึ่งในช่วง15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาในภาคกลางวันที่มทบ13ลพบุรีนี้นะครับคลื่น AM 1197ลพบุรีก็มีบ่ายโมงถึงบ่าย2ในวันจันทร์ถึงศุกร์และก็เสาร์อาทิตย์นั้นบ่ายโมงถึงบ่าย3และทุกค่ำคืนเลยนะครับ3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสะดวกช่วงไหนฟังได้ช่วงนั้นหรือจะติดตามรับฟังทุกช่วงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับสร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพโดยสุดยอดสุนภัยบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยสารสกัดอัดแน่นจัดเต็ม24ชนิดกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่และเราไม่ได้ละเลยเรื่องรสชาติหอมหวานอร่อยกินยั่วยวนใจนะครับแล้วก็สารสกัดไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ครับและก็ผลิตภัณฑ์เพื่อดูแล
แล้วก็ฟื้นฟูดวงตาของท่านให้กลับมามองชัดเจนแจ่มใจแจ่มแจ๋วเหมือนเดิมทุกประการเหมือนตาคนหนุ่มคนสาวอีกครั้งหนึ่งด้วยวิสอนวิสอนสองคำจำให้แม่นแล้วท่านแผงกระถานมาแล้วถูกกระถานมาแล้วแต่ว่าตาไม่ดีขึ้นวันนี้มาทานวิสอนตาดีขึ้นอย่างชัดเจนแน่นอนนะครับนี่คือผู้สร้างสรรค์ในการให้ยายเพียงยะยากับสุภสิทธิ์ได้เจอกันทุกวันนะครับยายเพียงยะยาครับนอกจากมีผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพแล้วยังมีเพลงเพราะๆมาฝากให้ยายเพียงยะยาได้มีความสุขกายและสุขใจด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับนะก่อนจะฟังสรรพคุณเรื่องราวต่างๆมาดูข่าวสารที่มันเป็นไวรัลกันจริงๆเลยนะฮะเรื่องราวของการเสียชีวิตนะฮะของเจ้าหน้าที่นะครับที่ดูแลเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะครับที่จริงสุภสิทธิ์ก็พูดข่าวตรงนี้ไปบ้างแล้วนะครับบอกเรื่องราวของการสยองเสือโคร่งห้วยขาแข้งบุกลากเจ้าหน้าที่ไปกินตอนเช้ามืดอธิบดีกรมอุทยานวันเสือโคร่งจะติดใจพฤติกรรมต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่5สิงหาคมนายอรรถพลเจริญชนสาธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากนายเพิ่มศักดิ์กนิษฐ์ชาติหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งว่ามีเจ้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งถูกสัตว์ป่าทำร้ายเวลา 6:45 นนะครับโดยหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งได้รับแจ้งจากนายสังวรหมื่นชำนาญพนักงานพิทักษ์ป่านะครับว่านายสักรินวิชาจารย์พนักงานราชการอายุ48ปีถูกสัตว์ป่าไม่ทราบชนิดทำร้ายโดยนายสังวรแจ้งว่าได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการอุทยานอนุรักษ์สัตว์ป่าซึ่งต้องไปดำเนินกิจกรรมค่ายเยาวชนที่โรงเรียนบ้านน้ำพุร่วมกับนายสักรินและได้มีการนัดหมายออกเดินทางในช่วงเช้ามืดของวันนี้แต่นายสักรินไม่ได้มายังจุดนัดพบจึงขอให้นายสังวรช่วยไปตามนายสักรินซึ่งนอนพักผ่อนอยู่บริเวณศาลาห่างจากป้อมยามประมาณ200เมตรนายสังวรจึงได้มาตามนายสักรินซึ่งเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุไม่พบนายสักรินแต่อย่างใดพบเพียงโทรศัพท์และเครื่องใช้ส่วนตัววางอยู่บริเวณที่นอนจึงได้เดินตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงพบมุ้งที่นายสักรินใช้กางนอนกับชิ้นส่วนที่คาดว่าเป็นหนังศีรษะพร้อมกับรอยลากคล้ายกับสัตว์ป่าลากเหยื่อจึงได้ไปตามเจ้าที่คนอื่นๆติดตามค้นหาพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบจากการติดตามค้นหาพบร่างของนายสักรินบริเวณกลางลำห้วยทับเสลาห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ200เมตรจากการตรวจสอบพบว่าเสียชีวิตแล้วสภาพศพมีร่องรอยถูกกัดกินจากสัตว์ป่าและบริเวณใกล้เคียงศพมีรอยตีนเสือโคร่งอยู่บริเวณนั้นซึ่งเป็นรอยใหม่นะครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งได้ดำเนินการแจ้งให้เจ้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรลานสักทราบเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายและนำเรียนให้ญาติผู้เสียชีวิตรับทราบต่อไปนายทุพพลได้สัมภาษณ์ว่าคาดว่าสัตว์ที่ทำร้ายนายสักรินน่าจะเป็นเสือโคร่งซึ่งมีปริมาณค่อนข้างมากในเขตพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจากการสอบถามรายละเอียดยังไม่ทราบสาเหตุชัดเจนว่าสาเหตุอะไรทำให้เสือเข้ามาใกล้ขนาดนี้ทั้งที่พื้นที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ประจำที่เจ้าที่เข้าไปทำงานแล้วก็พักผ่อนหลังจากการทำงานเสร็จแล้วเวลานี้นักวิจัยเสือโคร่งสถานีวิจัย
สัตว์ป่าเขานางรำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งได้ติดเครื่องหมายเสือในพื้นที่เอาไว้หลายตัวแต่เรายังไม่ทราบว่าเป็นเสือตัวไหนยอมรับว่าหวั่นใจเมื่อเสือได้ทำร้ายคนแล้วจะมีพฤติกรรมต่อเนื่องตอนนี้ได้สั่งการให้เจ้าที่ทุกคนเตรียมพร้อมเฝ้าระวังพฤติกรรมซ้ำของเสือในเขตพื้นที่ด้วยนายอัฐพลกล่าวนะครับนี่คือผู้สื่อข่าวรายงานว่าล่าสุดมีการนับปริมาณและประชากรเสือโคร่งในพื้นที่ห้วยขาแข้งพบว่ามีประมาณ100ถึง120ตัวนะครับนี่คือข่าวสารมาอัปเดตให้ญาติพี่น้องญาติๆได้รับทราบนะเหตุการณ์สยองขวัญให้ญาติพี่น้องญาติๆได้รับทราบครั้งนี้นะครับก็ครั้งใครที่มีโอกาสไปเที่ยวณอุทยานต่างๆก็ต้องระมัดระวังสัตว์ป่าไม่ว่าจะเป็นเสือเป็นช้างหรือกระสัตว์ดุร้ายต่างๆด้วยความรักและห่วงใยจากใจดีเจสุภสิทธิ์นะครับผู้สร้างสรรค์รายการของเรากับยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฝาโอสถวิสันผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาและกาแฟทินชายคอฟฟี่นะครับก่อนจะบอกกล่าวเล่าข่าวเรื่องราวของสรรพคุณสุภสิทธิ์มีเพลงเพราะๆมาฝากสายันสัญญาครับกับเพลงที่ชื่อว่าสายันคอยแฟนส่งมอบให้ญาติเพลงญาติที่รักและเคารพทุกท่านครับประทานโทษนะครับก่อนจะถึงสายันคอยแฟนนะครับไปฟังพุ่มพวงดวงจันทร์กันก่อนนะครับบทเรียนราคาแพงครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารคาร์โรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวีออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟ
1: วันนี้มาให้รางวัลกับชีวิตของตัวท่านเองด้วยกาแฟที่มีสารสกัดชั้นยอดนะที่เป็น AA 3ตัวที่คนทั่วโลกนี้ต้องการเป็นการเสริมสร้างร่างกายนะครับจากภายในสู่ภายนอกใช้กาแฟอาราบิก้าโคบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยืดยันใจเช่นน้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกิสไลนะและสารสกัดทั้งหมดล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายได้ร่างทองกลับมาเมื่อดื่มทุกวันดีทุกวันอร่อยด้วยสิกาแฟดีต่อเราด้วยนะฮะไม่กระทบนะมีตังค์ของเช่ากิโลละเป็นล้านเลยเห็นลินจิสกอรีเป็นยาอายุวัฒนะหมื่นปีหุ่นเพียวลมสมใจเสตาดีผมหนาขึ้นนะมีใบเป็กวัสสกัดส่งเสริมความจำแล้วก็ที่ปวดก็แก้ตามข้อตามข่าวตามกระดูกก็หายไปมีปัญหาโรคขับถ่ายดื่ม5นาที10นาทีในช่วงเช้าต้องเข้าห้องน้ำกันแล้วล่ะครับล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายดื่มทุกวันดีทุกวันนะผิวพรรณดีมีออร่าแข็งแกร่งแข็งแรงสู้ไม่ถอยเงินไม่เป็น ดื่มวันละซอง2ซอง3ซองแก้ว2แก้ว3แก้วตามใจปรารถนาของท่านกล่องละ250บาทบรรจุ10ซอง2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทนะครับส่วนวิซอนนี้เขาปิดที่10แล้วยัดเพียงยะครับยัดเพียงยะน้ำเหมือนตับแสนไปทานแล้วตาดีขึ้นทุกท่านนะมีปัญหาเรื่องราวของดวงตาอย่าปล่อยทิ้งไว้ถ้าเกิดว่าหนักแล้วยากต่อการรักษายากต่อการฟื้นฟูวันนี้มั่นอกมั่นใจได้ว่าวิซอนเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาที่มีสรรพคุณสูงมากเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นทุกท่านอย่างแน่นอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาเพ้แสงเรื่องราวของต่อจอประสาทตาเสื่อมมีในตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเบนเดตต้องถามวิสันสารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนาโนเทคโนโลยีระดับพรีเมียมมาตรฐาน GMP มาตรฐานโลกนะกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันตกกล่องละ600กว่าบาทเท่านั้นรวมกันมาก็ได้หารกันมาก็ดีนะครับแล้วก็สุภสิทธิ์ฝากไว้ด้วยนะผลิตภัณฑ์สุนภัยตามตำรับแพทย์แผนไทย 100% ต้องยกให้กับยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นหรือคุณแผ่นหนังพิมพ์สุดหนึ่งดั้งเดิมนั่นเองตัวยาเหมือนเดิมทุกประการทรงพลังมากเลยมีกระชายดำเป็นตัวนำและสุนภัยอื่นๆล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายยิ่งใช้วัยกลางคนวัยทองต้องทานนะบรรเทาปวดเมื่อยด้วยปวดหัวไมเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับมุงเลือดบำรุงผิวพรรณหลายท่านมีเบาหวานความดันไขมันไปหาแพทย์แผนปัจจุบันนะครับไปรับยามาทานไปตรวจรักษาแล้วก็มาทานควบคู่ไปด้วยกับสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นท่านชายเข้าสู่วัยทองท่านหญิงเข้าสู่วัยทองเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงญาติเพียงญาติจะรู้ว่าเข้าสู่วัยทองแล้วร่างกายของท่านมันถดถอยทุกสิ่งทุกอย่างเลยวันนี้มาฟื้นฟูร่างกายของท่านให้กลับเป็นหนุ่มสาวดังเดิมด้วยสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทานเพียง2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วครับกระปุกละ350บาทกระปุกสีแดงนะครับเรียกว่าสูตร1แล้วก็สูตร2เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนเรียกว่ายาแก้กระสายรุ่งฟ้าโอสถบรรเทาการปวดเมื่อยกระดูกทับเส้นประสาทลุกก็โอยนั่งก็โอยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมือกมันในลำไส้ให้หุ่นเสนอเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆเป็นยาอายุวัฒนะต้องทานแล้วจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็น2มื้อด้วยกัน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าสัก10นาทีก่อนอาหารเย็นสัก3สัก10นาทีจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทกระปุกสีน้ำเงินบรรจุถึง60แคปซูลนะครับถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคือหลายๆท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านสั่นไปทั้งตัวนะครับไม่รู้ว่าผีเข้าหรือเจ้าเข้าฮะล้อเล่นนะอาการทางโรคภัยไข้เจ็บนี่แหละมันสั่นไปทั้งตัวแล้วก็หลายท่านนะครับก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านนอนเป็นผักเลยวันนี้มาฟื้นฟูร่างกายให้ช่วยเหลือตัวเองได้นะครับทั้ง2สูตรรวมกันเลยราคาเดียวกันครับกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาท6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นสามารถสอบถามเพื่อความมั่นใจและสั่งซื้อทุกสิ่งทุกอย่างกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999นะครับมาฟังบทเพลงที่ตามคำสัญญาเมื่อสักครู่นี้จะเปิดบทเรียนราคาแพงทีหลังเนาะปรากฏว่าเปิดก่อนเลยเพลงนี้ตามทีหลังนะครับสายยันคอยแฟนสายยันสัญญาครับ

0: ยาอะไรนะครับคุณพี่ชาว
1: อ
0: ดสักเจริญยังไม่หมดครับผม
1: โอ้ถ้าอย่างนั้นสองสั่งสักสองชุดน่ะ
0: สองกล่องเหรอนะ
1: สองชุดสองชุด
0: สองชุดนี่คืออะไร
1: กล่องทั้งแถมอ่ะ
0: แปดกล่องทั้งแถมเลยโอ้โหนะ
1: สั่งสองชุดจ้ะ
0: ครับแปดกล่องเลยเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย 5,400 โอ้โหไม่หมดง่ายๆนะสุภาษิตแล้วก็
1: อยากจะให้เขาด้วยชุดนึง
0: เหรออ๋อๆๆ5
1: แล้ว
0: ของ
1: พ
0: ี่
1: ชุดนึง
0: 5,400 เนาะแสดงว่ากินดีอ่ะสีตาเป็นอะไรนะคุณพี่อะไรนะคุณพี่ชะโอดป่ะพี่ที่พูดกับผม
1: จะเจริญจ้ะ
0: พี่ชะโอดทรัพย์เจริญเหรอฮะตาเป็นอะไรครับพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์นี้ตาเป็นอะไรเต็มทีเดียว
1: ตาเป็นต้อจ้ะ
0: ต้ออะไรครับ
1: เป็นต้อเป็นฉันเป็นต้อกระจก
0: ครับผม
1: แล้วลูกสะใภ้ก็เป็นต้อเนื้อ
0: ต้อเนื้อปรากฏว่าทานไปแล้วดีขึ้น
1: ฉันทานแล้วจ้ะแต่มันดีขึ้นจ้ะ
0: ทีแรกมองไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหม
1: ทีแรกเลยก็มันก็มองไม่ชัดนะจ้ะ
0: มองไม่ชัดปรากฏว่าทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้มองชัดเจน
1: ทานไปแล้วมันดีขึ้นจ้ะ
0: ครับมองหันชัดแจ๋วเลยว่างั้นเถอะนะครับครับผมแต่ลูกสะใภ้ล่ะครับที่ลูกสะใภ้ตาเป็นอะไรนะครับเมื่อสักครู่บอกผมไปแล้วเนี่ยอ๋อ
1: เป็นต้อเนื้อจ้ะ
0: เป็นต้อเนื้อพี่เป็นต้อกระจกลูกสะใภ้ต้อเนื้อดีขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: ยังไม่เคยกินเลย
0: อ๋อลูกสะใภ้ยังไม่เคยกินเลยนะนะครับ
1: ไม่เคยกินเลย
0: ครับ
1: กินแล้วก็เลยแนะนำบอกเขาเมื่อเช้าเนี่ยเขาเลยให้ตังค์เผื่อเขา
0: โอ้ขอบพระคุณจากสูงเลยนะครับพี่อ๋อพี่ชะโอดนะนามสกุลอะไรนะบอกอีกครั้งนะครับพี
1: ่ทับเจริญจ้ะ
0: ทับเจริญขอบ้านเลขที่อีกครั้งนะครับคุณพี
1: ่บ้านเลขที่40หมู่8จ้ะ
0: 40หมู่8ตำบลครับ
1: จ้ะ
0: ตำบลอะไรครับคุณพี่ครับ
1: ตำบลโคกตูมตำบลโคกตูมจ้ะอำเภอเมือง
0: จังหวัดลพบุรีเนาะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยเดี๋ยวผมส่งให้เนาะส่งให้เดี๋ยวรอรับเดี๋ยวขอโทษไปแบบคราวที่แล้วนะครับพี่นะ
1: จ้ะจ้ะ
0: ขอบพระคุณอย่าง
1: มากเลยจ้ะ
0: ต้องขอบคุณพี่แนะนำต่อๆไปด้วย
2: สะอาดวงจันทร์ยิ้มทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันยูมันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะยี่สิบกระปุกนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเน
2: ี่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนๆหัวเห็นฟังว่าเห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: ว่ามันแก้มึนหัวได้จะลองกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: มันจะมึนหัวพอมึนหัวแล้วมันทานกว่า
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ร่วมกัน
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี้
2: โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้
3: าดีใครๆยังเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีนั่นก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: เป็น
3: 4
2: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
4: ผมแหมแล้วบอกไม่มีแรง
0: ไม่มีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกนอนไม่หลับอีก
0: เ
4: ขาพี่แล้วนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจดี
0: แล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เขาพี่เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
0: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
0: เนาะ
4: ไม่ปวดเมื่อยมีแรง
0: ผม
4: ช่วยดี
0: ที่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
0: เอ
4: าจริงหนาขา
0: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
0: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราขับมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงมันหนา
0: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
0: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่เพชรทุนจันงาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูเอาลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
0: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: แม่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินก ่งที่โรงงานออฟฟิศก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้สาธุขอบคุณ
4: เพื่อนเพื่อนขายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยขายก็บอกดีแม่ครับขายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเนี่ยสั่งให้
5: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทนชาเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดก็บอกหอมจังกินนิดบอกว่าใครชงที่ไหนเหม็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
5: 10 กล่อง2 อัน

0: ของคุณสมศิษย์อร่อยไหมเทียนฉายกาแฟ
1: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
0: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะ
1: จ
0: ้ะก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเสียจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
1: อ๋อซื้อเต้หมูประจำ
0: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
1: เพราะ
0: จ้าท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
1: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
0: จริงด้วยจริงด้วย
1: ฟังทุกวันฟังทุกวัน
0: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อคลายหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ
2: อาจจะเก่าไปแล้วเนาะเรื่องบุพเพสันนิวาสเนาะเดี๋ยวนี้เป็นพระเอกหนังจีนดีกว่าไหมเรื่องลาหยกอ่ะมาถึงเสียงร้องของณโย่งณพงษ์ณนงค์ครับเด็ก

งจะสร้างรอยยิ้มให้มาเปื้อนบทใบหน้าของญาติเพียงจัดยาได้กับเพลงที่ชื่อว่าเด็กภาคดึกขอบคุณบทสัมภาษณ์จากผู้ใช้จริงทานจริงและได้ผลจริงนะครับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ตัวแทนจำหน่ายมีดังต่อไปนี้ร้านจมูกป่ามกอ่างทองรับคนละครึ่งด้วยนะครับร้านป้าเพลินป้าโอ๋งแก้วตัดเอ็นบักปะหันร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทร้านนพรัตน์สระแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเภสัชท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเภสัชโคกสำโรงร้านขังยาชุมชนโคกสำโรงมีครบทุกอย่างครับบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์บุบ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟเป็นหลักยิ่งว่าจัดช่องแคตาครีนครสอนมีวิสอนเป็นหลักใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999โทรมาเลยจะซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมนะครับขอบคุณ

คุณป้าเล็กบางคุณป้าเล็กสุวรรณศูนย์หรือป้าเล็กโคโคเท่าอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีกาแฟเชนแชร์คอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณประดิษฐ์อินสว่างตำบลวังว่าศรีประจันสุพรรณบุรีกาแฟเชนแชร์คอฟฟี่2กล่องสูตร2รุ่งฟ้าสด1กระปุกเป็น850บาทคุณพี่สังวนบุญประเสริฐตำบลแม่ลาอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยากาแฟเชนแชร์คอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณประสานแก้วเกตตำบลบ้านเบิกอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณณัฐยาภูลเกษมตำบลชวายอำเภอชโยจังหวัดอ่างทองสูตร1สูตร2อย่างละกระปุกและกาแฟ1กล่องทั้งหมด950บาทนะครับพี่ละเอียดธีรันรุ่งตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยพระนครศรีอยุธยาสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่น2กระปุกสูตร2รุ่งฟ้าสด4กระปุกเป็น 1,400 บาทคุณพรณภาเงินพันตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีนครสวรรค์กาแฟ5กล่องแล้วก็วิสซอน1กล่อง 1,900 บาทคุณบุญเสริมแปลงนาคตำบลหนองบัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีครับวิสซอน1กล่อง900บาทมีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งที่เหลือยกย่อยไปประกาศในช่วงเวลาถัดไปนะครับขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยนะครับสำหรับการไว้เนื้อเชื่อใจผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพและสุภสิทธิ์ขอรับประกันว่าเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นโทรมานะครับ0836931999และเวลาก็หมดแล้วนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยยอดรักสลักใจกับเพลงที่ชื่อว่ายอดรักเสียงพวงมาลัยยอดรักเสียงมาลัยสามารถไปตามติดตามสุภสิทธิ์ในช่วง 15:16-16:00 ที่วสป.711 กิโลเฮิรตซ์หรือคลื่นนี้3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับสามารถสั่งซื้อสุภสิทธิ์ได้ทั้งวันเลยนะครับทุกๆวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ครับสุภสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
2: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆๆและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าสนใจติดต่อ083-8686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลบบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด

0: ปังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี 28-31 ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083 8686 083สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
1: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691081-290-1691
3: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราช
4: วีซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสม
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยืนยัน 5,925 คนแก้ไขคะแนนทุจริตสอบท้องถิ่นจะถูกดำเนินการทั้งหมดไม่มียกเว้นสักครู่มาติดตามค่ะ
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
7: หรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.กล่าวยืนยันว่าสำหรับการดำเนินการกับผู้ทุจริตสอบท้องถิ่นทั้ง 5,925 คนที่มีการแก้คะแนนโดยถูกดำเนินการทุกคนขออภัยค่ะจะต้องถูกดำเนินการทุกคนไม่ว่าอยู่ในกลุ่มไหนจะบรรจุไปแล้วก็ต้องถูกออกส่วนที่ยังไม่ได้รับการบรรจุแต่มีชื่อขึ้นบัญชีก็จะไม่ได้เรียกบรรจุหรือจะมีคะแนนเบื้องต้นถึงด้วยตนเองแต่หากมีการแก้คะแนนก็ต้องถูกเลิกจ้างโดยสรุปมียอดแก้ไขคะแนน 5,925 คนจะถูกดำเนินคดีทุกคนขออภัยค่ะจะถูกดำเนินการทุกคนซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับและให้นโยบายมาสู่แนวทางปฏิบัติชัดเจนให้ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมากับทุกคนที่ทุจริตไม่มียกเว้นต่อที่ตำรวจปอสบุกค้นบ้านและที่ทำงานโทนบางแคหลังถูกออกหมายจับคดีช่อโกงประชาชนปมหลอกขายกล้องส่องพระรุ่นพิเศษคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
3: เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ปอสนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักและสถานที่ทำงานของนายโทนทองหรือโทนบางแคเซนพระชื่อดังหลังศาลอาญาอนุมัติหมายจับในข้อหาช่อโกงประชาชนจากกรณีถูกกล่าวหาว่าหลอกจำหน่ายกล้องส่องพระรุ่นไซบูมาลินให้กับประชาชนจำนวนมากทั้งนี้การเข้าปฏิบัติการเป็นผลจากการสืบสวนของพนักงานสอบสวนกองกับการ4บก.ปอส.ภายหลังมีผู้เสียหายหลายรายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ว่าถูกหลอกจำหน่ายกล้องส่องพระแล้วยังมีการโฆษณาว่ากล้องส่องพระนี้ผลิตในจำนวนจำกัดเพียง 3,175 ชิ้นพร้อมระบุว่ามีประสิทธิภาพเหนือกว่ากล้องส่องพระทั่วไปทั้งด้านความคมชัดและการจับโฟกัสส่งผลให้มีผู้หลงเชื่อสั่งจองเป็นจำนวนมากแม้ราคาจำหน่ายจะเริ่มต้นที่ 15,999 บาทต่อชิ้นโดยมียอดสั่งซื้อรวมคิดเป็นมูลค่าความเสียหายเกือบ20ล้านบาทโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นบ้านในพื้นที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีและสถานที่ทำงานแต่กลับไม่พบตัวก่อนที่วันนี้นายโทนบางแคได้เข้ามอบตัวที่บก.ปอส.โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการดำเนินการสอบปากคำและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: ตำรวจทางหลวงบุรีรัมย์พบรถบรรทุก6ล้อคลุมผ้าใบมิดชิดวิ่งมาจากจังหวัดสระแก้วมุ่งหน้าจังหวัดบุรีรัมย์ขณะออกตรวจในพื้นที่จึงเรียกตรวจสอบซึ่งจากการตรวจค้นพบอะโวคาโดสดลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านน้ำหนักรวมประมาณ 6,500 กิโลกรัมโดยคนขับอายุ43ปีให้การว่าไปรับสินค้ามาจากโกดังในอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเพื่อนำไปส่งให้ลูกค้าที่ตลาดสุรนครอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาได้รับค่าจ้างเที่ยวละ 1,000 บาท
4: สระในตาไม่ให้เกิดโรคเกี่ยวกับตาเช่นโรคต้อต่างๆทำให้มองเห็นชัดในที่มืดได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อต้องใช้สายตาอยู่หน้าจอราสเบอร์รี่ทำให้ระบบประสาทตาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5: อะสเตโลราเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายและยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวาน
4: โรสฮิปช่วยต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดด
5: ใบชาช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีขึ้นช่วยให้โลหิตไหลเวียนได้ดีลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหาร
4: แอลคาลิทีนลดความเมื่อยล้ารวมถึงอาการอักเสบของร่างกายต้านอนุมูลอิสระพร้อมด้วยสาหร่ายเคลหรือสาหร่ายสีน้ำตาลที่มีประโยชน
5: ์ใหม่ยาย่าบริงพาสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงดวงตาไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย.เลขที่10-1-03756-5-0001ยาย่าบริงพลัส1กระปุกบรรจุ60แคปซูล
4: สั่งซื้อหรือสอบถามโทรเลย061-449-5885หรือ063-449-9666
6: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจ ในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0614495885 0634499666
7: ดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มตราไทยทิพย์เพื่อดูแลสุขภาพอร่อยเข้มข้นหอมกรุ่นผสมถั่งเช่าเห็ดลิ้นจืดกระชายดำและสารอาหารอันทรงคุณค่าอื่นๆช่วยให้กระปรี้กระเป๋าสดชื่นตลอดวันรสชาติดีไม่มีน้ำตาลดื่มได้ทั้งชายและหญิงเพื่อสุขภาพที่ดีกว่านี้ดื่มเลยเพียงวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุข wow. กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
5: กาแฟลิซ่าเอ็มโกด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำ
7: กาแฟลิซ่าเอ็มโกใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บดื่มเลยเพียงวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุข wow. สินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถที่ท่านมั่นใจมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านสนใจสอบถามได้ที่0614495885063-449-9666
6: รวยเกษตรกรฟังทางนี้ปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังปลูกยางพาราปลูกผักปลูกพืชทุกชนิดผลผลิตดีต้นทุนต่ำปลูกอะไรก็รวยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตด้วยอาหารทางใบให้พืชโตไวให้ผลผลิตดีด้วยมารวยกรีนอัพมารวยเร่งดกสูตรพิเศษช่วยเสริมรากเก่าให้แข็งแรงสร้างรากใหม่เร่งหน่อแต่ก็ดีเสริมลำต้นให้สมบูรณ์ไว้เขียวมันพืชโตไวเพิ่มพูนผลผลิตกับผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ของบริษัทมารวยไทยทิพย์มารวยกรีนอัพสูตรพิเศษและเร่งดกสูตรเข้มข้นเพื่อเสริมต้นให้แข็งแรงปรับดินให้ดินดีช่วยพืชโตไวได้ผลจริงใช้ดีแล้วบอกต่อ1ชุดเพียง600บาทใช้ได้12-15ไร่สั่งได้เลยวันนี้ส่งฟรีถึงบ้านสนใจสั่งเลย0614495885 0634499666
7: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดต้องกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีหรือโกจิเบอรี่ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายกระชายดำบำรุงธาตุกระตุ้นระบบสมองและประสาทบำรุงโลหิตช่วยให้เจริญอาหารแก่อาการท้องอืดท้องเฟ้อกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็มดื่มแล้วมีความสุขลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลท่านที่มีปัญหาความดันเบาหวานทานยาโรงพยาบาลอยู่ก็สามารถดื่มได้ใช้ดีแล้วบอกต่อสั่งเลย0614495885 0634499666ช่วงเวลาต่อจากนี้ไป
8: ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบาย
9: สบาย
8: เพลงดังฟังสบายนานาสาระสารพันบันเทิงเพื่อผู้ฟังทั่วไทยโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสส

สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีมิตรเพลงญาติเพลงเพื่อนเพลงที่ฟังรายการเพลงดังฟังสบายสบายเป็นประจำนะครับแฟนเพลงเก่าขาประจำแฟนเพลงจากทางสุพรรณบุรีแฟนเพลงจากทางสุโขทัยแฟนเพลงจากทางเพชรบูรณ์แฟนเพลงจากทางจังหวัดเชียงรายเชียงของเชียงแสนแม่สายรวมไปถึงมิตรเพลงญาติเพลงทางกำแพงเพชรแฟนเพลงจากทางจังหวัดสกลนครนะครับรวมไปถึงพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยพี่น้องจากทางหนองคายนะครับฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้หากท่านต้องการอยากจะสอบถามข้อมูลสอบถามรายละเอียดฟังรายการเป็นประจำอยู่แล้วอยากจะได้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไปดูแลอาการปวดในยามที่ท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดครับปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อเวลาก้มก็ปวดเวลาเงยก็ปวดนั่งนานๆก็ปวดยกของเบาก็ไม่ไหวยกของหนักยิ่งแล้วใหญ่เลยไม่ต้องพูดถึงนะครับพี่น้องเกษตรกรก้มๆเงยๆแบกๆหามๆมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดอยากจะได้ยาสมุนไพรไปดูแลอาการปวดฝากไว้ด้วยครับไทยทิพย์โอสถยังกล่องละ200บาทยังขวดละ300บาทนะครับพี่น้องครับหรือว่าพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้อยากจะดื่มกาแฟอยากจะได้กาแฟไปดูแลสุขภาพร่างกายอยากจะได้กาแฟไปชาร์จแบตเติมพลังอยากจะได้กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรแบบเข้มข้นอยากจะได้กาแฟที่ไม่มีน้ำตาลและต้องการอยากจะได้กาแฟที่มีคอลลาเจนมีวิตามินมีสารอาหารที่พอเพียงเอาไปใช้ประโยชน์ในร่างกายของเราได้กาแฟที่โรงงานยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นผู้ที่ผลิตกาแฟที่มีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตครับพี่น้องครับฝากไว้ด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มพร้อมด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มโกหรือว่าสุภาพบุรุษครับมีปัญหาฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฉี่ไม่สุดฉี่ไม่เสร็จฉี่ไม่แล้วปวดฉี่มากๆฉี่ออกน้อยๆฉี่กระปิดกระปอยปวดฉี่ยามใดบางทีบางครั้งมันทรมานดิเวลาไปยืนฉี่แล้วมันฉี่ไม่ค่อยออกเนี่ยปวดฉี่เยอะๆนะครับเบ่งอย่างแรงเลยก็รู้สึกว่ามันเบ่งแล้วเบ่งไม่ค่อยออกฉี่กระป๊อดกระแป๊ดฉี่กระปิดกระปอยและเวลาปวดฉี่ฉี่ออกแบบนี้แล้วมันฉี่บ่อยครับพี่น้องครับโดยเฉพาะในยามกลางค่ำกลางคืนนะครับเวลาหลับเวลานอน3รอบ4รอบยังบ่แจ้งเลยเป็นแบบนี้กันบ้างไหมหากท่านมีปัญหาแบบนี้ฝากโฟกัสไว้ด้วยนะครับหรือว่าสุขภาพเสื่อมสุขเพศโทรมมีปัญหาต่อมลูกหมากฝากไว้ด้วยพี่น้องจ๋าผิดพันธุ์เสริมอาหารโฟกัสนะครับพร้อมด้วยผิดพันธุ์บำรุงฟื้นฟูดูแลสุขภาพของดวงตาท่านที่มีปัญหาตาล้าตาพร่าตามัวตามองไม่ชัดแสบตาเคืองตาน้ำตาไหลฝากไว้ด้วยสำหรับยาญาบิงพลัสหรือว่าพี่น้องเกษตรกรครับมิตรเพลงญาติเพลงที่ฟังรายการของผมอยู่อยากจะได้ตัวฮอร์โมนครับกรีนอัฟรวมไปถึงตัวเร่งดกครับท่านที่ต้องการอยากจะได้เอาไปเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มสารอาหารเพิ่มฮอร์โมนเพิ่มวิตามินให้กับนาข้าวให้กับต้นข้าวที่เราปลูกอยู่นะครับสามารถบำรุงดูแลข้าวของท่านให้อุดมสมบูรณ์ให้ได้เม็ดเต็มเม็ดโตเม็ดเต่งเม็ดใหญ่น้ำหนักดีและเวลาที่มันออกรวงครับพี่น้องจ๋าฝากไว้ด้วยมันกำลังจะแทงช่อแทงรวงก็เอาตัวดึงรวงเร่งรวงไปฝากไปฉีดนะครับไปเร่งนะครับเร่งให้รวงมันออกสุดให้รวงมันออกหมดด้วยนะครับวันนี้ผมจะขออนุญาตใช้นี่เพลงที่ติดค้างไว้เมื่อวานงานเพลงของคุณแจ็คธนพลครับพี่น้องครับฟังสบายสบายในยามบ่ายๆโดยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถพี่น้องจากทางจังหวัดลพบุรีครับช่วยกันคัดสรรกันเข้ามาเมียใครละวะ

0: ือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
1: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
0: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆเหล่านี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
1: เมื่อต้องการบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิปโอสถยาแผนโบราณมีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบขลู่หญ้าหนวดแมวและตัวยาสำคัญอื่นๆสมุนไพรไทยทิปโอสถเป็นสมุนไพรประจำบ้านประจำครอบครัว
0: สมุนไพรไทยทิปโอสถแบบกล่องสีเหลืองสูตรต้นตำรับอัดเม็ด6ชุดราคาเพียงกล่องละ200บาทแบบกระปุกสีเหลืองบรรจุ30แคปซูลกระปุกละ300บาทเท่านั้น
1: สมุนไพรไทยทิปโอสถสมุนไพรอันทรงคุณค่าราคาชาวบ้านมีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านสอบถามโทร
0: 0614495885 0634499666
2: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นยึดเส้นตึงมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการมือมันชาเท้ามันชามีปัญหานิ้วมันล็อกเป็นเกาเป็นรูมาตอยก้มก็ปวดเงยก็ปวดนั่งก็ปวดอยากจะได้ยาสมุนไพรอย่างขวดเอาไปดูแลอาการปวดอยากจะได้ยาสมุนไพรอย่างกล่องเอาไปดูแลอาการปวดฝากไว้ด้วยนะครับทั้งอย่างกล่องทั้งอย่างขวดพี่น้องสามารถพิสูจน์คุณภาพกันได้แล้ววันนี้20กว่าปีที่อยู่คู่กับท่านมาตรงนี้ครับยาสมุนไพรไทยทิปโอสดนะครับช่วยคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการปวดอย่างขวดละ300เป็นแบบชนิดแคปซูลอย่างกล่องละ200นะครับเป็นแบบอัดเม็ดเป็นยาโบราณและทั้ง2สูตร2แบบ2อย่างครับดูแลอาการปวดบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านพี่น้องต้องการอยากจะได้วันนี้โทรมานะครับ0614495885 0614495885และเบอร์ผมครับนั่งดำเนินรายการอยู่ตอนนี้ขณะนี้อยากจะสอบถามข้อมูลสอบถามรายละเอียดครับพี่น้องจ๋าโทรมาได้เลยที่063-449-9666นะครับ
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิปโอสดเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิปโอสดไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้ใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิปโอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดที่ไม่เคยทำให้ท่านผิดหวังเป็นยาสามัญประจำบ้านสั่งซื้อวันนี้แบบกล่องสูตรดั้งเดิม6กล่อง 1,000 บาทแบบแคปซูลสูตร2 3ขวดเพียง900บาทอย่าเสี่ยงอย่าซื้อสินค้าเลียนแบบอาจเป็นอันตรายสนใจสอบถาม0614495885 063-449-9666
2: สอบถามกันเข้ามาโทรกันเข้ามาได้เลยนะครับพี่น้องครับแบบกล่องราคา200หากท่านสั่งวันนี้6กล่องราคาปกติแล้ว 1,200 นะราคาเต็มแต่วันนี้จัดไปเลยครับพี่น้องจ๋าขายเพียง990บาทเท่านั้นอยากจะได้แบบกล่อง6กล่องราคาเพียง990บาทหรือว่าท่านต้องการอยากจะได้อย่างขวดครับเป็นขวดเป็นกระปุกเป็นแบบชนิดแคปซูลครับหากท่านสั่ง4ขวดวันนี้จากราคา 1,200 ลดไปเลยเหลือเพียง 1,000 กับ90บาททุกชุดครับมีของแจกให้กับท่านอยากจะได้สบู่ใช้อยากจะได้สบู่ไปใช้อยากจะได้กาแฟไปดื่มหรือว่าอยากจะได้ยาดมนะครับพี่น้องก็บอกมาและหากท่านซื้อราคามูลค่าตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไปรวมกันเลย อยากจะได้ไทยแคลพัทครับไปช่วยเสริมข้อบำรุงกระดูกนะครับตัวไทยแคลพัทเป็นแคลเซียมมีแคลเซียมแบบเข้มข้นที่มีคุณประโยชน์ต่อกระดูกของท่านมีคอลลาเจนเป็นคอลลาเจนเกรด A ที่มีคุณประโยชน์ต่อข้อเข่ามีวิตามิน B1 B2 B6 B12 วิตามิน D3 วิตามิน C พร้อมด้วยสารอาหารที่จะไปเสริมกระดูกบำรุงกระดูกของท่านนะครับปัญหากระดูกผุกระดูกพุ่นกระดูกดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอยู่ข้อเข่าของท่านมันดังอยู่ตอนนี้อยากจะได้ก็โทรมาเบอร์โทรศัพท์ครับพี่น้องครับ0614495885และ0634499666ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถดูแลอาการปวดบรรเทาอาการปวดเป็นแบบขวดที่เป็นแคปซูลและเป็นแบบกล่องที่เป็นแบบอัดเม็ดมีขายมีจำหน่ายมานาน20กว่าปีนะครับพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพัสเสริมข้อเข่าบำรุงกระดูกครับซื้อเป็นชุดวันนี้ราคาพิเศษนะครับสินค้าคุณภาพผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับพี่น้องครับมีเภสัชกรควบคุมดูแลทุกขั้นตอนการผลิตครับพี่น้องมั่นใจเชื่อใจเชื่อมั่นเชื่อถือได้เลยอยู่คู่กับท่านมา20กว่าปีนะจ๊

0: านเพลงเพราะๆครับบทเพลงของคุณพ่อไวพจน์เพชรสุพรรณกับบทเพลงที่มีชื่อว่าไม่ดอกบัวแดงขอบคุณคุณป้าจากทางสุพรรณบุรีสั่งซื้อผิดพันธ์บำรุงดูแลไตฟื้นฟูไตบำรุงไตกันเข้ามานะครับส่งไปให้แล้วนะครับป้าครับเดี๋ยวรอรับโทรศัพท์เลยเดี๋ยวไปสนีเอาไปให้ที่บ้านและต้องขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางอำเภอเถินจังหวัดลำปางสั่งซื้อยาย่าบิงพลัสบำรุงดวงตาและก็สั่งซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มโกกันเข้ามานะครับพร้อมด้วยพี่น้องแฟนเพลงจากทางทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยสั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถและก็ไทยแคลพลัสกันเข้ามาครับพี่น้องครับนี่คือผู้ที่ให้การอุปการะคุณสนับสนุนกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทไทยทิพย์โอสถของเราให้ผมได้มีโอกาสนำเอาบทเพลงเพราะๆมาฝากท่านหากท่านซื้อสินค้าผมนะครับผมก็จะได้มีเงินจ่ายค่าสถานี และก็จะได้อยู่ตรงนี้เปิดเพลงเพราะๆให้พี่น้องบ้านเราได้รับฟังกันขอบคุณทุกเสียงขอบคุณทุกสายขอบคุณทุกกริ่งโทรศัพท์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับรวมไปถึงพี่น้องแฟนเพลงจากทางอำเภอพรางกระต่ายด้วยนะครับหากท่านต้องการอยากจะได้สินค้าของบริษัทไทยทิพย์โอสถของเรานะครับสามารถไปซื้อได้ที่ร้านทีวีคลินิกนะครับเมื่อเช้านี่มีแฟนเพลงอยู่ทางอำเภอลานกระบือบอกว่าโอ๊ยไปซื้อประจำเลยเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ไปซื้อที่นี่แหละและผิดพันธ์ของสมุนไพรไทยทิพย์โอสถก็ไปซื้อที่นี่เท่าแก่ใจดีดีว่างั้นนะครับขอขอบพระคุณด้วยนะครับสามารถสแกนจ่ายได้ด้วยนะครับพี่น้องจ๋าไปซื้อได้เลยนะครับสินค้าของบริษัทไทยทิพย์โอสถที่ร้านทีวีคลินิกหรือว่าท่านจะไปสอบถามที่ร้านขายยาก็ได้นะครับจะเป็นยาสมุนไพรจะเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มหรือกาแฟลิซ่าเอ็มโกน่าจะมีขายอยู่หลายร้านนะครับส่วนที่ทีวีคลินิกมีครบทุกอย่างเลยนะครับท่านต้องการอยากจะได้กาแฟครับดื่มกาแฟก็ต้องกาแฟนี่เลยกาแฟลิซ่าเอ็มขายดีเพราะคุณภาพขายดีเพราะสรรพคุณท่านที่ดื่มแล้วต่างก็บอกว่าประทับใจครับ
1: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดต้องกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่านเช่าเห็ดลิ้นจื่อสมเกากีหรือโกจิเบอร์รี่ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายกระชายดำบำรุงธาตุกระตุ้นระบบสมองและประสาทบำรุงโลหิตช่วยให้เจริญอาหารแก่อาการท้องอืดท้องเฟ้อกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุขกาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
2: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจนเห็ดลิ้นจื่อโสมเกากีและกระชายดำ
1: เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพดื่มเลยเพียงวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุข wow. สินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถที่ท่านมั่นใจมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านสนใจสอบถามได้ที่061-449-5885 063-449-9666
0: อยากจะดื่มกาแฟอยากจะได้กาแฟอยากจะสอบถามข้อมูลสอบถามรายละเอียดครับพี่น้องครับท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้เลยสอบถามผมได้เลยนะครับอยากจะได้โปรโมชั่นไหนอยากจะได้กาแฟสีอะไรห่อสีแดงมี32มีส่วนผสมของตัวสารอาหารครบมีส่วนผสมของสมุนไพรเข้มเต็มสูตรผลิตโดยโรงงานยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถและมีเภสัชกรควบคุมดูแลทุกขั้นตอนการผลิตรวมไปถึงกาแฟลิซ่าเอ็มโกครับซึ่งเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลกาแฟลิซ่าเอ็มโกเป็นกาแฟที่ไม่มีไขมันทรานกาแฟลิซ่าเอ็มโกเป็นกาแฟที่พี่น้องบ้านเราดื่มแล้วต่างก็บอกว่าโอ้ประทับใจรสชาติกลมกล่อมและรสชาติอร่อยท่านที่ชอบกาแฟไม่หวานจนเกินไปถูกใจแน่ๆสลับกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกจ้ามาฟังบทเพลงเก่าๆของครูสอนเพชรสอนสุพรรณครับลูกเขยลาก่อนมอบเป็นพิเศษให้กับแฟนเพลงจากทางจังหวัดสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีด้วยนะครับ

0: สวัสดีครับผมสดใสรุ่งโพทองครับพูดกันตามความจริงแล้วเนี่ยผมกับกาแฟเนี่ยขาดไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าจะดื่มกาแฟให้เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพจริงๆขอแนะนำท่านครับผมลองดื่มแล้วนะฮะลิซ่าเอ็มคาเฟ่ลิซ่าเอ็มคาเฟ่กาแฟคุณภาพเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของโสมทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้กระชายดำเป็นกาแฟที่บำรุงสุขภาพจริงๆคือไม่มีน้ำตาลทานเพื่อสุขภาพอย่างน้อยวันละแก้วหรือ2แก้วสุขภาพท่านจะดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นอย่าเรียกว่าเป็นการแนะนำเลยครับผมลองดื่มแล้วมั่นใจว่าสุขภาพท่านจะดีขึ้นครับลิซ่าเอ็มลิซ่าเอ็มครับจำแม่นๆลิซ่าเอ็มเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพครับ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มตราถ่ายทิพย์อร่อยและมีคุณค่าสินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราถ่ายทิพย์โอสถที่ท่านมั่นใจสนใจสอบถามได้ที่โทร0614495885
2: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับอยากจะดื่มกาแฟอยากจะได้กาแฟฝากไว้ด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลฝากไว้ด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟสำหรับคนที่รักสุขภาพกาแฟลิซ่าเอ็มที่มีความเข้มข้นของสมุนไพรดื่มแล้วสบายใจดื่มแล้วสบายตัวเภสัชกรของโรงงานยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นคนที่ปรุงให้พี่น้องบ้านเราได้เอาไปดูแลสุขภาพกันนะครับฝากไว้ด้วยห่อสีแดงมีตังทางเช่ามีเห็ดลิ้นจือมีโสมมีเกากี้มีกระชายดำดื่มเป็นประจำและท่านจะมีความสุขครับส่วนกาแฟโกห่อดำครับเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลและเป็นกาแฟที่ไม่มีไขมันพรานครีมเทียมเป็นสารสกัดจากถั่วขาวเหมือนการห่อสีแดงแต่จะมีเสริมเติมเข้ามาคือวิตามินและคอลลาเจนสำหรับกาแฟลิซ่าเอ็มโกครับ
1: ตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟลิซ่าเอ็มโกใหม่ใหม่เข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกใช้ดีแล้วบอกต่อ
3: ดิฉันซื้อนางสาวอลิสาพุทธโคตรค่ะเป็นคนบ้านดอนหันอำเภอวันฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะเนื่องจากว่าน้ำหนักเยอะขึ้นอายุเยอะขึ้นก็เลยมองหาค่ะมองหากาแฟเพื่อสุขภาพจนมามาพอยี่ห้อนี้ค่ะกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพมีส่วนผสมเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมกระชายดำมีคอลลาเจนฉันก็เลยดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มโกมาตลอดถึงแม้น้ำหนักตัวจะหลายแต่การลุกการย่างเดินเหินไปง่ายมากง่ายสะดวกเข้มข้นรักสุขภาพกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะคะ
4: ผมเสียหยุดกินซี่คงนะครับผมเป็นคนหัวใจจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมงานอาชีพขับรถพอดีมีเพื่อนมีพรรคพวกแนะนำกาแฟลิซ่าเอ็มโกตัวนี้มานะครับมันผสมคอลลาเจนนะครับกินเข้าไปแล้วมันทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าพอได้กาแฟตัวนี้มันรู้สึกว่าสดชื่นแต่ไม่ต้องแวะปั๊มเลยเวลาขับไปนู่นแล้วตึงจุดไม่อย่างปลอดภัยเลยครับกาแฟลิซ่าเอ็มโก2นี้นะครับรู้สึกประทับใจจริงๆนะครับ
5: กาแฟลิซ่าเอ็มโก
1: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
5: ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
1: เห็ดลิ้นจือโสม
5: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
2: อย่าลืมนะครับอยากจะดื่มกาแฟเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายสำหรับคนที่รักสุขภาพโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่มีโรคประจำตัวเป็นความดันเอ่ยเป็นเบาหวานเอ่ยกินยาทานยาของโรงพยาบาลอยู่เอาไปดื่มเลยครับไม่เป็นอันตรายนะครับรับประกันว่าไม่เป็นอันตรายมีตั้งแต่ความสดชื่นครับมีตั้งแต่ความอริดอร่อยมีตั้งแต่ความกลมกล่อมแต่ต้องบอกท่านก่อนนะหากชอบหวานมันไม่ต้องซื้อไปดื่มแต่หากท่านรักสุขภาพดื่มแล้วมีความสุขดื่มแล้วสดชื่นดื่มแล้วกระปี้กระเป๋าดื่มแล้วได้สมุนไพรครบดื่มแล้วท่านมีความสุขสบายตัวสบายใจดื่มได้เลยแต่ชอบหวานมันหวานมันของผมไม่ได้หวานนะครับแต่ความมันก็จะมีบ้างนิดหน่อยเพราะว่าเป็นครีมเทียมที่เป็นสารสกัดจากถั่วขาวไม่มันไม่ได้เพราะว่าต้องไปกรบนะครับพวกกลิ่นของสมุนไพรต่างๆนะครับและความหวานไม่หวานจนเกินไปใช้ชูการ์สแทนความหวานเป็นกาแฟดีทั้ง2 สูตรครับพี่น้องครับกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกเป็นเจ้าของเดียวกันกับย

ทเพลงเพราะๆครับพี่น้องครับฟังแล้วมีความสุขเนาะคิดถึงไหมคิดถึงเสื้อบักกะแลงของคุณแม่ของคุณยายเราไหมฮะพี่น้องทางภาคกลางพี่น้องทางเหนือรู้จักเสื้อบักกะแลงไหมสายเดี่ยวคนแก่ อย่าลืมนะครับทุกเทศกาลพี่น้องสามารถซื้อสินค้าของไทยทิพย์โอสถนะครับไปฝากไปเป็นของฝากไปเป็นของต้อนไปเป็นของขวัญไปให้กำลังใจกับคุณพ่อคุณแม่เราบางทีท่านอาจจะปวดหลังปวดเอวก็ซื้อยาสมุนไพรไปติดบ้านท่านไว้หากท่านต้องการอยากจะดื่มกาแฟผู้เฒ่าผู้แก่คนสูงอายุนะครับบางทีก็ต้องดื่มกาแฟที่มันมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายกาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลและเป็นกาแฟที่ไม่มีไขมันทรานฝากไว้ด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกหากลูกหลานเพื่อนๆพี่ๆที่ฟังรายการกันอยู่ตอนนี้นะครับช่วงเทศกาลงานวันต่างๆจะเป็นปีใหม่สงกรานต์ตรุษจีนวันแม่วันพ่อนะครับท่านก็สามารถซื้อเอาสินค้าของไทยทิพย์โอสถไปเป็นของฝากติดไม้ติดมือไปมอบให้กับคนที่เรารักได้เลยนะครับโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสสุภาพบุรุษหนุ่มใหญ่วัยขนองหนุ่มวัยทองที่รักฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่พุ่งฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่ค่อยออกบอกไว้เลยทานโฟกัสวันละ1แคปซูลก็เพียงพอครับ

0: กับโฟกัส
1: โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-00111โฟกัส
2: อังคูดอนดอนศรีโยเพชรครับข้าราชการบำนาญครับขณะนี้อายุ67ปีหลังจากที่นกไม่ร้องน้องไม่ขันมาหลายปีดีดักแล้วนะครับผมได้ใช้ผลิตภัณฑ์โฟกัส1แคปซูลครับท่านใดที่ยังไม่เคยลองใช้เลยครับโฟกัสผมใช้ประจำราคาไม่แพงครับหาได้ตามร้านขายยาทั่วไปและศูนย์ผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านโฟกัสครับ
3: ครับสวัสดีครับผมรุ่งฝากวุฒิชัยครับมือนี่ครับอยากมาบอกข่าวดีนั่นคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสบำรุงร่างกายครับพี่น้องโดยเฉพาะการปวดปัสสาวะโดยกระทันหันเหี่ยวยากเหี่ยวแสบบ่มีปัญหาแล้วครับพี่น้องลุงฝากกุลาใจภูมิใจตัวเองฟอกกัดครับพี่น้องปัสสาวะได้สะดวกแล้วน้องๆพร้อมเสมอครับลองใส่เบิ่งนั่นคือฟอกกัดฟอกกัดเด้อพี่น้องเด้อกองเดียวเหี่ยวง่ายครับพี่น้องเหี่ยวง่ายแท้ๆสบาย
4: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายฟอกัสโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านหรือโทร061-449-5885 063-449-9666
5: ฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฉี่ไม่สุดฉี่ไม่เสร็จฉี่ไม่แล้วลุกฉี่บ่อยบ่อยเป็นปัญหาแบบนี้ไหมครับสุภาพบุรุษที่รักและสุขภาพมันก็เริ่มเสื่อมสุขภาพมันก็เริ่มโทรมครับบางทีบางครั้งอะไรมันไม่เหมือนเดิมฝากโฟกัสไว้ด้วยนะครับ1แคปซูลต่อ1วันหลังอาหารเช้าก็ได้หรือหลังอาหารเย็นก็ได้กินประจำทานประจำแล้วสังเกตเจ้าของอะไรมันเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนหากกินดีทานดีใช้ดีแล้วบอกต่อให้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสเป็นเจ้าของเดียวกันกับยาย่าบิงพลัสฟื้นฟูบำรุงดูแลซ่อมแซมจอประสาทตาบำรุงดวงตาต้องยาย่าบิงพลัสนะพี่น้องนะ1งานเพลงเพราะๆตามคำแนะนำใกล้จะหมดเวลาแล้ว1ชั่วโมงเร็วจังเลยเนาะพี่น้องเนาะตามคำแนะนำของพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดสุโขทัยจ้าติดฝนทั้งปีคือชื่อเพลงครับ

0: เรดิโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
2: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
1: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
2: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083 สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
3: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเป็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 081 290 1691
5: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราช
6: วีซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสม
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะแพทย์เผยผลชันสูตรร่างหลุนโซโร่เบื้องต้นสรุประบบหัวใจล้มเหลวแต่ยังไม่ตัดปมสารพิษสารเคมีทิ้งสักครู่มาติดตามค่ะ

0: ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีวัยวุฒิรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เผยถึงความคืบหน้าการชนะสูตรศพของหลุนโซโล่ว่าเป็นการชนะสูตรหลังจากร่างของหลุนกลับมาถึงไทยโดยผ่านการชนะสูตรจากจอร์เจียมาแล้วซึ่งแพทย์ได้อธิบายให้ญาติฟังและญาติอนุญาตให้เปิดเผยพร้อมตอบคำถามสื่อมวลชนโดยระบุว่าผลการชนะสูตรร่างของหลุนไม่พบการถูกทำร้ายร่างกายไม่พบรอยฟกช้ำไม่พบรอยถูกทำร้ายไม่พบกระดูกหักอวัยวะไม่พบความผิดปกติยกเว้นที่หัวใจโดยจอร์เจียก็ตรวจไปค่อนข้างเยอะในเรื่องของหัวใจต้องตรวจทางห้องปฏิบัติการหาเนื้อเยื่อและหาทางพันธุกรรมส่วนเรื่องที่สงสัยในประเด็นไหลตายต้องขอตรวจก่อนพร้อมสรุปว่าวันนี้เบื้องต้นเป็นเรื่องระบบหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวแต่เรายังไม่ทิ้งประเด็นเรื่องสารพิษและสารเคมีโดยจะให้กระทรวงยุติธรรมประสานขอข้อมูลไปยังจอร์เจียเพื่อขอข้อมูลการตรวจสอบศพและหาสารเคมีโดยต้องใช้เวลาซึ่งในใบมรณบัตรจอร์เจียยังไม่ลงในสาเหตุการเสียชีวิตไปต่อที่กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานลุยตรวจตลาดค้าส่งผลไม้ปทุมธานีรวบต่างชาติไร้ใบอนุญาตทำงาน11รายย้ำนายจ้างลูกจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
7: กรมการจัดหางานส่วนที่กำลังฝ่ายความมั่นคงปูพรมลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการตามคำเรียกร้องของประชาชนบุกตรวจร้านขายทุเรียนในตลาดค้าผลไม้อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยพบแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต11รายพร้อมส่งตัวนายจ้างและแรงงานผิดกฎหมายดำเนินคดีตามขั้นตอนขณะที่ด้านของนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแรงงานต่างชาติอย่างเป็นระบบเพื่อรักษาสิทธิการมีงานทำของคนไทยและดูแลแรงงานข้ามชาติให้เข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องโดยเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานีกอรมน.จังหวัดปทุมธานีรวมถึงหน่วยงานข่าวกรองทางทหารศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1เข้าตรวจสอบร้านจำหน่ายทุเรียนจำนวน3ร้านภายในตลาดค้าส่งผลไม้แห่ง1ในพื้นที่อำเภอคลองหลวงโดยจากการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาจำนวน15คนพบว่ามีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเพียง4คนส่วนอีก11คนไม่มีใบอนุญาตทำงานและพบการกระทำความผิดของนายจ้างจำนวน3คนเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568จนถึงวันที่5สิงหาคม2569นี้กรมการจัดหางานได้ตรวจสถานประกอบการทั่วประเทศแล้ว 7,273 แห่งดำเนินคดีแล้ว 1,557 แห่งและสามารถตรวจสอบแรงงานต่างชาติรวม 848,538 คนดำเนินคดีแล้วทั้งสิ้น 4,886 คนวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
6: สำนักข่าว AP รายงานว่าเกิดไฟป่าปะทุขึ้นอย่างรุนแรงทางตะวันออกของเซอร์เบียโดยทางการได้ระดมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเจ้าหน้าที่ตำรวจและกองทัพอากาศมาช่วยควบคุมการลุกลามของไฟป่าที่กำลังเผาผลาญพื้นที่ป่าหลายร้อยไร่ซึ่งสภาพอากาศที่ร้อนจัดประกอบกับลมแห้งหรือกระแสลมที่มีความชื้นในอากาศต่ำทำให้ไฟปะทุขึ้นและยากต่อการควบคุม
8: หวานตั้งร้อยระวังจะอ้วนหย่อนคล้อยนะเธอยุคนี้ต้องหวานแบบรักสุขภาพ

0: วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน้คนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ0825912591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
6: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ

0: กาเยนะวาจายะเจตสาวาวัจรังนามะปฏิมังอิทธิปฏิหาริยะกรังพุทธรูปังอาหังวันทามิสัพพะโสสัทธาสุทธิพระวันตุเมครับผมลูกศิษย์หลวงพ่อเพชรวันนี้วันพระด้วยตั้งนโมสามจบซะก่อนแล้วค่อยว่าสวดบูชาหลวงพ่อเพชรนะครับจะที่พิจิตรที่วัดพัฒนาธรรมรามจังหวัดลพบุรีก็เหมือนกันครับคำบูชาอันเดียวกันครับแล้วก็บูชาพ่อปู่ศรีสุโธย่าศรีปฐุมมาวันหยุดถ้ามีโอกาสมาเที่ยววัดพัฒนาธรรมรามครับทางไปเขื่อนป่าสักนะครับริมถนนใหญ่นะครับเยื้องๆกับที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคมลพบุรีก็เชิญชวนมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดนะครับมาขอโชคขอลาภหัวที่แล้วก็ได้มาจากท่านนั่นแหละเล็กๆน้อยๆครับเอาเป็นเรื่องของข่าวกันแล้วครับในช่วงนี้ก็เป็นข่าวที่ยังโด่งดังแล้วก็ยังที่ส.ส.ฝ่ายค้านก็ยังบอกว่ายังหาตัวใหญ่ไม่ได้เหรอจะจบแล้วเหรอจะจบแล้วใช่ไหมเนี่ยยังหาตัวใหญ่ไม่ได้เลยแต่ในขณะเดียวกันท่านรองนายมนตรีท่านประกรณ์นินประพันธ์ก็บอกยังไม่จบง่ายๆครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ายังไม่จบง่ายๆเนี่ยมันคืออะไรนะครับแต่รู้ว่าตอนนี้ขมวดปมกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับความผิดที่ผู้ที่สอบเข้ามาเนี่ยก็คงจะต้องรับกันไปนะครับพอประกาศออกมาแล้วว่า 5,000 กว่าคนต้องลุกจากเก้าอี้ที่นั่งที่ท่านเป็นข้าราชการครับแล้วก็ยังจะต้องตรวจสอบเรื่องของความผิดและมีโทษด้วยว่ากันเถอะนะครับจะติดคุกบ้างน้อยแค่ไหนหรือจะมีจำนวนความผิดของคนที่ปฏิบัติการหรือคนที่เข้าสอบมากน้อยแค่ไหนคงต้องติดตามกันครับวันนี้มีเรื่องราวของข่าวก็เรียกว่าผมรวบรวมจากหน้าข่าวของช่องแต่ละช่องมาพูดถึงเรื่องเหล่านี้ลองฟังดูนะครับผู้ฟังครับจะได้รู้ว่าประเทศไทยเรามันโกงกันมโหฬารเนี่ยแต่ไม่สามารถ
1: ที่ประชุมกสทรับรองมติยกเลิกการขึ้นบัญชีเดิมและประกาศบัญชีสอบท้องถิ่นใหม่ตามคะแนนจริงโดยยังไม่ตัดสิทธิ์ผู้ได้รับการบรรจุ97คนที่คะแนนเพิ่มขึ้นแต่หากพบว่ามีการทุจริตก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับนายอังสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทว่าที่ประชุมกสทรับรองมติตามที่นายวันชัยจันทร์พรประธานกสทได้ลงนามยกเลิกการขึ้นบัญชีและประกาศขึ้นบัญชีใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยกลุ่มที่มีการแก้ไขคะแนน 5,925 คนได้รับการขึ้นบัญชี 5,919 คนแบ่งเป็นผู้สอบไม่ผ่านแต่แก้ไขคะแนนจนสอบผ่าน 5,145 คนและผู้สอบผ่านแต่เพิ่มคะแนนให้สูงขึ้น774คนโดยกลุ่มนี้บรรจุไปแล้ว561คนซึ่งในกลุ่ม561คนเมื่อจัดเรียงลำดับที่แท้จริงใหม่พบว่ามีกลุ่มที่สอบผ่านและได้ขึ้นบัญชีบรรจุแล้ว97คนส่วนอีก464คนจะถูกเพิกถอนและรอการเรียกเข้ารับการบรรจุตามลำดับคะแนนที่แท้จริงโดยวันพรุ่งนี้จะนำเสนอแนวทางปฏิบัติในกลุ่มที่ขึ้นบัญชีบรรจุแล้ว97คนเข้าที่ประชุมกกลางโดยตำรวจจะสอบสวนถึงสาเหตุว่ากลุ่มที่คะแนนเพิ่มขึ้นนั้นเพิ่มขึ้นด้วยวิธีการใดหากสอบสวนและพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตก็จะดำเนินคดีในภายหลังแต่หากตำรวจมีข้อมูลพบว่าจ่ายเงินจริงเพื่อให้คะแนนเพิ่มขึ้นก็ต้องพ้นจากราชการหรือถึงขั้นจำคุกยืนยันว่าหากบุคคลใดเกี่ยวข้องในคดีจะไม่มีใครหลุดลอดความผิดไปได้
2: แต่เมื่อเขาสอบผ่านเนี่ยตามกติกาเนี่ยมันก็ต้องขึ้นบัญชีเขาก่อนนะครับแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวมีแนวทางปฏิบัติเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะนำเสนอทางกกลางด้วยใครที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็สุดท้ายเนี่ยมันก็คือไม่ถูกต้องมันก็อยู่ไม่ได้ครับอยู่ว่าอยู่ก็ไม่มีความสุขนะฮะเขาก็รู้ตัวอยู่แล้วอันนี้พอตำรวจเขาสืบไปถึงใครเนี่ยคนนั้นก็ต้องเกี่ยวข้องในคดีนี้ทั้งหมดนะครับไม่มีใครที่สามารถหลุดรอดความผิดไปได้
1: ด้านในบุญประสงค์นวลสายรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชี้แจงเพิ่มเติมนะครับในกลุ่ม97คนที่ได้รับการบรรจุแล้วจะยึดตามข้อกฎหมายในเมื่อสอบผ่านตามเกณฑ์โดยถูกต้องก็ถือว่าสอบผ่านส่วนการดำเนินการในขั้นตอนของการทุจริตก็จะเป็นชั้นของปปช.หรือตำรวจที่จะเข้ามาดำเนินการต่อ นายอังสิตยังกล่าวถึงกรณีที่นายธีรุจสุภวิบูลย์ผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะไปรับทราบข้อกล่าวหาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นในวันพรุ่งนี้ว่าเบื้องต้นได้รับรายงานว่าวันพรุ่งนี้นายธีรพัฒน์ขชมาศประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงก็จะเชิญนายธีรุจมาให้ปากคำด้วยหากคณะกรรมการเห็นว่าพยานหลักฐานเพียงพอไม่จำเป็นต้องสอบสวนเพิ่มเติมก็จะสรุปผลการสอบสวนและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ก่อนเสนอเรื่องมายังกระทรวงมหาดไทยและหากเป็นกรณีที่มีโทษร้ายแรงก็จะเสนอให้คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนหรืออกพ.พิจารณาบทลงโทษตามที่คณะกรรมการเสนอครับ
3: คนที่ทุจริตเข้ามาแล้วก็มีการจัดระเบียบรายชื่อใหม่ที่สุจริตที่สามารถสอบได้วันนี้การประชุมกสทจะมีขึ้นในช่วงบ่ายนะคะคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีการประชุมวาระเร่งด่วนเพื่อพิจารณาหลักการและแนวทางปฏิบัติกรณีเพิกถอนผู้ทุจริตสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานท้องถิ่น 5,925 รายแล้วเดี๋ยวจะมีการเสนอกอกลางก็คือคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวันพรุ่งนี้เพื่อที่จะสั่งการไปยังกจังหวัดและผู้บริหารท้องถิ่นถอดถอนการบรรจุแต่งตั้งและดำเนินคดีอาญาตามขั้นตอนต่อไปวันที่3ที่ผ่านมาคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์โอแพรและรัฐมนตรีช่วยมหาไทยมท.4ให้สัมภาษณ์บอกว่าการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นเสร็จแล้วแก้ไขคะแนนเนี่ยนะคะก็ 5,925 รายอย่างที่บอกกันไปแล้วก็จะเตรียมนำรายชื่อเข้าสู่ที่ประชุมกสท.ในวันนี้แล้วก็กกลางก็จะมีการพิจารณารับทราบในวันพรุ่งนี้แล้วหลังกกลางรับทราบก็จะส่งข้อมูลให้กจังหวัดและองค์กรปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศให้ดำเนินการเพิกถอนผู้ที่ได้รับการบรรจุโดยมิชอบวันนี้จะมีทั้งการประชุมรายชื่อเก่ารายชื่อใหม่แล้วก็แนวทางต่างๆว่าจะดำเนินการกับคนในกลุ่มต่างๆแบบใด
4: ฮะตรงไหนว่างเดี๋ยวใครที่ได้โดยสุจริตก็ได้ขึ้นไปแทนไม่เป็นไรใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะก็จะมีการจัดแร้งใหม
4: ่
3: นะเพราะว่าบางคนที่โกงเข้ามาแล้วได้ไปอยู่ในลำดับต้นๆทั้งๆที่ตัวเองสอบได้ศูนย์คะแนนทีนี้คนที่เขาสอบมาได้จริงๆเขาก็ต้องไปอยู่ในแร้งก
4: ็
3: คือในลำดับที่เขาสอบได้จริงๆแล้วโกแพแล้วที่ช่วยมหาไทยยังบอกด้วยนะว่าคนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทั้งหมดต้องถูกดำเนินคดีอาญาแล้วข้อมูลจะส่งไปให้ตำรวจและปปช.ต่อด้วยเงินเดือนล่ะเงินเดือนที่ผู้ทุจริตได้รับไปแล้วนะก็คุณไม่ควรได้รับตั้งแต่แรกเดี๋ยวก็คงต้องไปย้อนหลังหรือเปล่า
4: โอ้โหนี่ถ้าเป็นส.ส.ประเภทแบบที่ว่าโดนใบนิดเวลาเขาจ่ายย้อนหลังจ่ายกันเป็นล้านนะฮ
3: ะ
4: เพราะว่าเงินเดือนทุกบาททุกสตางค์รวมของทีมงานอันนี้ข้าราชการคงไม่มีทีมงานแต่คูณถ้านะคูณไปเลยครับท่านทำงานมากี่เดือนรับไปเดือนละเท่าไหร่โอ้โหสงสัยจะจ่ายสองเด้งนะ จ่ายขาเข้าไปรับด้วยไม่รู้จ่ายขาออกจะเอาชื่อออกไปแล้วด้วยหรือเปล่านะไม่งั้นจะสามเด้งเพราะได้มีสามถ้าต้องคืนเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆที่เคยได้รับจากรัฐเข้าไป
3: แล้วอีกเด้งหนึ่งก็คือต้องเตรียมถูกดำเนินคดีด้วย
4: คุณพระกมลหนุนอานันต์ครับคุณลิซ่าจากพรรคประชาชนในฐานะก็เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าคุณลิซ่าเองมองว่าการดำเนินคดีการโกงสอบท้องถิ่นมันพอจะชัดระดับหนึ่งแล้วแต่สิ่งที่ทุกหน่วยงานกำลังสืบหาข้อเท็จจริงคือเกิดอะไรขึ้นกับการสอบเมื่อปี68คุณลิซ่าบอกไอ้สิ่งที่ต้องคุยกันคือใครเป็นคนสร้างระบบการโกงคือมันไม่ใช่แค่วันสอบใครสร้างระบบใครเอื้อใครอนุญาตให้มีการโกงสอบในครั้งนี้คุณลิซ่าบอกมันต้องพูดไปมากกว่านั้นไม่งั้นเกิดสืบหาว่าเรื่องราวมันเกิดยังไงเดี๋ยวปีหน้ามันก็เกิดแบบนี้อีกฮะแล้วก็จะมีการแก้ปัญหาแบบเดิมอีกเพราะฉะนั้นคุณลิซ่าเลยบอกว่าไอ้สิ่งที่ต้องคิดกันคือใครสร้างระบบการโกงแบบนี้ซึ่งการพิจารณาของกมธ.พัฒนาการเมืองวันนี้ก็จะคุยกันเป็นครั้งที่3โดยหน่วยงานที่ไม่เคยไปชี้แจงกับกมธ.ไหนเลยเข้าใจว่าคือมหาวิทยาลัยบูรพาที่ถูกยกเลิกสัญญาจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะเดิมเนี่ยเขาต้องเป็นผู้รับจ้างการจัดสอบในครั้งนี
3: ้
4: โอ้มันเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาอยู่ 2-3 ที่เหมือนกันนะแต่คุณลิซ่าบอกเท่าที่ตามข่าวเท่าที่สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็บอกว่ามบุรพาได้มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาว่าคือร้องเรียนมหาวิทยาลัยมาว่าทุจริตซึ่งคุณลิซ่าบอกเอ๊ะก็ไปตามข่าวนะแล้วก็ตัวแทนจากกรมส่งเสริมเนี่ยก็ให้ข้อมูลอีกแบบบอกเอ้า จริงๆไม่ได้มีเรื่องร้องเรียนเพียงแต่เห็นว่า TOR ที่บุรพาจะจัดสอบเนี่ยไม่รัดกุม อาจจะเปิดช่องให้ทุจริตอาจจะเปิดช่องกับมีคนร้องเรียนเข้ามานี่มันความร้ายแรงคนละเรื่องกันเลยนะทีนี้คุณลิซ่าบอกอีกเนี่ยเรามีคณะผู้ร่าง TOR เป็นตัวแทนมาชี้แจงเบื้องต้นทราบว่าคุณมานัทจะมาด้วยตัวเองเลยนะ
5: ท
4: ่
5: านนี้ที่ท่านบอกว่าแอดวานซ์ที่สุดแล้วอ่ะ
4: เป็น TOR ที่แอดวานซ์กว่าของเก่าก่อน
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ท่านจะมาเองเลยแล้วก็จะมีตัวแทนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมารวมถึงคุณบุรณีครับผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและเรื่องสรรบุคคลส่วนท้องถิ่น
5: โอ้คืออันนี้ที่เป็นที่ล่ำลือกันช่วงแรกๆเลยตอนแรกนึกว่าท่านออกนอกประเทศไปแล้ววันนี้เราจะได้เห็นท่านมาชี้แจงใช่ไหมครับ
4: ทั้งสองท่านเลยนะครับที่เป็นคนที่มีส่วนในการทำ TOR แบบนี
5: ้
4: เพราะฉะนั้นคุณลิซ่าบอกนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่คุณบุรณีปรากฏตัวในการชี้แจงต่อสาธารณ
5: ะ
4: ที่ผ่านมาเนี่ยคุณบุรณีเป็นคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นข้าราชการชั้นสูงของทางกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยที่เป็นคนไปแก้ฝ่ายวันนี้จะได้รู้กันที่มาที่ไปจะเป็นยังไงคุณลิซ่าบอกยืนยันว่าเรื่องนี้ใครจะเป็นคนทำเพื่อการทุจริตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันไม่ได
5: ้
4: มันต้องเริ่มจากสองฝ่ายทั้งกรมส่งเสริมทั้งผู้รับจ้างต้องรู้เห็นเป็นใจกันวันนี้น่าจะมีความคืบหน้าซึ่งกมธ.เองตั้งธงกันไปไกลกว่าสืบหาคนทำผิดแต่เขาตั้งธงไปนู่นเลยใครอนุญาตใครสร้างระบบการโกงอันนี้แหละพี่น้องประชาชนกับสาธารณชนต้องได้รู้พอถามอีกเอ๊ะแล้วแต่จริงๆวันนี้ในกรมเขาก็จะลงมติกันแล้วนะก็อย่าลืมนะฮะนี่ประชุมกมธ.ไม่เกี่ยวกันนะกรมเขาจะลงมติเอาแล้วว่าไอ้คนที่ทุจริตการสอบจะต้องโดนอะไรบ้างมันน่าจะจบแล้วหรือเปล่า
5: ค
4: ุณลิซ่าบอกเป็นหน้าที่โดยตรงของกรมเขาต้องทำแต่คุณลิซ่าก็บอกว่าวันนี้เราจะจัดการกันแค่กระบวนการโกงสอบปี68ไม่ได้คือพูดง่ายจะกำลังจะบอกว่ากรมเนี่ยจะบอกว่าปี68ที่สอบการใครผิดแต่ในกมธ.เนี่ยอยากจะขอไปถึงต้นตอไปถึงรากเหง้ารากแก้วเลยแล้วถ้าหาไม่ได้ว่าใครเป็นคนสร้างระบบนี้มันเริ่มต้นหัวกันตั้งแต่ผู้รับจ้างสอบผู้ว่าจ้างสอบครั้งต่อไปก็จะเกิดแบบนี้อีกโดยการจัดการทุกหน่วยงานเป็นเรื่องดีที่ท่านทำแต่ถ้าเอาแค่68ทุจริตยังไงเดี๋ยวปี69 70 71ท่านก็สอบกันต่อไปก็แก้ไขปัญหากันอีก
5: ค่ะ
4: ทีนี้ถามรองนายกอ่ะก็จะส่งเรื่องนี้ที่บอกมีข้าราชการระดับสูงเอี่ยวด้วยให้นายกอยู่แล้วเนี่ยนะไปดำเนินการต่อคุณลิซ่าบอกวันนี้ก็มีคำถามกับทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทุกหน่วยงานที่เข้าแจ้งกมธ.ที่บอกว่าคนที่สืบไปสืบมาสืบได้แค่อธิบดีใช่มั้ยคิดว่าพี่น้องประชาชนไม่เชื
5: ่อ
4: ว่ามันจะสูงสุดแค่อธิบดีมันต้องไกลได้มากกว่านั้นวันนี้ต้องพยายามสืบหาให้ไกลมากกว่านั้นหรือจะตั้งใจให้ยุติแค่เท่านี้แค่คุณธีรุตหรือเปล่าอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคือคนที่อยู่สูงสุดหรือเปล่าคิดว่าวันนี้คุณลิซ่าบอกต้องมีคำตอบแต่พอคุณลิซ่าพูดแบบนี้ผมมีคำถาม
5: ว่า
4: สูงกว่าอธิบดีผมเข้าใจว่าเป็นปลัดแล้วนะหรือถ้าสูงกว่าปลัดต้องเป็นรัฐมนตรี
5: ค่ะ
4: แล้วบังเอิญถ้าสูงกว่ารัฐมนตรีว่าการก็ต้องเป็นนายกซึ่งบังเอิญเป็นท่านเดียวกัน
5: ค่ะ
4: คำว่าสูงกว่าอธิบดีคุณลิซ่าหมายถึงชั้นไหนล่ะครับ
5: ก็น่าจะชั้นที่สั่งการแจ้งยอด
4: ไม
5: ่ฝากใครมา
4: แหมผมก็ไม่แน่ใจหรือถ้าเกิดสมมติระดับรัฐมนตรีมันกระจายไปกระทรวงข้างเคียงหรือกระจายไปรัฐมนตรีท่านอื่นๆได้อีกไหม
5: การให้ปากคำเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงที่สุดแต่ว่าสิ่งที่มันอาจจะมีความโกหกกันได
4: ้
5: พูดความจริงกันบ้างไม่พูดความจริงกันบ้าง
4: แม้กระทั่งจะไปชี้แจงในกมธ.ที่เขาจะซักเนี่ยนะ
5: ค่ะเขามีให้สาบานเหมือนในศาลไหม
4: ไม่น่าจะมีนะมันก็เหมือนการประชุมธรรมดา
5: แต่สิ่งที่โกหกไม่ได้เลยคุณอ๋องคือเส้นเงินค่ะ
6: ถึงตอนนี้ตัวการใหญ่ที่บัญชาการลบบัญชาการโกงเนี่ยไม่มีโปรเลยไม่มีโปรเลยพี่วีหายไปไหน
7: แล้วเขาเฮ้ยตกลงเกี่ยวไหมเขาบอกตอนที่เขาแบบข้อศาสตร์โซเชียลมีเดียเขียนข้อความอัดไปอัดมาเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากปมเรื่องนี้ด้วย
6: ใช่ตัวใหญ่หายไปไหนตั้งคำถามโกงทั้งประวัติศาสตร์สะเทือนทั้งประเทศแต่ตัวใหญ่หายไปไหนอ่ะประชาชนทุกคนเนี่ยจุกฮะจุกมากตอนนี
8: ้บางคน
6: นี่เดือนครึ่งแล้วนะ
8: บางคนบอกผมเลยครับ
6: ครับ
8: พี่โอตอนนี้ประชาชนเชื่อแล้วว่าโกงส่วนท้องถิ่นอ่ะมีนักการเมืองมีระดับรัฐมนตรีเข้าไปเกี่ยวพัน
7: มันเราถามตลอด
8: ได้แล้วท่านว่า
7: พออะไรนะ
8: พอได้แล้วผมบอกว่าไม่พอครับ เพราะตอนนี้ตัวการใหญ่ยังไม่โผล่ที่โผล่อยู่ในมือทั้งหมดเป็นแค่มือทำ
7: มือทำมือปฏิบัติการโซ่ข้อกลางเอง
8: ใช่
7: เราคือตั้งคำถามง่ายๆนะโกงกัน 5,000 กว่าล้าน 1,000 ล้านเนี่ยนักการเมืองหรือระดับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรไม่รู้เนี่ยไม่เห็นด้วยหรือว่าไม่นั่นเลยเนี่ยไม่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยเป็นไปได้ไหมเอาแบบสามัญชนทั่วไปแล้วกัน
8: คุณน่ะคุณอย่า
7: ถามง่ายๆเลย
8: คุณอย่าถามประชาชนคุณถามเพื่อนคุณถามเล็กกี้
7: อ๋อเหรอ
8: ถามคุณประกรณ์นินประพันธ์
7: เรื่องนี้หนังยาวฮะไม่จบง่ายนี่ท่านยังรู้เลยแสดงว่าท่านรองประกรณ์เนี่ยไปสอบแล้วเนี่ยน่าเจอไม่ต่อก็จ่อเหมือนกันผมว่าเจอเหมือนกันไปดูสิว่าทำไมแถลงออกมาเมื่อวานบอกว่าเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆแน่นะครับ
9: ผมขอเรียนว่าเรื่องนี้นะครับเราทำข้อเท็จจริงให้ปรากฏนะครับว่ากระบวนการที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างนะครับมีขั้นตอนไหนบ้างที่มีประเด็นข้อบกพร่องซึ่งเราพบข้อบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนนะครับแล้วก็กระบวนการแล้วก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากส่วนเรื่องคดีอาญานะครับคดีทุจริตคดีแพ่งเดี๋ยวจะว่ากันไปตามลำดับเพราะว่าอันนี้จะเป็นสารตั้งต้นที่จะบอกว่ากระบวนการมีข้อบกพร่องอะไรบ้างและควรจะดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ท่านนายกสั่งการเรื่องนี้หนังยาวครับไม่จบง่ายแต่ต้องจบขอบคุณครับ
7: อันนี้คือท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่กำกับดูแลสถ.อยู่ก็ขั้นตอนอย่างที่บอก
8: ท่านยอมรับนะโกแพรยอมรับบอกว่านี่คือการโกงที่มีครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร
7: ์อันนี้
8: ใหญ่ที่สุดท่านยอมรับเลย
7: นี่ใช
8: ่การตรวจสอบเนี่ยพบว่าเป็นการทุจริตมากตอนนี้เขาใช้เวลา1เดือนกับ10วันเนี่ยนะในการเริ่ม
7: ครับ
8: พบผู้เกี่ยวข้องนี่ข้อมูลของโกแพรไม่รู้จะไปสอดกับข้อมูลของท่านประกรณ์หรือเปล่าร ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
7: ครับ
8: บอกว่าพี่วีพบผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
7: 6,000 คนก็น่าจะเป็นผู้ที่แบบทุจริตนั่นแหละ
8: ใช่
7: ก็สอบอะไร
8: ขั้นตอนต่อไปหลังจากนี
7: ้
8: กสทจะส่งให้กจังหวัดดำเนินการเร่งด่วน
7: หลังประชุมเสร็จวันนี้ไง
8: หน้าที่ของกสทแก้ปัญหาต้นทางด้วยการประกาศการสอบที่ผิดปกติ
7: ที่ประชุมวันนี
8: ้และเอาประกาศใหม่ไปใช้ส่งหลักฐานที่ชัดเจนไปให้ท้องถิ่นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปประกาศรายชื่อใหม่และถอดถอนผู้ทุจริต
7: ครับ
8: นี่ขั้นตอน
7: เขาบอกว่าในเครือข่ายคนน้ำเงินตอนนี้มี2ขั้วใหญ่ๆแตกแยกกันแยกกันม
8: ี
7: มุมมองแตกต่างกันเชียร์คนละฝั่งกันมุมมองหาทางออกคนละแบบกันเพราะจะเลือกทางไหนเพื่อให้ส่งผลกระทบกับองค์กรเนี่ยน้อยที่สุดอ่ะมี2ทางเลือกในขั้วในแก่นของน้ำเงินเนี่ยถ้าเลือกนอเนี่ย
8: เลือกนอ1
7: เลือกนอ1นี่นะ
8: ต้องลากปลัดปอกับมท1ลงไปเกลือกลั้วคดีสอบ
7: นะถ้าเลือกหมายถึงว่าเห็นชอบกับทางในทางนี
8: ้
7: แนวทางที่นอ1กำลังเคลื่อนอยู่เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นก็
8: ลากปลัดปอคือปลัดป๊
7: อ
8: ปลากมท1ซึ่งในไทม์ไลน์ตั้งแต่ต้นมท1รู้เรื่องมาตั้งแต่ต้นครับ
7: ใช่ไหม
8: ที่ในเอกสารมี
7: อ๋อเขากลัวแบบนั้น
8: ใช่ลงไปโกงกับคดีสอบนี่ทางหนึ่งต่อมาถ้าเลือกน2
7: ถ้าเลือกน2อ่ะ
8: ลากเสนาบดีป
7: อ
8: และบิ๊กพอ
7: 40แก๊งเครือข่าย
8: แก๊งเครือข่ายมารับผิดชอบ
7: แล้วกับ
8: การโกง
7: เลือกนอเนี่ยคือว่ามาเลือกฝั่งนี้อ่ะอุ้มฝั่งนี้หรืออุ้มฝั่งนู้นอุ้มฝั่งนู้น
8: ถ้าอุ้มฝั่งนี
7: ้มาเลือกนี้
8: ใช่
7: เรื่องนี้คือฝั่งอยู่ตรงนี้แหละ
8: ใช
7: ่ถ้ามาจิ้มที่ตรงนี้แล้วกันถ้าจิ้มตรงนู้นจะลากไป
8: อย่างเงี
7: ้ยแต่ถ้าจิ้มที่นอนี้จะลากไปเสนาบดีป
8: อ
7: 40
8: หายไปไหนตอนนี้เอาโกแพรก่อนแล้วกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยชัดเจนครับกำลังลากเสนาบดีกับ40พอพาน
7: แ
8: น่นอนครับ
7: แน่นอนเลยเหรอ
8: ไปทางนั้นแล้ว
10: พี่วีดูดิ
7: ครับท่านรัฐมนตรีช่วยสมัยแรก
10: ใช่
7: นี่ถ้าออกทำเรื่องนี้ได้นะผมจะตบมือตบมือทุกวันเลย
10: แต่ผมก็กลัวว่าท่านจะเจอต่อเพราะว่าอะไร
7: นี่เลย
10: เพราะว่าตัวการใหญ่เนี่ยมันถูกเป่าปลิวหายไปจากสารระบบตอนนี้ครับ
7: เหรอตัวปลิวนะ
10: พี่วีเห็นไหม ไม่มีเสนาบดีปอ
7: ไม่มีเลย
10: ไม่มี40พอ อยู่ในสารระบบเลย
7: ซึ่งตรงนี้ควรมี
10: 40ขอหายไปไหน
7: เอออ
10: ัศวินชอยังอยู่ไหม
7: เออ
10: ลองTOR ยังอยู่ดีหรือเปล่า
7: เออลองTORอยู่ดีไหม
10: คุณเด่นภาพไหมถูกปลิวไปเลย
7: ครับ
10: นี่ปปช.ปปท.ปปป.
7: CIB
10: มท.
7: โอ้นี่เหลือเชื่อนะคือระดับองค์กรอันนี้ตรวจไม่ถึงเลย
10: พี่วี
7: ตรวจไม่ถึงนั้นเลย
10: คือ
7: หลายหน่วยงานนี้ตรวจได้แค่นี้เองนะแค่นี
10: ้ไม่รู้อะไรไปบังตาครับ
7: เขามี
10: สายตาม
7: ีสายศาสตร์ในการหายตัว
10: ใช่
7: เราพูดตลอดว่าหัวใจสำคัญของการโกงทั้งประวัติศาสตร์ 5,000 ล้านเนี่ยตัวการตัวปฏิบัติการคือใครบ้างเกี่ยวข้องกับใครบ้าง
10: พี่วีตอนนี้นะ
7: ครับ
10: ทั้ง CIB ปปท.ปปช.ที่จะไปสอบจ่าพิชิตด็อกเตอร์วินน้องสาวในคุกอ่ะสาวไปสาวมาเขาพบแค่นี้ครับหนึ่งนายรอ
7: นายรอ
10: นายรอไม่ต้องบอกนายเรื่องเดชมสวนายวินจ่าพิชิต
7: อยู่แค่นี้เหรอตอนนี้อยู่แค่นี้นะ
10: เนี่ยที่พบเครือข่ายที่แก้คะแนนทั้งหมดนายรอนายวิน
7: นาย
10: ธนน
7: ท์ธนน
10: ท์ทั้งหมดคือแกนนำการนำคะแนนไปแก้ไขที่เกี่ยวพันจากการสอบและคำให้การ
7: และแก้ไขคะแนนหรือว่ากระบวนการต่างๆจะสำลิดผลเนี่ยมันต้อง
10: เกลือเป็นหนอน
7: คือในกสทเนี่ยมีเกลือเป็นหนอนเนี่ย 4-5 คนหรือว่ามากกว่านี้จะซ้ำไปแต่
10: เนี่ย
7: ตัวการเนี่ยหายไปไหน
10: หายไปไหน
7: เสนาบดีปอกับ40เนี่ยหายไปไหน
11: ผมถือพฤติกรรมเลยครับผมไม่จำเป็นต้องไปรู้ว่าใครเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของกรรมการที่ไปสอบสวนสืบสวนผมไม่ต้องการเห็นไม่ต้องการรู้เพราะถ้าสมมติใครจะติดต่อมาหาผมหรือว่าหาคนที่อยู่รอบตัวผมก็ตอบได้เต็มที่ว่าผมไม่รู้ไม่ยุ่งเกี่ยวแนวทางก็คือถ้าโดนใครคนนั้นก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายโทษหนักก็เข้าคุกโทษไม่หนักโทษร่วมมือมันก็ลดหลั่นกันลงมาก็แค่นั้นเองโดนใครก็คนนั้นไงผมจะไปถามทำไมมีนักการเมืองหรือเปล่าไม่ถามหรือเปล่าเพราะว่าผมมอบหมายให้คณะกรรมการแต่ละชุดมีอยู่ง่ายบางคณะกรรมการผมไม่สามารถที่จะไปบังคับบัญชาได้เลยอย่างเช่นปปช.อยู่นอกเหนือการกำกับดูแลของผมเลยนะครับ
10: ผมว่านะในกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นน่ะจะต้องพิจารณากันเรื่องนี้ว่าตกลงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเอากันแค่นี้อ่ะ
7: ตอนนี้คำถามที่ต้องถามกันดังๆเนี่ยจะจบที่สถ.เลย
10: ใช่
7: อ
10: ๋
7: อเหรอ
10: รัฐบาลต้องการที่จะตัดจบแค่นี้ใช่ไหมเอาแค่สองทอใช่ไหม
7: สองทอใช
10: ่
7: ไหมพอถามพอจบแค่นี้ต้องการปกป้องใคร
10: โกแพท่านรัฐมทสี่นี่คุณอย่าหยุดนะ
7: คุณเรียกโกแพสะดุ้งทั้งวันเลยคุณเรียกตลอด
10: ไม่ใช่เพราะเขาคนในท้องถิ่นนะพี่คนในถ้าเท่าที่ผมฟังนะ
7: สทเนี่ยนะ
10: เออ
7: ล้วนในมหาไทยเลย
10: ท้องถิ่นในมหาไทยเขาบอกว่าโอ้ท่านรัฐมนตรีคนนี้เอาจริงเอาจังแล้วลุยแต่ไม่รู้ท่านไปเจอต่อหรือเปล่านะอย่าไปป้องใครเชียวนะ
7: คือโกแพ้เป็นนักการเมืองรุ่นใหม่อนาคตยัง
10: สส3สมัยแล้วนะ
7: แต่เป็นรัฐมนตรีใหม่เนี่ยมันต้องฝากลอยอะไรนะลอยจารึก
10: ใช่
7: เป็นบันทึกในประวัติศาสตร์ตัวเอง
10: ใช่
7: และเนี่ยคือหมุดหมายสำคัญกับเรื่องนี
10: ้กระบวนการตรวจสอบตรงนี้การตรวจสอบการไต่สวน
8: ไปไม่ถึงกรรมการกสทไม่ถึงทีวีที่เราบอกว่า4 5คนที่เกลือเป็นหนอนยังไม่ถึงเลย
7: โอ้นี่มันไปแบบอย่าคือถ้าพูดแค่นี้นะอย่าพูดถึงว่าตัวการระดับเสนาบดีเลย
8: ใช่
7: ขนาดในสทยังไม่ถึงเลย
8: ใช
7: ่โอ้นี่มันขั้นกลางนะนี่มันยังไม่ถึงขั้นปลายเลยขั้นกลางยังไม่ถึงเลย
8: ผมถามเจ้าหน้าที
7: ่ครับ
8: ที่เป็นตำรวจที่เข้าไปตรวจสอบร่วมกับชุดท่านประกรณ์
7: อ่ะอันนี้นี่เหรอ
8: ถามว่าทำไมถึงไปไม่ถึงคือเส้นเงินไม่ถึง
7: เส้นเงินไม่ถึงอ่ะ
8: เพราะเขาหิ้วสด
7: โอ้ยมันได้พยานบุคคล
8: นี่หนึ่งสองไอ้คนที่ให้การไม่ให้การข้อมูลหนึ่งที่เล็ดลอดออกมาแล้วบอกเราว่าทำไมมันไปไม่ถึง อยู่ที่นี่ครับ
7: ผู้ต้องหา13คนในคดีนี้ตอนนี้ที่มีอยู่ในมือเนี่ยสอบปากคำไปแล้ว5คนข้าราชการกลุ่มที่แก้ก็สอบ4คนและพอเรื่องเด็ด
8: 1คน
7: ของมสว1คนนี่5คนผู้ขอเลื่อนพบพนักงานสอบสวนอดีต
8: ท่านอธิบดีธีรุต
7: เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเข้าพบพรุ่งนี้มั้ง
8: พี่เบนใช่มั้ยพี่เบนด้วย
7: ใช
8: ่ท่านอธิบดีเบน
7: ทีรุษจะเข้าพรุ่งนี้มั้งข้าราชการท้องถิ่นอีก7คนขอเข้าพบสัปดาห์หน้
8: าก
7: ำหนดการส่งสำนวนคาดว่าจะสรุปสำนวนส่งปปช.ไม่เกิน12สิงหาคม
8: สัญญาณที่ส่งผ่านมาจากบิ๊กต่อ
7: ครับ
8: ณัฐศักดิ์ผู้บัญชา
0: ครับก็เป็นว่าฟังแล้วใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับคลิปเสียงเราเคยได้ยินเผยแพร่ทางสื่อเยอะแยะมากมาย2คลิปยาวๆคนเหล่านั้นยังไม่มีโทษแต่กำลังจะปิดเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นแล้วครับเพราะว่าคลิปเสียงนั้นมันพูดถึงวงกว้างขนาดใหญ่แล้วคนพูดก็ไม่มีความผิดครับจะเห็นได้ว่าตัดไปเลยว่าคลิปเสียงนั้นไม่มีประโยชน์ได้ซ้ำไปอ้าวคุณผู้ฟังฟังแล้วจะวิจารณญาณในการรับฟังครับประเทศไทยเราจะอยู่กันแบบนี้ใช่ไหมครับ
12: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
13: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด

0: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทย์โปร
1: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงมันเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได
2: ้ตอนนี้มีแรงทำงานได้กินมดไปข้อหนึ่ง
3: รู้สึกว่าถูกคนแก่จริงถ้าหมดจองก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
2: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้ก็พยายามจะกินไปเรื่อยๆนั่นแหละเข้าห้องน้ำได้ไปห้องน้ำเองได
4: ้ก็ซื้อตู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบห่อเลยครับ
0: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575081-780-5575
5: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่นอย่างนี้ครับมีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์เย็นจะช่วยเรื่องการลดลิ่มเลือดได้ดีนะครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยชั้นครูออกฤทธิ์ไวอย่าเอาไปเทียบกับยาหอมหรือยาลมทั่วไปเลยครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้เราเน้นเรื่องแก้อาการอย่างได้ผลใช้น้อยได้ผลมาก1กระปุกใช้ได้นานเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนปวดร้าวลมเสียดแทงหัวใจตึงคอบ่าไหล่หายใจติดขัดฟุ้งซ่านระส่ำระสายกระวนกระวายนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมมะลิลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1สนใจโทรเลย0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมมะระขีนกบีทรูทสวรสหม่อนสะระแหน่จะเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข่าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิทย์โปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร0817805575
6: ครับเราคงมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วครับขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกในช่วงนี้ซึ่งก็ไม่มีรูปแบบเหมือนกับช่วงเช้า8โมงหรือช่วงเย็น6โมงเย็นแต่ช่วงนี้เราเหมือนเอาข่าวมาสรุปให้ฟังนะครับและโดยเฉพาะเรื่องที่กำลังฮอตกำลังฮิตและหลายๆคนก็สนอกสนใจว่ามันจะไปยังไงแล้วมันจะจบยังไงก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับฟังครับเขาบอกว่ายังไม่จบง่ายๆแต่ดูเหมือนจะจบครับเอาละครับส่งท้ายด้วยงานเพลงของมนแคนแก่นคุณแล้วกันให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขาสุดท้ายกันตรงนี้นะครับ

0: จากไหนแม
1: ่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนแฟนแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
0: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
1: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
3: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
4: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
5: ทางเลือก
6: ตามความต้องการและยังสามารถควบคุมความสะอาดของอาหารได้อีกด้วย Starlight Professional Slicer พับเก็บง่ายที่สำคัญเรายังมาพร้อมกับการรับประกันถึง1ปีเต็มเพียงคุณมี Starlight Professional Slicer เครื่องสไลด์อาหารไฟฟ้าก็เหมือนยกความอร่อยไปได้ทุกที่ทุกเวลาวันนี้เราขอแนะนำให้คุณเป็นเจ้าของ Starlight
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวทุกชั่วโมง16นาฬิกากับสารมนธรรมรัฐค่ะสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศตรวจประเมินแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเชียงใหม่ครบทั้ง8แห่งแล้วรอรุ้นผลขึ้นทะเบียนมรดกโลกสักครู่มาติดตามค่ะ
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
4: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกแก่นผมคอนเฟิร์มนะคะ
5: สภากาลโบราณสถานระหว่างประเทศหรืออีโคโมสตรวจประเมินแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเชียงใหม่ครบทั้ง8แห่งแล้วรอลุ้นผลขึ้นทะเบียนมรดกโลกในเดือนมีนาคมปีหน้าคุณศศิดาราสิงหเนตรรายงานค่ะ
6: การผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองมรดกโลกเดินหน้าต่อเนื่องโดยนายชาลิสชัมอิมมอนผู้เชี่ยวชาญจากสภากาลโบราณสถานระหว่างประเทศหรืออีโคโมสได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินเป็นวันที่3ที่วัด7ยอดพระอารามหลวงหนึ่งในโบราณสถานสำคัญของล้านนาซึ่งโดดเด่นด้วยพระเจดีย์7ยอดที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากมหาโพเจดีย์เมืองพุทธคยาประเทศอินเดียพร้อมประเมินสภาพโบราณสถานการบริหารจัดการพื้นที่และคุณค่าทางวัฒนธรรมตามหลักเกณฑ์ขององค์การยูเนสโกการลงพื้นที่วันนี้ถือเป็นการตรวจประเมินพบทั้ง8แหล่งได้แก่วัด7ยอดพระอารามหลวงวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมวัดสวนดอกพระอารามหลวงวัดเชียงมั่นวัดพระสิงห์วรมหาวิหารวัดเจดีย์หลวงวรวิหารวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารและแนวคูเมืองพร้อมกำแพงเมืองเชียงใหม่โดยจังหวัดเชียงใหม่นำเสนอจุดเด่นของพื้นที่ในฐานะเมืองประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตซึ่งยังคงรักษามรดกทางวัฒนธรรมควบคู่กับวิถีชีวิตของผู้คนได้อย่างต่อเนื่องนายพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าทุกพื้นที่มีความพร้อมและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดูแลแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมได้ตามมาตรฐานสากลจากนี้ผู้เชี่ยวชาญจะจัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการขององค์การยูเนสโกก่อนพิจารณาและประกาศผลในเดือนมีนาคม2570ศศิดาราสิงหเนตรรายงาน
5: ปิดท้ายที่แพทย์เผยไทยยังพบผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ปีละ 8,000 ถึง 9,000 รายและไม่รู้ตัวอีกเกือบ 60,000 รายคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
7: รองศาสตราจารย์นายแพทย์โอภาสพุทธเจริญรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์และโรคติดเชื้อสภากาชาดไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์การติดเชื้อ HIV ในประเทศไทยว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังไม่ลดลงตามเป้าโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนอายุ 15-24 ปีซึ่งถือเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดโดยตัวเลขผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV ในประเทศไทยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 500,000 คนเป็นตัวเลขสะสมซึ่งรวมทั้งผู้ติดเชื้อรายเดิมและผู้ติดเชื้อรายใหม่จึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีอายุยาวนานขึ้นไม่ใช่ตัวเลขที่สะท้อนว่ามีการระบาดรุนแรงขึ้นในช่วงปัจจุบันเพียงอย่างเดียวอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากลัวคือประเทศไทยยังพบผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ประมาณ 8,000 ถึง 9,000 รายต่อปีและตัวเลขดังกล่าวแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยตลอด 5-6 ปีที่ผ่านมาทั้งที่เป้าหมายของประเทศคือการลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ให้ต่ำกว่า 1,000 รายต่อปีเพื่อมุ่งสู่การยุติปัญหาเอดส์ในอนาคตกว่า30ปีประเทศไทยเคยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงถึง 170,000 คนต่อปีก่อนที่สถานการณ์จะดีขึ้นเรื่อยๆจากมาตรการการป้องกันแต่ปัจจุบันผู้ติดเชื้อรายใหม่กับหยุดนิ่งไม่ลดลงปัญหาเกิดจากการเข้าถึงและการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการติดเชื้อ HIV ในสังคมมีไม่เพียงพอโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนอายุ 15-24 ปีซึ่งช่วงวัยนี้มีอัตราการติดเชื้อสูงขึ้นและจำเป็นต้องได้รับการสื่อสารที่เข้าถึงง่ายเหมาะสมกว่าเดิมทั้งนี้มีการประเมินว่าประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ HIV ที่ยังไม่ทราบสถานะตัวเองประมาณ 60,000 คนชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
0: Thank you.
1: สียเหงื่อระหว่างออกกำลังกายทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำหากบ่มน้ำไม่พออาจทำให้เหนื่อยง่ายเป็นตะคริวและประสิทธิภาพการออกกำลังกายลดลงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
5: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: คสทบจบการถ่ายทอดข่าวจากทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกและจะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าครับ
9: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตรับนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการกรมการขนส่งทหารบกและสถานีวิทยุกระจายเสียงคสทบ
10: ลดส่วนลดแจกกันกระจายอะไรลด 15% เปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ลด 10% ยางแบตก็มีให้ส่วนลดมีไม้เมมเบอร์คุ้มจริงร้องให้จำ
11: ว่าโปรเยอะ
10: สมาชิก Isuzu My Member ได้ทั้งลดได้ทั้งคะแนนอะไรลดสูงสุด 15% เปลี่ยนน้ำมันเครื่องลดสูงสุด 10% ยางลดสูงสุด 2,400 บาทแบตเตอรี่ลดสูงสุด600บาทและชุดตรวจพิเศษรถอายุ5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรลดสูงสุด 10% วันนี้ถึง30กันยายน2569ที่ศูนย์บริการ Isuzu ทั่วประเทศ
12: คิดถึงยาง
13: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
12: ้คิดถึงยาง
13: บอกก็ได้คิดถึง
12: โอ้ยไม่ได้ถาม
13: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
12: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
13: ฮ
12: ะคิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
14: ทำที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
15: ขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการลูกจ้างและพนักงานกรมการขนส่งทหารบกและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงคสทบ

0: สวัสดีครับพบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้อยู่ในช่วงเย็นของวันพฤหัสบดีนะครับ6สิงหาคม2569พี่แบงค์นะครับแล้วก็พี่เอ็กทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกนะครับอยู่เป็นเพื่อนกับน้องๆแล้วก็คุณผู้ฟังในช่วงเย็นของวันนี้นะฮะมีหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวที่นำมาพูดคุยนำมาฝากให้ได้ติดตามรับฟังกันเช่นเคยนะครับรับฟังอยู่ในพื้นที่ไหนนะครับสภาพอากาศเป็นอย่างไรสามารถที่จะแชทเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับส่งข้อความมาที่เพจ Army Radio มาเป็นกำลังใจให้กันนะครับมีทีมในส่วนของแอดมินคอยตอบอยู่นะครับเรื่องแรกของวันนี้นะครับอยากจะให้ดูกันที่เรื่องของพระมหากรุณาธิคุณกันก่อนนะครับพี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านเราน่าจะทราบกันดีรวมถึงน้องๆด้วยนะครับในส่วนของทุนการศึกษาเมื่อพูดถึงทุนการศึกษาแล้วเนี่ยอีกหนึ่งทุนที่สำคัญนะครับแล้วก็เป็นทุนที่ต่อยอดให้กับน้องๆเด็กๆเยาวชนโดยเฉพาะน้องที่มีผลการเรียนดีแต่ว่ามีโทรศัพท์ที่ขาดแคลนนะครับให้ได้มีทุนการศึกษาในการเล่าเรียนแล้วก็จนจบการศึกษาปริญญาตรีทุนนั้นนะครับนั่นก็คือทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะครับเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะนะครับได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารตั้งแต่ปี2552เป็นต้นมาแล้วนะครับแรกเริ่มก่อนโดยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่มีผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลทรงมีพระราชดำรินะครับดำเนินโครงการทุนการศึกษาที่พระราชทานให้กับเด็กและก็เยาวชนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับชั้นปริญญาตรีนะครับให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาซึ่งปัจจุบันนะครับมีนักเรียนทุนพระราชทานมทส.ที่จบการศึกษาไปแล้วกว่า 1,222 คนมีอนาคตที่สดใสสามารถที่จะนำคุณวุฒิแล้วก็การศึกษาที่ตัวเองเรียนจบปริญญาตรีไปใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองแล้วก็ครอบครัวได้อย่างมั่นคงต่อไปอันนี้นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่โอกาสทางการศึกษานะครับแล้วก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือให้กับน้องๆเด็กๆเยาวชนที่มีการขาดแคลนทุนทรัพย์นะครับให้ได้มีโอกาสทางการศึกษาแล้วก็เข้าเรียนนะครับเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในทุกพื้นที่ทั่วประเทศของไทยด้วยนะครับอีกหนึ่งพระราชพิธีที่สำคัญนะครับในช่วงปลายปีนี้แล้วก็เป็นพระราชพิธีที่สวยงามต่างคนก็ต่างที่จะเฝ้ารอรับชมนะครับอย่างพิธีถวายผ้าพระกฐินนะครับเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับซึ่งจะมีการจัดขึ้นในช่วงของวันที่6พฤศจิกายนนะครับซึ่งการจัดริ้วขบวนในครั้งนี้นะครับใช้กำลังพลของกองทัพเรือกว่า 2,200 นายเรือพระราชพิธีจำนวน52ลำจัดเป็น5ริ้ว3สายนะครับความยาวของกระบวนเนี่ยประมาณ1กิโลเมตรกว่าๆนะครับความกว้างอยู่ที่90เมตรก็เต็มคูน้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถที่จะรับชมแล้วก็ร่วมทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วก็รับชมการฝึกซ้อมได้ตลอดทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีจนถึงวัดอรุณราชวรารามนะครับซึ่งการกำหนดนะครับให้มีการจัดซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพุทธศักราช2569เนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นการซ้อมย่อยแล้วก็ซ้อมใหญ่นะครับรวมทั้งหมดเนี่ย10ครั้งด้วยกันนะฮะอย่างการซ้อมย่อยนะครับก็จะมีในส่วนของวันที่17สิงหาคมวันที่20สิงหาคมแล้วก็27สิงหาคมหลังจากนั้นในเดือนกันยายนนะครับก็จะมีวันที่3วันที่8วันที่17แล้วก็วันที่23กันยายนหลังจากนั้นนะครับอีก3ครั้งสำหรับการซ้อมย่อยก็จะเป็นในช่วงเดือนตุลาคมนะครับวันที่2ตุลาคมวันที่8ตุลาคมแล้วก็วันที่15ตุลาคมและก็มีการกำหนดจัดให้มีการซ้อมใหญ่ ใน2ครั้งนะครับครั้งแรกก็คือครั้งที่1 21ตุลาคม2569เป็นการซ้อมใหญ่นะครับแล้วก็ครั้งที่2คือวันที่28ตุลาคม2569ก่อนที่จะมีพระราชพิธีจริงก็คือในวันที่6พฤศจิกายน2569นั่นเองนะครับกองทัพเรือเนี่ยมีความภาคภูมิใจนะครับที่ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งแล้วก็มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อให้กระบวนพายุหะยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความสง่างามสมพระเกียรติและสืบสานพระราชประเพณีอันงดงามและทรงคุณค่าของชาติไทยนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปติดตามกันต่อกับช่วงของนิทานเรืองร่านะครับและเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารในช่วงต่อไปของรายการกันต่อครับ
1: ไปลิงโก้บุ๊กคลับ
2: นิทานเรืองร่า
3: พรินซ์เซยุก
4: เรื่องเจ้าชายเซยุก

0: Once upon a time, in a land in the far-off horizon, the only son of the great king was born.
1: กาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่ปลายขอบฟ้ามีเจ้าชายน้อยองค์หนึ่งทรงเป็นโอรสองค์เดียวของพระราชาผู้ยิ่งใหญ
0: ่ The prince was named Sayup, which meant of the greatest mercy.
1: เจ้าชายมีชื่อว่าเซยุปซึ่งหมายถึงผู้มีความเมตตาอย่างลึกซึ้ง
0: The great king was getting old, so he appointed Prince Sayup as his viceroy.
1: เมื่อพระราชาทรงมีอายุมากขึ้นพระองค์ได้แต่งตั้งให้เจ้าชายเซยุปเป็นว่าที่พระราชา
0: Prince Sayup started to learn how to rule the country with the help of a group of ministers.
1: แล้วให้เรียนรู้วิธีดูแลบ้านเมืองโดยมีเสนาบดีคอยให้คำปรึกษา
0: Prince Sayup studied very hard, hoping to apply the knowledge to help his people.
1: เจ้าชายเซยุกทรงตั้งใจเล่าเรียนเพื่อนำความรู้ไปช่วยเหลือผู้คนให้ได้มากที่สุด
0: Though very tired, he never complained.
1: แม้การศึกษาจะเหนื่อยยากแต่พระองค์ก็ไม่เคยปริปากบ่น
0: One dayPrince Sayup heard that there was a disaster in some neighboring countries.
1: อยู่มาวันหนึ่งเจ้าชายเซยุกได้ข่าวว่าอาณาจักรรอบข้างต่างเกิดเหตุร้ายจนชาวเมืองล้วนลำบากกันโดยทั่วหน้า
0: Prince Sayup wanted to send out some seeds, animals, and other necessities to help.
1: เจ้าชายอยากส่งเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และสิ่งของไปช่วยเหลือ
0: However, the ministers did not seem to agree with him.
1: แต่เหล่าเสนาบดีกลับคัดค้าน
0: They were afraid that if those countries recovered from the disaster, they would become rivals.
1: เพราะหากอาณาจักรเหล่านั้นฟื้นตัวได้เร็วพวกเขาก็อาจกลายมาเป็นคู่แข่งในอนาคต
0: Though the minister's idea was rational,Helping those in need was more important.
1: แม้คำทัดทานจะมีเหตุผลอยู่บ้างแต่การช่วยเหลือผู้เดือดร้อนเป็นสิ่งที่สำคัญกว่า
0: Prince Sayup decided to send out help using his own savings.
1: เจ้าชายจึงตัดสินใจช่วยอาณาจักรข้างเคียงด้วยเงินส่วนพระองค์ที่เก็บออมมาตั้งแต่ยังเด็ก
0: His decision created anger amongst the ministers.
1: การตัดสินใจของเจ้าชายทำให้เหล่าเสนาบดีไม่พอใจมาก
0: The people were also discontented and did not want him to ascend the throne.
1: ส่วนชาวเมืองก็เริ่มไม่อยากให้เจ้าชายขึ้นครองราชสืบต่อจากพระบิดา
0: Sayup felt sorry for upsetting his people.
1: แม้เจ้าชายจะเสียใจที่ทำให้หลายคนผิดหวัง
0: He took a deep breath and tried to focus and think it over.
1: แต่เมื่อพระองค์สูดลมหายใจเข้าช้าๆอย่างมีสติพร้อมกับพิจารณาในสิ่งที่ได้ทำ
0: He figured out that it was the right thing to do.
1: พระองค์ก็ยังคงเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ทำเป็นสิ่งที่เหมาะที่ควรแล้ว
0: Years later, pandemics spread over the country.
1: หลายปีต่อมาเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ในอาณาจักรของเจ้าชายเซยุก
0: The people got infected.Animals died, and many plants withered.
1: ชาวเมืองล้มป่วยสัตว์ตายเป็นเบื่อพืชพันธุ์ติดโรคจนต้องเผาทำลายทิ้ง
0: The town, which once had been prosperous, was declining rapidly.
1: อาณาจักรที่เคยอุดมสมบูรณ์กำลังรอวันล่มสลาย

0: It was a calamity.
1: ณช่วงเวลาที่ย่ำแย่ที่สุด
0: Then Prince Sayuk's good deeds paid off.
1: น้ำใจอันงดงามของเจ้าชายเซยุกก็ส่งผลให้ทุกคนได้ประจักษ
0: ์ The surrounding countries sent out medical teams, food, animals, and seeds to help Prince Sayuk heal his beloved country.
1: อาณาจักรข้างเคียงได้ส่งหน่วยแพทย์ข้าวปลาอาหารและพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์มาให้เจ้าชายใช้ฟื้นฟูบ้านเมือง
0: Soon after, the town which was dying was miraculously saved.
1: ไม่นานหลังจากนั้นอาณาจักรที่เกือบจะล่มสลายก็พลิกฟื้นคืนสู่สภาพปกติได้ราวกับปาฏิหาริย์
0: When the situation got better, the ministers and the people felt guilty for having been against Prince Sayuk.
1: ครั้นเมื่อเหตุร้ายคลี่คลายลงเหล่าเสนาบดีและชาวเมืองที่เคยต่อต้านเจ้าชายต่างก็รู้สึกผิด
0: They all realized how lucky they were to be born in the land of Prince Sayuk.
1: และตระหนักว่าพวกเขาช่างโชคดีที่ได้เกิดในแผ่นดินของเจ้าชายผู้มีจิตใจงดงามเช่นนี
0: ้ The great king who had been watching for so long eventually decided to give the throne to Prince Sayuk in the name of King Sayuk
1: ในที่สุดพระราชาซึ่งเฝ้าดูเหตุการณ์มาโดยตลอดก็ตัดสินใจให้เจ้าชายเซยุกขึ้นครองราชย์เป็นพระราชาองค์ใหม่ในนามพระราชาเซยุก
0: The King of Greatest Mercy
1: พระราชาผู้มีความเมตตาอย่างลึกซึ้ง

0: Prince Sayuk Keywords
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Horizon Horizon Horizon
1: เส้นขอบฟ้า
0: Prince Prince Prince
1: เจ้าชาย
0: Knowledge Knowledge Knowledge
1: ความรู
0: ้ Complain Complain Complain
1: บ่นต่อว่า
0: Seed Seed Seed
1: เมล็ดพันธุ์เมล็ดพืช
0: People People People
1: ประชาชน
0: Pandemic, pandemic, pandemic.
1: โรคระบาด
0: Rapidly, rapidly, rapidly.
1: อย่างรวดเร็ว
0: Recover, recover, recover.
1: ฟื้นคืน
0: Situation, sit.Situation Situation
1: สถานการณ
0: ์ Throne Throne Throne
1: บัลลังก
0: ์ Mercy Mercy Mercy
1: เมต

0: Prince Sink Story by Nambun Nambinbun Illustrations by Metui Jirapong Translated by Periya Pongsarigan and John Viano Published by Satapon Books And read by Dwayne Burgess
1: เรื่องโดยนำบุญนามเป็นบุญภาพโดยเมธวีจิรพงศ์แปลโดยพิริยาพงสาริกันจอห์นเวียโนสำนักพิมพ์สถาพรบุ๊กส์เล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: ัพท์น่ารู
1: ้ Horizon Horizon Horizon
0: เส้นขอบฟ้า
1: Prince Prince Prince
0: เจ้าชาย
1: Knowledge Knowledge Knowledge
0: ความรู
1: ้ Complain Complain Complain
0: บ่นต่อว่า
1: Seed Seed Seed
0: เมล็ดพันธุ์เมล็ดพืช
1: People People People
0: ประชาชน
1: Pandemic Pandemic Pandemic
0: โรคระบาด
1: Rapidly Rapidly Rapidly
0: อย่างรวดเร็ว
1: Recover Recover Recover
0: ฟื้นคืน
1: Situation Situation Situation
0: สถานการณ
1: ์ Throne Throne Throne
0: บัลลังก
1: ์ Mercy Mercy Mercy

ื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพื่อห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจารณานะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำติดสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนติมาบริจาคเดือนแรกอยากให้อยู่ด้วยกันเป็นหมื่นๆส่วนคนที่หายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮือและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮือเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮือเลือดฮือได้ฮือเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรฮีแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า

0: คุณผู้ฟังครับกับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับวันนี้6สิงหาคมถ้าเราจะดูในมิติความสำคัญในส่วนของกองทัพบกแล้ววันนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากเป็นวันที่มีวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยงานภายในกองทัพบกถึง5หน่วยงานด้วยกันทั้งนี้นะครับ4หน่วยงานอย่างกรมกำลังพลทหารบกกรมส่งกำลังบำรุงทหารบกกรมสารบัญทหารบกและสำนักงานเลขานุการกองทัพบกมีที่ตั้งอยู่ในกองบัญชาการกองทัพบกเขตพระนครนะครับทั้ง4หน่วยงานนี้ครบรอบปีที่74ช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้บัญชาการทหารบกนะครับแล้วก็ในส่วนของคณะผู้บังคับบัญชาพร้อมทั้งกำลังพลของ4หน่วยงานก็ได้ร่วมประกอบพิธีส่งแล้วก็พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลของหน่วยงานนะครับถ้าจะดูถึงบทบาทที่สำคัญของหน่วยงานต่างๆก็ถือว่ามีบทบาทที่สำคัญในการสนับสนุนภารกิจของกองทัพบกเป็นอย่างมากมาโดยตลอดอย่างกรมกำลังพลทหารบกอันนี้เขาก็มีหน้าที่ในการวางแผนอำนวยการประสานงานกำกับแล้วก็ดำเนินงานเกี่ยวกับนโยบายแล้วก็แผนด้านกำลังพลทั้งหมดนะครับรวมถึงมีแผนการพัฒนาที่สำคัญอย่างเช่นแนวทางการส่งเสริมและการสร้างแรงจูงใจในการตรวจเลือกฐานกองประจำการไปสู่ระบบการสมัครใจด้วยแล้วก็เรื่องของการดูแลสิทธิสวัสดิการของกำลังพลนะครับต่อมาคือกรมส่งกำลังบำรุงทหารบกนะครับเป็นกรมฝ่ายเสนาธิการอีกหนึ่งกรมนะครับเมื่อสักครู่นี้กรมกำลังพลทหารบกก็เป็นกรมฝ่ายเสนาธิการนะครับมีที่ตั้งภายในกองบัญชาการกองทัพบกอย่างที่เรียนไปกรมส่งกำลังบำรุงเนี่ยเขามีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกนะครับประสานแล้วก็กำกับการเกี่ยวกับกิจการการส่งกำลังบำรุงต่างๆรวมถึงในเรื่องของการจัดหายุทโธปกรณ์ที่จำเป็นเข้ามาประจำการการบริการการส่งการขนการส่งร่วมกับในส่วนของหน่วยต่างๆนะครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามารถด้านอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศแล้วก็การพัฒนาขีดความสามารถของโรงงานของกองทัพบกด้วยเนี่ยนะครับต่อมาคือกรมสารบัญทหารบกอันนี้เป็นกรมฝ่ายกิจการพิเศษนะครับสายงานกำลังพลก็มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบัญงานธุรการงานพิธีต่างๆนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนี้ก็มีการพัฒนาอย่างมากนะครับมีการยื่นคำร้องต่างๆการดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ด้วยนะฮะต่อมาคือสำนักงานเลขานุการกองทัพบกนะครับเป็นหน่วยขึ้นตรงที่สำคัญภายในส่วนของกองบัญชาการกองทัพบกนะครับมีหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนการอำนวยการประสานงานด้านเลขานุการการรองรับพิธีต่างๆสำหรับผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกแล้วก็เขามีศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกด้วยนะครับเพจกองทัพบกรอยัลไทยอาร์มี่เนี่ยสำนักงานเลขานุการกองทัพบกก็เป็นหน่วยงานที่ดูแลนะครับอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลด้านการฝึกศึกษาแล้วก็หลักสูตรต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังพลของกองทัพบกอย่างกรมยุทธศึกษาทหารบกซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันสถาปนาของหน่วยด้วยเช่นเดียวกันเก่าแก่แล้วก็มีมาอย่างยาวนานนะครับปีนี้ครบรอบปีที่131แล้วนับเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานของกองทัพบกที่ได้รับการก่อตั้งแล้วก็การสถาปนามาอย่างยาวนานนะครับกรมยุทธศึกษาทหารบกเนี่ยเขามีหน่วยขึ้นตรงที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลอีก7หน่วยนะครับได้แก่ศูนย์การทหารราบศูนย์การทหารม้าศูนย์การทหารปืนใหญ่ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบกโรงเรียนใน10ทหารบกวิทยาลัยการทัพบกและโรงเรียนเสนาธิการทหารบกนะครับมุ่งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพให้ก้าวตามทันเทคโนโลยีสามารถที่จะนำความรู้ไปพัฒนากำลังพลของกองทัพบกทั้งเรื่องของการฝึกการศึกษาได้อย่างเป็นระบบทันสมัยทัดเทียมกับนานาประเทศและก็เป็นหน่วยที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจกองทัพบกนะครับก็เป็นการสนับสนุนนะฮะตามปณิธานของเขาเลยเนี่ยนะฮะสร้างทหารด้วยการฝึกสร้างขุนศึกด้วยการศึกษาสร้างผู้บังคับบัญชาด้วยการพัฒนาคุณธรรมซึ่งทั้ง5หน่วยงานนี้ได้มีการขับเคลื่อนตามภารกิจของตนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยยึดถือเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบกและนโยบายของกองทัพบกเป็นสำคัญมีให้มีความพร้อมนะครับต่อการปฏิบัติภารกิจต่างๆเพื่อมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ของกองทัพบกที่ว่าการเป็นกองทัพบกที่มีศักยภาพทันสมัยเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนและเป็นหนึ่งในกองทัพบกชั้นนำของภูมิภาคต่อไปนั่นเองเนี่ยนะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับเก่าแก่แล้วก็ยาวนานเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับ เดี๋ยวเราไปกันที่กาญจนบุรีกันหน่อยนะครับในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาทางด้านของพลโทธีรพลศรีเกษมเจ้ากรมการทหารช่างนะครับท่านได้ลงพิธีส่งมอบโรงเรียนให้กับเด็กพิเศษทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีภายหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับอนุมัติจากกองทัพบกให้กรมการทหารช่างสนับสนุนการก่อสร้างร่วมกับเพจอีจันเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาแล้วก็เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กพิเศษในพื้นที่ทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลนะครับโดยกองทัพบกได้ให้การสนับสนุนด้านการก่อสร้างอย่างเต็มกำลังการดำเนินงานแล้วเสร็จด้วยความเรียบร้อยนะครับสามารถส่งมอบอาคารเพื่อประโยชน์ของเด็กพิเศษและชุมชนได้ตามวัตถุประสงค์ซึ่งตรงนี้ก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเหล่าทหารช่างที่พร้อมนำความรู้ความสามารถและกำลังพลไปสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวมนั่นเองครับเป็นที่ชื่นอกชื่นใจนะครับน้องๆได้มีอาคารหลังใหม่แล้วก็มีสระน้ำนะครับมีในส่วนของโซนที่เสริมสร้างพัฒนาการแล้วก็ในส่วนของโซนพักผ่อนให้กับน้องๆเด็กพิเศษด้วยนะครับแสดงความยินดีด้วยครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ
1: 1 2 3 4

0: อยากรู้กันไหมครับว่าโขนมูลนิธิปีนี้จะมีเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรไปฟังอาจารย์เล่ากันครับ
1: สำหรับโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีทันทีหลวงในปีนี้นะครับท่านจะได้พบกับตอนสีดานะครับซึ่งปีนี้เป็นตอนพิเศษมากเพราะว่าเราจะนำบทบาทของนางสีดานะครับมานำเสนอซึ่งหลายท่านยังไม่ได้ทราบบทบาทนางสีดาเพราะส่วนใหญ่เป็นเน้นยักษ์เน้นลิงหรือเน้นตัวละครอื่นๆนะครับครั้งนี้เราพบกับการกำเนิดของสีดานะครับสีดามีความเป็นมาอย่างไรสีดามีบทบาทพิเศษอย่างไรแล้วสีดาพิเศษกับพระรามได้อย่างไรนะครับได้เป็นฉากพิเศษเลยคือตอนพระรามพิเศษกับสีดานะครับมีตอนทศกัณฐ์ถูกหนุมานล่อลวงเอากล่องรวมใจและหนุมานชูกล่องรวมใจเยาะเย้ยทศกัณฐ์นะครับแล้วก็ฉากสำคัญเลยก็คือฉากสีดาลุยไฟนะครับซึ่งเป็นฉากที่ยิ่งใหญ่ตะการตามากแล้วตัวละครไม่น้อยกว่า100ตัวในบนเวทีนะครับและอีกประการหนึ่งในตอนท้ายของเรื่องเนี่ยท่านจะได้ทราบว่านางสีดากับพระรามมีราชโอรส2องค์นะครับคือพระรบพระมงกุฎมีนางตอนไวม้าอุปการด้วยมีความน่ารักของม้าอุปการกับ2กุมารด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายของตอนจบเนี่ยจะเป็นการอภิเษกพระรามและนางสีดาอีกครั้งหนึ่งครับการซื้อบัตรนะครับไทยติเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับจะเริ่มขายบัตรในวันที่12สิงหาคมในวันที่วาระขายวันประสูติเนี่ยพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาตินะครับจะเป็นการเริ่มต้นขายบัตรโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพทุกปีครับผมไทยติเก็ตเมเจอร์ทุกสาขารีบจองนะครับ
2: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
3: ก็เผาป่าทำให้เขาพูดไง
2: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอื่นๆอีกมากมาย
3: จริงเหรอพ่อขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
2: หนูอภัยให้พ่อก็ได้ไหนพ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะ
4: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

0: ได้ว่าในแต่ละปีเราทั้งปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเหล่าภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด
1: ถ้าไม่อยากให้ความตายเป็นจุด

ครั้งในขณะขับขี่ไม่คุยโทรศัพท์ในขณะขับรถเมาไม่ขับเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและที่สำคัญต้องขับรถด้วยความไม่ประมาทเพียงเท่านี้อุบัติเหตุบนท้องถนนจะไม่เกิดขึ้นล้านเปอร์เซ็นต์ด้วยความปรารถนาดีจาก

ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับไปดูกันที่เรื่องราวของความน่าสลดใจนะครับแล้วก็เป็นเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือเหตุการณ์ที่ฟ้าผ่าสนามฟุตบอลจนเป็นเหตุทำให้นักเตะวัย24ปีของสโมสร FC ยะลาทีมไทยลีก3เสียชีวิตอย่างกระทันหันนะครับซึ่งจากเหตุการณ์ที่เชื่อว่าน่าจะมีหลายคนนะครับที่ติดตามทางโซเชียลมีเดียก็น่าจะได้เห็นเหตุการณ์แล้วเนี่ยนะครับต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับซอฟวันอาแวร์นักเตะวัย24ปีของสโมสร FC ยะลาเนี่ยนะฮะซึ่งเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่สุไหงโกรกจังหวัดนราธิวาสนะครับนอกจากนี้ในเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหลายรายด้วยซึ่งก็นับเป็นเรื่องเศร้านะครับที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นขณะเดียวกันก็เป็นอุทาหรณ์ราคาแพงที่เราควรป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกเมื่อพลิกระเบียบสากลของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่านะครับเขามีการระบุถึงเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนบอกว่าหากพบฟ้าผ่าในรัศมีถึง10ไมล์จากสนามกีฬาการแข่งขันจะถูกระงับโดยอัตโนมัติผู้เล่นและเจ้าหน้าที่จะกลับไปยังห้องล็อกเกอร์แล้วก็แฟนๆจะถูกย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยนะครับซึ่งการจัดการแข่งขันเนี่ยไม่สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้จนกว่าจะผ่านไป30นาทีโดยไม่มีการตรวจพบฟ้าผ่าเพิ่มเติมในพื้นที่รัศมีที่กำหนดนะครับถ้ามีฟ้าผ่าลงมาใหม่ภายในระยะเวลาที่กำหนดก็คือจับเวลา30นาทีจะถูกรีเซ็ตกลับไปที่ศูนย์เมื่อเวลา30นาทีหมดลงนะครับโดยไม่มีการขัดจังหวะผู้เล่นก็จะได้รับการวอร์มอัพในระยะเวลาสั้นๆก็คือทั่วไปคือ15นาทีก่อนที่จะเริ่มทำการแข่งขันใหม่เนี่ยนะฮะฟีฟ่าก็ได้มีการประเมินความล่าช้ายืดเยื้อแล้วก็มีการพิจารณาต่างๆเนี่ยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของนักกีฬานะครับทั้งนี้สนามฟุตบอลเนี่ยถือว่าเป็นสถานที่เสี่ยงนะครับคุณผู้ฟังน้องๆต้องฟังให้ดีนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่โล่งแจ้งที่ไม่มีต้นไม้ไร้สิ่งปลูกสร้างนักฟุตบอลหรือว่าแม้แต่แฟนบอลนะครับก็มีความเสี่ยงที่จะโดนฟ้าผ่าแล้วก็เป็นอันตรายถึงชีวิตได้เมื่อเกิดเหตุฝนตกฟ้าร้องแล้วก็มีฟ้าผ่าเนี่ยนะครับก็ต้องดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะครับการแข่งขันกีฬาในที่โล่งตอนฝนตกมีความเสี่ยงอย่างมากนะครับอย่างเช่นกีฬากอล์ฟในสหรัฐอเมริกาหากมีการตรวจพบประจุไฟฟ้าเกินกำหนดก็จะยุติการแข่งขันทันทีแม้ฝนไม่ได้ตกหนักก็ตามนี่นะครับมาตรการนี้นะครับก็เพื่อเป็นการช่วยเหลือชีวิตของนักกีฬาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดดังนั้นนะครับสิ่งสำคัญก็คือทุกหน่วยงานจะได้ก็คือการใช้เครื่องตรวจวัดประจุไฟฟ้าในอากาศนะครับถ้าสัญญาณเริ่มต้นก็ต้องยุติเกมทันทีน้องๆเด็กๆเยาวชนเนี่ยถึงแม้ว่าไม่ได้มีเครื่องตรวจหรือว่าไม่ได้มีสิ่งที่สามารถที่จะตรวจประจุไฟฟ้าในอากาศได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่ามีฝนตั้งเขามีสัญญาณของฟ้าผ่าฟ้าแลบอะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะถ้าเล่นกีฬาหรือว่าทำกิจกรรมอยู่กลางแจ้งก็ต้องรีบหลบเข้าสู่ที่ร่มหรือว่าที่ปลอดภัยนะครับเพื่อที่จะได้ป้องกันอันตรายที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเองประมาทไม่ได้เลยครั้งนี้ก็คืออุทาหรณ์ที่สำคัญเลยทีเดียวครับและนี่กันครับก็คือทั้งหมดของรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนในวันนี้ลำลากันแล้วนะครับเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: คิดถึงยัง
2: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
5: ้คิดถึงยัง
2: บอกก็ได้คิดถึง
5: โอ้ยไม่ได้ถาม
2: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
5: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
6: ฮะ
5: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
7: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
8: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากทกสใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกหลุมเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส
1: ร่างหลุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวถึงไทยแล้วครอบครัวแฟนคลับแห่รับศพสุดโศกเศร้านำส่งชันสูตรก่อนกลับกาฬสินธุ์จัดพิธีบำเพ็ญกุศล3คืนขณะพี่ชายวอนนิติเวชชันสูตรหลุนโซโล่อย่างละเอียดติดใจสารพิษในร่างกายหากผลไม่ตรงกับประเทศจอร์เจียเตรียมใช้สิทธิ์ดำเนินคดีเรียกร้องความยุติธรรมขณะที่ทรัพย์สินที่ส่งกลับมาพร้อมร่างมีเพียงหนังสือเดินทางพาสปอร์ตเท่านั้นแพทย์เปิดผลชันสูตรร่างหลุนโซโล่ผลตรวจเบื้องต้นคือระบบหัวใจล้มเหลวและไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายไม่พบรอยช้ำไม่พบกระดูกหักย้ำยังไม่ตัดปมสารพิษสารเคมีทิ้งให้กระทรวงยุติธรรมประสานขอข้อมูลไปยังจอร์เจียนิรัตรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยืนยัน 5,925 คนแก้ไขคะแนนทุจริตสอบท้องถิ่นจะถูกดำเนินการทั้งหมดไม่มียกเว้นด้านทีรุธอดีตอธิบดีสอทอเข้าสอบสวนกลางแล้วสอบเข้มคดีโกงสอบท้องถิ่นค่าส่งสำนวนปปช.ภายใน12สิงหาคมนี้รัฐบาลสั่งด่วนตรวจมหาวิทยาลัยปมรับนักศึกษาต่างชาติผิดปกติเช็คเข้มทุกหลักสูตรและเส้นทางวีซ่าย้ำพบผิดดำเนินคดีทันทีปิดช่องโหว่ที่อาจกระทบมาตรฐานอุดมศึกษาไทยอธิบดีกรมอุทยานสั่งตั้งกรรมการสอบหัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิมิลันปมอนุญาตอาจารย์วีระและคณะพักแรมฝ่าฝืนประกาศกรมอุทยานหรือไม่ชี้ออกประกาศปิดการพักแรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันมาแล้ว8ปีล่าสุดอาจารย์วีระชี้แจงแล้วเข้าพักสิมิลันเมื่อปี2560ไม่ใช่4ปีก่อนรวบแล้วโทนบางแคหลังถูกออกหมายจับคดีฉ้อโกงประชาชนปมหลอกขายกล้องส่องพระรุ่นพิเศษด้านตำรวจยันพร้อมให้ความเป็นธรรมศาลอุทธรณ์ภาค4พิพากษาตัดสินให้มีการเลือกตั้งนายกอบจ.ขอนแก่นใหม่แทนวัฒนาช่างเหลาหลังกกต.มีมติยื่นคำร้องขอให้มีการเลือกตั้งใหม่จากกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำการอันอาจฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีต้อนรับมิงออนไลน์เดินหน้าความร่วมมือเพื่อความมั่นคงการพัฒนาร่วมกันพร้อมกระชับมิตรภาพล่มรอบ3ประชุมกสทช.องค์ประชุมไม่ครบด้านหมอสรณะยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอความเป็นธรรมยืนยันไม่มีการหารือนอกรอบสอดถึงการหัวกันจะเดินหน้าทำงานเข้าประชุมตามหน้าที่เพราะถ้าไม่ทำก็เป็นเพียงตุ๊กตายางนั่งในตำแหน่งเท่านั้นสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรืออีโคโมสตรวจประเมินแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเชียงใหม่ครบทั้ง8แห่งแล้วลุ้นผลขึ้นทะเบียนมรดกโลกในเดือนมีนาคมปีหน้าเด็กไทยเก่งคว้ารางวัลได้ครบทุกคนรวม10รางวัลคณิตศาสตร์โลก2026 AIMO จากผู้เข้าร่วมแข่งขัน 1,192 คน22ประเทศและเขตพื้นที่ทั่วโลก สถานการณ์น้ำจังหวัดยะโสธรเข้าขั้นวิกฤตลำน้ำยังลำน้ำสาขาแม่น้ำชีมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องจนเอ่อล้นตลิ่งทะลักท่วมนาข้าวและพื้นที่การเกษตรสองฝั่งเป็นวงกว้างชลประทานยะโสปักธงแดงเตือนประชาชนบริเวณสะพานข้ามลำน้ำยังบ้านใหม่ชุมพรให้เร่งขนย้ายทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงโดยเร็วกรมอุตุออกประกาศฉบับที่5เตือนคลื่นลมแรง
6: มาแล้วจ้าสถานีแห่งความสุขสารพันสาระเพื่อคนรักสุขภาพขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีดำเนินรายการโดยดีเจอิ๋วอิ๋วพัทรวดีเกิดบางพร้อมเสิร์ฟเพลงเพราะและเคล็ดลับดูแลตัวเองให้แข็งแรงกันแล้วจ้าสนใจสนับสนุนรายการหรือลงโฆษณาติดต่อโดยตรงได้ที่เบอร์081-290-1691ฟังดีมีแห่งต้องลูกทุ่งสุขภาพดีนะจ๊ะ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมัน Evening Primrose
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: าแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่ากับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอส
1: ะกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
0: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
1: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย0812901691 0812901691
2: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
3: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
2: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
4: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
5: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
4: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
5: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
4: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
5: 0812901691
4: 0812901691

การร่างกายใช้สิ่งของที่ทนทานต้องใส่ใจทุกวันวานอย่าถ่ายถอนเลือกอาหารมีคุณค่าเอื้ออาทรทั้งหลับนอนให้เต็มอิ่มยิ้มละไมลดหวานมันเค็มจัดหัดยั้งคิดเหล้ายาพิษบุหรี่ร้ายห่างหายได้ดื่มน้ำสะอาดหล่อเลี้ยงจากภายในชุบชีวิตให้สดใสทุกค่ำคืนสวัสดีค่ะสวัสดีและต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีอิ๋วอิ๋วมารายงานตัวแล้วนะคะกลับมาเจอกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างช่วงนี้บ้านเราอากาศเปลี่ยนเนาะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบางพื้นที่เนี่ยก็มีฝนตกลงมานะคะก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันค่ะห่วงใยกันเสมอนะคะวันนี้อิ๋วอิ๋วก็มาพร้อมกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีของเราผู้สนับสนุนรายการของเราก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะที่มาส่งต่อส่งมอบให้กับแฟนรายการทุกท่านเลยค่ะค่ะผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะไซเลียมจอยช่วยขับของเน่าของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นนะคะและน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแก๊บมือชาเท้าชาต้องใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ค่ะและดูแลสุขภาพดวงตาด้วยยายาบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจต้องยายาบริงค่ะและดูแลสุขภาพเพิ่มภูมิต้านทานบำรุงร่างกายบำรุงไตฟื้นฟูไตต้องโปรมิกซ์ออยล์นะคะดูแลร่างกายด้วยโปรมิกซ์ออยล์ค่ะนะคะใครที่อยากจะแลดูดีเสมอนะคะต้องใช้โปรมิกซ์ออยล์ค่ะค่ะและสร้างความสดชื่นกระปี้กระเป๋าสร้างความสมดุลให้กับร่างกายด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะคะขอกาแฟห้ามพลาดค่ะสำหรับกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพที่เรานำมาบอกต่อกันในช่วงของรายการหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนอยากจะดูแลสุขภาพด้านใดเนี่ยนะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้เลยนะคะแล้วก็เรื่องของราคาการสั่งซื้อนะคะทีมงานรุ่งช้างเนี่ยยินดีรับทุกเสียงทุกสายแล้วก็พร้อมที่จะส่งผลิตภัณฑ์ถึงบ้านเลยนะคะตรงถึงบ้านเลยทีเดียวนะคะเรียกว่ารวดเร็วทันใจค่ะค่ะคุณผู้ฟังชื่นชอบผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็สามารถที่จะสั่งซื้อกันได้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณแฟนรายการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะที่ไว้ใจผลิตภัณฑ์ของเราทุกๆผลิตภัณฑ์แล้วก็มีการสั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะอ่ะวันนี้ทักทายกันในช่วงแรกแล้วเนี่ยนะคะยังคงมีงานเพลงลูกทุ่งเพราะๆมาฝากกันเหมือนอีกเช่นเคยนะคะและห้ามพลาดนะคะในช่วงของรายการเนี่ยนะอยู่ๆก็จะมีสรรพคุณราคาโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยมาบอกต่อกันนะคะแล้วก็งานเพลงพร้อมร้อมาฝากกันด้วยนะรวมถึงสาระดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมามอบให้กับแฟนรายการลูกทุ่งสุขภาพดีทุกท่านค่ะถ้าหากสนใจนะคะติดต่อสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะได้ที่ทีมงานลุงช้างที่หมายเลข0812901691 0812901691

0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าปรับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิปโอสด
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
0: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
1: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901699

ค่ะช่วงนี้เรากลับมาดูแลสุขภาพกันค่ะคุณผู้ฟังคะดูแลร่างกายด้วยโปรมิกซ์ออยล์นะคะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยโปรมิกซ์ออยล์และกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะค่ะดูแลร่างกายด้วยโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตเพิ่มภูมิต้านทานบำรุงร่างกายนะคะท่านที่มีกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตก็ควรดูแลเรื่องของอาหารให้ดีนะคะอยากให้ลดเรื่องของรสชาติที่เข้มข้นเค็มจัดเผ็ดจัดหวานจัดถ้าลดอาหารประเภทนี้เนี่ยไม่ค่อยได้นะคะทำใจไม่ค่อยได้ก็ลองสั่งโปรมิกซ์ออยล์มารับประทานดูค่ะโปรมิกซ์ออยล์ได้รวบรวมน้ำมันสกัดเย็นทั้ง11ชนิดไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพิมโรสน้ำมันงาน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันกระเทียมน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดแฝกและก็น้ำมันเมล็ดโบราณคนแก่ผู้สูงอายุสุภาพสตรีที่มีปัญหาวัยทองเนี่ยทานได้เลยนะคะทานวันละ1ซอฟเจลค่ะหรือสุภาพสตรีที่มีปัญหาภายในเนี่ยทานได้เลยนะคะทานวันละ1ซอฟเจลค่ะโปรมิกซ์ออยล์มีเลขสารระบบอาหารที่1610676551ค่ะหากผู้ฟังสนใจโปรมิกซ์ออยล์นะคะ2กระปุกราคา650บาทเท่านั้นค่ะหากสั่งซื้อ4กระปุกเราแถมไม่ทั้งฟรีอีก1กระปุกจ่ายเพียง 1,300 บาทเรียกว่าคุ้มจริงๆสำหรับโปรมิกซ์ออยล์นะคะหากผู้ฟังสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-290-1691 081-290-1691ถ้ารสชาติอร่อยกลมกล่อมแบบไม่กลัวน้ำตาลพุ่งต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะกาแฟคอลลาเจนที่เข้าใจคนรักสุขภาพนะคะสำหรับกาแฟลิซ่าเอ็มโกเนี่ยดื่มง่ายใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวอุดมไปด้วยสมุนไพรจักรพรรดินะคะเรียกว่ามีทั้งโสมีทั้งเช่าเกากี้เห็ดลิ้นจือและกระชายดำอยู่ในกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดบำรุงร่างกายให้กระปี้กระเป๋าตลอดทั้งวันทันที่เป็นเบาหวานเนี่ยทานได้สบายใจเลยค่ะค่ะสำหรับกาแฟลิซ่าเอ็มโก1ถุงมี20ซองราคาถุงละ380บาทเท่านั้นนะคะหากสั่งซื้อ2ถุงจ่ายเพียง700บาทสั่งซื้อ4ถุงจ่ายเพียง 1,000 บาทค่ะกาแฟลิซ่าเอ็มโกหากคุณผู้ฟังสนใจนะสร้างความสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้กับเราได้ตลอดทั้งวันสนใจโทรเลย0812901691สนใจโทรเลย0812901691

0: บริ้ง
1: ยาญ่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอรี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาญ่าบริ้ง
0: ยาญ่าบริ้งสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
3: ถ้าเรากลับมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังค่ะเรามาอยู่ด้วยกันไปนานๆนะคะมาเริ่มดูแลสุขภาพกันตั้งแต่วันนี้จะได้มีแรงทำในสิ่งที่เรารักเราชอบนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปท่องเที่ยวไปทานอาหารอร่อยๆด้วยกันไปอีกหลายๆปีนะคะอ่ะดังนั้นเราก็ต้องใส่ใจดูแลสุขภาพกันค่ะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยน้ำมันงาดำสกัดเย็นและยาญ่าบริ้งหากผู้ฟังมีปัญหากระดูกลั่นกรอบแกรบมือชาเท้าชาต้องการความหล่อลื่นให้กับข้อเข่านะคะแนะนำน้ำมันงาดำสกัดเย็นนี่แหละค่ะเซซามีนที่อยู่ในงาดำมีประโยชน์มากมายช่วยลดความเครียดโรคกระดูกพรุนผมงอกเร็วปวดคอปวดข้อปวดเข่านิ้วล็อกปวดหลังปวดเอวมือชาเท้าชาข้อเข่าเสื่อมอาการต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะก็นับว่าเป็นสัญญาณอันตรายใกล้ตัวนะคะดังนั้นเราต้องรีบดูแลตัวเองกันค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพนะคะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นกรอบแกรบมือชาเท้าชาเนี่ยทานได้เลยค่ะสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นปลอดภัยมีอย.มีเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-007ค่ะเป็นแบบซอฟเจลทานง่ายนะคะ1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทเท่านั้นสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะราคากระปุกละ300บาทสั่งซื้อ4กระปุกเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยคุ้มมากๆสนใจโทรเลย0812901691 0812901691ค่ะอยู่อิ๋วเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยกำลังเพ่งจ้องโทรศัพท์มือถือหรือบางท่านเนี่ยอาจจะทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์กันนะคะแล้วก็อย่าลืมโดยที่ไม่ได้พักกันเลยนะคะอ่ะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยพักกันบ้างนะคะพักสายตากันบ้างค่ะดวงตาเป็นอวัยวะที่ละเอียดอ่อนนะจะต้องทนุถนอมกันค่ะนะโดยเฉพาะการที่ช่วงนี้เนี่ยเราอาจจะติดซีรีส์แนวตั้งกันนะคะหรือว่าอาจจะไปท่องโซเชียลหรือบางท่านอาจจะต้องทำงานกันอย่างโดยต้องใช้สายตากันเยอะเนี่ยนะคะก็ขอให้พักสายตากันบ่อยๆกระพริบตากันเป็นระยะด้วยนะคะเพื่อสุขภาพดวงตาที่ดีค่ะจากการทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพดวงตาเนี่ยก็นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะการดูแลตัวเองเพื่อทนุถนอมสายตาของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามค่ะและยาญ่าบริ้งนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ได้รวบรวมสารสกัดอันทรงคุณค่าไว้มากมายมีส่วนผสมของบินเบอร์รี่ที่เป็นสารอนุมูลอิสระในตาไม่ให้เกิดโรคเกี่ยวกับตาเช่นโรคต้อต่างๆและทำให้มองเห็นชัดในที่มืดได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อต้องอยู่หน้าจอได้นะคะแล้วก็ยังมีลูทีนที่ช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจกและราสเบอร์รี่ทำให้ระบบประสาทตาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอะเซโรราเชอร์รี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและเสริมสร้างสุขภาพร่างกายบำรุงผิวพรรณให้กระจ่างใสรักษาระดับน้ำตาลแต่และก็ยังมีโรสฮิปใบชาแอลคานีทีนสาหร่ายเคลนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเรานะคะปลอดภัยมีอย.ทานได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุก็สามารถที่จะทานได้นะคะยาญ่าบริ้งคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจค่ะถ้าหากผู้ฟังสนใจสั่งซื้อยาญ่าบริ้งราคากระปุกละ800บาทสั่งซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสนใจโทรเลย0812901691 0912901691ค่ะแล้ววันนี้อิ๋วๆมีสาระดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพดวงตามาฝากกันด้วยค่ะวุ้นตาเสื่อมเนี่ยซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากวุ้นตามีตะกอนอาจจะเป็นจุดเล็กหรือเส้นนะทำให้เวลามองเนี่ยจะเห็นเป็นคราบคล้ายหยักใยนะส่วนมากก็จะพบในผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปนั่นเองนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพบว่าคนในวัยทำงานที่ต้องทำงานอยู่หน้าจอทั้งวันเป็นโรคนี้มากขึ้นจนสามารถเรียกได้ว่าโรควุ้นตาเสื่อมเนี่ยเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมอีกโรคหนึ่งก็ว่าได้อ่ะซึ่งจากการสำรวจในประเทศไทยพบว่ามีผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้แล้วกว่า14ล้านคนค่ะทีนี้เรามาดูสาเหตุที่ทำให้เป็นวุ้นตาเสื่อมเนี่ยเกิดจากอะไรสาเหตุหลักของโรคนี้เนี่ยเกิดจากน้ำในวุ้นตาเสื่อมโดยส่วนมากจะพบในผู้สูงอายุหรือคนที่ทำอาชีพที่ต้องใช้สายตามากๆและผู้ที่สายตาสั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยกลับพบว่ามีคนเป็นโรควุ้นตาเสื่อมกันมากขึ้นจากสาเหตุที่อยู่หน้าจอกันทั้งวันนะคะไม่ว่าจะเล่นโทรศัพท์มือถืออ่านหนังสือดูหนังเล่นเกมต่างก็ทำผ่านหน้าจอกันทั้งนั้นไม่ว่าจะผ่านโทรศัพท์ผ่านโทรทัศน์ซึ่งสาเหตุที่ทำให้คุณสายตาเสียจากการมองจอมาจากสาเหตุดังนี้คือการมองตัวอักษรที่อยู่บนจอตาจะโฟกัสไม่แน่นอนจากเหตุทำให้กล้ามเนื้อตาทำงานหนักเป็นสาเหตุให้สายตาเสียนั่นเองค่ะและการมองแป้นพิมพ์ตัวอักษรทำให้ตาทำงานหนักเพราะว่าต้องปรับโฟกัสบ่อยนั่นเองค่ะและการเลื่อนดูเนื้อหาบนหน้าจอซึ่งทำให้ตาเนี่ยต้องปรับโฟกัสบ่อยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งถ้าคุณชอบอ่านหนังสือบนหน้าจอเนี่ยก็จะทำให้คุณติดนิสัยมาเมื่อคุณมองสิ่งต่างๆไม่ว่าใกล้หรือไกลก็ต้องปรับโฟกัสการมองเสมอค่ะคุณผู้ฟังคะนี่ก็คือสาเหตุนะคะทีนี้มีเรื่องของอาการที่แสดงออกมาด้วยนะคะผู้ป่วยจะมีอาการมองเห็นเป็นจุดหรือเส้นคล้ายหยักใยลอยไปลอยมาโดยเฉพาะเวลามองในที่แสงสว่างตะกอนที่ปรากฏนี้เนี่ยจะอยู่ในวุ้นตาเราในระยะแรกจะเห็นภาพตะกอนได้ชัดเจนแต่เมื่อเวลาผ่านไปสมองก็จะจดจำและทำงานให้ผู้ป่วยเห็นภาพตะกอนเนี่ยได้น้อยลงเมื่อวุ้นตาเหลวและหดตัวจะทำให้เกิดการดึงรั้งที่ผิวจอตานั่นเองนะคะผู้ป่วยก็จะเห็นเป็นแสงคล้ายแฟลชในตาซึ่งจะเห็นในที่มืดหรือเวลากลางคืนค่ะอาการนี้เนี่ยก็จะหายไปเมื่อวุ้นตาร่อนออกจากจอตาค่ะในบางรายเนี่ยแรงดึงที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้จอตาเนี่ยฉีกขาดแล้วก็หากปล่อยทิ้งไว้ผู้ป่วยอาจจะสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรเลยนะคะแต่ในบางครั้งการมองเห็นจุดสีดำอาจจะมาจากสาเหตุอื่นก็ได้นะคะเช่นม่านตาอักเสบเลือดออกในวุ้นตาเป็นต้นค่ะเราคงจะทราบกันแล้วว่าสาเหตุที่ทำให้วุ้นในตาเสื่อมเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็มีอาการที่แสดงออกมาด้วยทีนี้เรามาดูวิธีการรักษาบ้างภาวะวุ้นตาเสื่อมสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนค่ะแล้วก็ยังไม่มีการรักษาให้หายได้เพราะว่ามันจะเกิดจากการชราตามอายุไขของเรานั่นเองนะคะและในบางครั้งเนี่ยเกิดจากสิ่งต่างๆที่มาทำให้วุ้นตาเสื่อมได้เร็วขึ้นเช่นการอยู่หน้าจอทั้งวันซึ่งแนวทางการรักษาจากสุแพทย์เนี่ยก็จะรักษาตามอาการเช่นเห็นจุดลอยไปมาก็จะมีการขยายม่านตาเพื่อตรวจจอประสาทว่ามีรอยขาดหรือไม่ถ้าไม่มีก็ยังไม่เป็นอันตรายและหากมีการดึงรั้งจอตาเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีรอยขาดได้ซึ่งอาจทำให้สูญเสียการมองเห็นการรักษาโดยการยิงเลเซอร์เพื่อรักษาจอประสาทที่ฉีกขาดค่ะทีนี้มาดูแนวทางการป้องกันบ้างนะคะแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดโรคถ้าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยก็ควรไปพบจักษุแพทย์อย่างน้อยปีละ1ครั้งเพื่อจะตรวจดูหากมีอาการจะได้รักษาได้ตั้งแต่ระยะแรกแล้วก็อย่าอ่านหนังสือเล่นโทรศัพท์เล่นคอมพิวเตอร์ในที่มืดนะคะเพราะว่าจะทำให้สายตาสั้นซึ่งสายตาสั้นจะทำให้วุ้นตาเสื่อมได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็อย่านอนหลับในที่สว่างถึงจะหลับอยู่แต่ตายังได้รับแสงก็ยังทำงานอยู่นะคะและป้องกันไม่ให้ตาถูกกระทบกระเทือนแรงๆทานอาหารให้ครบ5หมู่ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางการป้องกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับดีๆสาระที่นำมาบอกกันก็คงจะมีประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังบ้างเกี่ยวกับวุ้นตาเสื่อมนะคะ

0: ลูกทุ่งสุขภาพดีดำเนินรายการโดยดีเจอิ๋วอิ๋วพัทรวดีเกิดบางสนใจสนับสนุนรายการหรือลงโฆษณาติดต่อโดยตรงได้ที่เบอร์0812901691ฟังดีมีแห่งต้องลูกทุ่งสุขภาพดีนะจ๊ะ
1: ลูกทุ่งสุขภาพดี
2: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
3: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
2: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย

าเพราะเพลินเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับงานเพลงก็คงจะถูกอกถูกใจกันนะคะช่วงนี้เรากลับมาคุยกันต่อมาดูแลสุขภาพเรื่องของระบบขับถ่ายกันบ้างนะคะสนับสนุนรายการโดยไซเลียมจอยค่ะถ้าไซเลียมจอยช่วยขับของเน่าของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นนะคะท่านที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายเนี่ยก็ไม่ต้องวิตกกังวลกันไปค่ะไซเลียมจอยก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่อิ๋วๆมาแนะนำกันนะคะหากต้องการปรับสภาพลำไส้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะทานไซเลียมจอยก่อนนอน1เม็ดได้เลยนะคะหรือต้องการให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นเพื่อการระบายที่ดีเนี่ยนะคะก็ทานไซเลียมจอยก่อนนอน2เม็ดได้เลยนะคะถ้าไซเลียมจอยมีอย.มาตรฐานการผลิต GMP เลขสารระบบอาหารที่161-067-655-0209ค่ะไซเรียมจอยประกอบไปด้วยอินูลินที่ช่วยปรับสมดุลแบคทีเรียในลำไส้ดีต่อระบบย่อยอาหารช่วยควบคุมน้ำหนักโดยการเพิ่มความอิ่มแล้วก็อาจจะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมซึ่งดีต่อสุขภาพกระดูกแล้วก็ยังมีซิงค์อะมิโนแอซิคิเลตด้วยนะคะที่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันสังเคราะห์โปรตีนสร้างฮอร์โมนและบำรุงผิวการขาดสังกะสีอาจจะส่งผลให้เกิดอาการท้องร่วงในเด็กหรือมีผลต่อระบบย่อยอาหารโดยรวมได้นะคะแล้วก็ยังมีสารสกัดจากใบชาเขียวด้วยค่ะที่ช่วยส่งเสริมการขับถ่ายได้หลายวิธีเช่นกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้ลดการอักเสบในระบบย่อยอาหารและปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้นอกจากนี้ยังมีผงมะขามนะคะที่มีกรดอินทรีย์ไฟเบอร์ที่ช่วยกระตุ้นการขับถ่ายบรรเทาอาการท้องผูกช่วยกระตุ้นการหลั่งน้ำลายและขับเสมหะอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่จำเป็นต่อสุขภาพกระดูกและฟันมีฤทธิ์ต้านการอักเสบช่วยขับเลือดขับลมในหญิงหลังคลอดบุตรได้ดีเลยทีเดียวค่ะและก็ยังมีผงไซเลียมฮัสด้วยนะคะที่ช่วยระบบขับถ่ายบรรเทาอาการท้องผูกช่วยลดคอเลสเตอรอลควบคุมระดับน้ำหนักส่งเสริมจุลินทรีย์ที่ดีและบำรุงสุขภาพลำไส้ค่ะไซเลียมจอยหากผู้ฟังสนใจนะคะสั่งซื้อ2กระปุกราคา700บาทเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยคุ้มจริงๆสนใจโทรเลย0812901691 0812901691ค่ะและสำหรับวันนี้เวลาของรายการลูกทุ่งสุขภาพดีหมดลงแล้วนะคะอิ๋วก็คงจะต้องนำรายการลาจากกันไปเหมือนอีกเช่นเคยค่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราทุกผลิตภัณฑ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นไซเลียมจอยน้ำมันงาดำสกัดเย็นยาย่าบริงโปรมิกซ์ออยล์และกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะและพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันค่ะที่เดิมแห่งนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชาย
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ที่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจปรับทัศนคติฝึกระเบียบวินัยฝึกอบรมอาชีพเพื่อไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกมาร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์คนดีสู่สังคมกันนะคะ

ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
6: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทโปร
7: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงมันเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได้แล้ว
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้กินหมดไปห้อ
9: หนึ่งรู้สึกว่าตัวคนแก่จริงถ้าหมดจองก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
10: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้แต่พยายามจะกินไปเรื่อยๆนั่นแหละเข้าห้องน้ำได้ไปห้องน้ำเองได
11: ้ก็ซื้อผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับสุดพอเลยครับสุดยอดจริงๆครับ
6: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มผู้ผาวิทโปร เริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575 0817805575

0: ลุกมาเต้นอย่ารอช้าลุกมาเต้นครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับจบเพลงแปลว่าเราต้องเข้าข่าวกับทางด้านของเรื่องราวของข่าวข่าวข้นคนเสียงเอกครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวข้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
0: ขอบคุณครับกับการติดตามรับฟังรายการขอบคุณกับการซื้อผลิตภัณฑ์ในรายการครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับซื้อ2ขวดแถมวิทยุ1เครื่องฟรีไม่บวกค่าขนส่งครับคิดแต่ราคาสินค้า2ขวดเท่านั้นเอนไซม์บายอเนกตราไบโอบางคนไม่เคยรับประทานบอกมันช่วยโรคอะไรบ้างนั่นแหละตามสปอตโฆษณาได้เลยได้ยินไหมล่ะได้ยินแล้วจะเข้าใจนะ
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
0: ครับคงเข้าใจนะครับรับประทานก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดวันละ9เม็ดครับสำหรับ4คนแรกถ้าจะให้ตอบโจทย์ได้และให้เห็นผลนะครับพอครบ4ขวดขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อๆไปกินวันละเม็ดแหละเพราะทุกคนที่ทั่วเนี่ยกินวันละเม็ดน่ะคือเขาผ่านกระบวนการนี้ไปแล้วบางคนบอกลองสักขวดดีจะกินต่อไปอย่าไปลองเลยป้าอย่าลองเลยลุงเสียตังค์เปล่าไม่มีสมุนไพรไทยๆที่ไหนละขวดเดียวเห็นผลไม่มีขนาดยาหมอยังต้องบอกว่าเอายาไปกินนะหมดยาแล้วมาต่อยานะกินหมดเนี่ยนะก่อนอาหารหลังอาหารดูตามที่หมอสั่งไปนะหมดแล้วมาต่อยานะเห็นไหมขนาดยาที่หมอสั่งหมอยังพูดอย่างนี้เลยอ่ะเพราะนั้นสมุนไพรไทยใครบอกว่าขวดเดียวเห็นผลอย่าไปเชื่อครับผมอบรมมาแล้วไม่มีทางเพราะสมุนไพรไทยมันต้องใช้เวลาในการปรับสภาพแล้วฟื้นฟูมันไม่ใช่ยารักษาโรคพูดกันตรงๆอย่างนี้นะครับไม่ได้อยากขายแต่อยากให้คุณหายจากโรคร้ายๆครับนี่คือหัวใจคนขายของที่ประเภทแบบไม่ได้ตีหัวเข้าบ้านประเภทแบบต้องดูแลลูกค้าของเราให้ดีที่สุดและแนะนำให้ดีที่สุดไม่ได้อยากได้สตังค์แต่อยากให้คุณรับประทานแล้วมันตอบโจทย์โรคหลายๆได้จริงๆแล้วผมบอกเลยว่าเอนไซม์บายอเนกตราไบโอผมยืนหยัดมา29ปี30ปีก็เพราะว่าความดีของสมุนไพรที่เราใส่เอาไว้เราไม่ใส่ซีซัวเอาของปลอมของอะไรมาใส่ให้มันขายได้แล้วกันไม่ใช่เราเน้นคุณภาพครับขอบพระคุณที่สั่งซื้อกันมาซื้อ2แถมวิทยุ1เครื่องฟรีขอบพระคุณครับที่สั่งซื้อจนของแถมไม่มีใครยังไม่ได้ต้องขออภัยนะครับผมรอของแถมจากบริษัทส่งมาให้กับทางด้านของวิทยุทรานซิสเตอร์นะครับขอบคุณครับสั่งซื้อมาที่0817577474 0817577474ครับหมอเมืองไทยได้ชันสูตรพลิกศพร่างของฮารุนโซโล่แล้วสรุประบบหัวใจล้มเหลวที่เขาเรียกอะไรนะอีสานเขาเรียกไหลตายแต่คุณหมอก็ยังไม่ตัดปมสารพิษสารเคมีทิ้งครับต้องตัดเนื้อเยื่อไปพิสูจน์อาจจะเป็นสารพิษเขากินอาหารเข้าไปอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วก็ให้กระทรวงยุติธรรมประสานข้อมูลไปที่ยังจอร์เจีย ว่าผลของการพิสูจน์ของที่จอร์เจียเป็นอย่างไรการชันสูตรครั้งนี้ทำหลังจากร่างของฮารุนกลับมาถึงเมืองไทยโดยผ่านการชันสูตรมาจากจอร์เจียมาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งแพทย์ก็ได้อธิบายให้ญาติฟังและญาติอนุญาตให้เปิดเผยพร้อมตอบคำถามสื่อมวลชนได้ผู้ศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีกล่าวว่าผลชันสูตรร่างของนายฮารุนไม่พบการถูกทำร้ายร่างกายไม่พบร่องรอยฟกช้ำไม่พบร่องรอยถูกทำร้ายไม่พบกระดูกหักอวัยวะนายไม่พบความผิดปกติยกเว้นที่หัวใจโดยจอร์เจียก็ตรวจไปค่อนข้างเยอะในเรื่องของหัวใจต้องการตรวจห้องปฏิบัติการหรือห้องแลบเอาเนื้อเยื่อหาเนื้อเยื่อทางพันธุกรรมส่วนเรื่องที่สงสัยในประเด็นไหลตายเราต้องตรวจศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีก็บอกว่าสรุปวันนี้ในเบื้องต้นเป็นเรื่องระบบหัวใจล้มเหลวระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวแต่เรายังไม่ทิ้งประเด็นเรื่องสารพิษและสารเคมีโดยจะให้กระทรวงยุติธรรมประสานข้อมูลไปยังจอร์เจียเพื่อขอข้อมูลการตรวจสอบศพและหาสารเคมีโดยต้องใช้เวลาสรุปเป็นเรื่องระบบหัวใจล้มเหลวไว้ก่อนแต่เรายังไม่ตัดทิ้งประเด็นเรื่องสารพิษและสารเคมีต่างๆโดยในใบมรณบัตรจอร์เจียก็ยังไม่ลงสาเหตุการเสียชีวิตครับนี่เป็นเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวสำหรับร่างของฮารุนมาถึงเมืองไทยญาติๆก็ไปรอรับกันครับด้วยความโศกเศร้าที่บ้านเกิดก็สุดเศร้าบอกว่าซื้อลอตเตอรี่มา1ใบเลขท้ายอายุหลานเหมือนกันคุณย่านะครับก็เตรียมต้อนรับหลังจากแพทย์ผ่าชันสูตรเสร็จก็จะต้องเอาศพไปนู่นไปบ้านเกิดที่กาฬสินธุ์นะครับในขณะเดียวกันครับทางด้านของสองทางด้านของประเด็นข่าวทางด้านของข่าวเกี่ยวกับอดีตอธิบดีสถ.ย่องรับทราบข้อกล่าวหาก่อนสิ่งหลบสื่อปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดน7ข้อหาครับหลังจากนายธีรุตสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนตอนบ่าย2โมงของวันที่6สิงหาคมเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกโดยมีทนายความ2คนเดินทางมาด้วยใช้เวลาร่วม3ชั่วโมงในการรับทราบข้อกล่าวหาซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการดังกล่าวนายธีรุตสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็หลบเลี่ยงผู้สื่อข่าวขึ้นรถออกจากกองบังคับการปราบปรามทันทีด้านแหล่งข่าวในการกองบังคับการปราบปรามบอกการเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาครั้งนี้สืบเนื่องมาจากนายถูกนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธให้การซัดทอดประกอบด้วยนายธีรุตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงในกระบวนการจัดสอบรวมถึงพยานหลักฐานที่ทางตำรวจมีอยู่ด้วยครับเรื่องอะไรฉันจะผิดคนเดียวพอส่งแฟดได้มาแล้วมันเปิดเผยได้ยังไงมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องดูกันในประเด็นนะครับเหมือนกับทางด็อกเตอร์วินครับก็เข้าคุกไปพร้อมกับน้องสาวก็ซัดมาที่นี่แหละครับมันเป็นเรื่องของการช่อโกงที่มันโมโหลานจริงๆนะครับจะโมโหลานขนาดไหนก็คงจะเข้าใจนะครับสำหรับข้อกล่าวหานี่ยังรออีกรอสำหรับผู้ที่แก้คะแนนอีก11คนครับก็จะได้มารับทราบข้อกล่าวหาตอนนี้มารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว5คนครับผู้ต้องหาอีก13คนนะครับผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายเรียก13รายให้มารับทราบข้อกล่าวหาแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มราชการท้องถิ่นจำนวน11รายที่ทำหน้าที่แก้ไขกระดาษคำตอบที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีที่ขึ้นไปพบกำลังแก้ไขกันหน้าดำคร่ำเครียดแก้ไปแล้ว 2,000 ใบเหลืออีก 1,000 ใบที่ยังไม่ได้แก่กลุ่มที่2 2รายก็คือมามอบตัวหมดแล้วหลังจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธมามอบตัวก่อนมารับทราบข้อกล่าวหาก่อนแล้วก็นายธีรุตอดีตอธิบดีสถ.มามอบตัววันที่6ครับซึ่งในส่วนของกลุ่มของสองท่านจากสถ.กับ มสวก็แจ้งข้อกล่าวหา6ข้อหาด้วยกันครับส่วนกลุ่ม11รายนั้นร่วมกระทำความผิดเกี่ยวกับแก้ไขกระดาษคำตอบต้องถูกดำเนินข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเช่นกันอ้างยี่ซ่องโจรความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา188และพรบ.ด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์รายงานข่าวบอกว่าปัจจุบันมีผู้ต้องหาเข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบแล้ว6รายก็มีนายธีรุทธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองเดชจากสถ.กับมสว.และข้าราชการที่ทำหน้าที่แก้ไขข้อสอบอีก4รายรวมเป็น6รายส่วนข้าราชการท้องถิ่นที่เหลืออีก7รายได้ประสานเข้าพบพนักงานสอบสวนภายในวันจันทร์ที่10สิงหาคมนี้คาดว่าเมื่อสอบปากคำและแจ้งข้อหาครบถ้วนจะสามารถสรุปสำนวนส่งให้คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ดำเนินการไต่สวนตามขั้นตอนได้ภายในวันที่12สิงหาคมกองปราบได้ประสานข้อมูลไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินปปง.ให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ต้องหาทั้งหมดด้วยเนื่องจากเป็นข้าราชการและเข้าข่ายกระทำความผิดทางอาญาซึ่งหากปปง.ตรวจพบพฤติการรวยและผิดปกติเมื่อรวยผิดปกติก็ต้องสามารถร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติมได้ทันทีครับก็อย่างจ่าพิชิตได้ออกรถเบนซ์ป้ายแดง17ล้านน่ะเอางี้ไม่ได้ดูถูกเงินเดือนนะเป็นระดับนั้นน่ะสามารถออกรถเบนซ์ได้นี่ก็เก่งแล้วส่วนกรณีที่ตัวแทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เข้าร้องทุกข์ดำโทษดำเนินคดีกับมสว.และผส.เรืองเดชในครั้งนี้ความผิดเกี่ยวกับการทำและรับรองเอกสารอันเป็นเท็จพนักงานสอบสวนระบุเป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวโยงกับคดีเดิมจึงได้ดำเนินการรวบรวมพยานพิจารณาไปพร้อมกันในคราวเดียวกันครับเอาละครับก็ขมวดปมมาเรื่อยๆอย่างที่ผมเล่าในข่าวว่าจะตัดตอนจบแค่ตรงนี้ใช่ไหมใหญ่ขึ้นไปกว่านี้ไม่มีแล้วใช่ไหมเหนืออธิบดีขึ้นไปไม่มีแล้วใช่ไหมครับก็ลองสั่งหาตัวดูอาจจะเจอก็ได้แล้วมันจะเจอไหมเพราะส่วนใหญ่แล้วเขาจ่ายกันเงินสดไงมันไม่มีร่องรอยไงครับแต่นายกบอกสั่งหาต้นตอตั้งกรรมการสอบสวนข้อมูลส่วนบุคคลเรื่องของข้อมูลหลุดย้ำไม่ควรจะเกิดขึ้นครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่สำหรับประเทศชาติเราเลยว่ากันเถอะตัวนายกเองยังถูกล้วงข้อมูลแล้วมาเช้าหนังสือพิมพ์ก็บอกว่าหน่วยราชการในแต่ตัวดีครับเป็นผู้ทำให้หลุดเองว่ากันเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคลหลุดออกมาครั้งนี้ก็ทางด้านของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมมีการตรวจพบ IP ต้องสงสัยจาก3แหล่งแอคเคาท์คือจากหน่วยเทศกิจเขตบางกอกน้อยและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและกองกำลังสิงหนาฏที่ใช้ข้อมูลอย่างผิดปกติพฤติกรรมในการสืบหามีความผิดปกติกระทรวงคมนาคมจึงแจ้งไปยังกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้ดำเนินการต่อได้และงับยูสเซอร์ทั้ง3หน่วยงานชั่วคราวแล้วและหน่วยงานต่างๆที่มาขอต่อข้อมูลกับกระทรวงคมนาคมให้รีเซ็ตข้อมูลขอพาสเวิร์ดใหม่เพื่อล้างข้อมูลที่รั่วไหลออกไปซะก่อนยังตอบไม่ได้ว่าเป็นเจ้าของยูสเซอร์หรือเจ้าของพาสเวิร์ดตัวจริงหรือถูกแฮ็กไปแล้วถูกแอบอ้างแต่ชื่อครบหมดส่งให้ตำรวจดำเนินการแล้วขอให้ความมั่นใจว่าไม่สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปทำธุรกรรมใดๆได้เมื่อถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตหรือไม่ว่าทำไมข้อมูลที่รั่วไหลไปถึงบุคคลสำคัญเนี่ยนายสิริพงษ์ก็บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งในสำนวนที่ตำรวจต้องสืบสวนเมื่อถามว่ามีความเชื่อมโยงกับตลาดมืดหรือไม่เพราะมีการประกาศขายโทเค็นกันเพื่อเข้าถึงข้อมูลการแฮกครั้งนี้นายสิริพงษ์ก็บอกน่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองด้วยหรือไม่นั้นต้องรอตำรวจสรุปมีการขายกันชื่อละ350บาทเอาไปให้ใครอ่ะเอาไปใครเอาไปให้มิจฉาชีพหรือเปล่าอ้าวก็ว่ากันไปนะครับไปอีกข่าวหนึ่งครับเป็นเรื่องเป็นราวบอกว่ายิงตายคารถเลยที่บางปะกงฉะเชิงเทราเจ้าหน้าที่แพทย์เวรของโรงพยาบาลบางปะกงไปตรวจสอบรวมทั้งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมีคนยิงตัวตายในรถเก๋งโตโยต้าวีออสทะเบียนชลบุรีจอดอยู่ไหล่ทางถนนมอเตอร์เวย์ขาเข้าชลบุรีที่เบาะคนขับพบศพนางสาวพจนีทิติวรวัย44 จ่อยิงขมับขวา1นัดมือขวายังกำปืน9มม.สอบถามตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์เผยว่าพบรถเก๋งคันนี้จอดอยู่ตั้งแต่เวลา 16:00 น.เข้าใจว่าคนขับจอดทำธุระระหว่างนั้นมีตำรวจชุดสืบสวนสภ.เมืองชลบุรีประสานขอให้ตรวจสอบเนื่องจากมีญาติตามหาระบุว่าผู้ตายขับรถออกจากบ้านพร้อมอาวุธปืนพอเข้าไปดูก็พบว่าตายเสียแล้วญาติเผยว่าผู้ตายป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอาจเป็นชนวนเหตุให้ตัดสินใจฆ่าตัวตายยิงตัวตายบนมอเตอร์เวย์เส้นนี้ก็ได้ครับเอาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับสำหรับทางด้านของข่าวแล้วก็ไปอีกข่าวหนึ่งเรื่องของสาวน้อยใช่ไหมสาวน้อยของก้องห้วยไล่ซึ่งเขาบอกว่าถือว่าเป็นรักเป็นลูกบุญธรรมนะครับเป็นอะไรถึงได้ตายครับเป็นอะไรเป็นอะไรถึงต้องเสียชีวิตนะครับก้องห้วยไร่แจ้งข่าวน้องพลันลูกบุญธรรมจากเหตุตึกสตง.ถล่มเสียชีวิตแล้วทำเอาเพื่อนๆวงการบันเทิงและคนที่ติดตามตกใจมากเมื่อก้องห้วยไร่นักร้องดังได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวเศร้าของน้องพลันลูกสาวบุญธรรมได้เสียชีวิตแล้วจากอุบัติเหตุรถยนต์ครับเดินทางไปหาคุณพ่อกับคุณแม่นะลูกก็คือพ่อแม่เขาตายตอนสตง.ตอนตึกถล่มส่วนพ่อเตอร์พ่อก้องกับแม่เบนจะดูแลเองแจ้งข่าวนะครับน้องพลันเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์และได้เดินทางไกลมากๆไม่มีวันหวนกลับมาอีกแล้วขอบุญกุศลที่พ่อกับแม่ได้สร้างมานำพาลูกเดินทางอย่างสะดวกสบายนะครับน้องพลันเป็นลูกบุญธรรมที่ก้องห้วยไร่กับเบลคณิษฐาภรรยาได้รับอุปการะหลังจากที่น้องต้องสูญเสียพ่อแม่จากเหตุการณ์ตึกสตง.ถล่มสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินถล่มเมื่อวันที่28มีนาคม2568ที่ผ่านมาน้องพรันเหลือเพียงคุณยายและน้องพอตเตอร์น้องชายวัย7ขวบสิ่งที่ผ่านมาก้องได้เคยให้สัมภาษณ์ว่าเด็กคนนี้ไม่เคยเอ่ยปากขอเงินสักบาทขยันรับผิดชอบใช้ชีวิตเหมือนเด็กทั่วไปแต่ก็มีอย่างหนึ่งที่ต่างคือเขาเดินหน้าสร้างอนาคตด้วยมือตัวเองใครจะคิดว่าเด็กที่เพิ่งเข้ามาเป็นลูกบุญธรรมบ้านนี้จะมีหัวใจแข็งขนาดนี้ครับแล้วไปเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตนะครับเป็นอุบัติเหตุที่น่าสงสารเหลือเกินนะครับเป็นเรื่องของรถยนต์นะครับเรื่องของรถยนต์ครับก็เป็นอะไรที่คนถึงคาดนะครับพ่อแม่เขาไปก่อนแล้วป่านนี้พ่อแม่เงินเยียวยาอะไรมันก็ยังไม่ได้เรียบร้อยได้ซ้ำไปครับไอ้ที่ตายก็ตายไปไอ้ที่อยู่ก็ยังลอยนวลกันอยู่คนตายเท่าไหร่ไม่รู้หรอกนะครับพวกนี้เวรกรรมหมดผมเชื่อคนพวกนี้สร้างเวรสร้างกรรมครับน้องพันน้องพันลูกสาวบุญธรรมของก้องห้วยไร่เธอนั่งรถมากับคนขับชื่อในเจตนิพัฒน์วัย21ผู้บาดเจ็บติดอยู่ในรถกู้ภัยเช็คเรื่องตัดทางร่างผู้บาดเจ็บคือนางสาวสรัญพรซึ่งส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลบางกระทุ่มพิษณุโลกนางสาวชลิตาทองพุทธหรือน้องพันที่เป็นลูกบุญธรรมของก้องห้วยไร่เจ้าหน้าที่ใช้เครื่องตัดทางงัดร่างเธอออกจากซากรถเพราะว่าเธอเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแล้วตรวจวัดแอลกอฮอล์ของนายเจตนิพัฒน์ก็ 0% ครับไม่ได้เมาแล้วขับนายเจตนิพัฒน์บอกผมขับรถกระบะคันที่เกิดเหตุออกจากตัวเมืองพิษณุโลกมุ่งหน้ากลับบ้านพักสากเหล็กพิจิตรขณะนั้นฝนตกหนักลมแรงผมขับรถอยู่ในเลนขวาความเร็ว80กม.ต่อชั่วโมงและมีรถกระบะเลนซ้ายมือได้ขับมาตัดหน้ากระชั้นชิดผมก็เบรกอย่างแรงทำให้รถเสียหลักเสียการทรงตัวแล้วก็พลิกคว่ำตกร่องกลางถนนทำให้ตนและเพื่อนได้รับบาดเจ็บและนางสาวชลิตาซึ่งเป็นลูกบุญธรรมของก้องห้วยไร่ก็เสียชีวิตร่างของน้องพลันก็นำส่งนิติเวชโรงพยาบาลพุทธจินดาราพิษณุโลกหาสาเหตุการเสียชีวิตมอบร่างให้ญาตินำไปเป็นกุศลตามประเพณีต่อไปส่วนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนจากกล้องวงจรปิดครับก็น่าสงสารเธอนะครับมาผลแกเศร้าโศกเสียใจตนพ่อแม่ตายกับสตง.ถล่มแต่แล้วก้องห้วยไร่สงสารก็เอามาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมชุบชีวิตเธอใหม่เรียนก็เก่งแล้วไม่เคยขอตังค์เลยว่างั้นอยู่กับก้องห้วยไร่ก็ดูแลเหมือนลูกจริงๆบอกขยันรับผิดชอบใช้ชีวิตเหมือนเด็กทั่วไปเขาเดินหน้าสร้างอนาคตด้วยมือเขาเองไม่คิดเลยว่าเขาจะจากโลกนี้ตามพ่อแม่เขาไปไวเหลือเกินว่างั้นครับอ้าวเป็นเรื่องประเด็นข่าวนะครับจากทางด้านของภูผาวิโปรแล้วก็ทางด้านของครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับสนใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ในรายการนี้ลองฟังสปอตโฆษณานะครับ
3: ภูผาวิโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับ ภูผาวิทย์โปร
4: แต่แรกมันก็ไม่มีแรงมันเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได้แล้ว
5: ตอนนี้มีแรงทำงานได้กินหมดไปข้อ
6: โอ้รู้สึกว่าสู้คนแก่จริงถ้าหมดซองก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
5: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้ก็พยายามจะกินไปเรื่อยๆนั่นแหละเข้าห้องน้ำได้ไปน้ำเองได้
7: จะซื้อภูผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10ห่อเลยครับสุดยอดจริงๆครับ
3: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575 0817805575โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่นอย่างนี้ครับมีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์เย็นจะช่วยเรื่องการลดลิ่มเลือดได้ดีนะครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยชั้นครูออกฤทธิ์ไวอย่าเอาไปเทียบกับยาหอมหรือยาลมทั่วไปเลยครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้เราเน้นเรื่องแก้อาการอย่างได้ผลใช้น้อยได้ผลมาก1กระปุกใช้ได้นานเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนปวดร้าวลมเสียดแทงหัวใจตึงคอบ่าไหล่หายใจติดขัดฟุ้งซ่านระส่ำระสายกระวนกระวายนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมมะลิลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1สนใจโทรเลย0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมบระขีนกบีทรูทสวรสหม่อนสะระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข่าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิทย์โปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร0817805575 0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์ ครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575
0: ครับถ้าอยากจะสร้างบ้านถ้าอยากจะสร้างเรือนหอใหม่รีโนเวทก็ได้นี่ตามกำลังทรัพย์ของท่านเงินในกระเป๋ามีเท่าไหร่คุยกันครับเพราะจะสร้างใหญ่โตแค่ไหนจะรีโนเวทให้สวยงามยังไงตามใจคุณผู้ฟังครับที่อยากจะให้ไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งดูแลครับไม่ว่าจะเป็นบ้านช่องห้องหอตึกรามบ้านช่องหรือจะเป็นหมู่บ้านหรือจะเป็นเรื่องของอาคารพาณิชย์หรือจะเป็นเรื่องของศาลาการประเรียนทางด้านของวัดวาอารามนี่ก็มีราคาพิเศษเรามีวิศวกรประจำบริษัทอยู่แล้วครับไม่ใช่ผลิตแค่อาหารเสริมเท่านั้นนะครับยังมีอีกหน้าที่หนึ่งที่ดูแลเรื่องของการสร้างครับจะซ่อมจะสร้างอะไรก็ปรึกษากันได้กับไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งครับเบอร์เดียวกับภูผาวิปโรครับ0817805575 0817805575ภูผาวิปโรก็ช่วยเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายของผู้ที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงครับรับประทานแก้วละ1ซองซองละ1แก้วเช้าซองเย็นซองก็ยังได้ครับเพื่อจะสร้างโปรตีนที่เข้มข้นกับกล้ามเนื้อที่ผู้สูงอายุไม่มีเพราะหมดแรงไม่มีแรงเบื่ออาหารมันก็ไม่มีกำลังไงถ้าวันนั้นผู้ป่วยติดเตียงก็ดีหรือผู้ที่อ่อนเปลี่ยเพลแรงก็ดีครับภูผาวิปโรช่วยท่านได้ครับซื้อวันนี้ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2นะครับแล้วก็ดีไทยเครื่องดื่มสมุนไพรที่น้องๆขวดน้ำปลาเลยซื้อ2ขวดแถมภูผาวิปโรอีก1ห่อครับเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรล่ะเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านอาหารเสริมที่จะต้องดูแลกันเนี่ยมันก็ไม่พ้นเรื่องของเบาหวานความดันความดันเบาหวานกดไหลย้อนขับถ่ายไม่ปกตินอนไม่หลับไม่สดไม่ชื่นเลยครับชามือชาเท้าปวดเมื่อยตามร่างกายไขมันในเลือดสูงไขมันพอกตับอย่างเงี้ยดีไทยเป็นสมุนไพรไทยๆที่มีออยเรียบร้อยซื้อ2ขวดก็แถมภูผาวิปโรให้1ห่อใหญ่ครับสนใจก็โทรไปเลยเบอร์เดียวกันเนี่ย0817805575ถ้าจำไม่ได้ก็โทรมาถามผมเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับจะได้โทรไปแล้วก็ยังมียาหอมดอกหอมมะลิครับที่ชงน้ำร้อนชงน้ำอุ่นครับวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายขึ้นมาพกติดตัวติดบ้านเอาไว้ครับมันหอมชื่นใจหอมชื่นจิตหอมชื่นใจกับยาหอมดอกหอมมะลิมันมีส่วนผสมของดอกไม้ที่เป็นสมุนไพรครับไม่ว่าจะเป็นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงชะลูดกรานภูกระวานสมุนไพรไทยๆเราทั้งนั้นหอมชื่นใจครับเอาไว้ดมก็ได้กินก็ได้ครับสำหรับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ครับเป็นสูตรเย็นพิเศษหอมเย็นหอมชื่นจิตชื่นใจครับก็เบอร์เดียวกับภูผาวิปโรแต่ถ้าเป็นเรื่องของนี่สิครับทางด้านของครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนท่านที่ปวดข้อปวดกระดูกปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่คลอเคล็ดนอนตกหมอนเป็นตะคริวชามือชาเท้าเป็นลมเวียนหน้ามือตาลายก็ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนที่เขาทำให้เป็นโมเลกุลเล็กที่สุดเลยเพื่อจะได้ซึมลึกตรงบริเวณที่ท่านมีอาการแล้วมันจะได้เห็นผลเร็วเย็นก่อนร้อนนานๆรู้สึกว่าการทำงานของตัวยามันจะตลอด24ชั่วโมงเลยเป็นอย่างนั้นครับนี่คือครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเขาถึงเรียกว่าอนุภาคนาโนเพราะเขาผลิตออกมาในรูปแบบให้เป็นอนุภาคนาโนที่มีโมเลกุลที่เล็กที่สุดครับสนใจอยากได้ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับโทรไป098 329 9909 0983299909นะครับสนใจก็โทรไปนะครับและอยากจะได้หมอเอกหมอแพทย์แผนจีนนะครับจะมาบริการที่วัดวังน้ำดำอำเภอเมืองลพบุรีในวิธีการครอบแก้วสำหรับผู้ที่ปวดตรงไหนครอบแก้วตรงนั้นแก้วไม่ใช่แก้วแบบกินน้ำนะคล้ายๆกันเขาครอบตรงนั้นแล้วเอาเลือดเสียออกแล้วท่านจะได้หายปวดตรงนั้นน่ะถ้าสนใจมาที่วัดวังน้ำดำนะครับวันที่9ครับ9สิงหาคมนะครับหมอเอกเป็นแพทย์แผนจีนใครปวดตรงไหนเขากดครอบแก้วตรงนั้นราคาไม่แพงแล้วจะทำบุญครับแล้วจะทำบุญนะไม่ได้กำหนดราคาค่างวดคุณจะปวดตรงไหนแล้วทั้งตัวคุณอะปวดตรงระบาเอาครอบแก้วตรงบาปปวดตรงหลังเอาครอบแก้วตรงข้างหลังอย่างนี้แหละครับแล้วก็ไปเข้าคิววันที่9สิงหาคมเวลา9โมงเช้าเป็นต้นไปที่วัดวังน้ำดำอำเภอเมืองลพบุรีครับไปไม่ถูกโทรถามทางผมได้ทางไปอ่างสะเหล็กนั่นแหละก่อนถึงเขาจีแลนั่นแหละครับยังไงก็เลยบ้านผมไปหน่อยโทรถามทางได้นะครับอยู่ตรงข้ามใจฟ้าฟาร์มเลยครับของวัดพระบาทน้ำพุนั่นแหละอยู่ตรงข้ามกันนะครับอ้าววันที่9สิงหาคมนี้นะใกล้ถึงเข้ามาแล้วก็เชิญชวนใครที่เป็นไม่เก็บค่ารักษาแล้วแต่ทำบุญกับวัดวังน้ำดำอำเภอเมืองลพบุรีเพราะว่าหมอเอกจะมาทุกเดือนครับมาบริการให้เป็นแพทย์แผนจีนใช้วิชาครอบแก้วที่เขาร่ำเรียนมาบรรเทาอาการปวดให้ท่านได้อ้าวก็เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันมาเรื่องราวของประเด็นข่าวครับเกี่ยวกับเรื่องของการโกงขายตุ๋นขายกล้องส่องพระเนี่ยโทนบางแคเลยโดนตำรวจรวบตัวครับโทนบางแคยิ้มสู้บอกยิ่งตรวจสอบยิ่งสง่างามว่างั้นไม่ตอบปมข้อสงสัยเกี่ยวกับกล้องส่องพระรุ่นดังในโทนทองสุขแก่นหรือโทนบางแคเซียนพระชื่อดังผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาข้อหาฉ้อโกงประชาชนเข้าสอบปากคำที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำกำลังเข้าค้น2จุดคือบ้านพักที่บางกรวยนนทบุรีและบริษัทพระเครื่องที่ตั้งอยู่ภายในอำเภอบางกรวยโดยโทนบางแคสวมเฝือกที่แขนซ้ายยิ้มทักทายผู้สื่อข่าวสอบถามในหลายประเด็นโทนบางแคก็บอกยิ่งตรวจสอบก็ยิ่งสง่างามยินดีเข้าสู่กระบวนการเมื่อถามว่ามั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองหรือไม่เจ้าตัวก็ตอบว่ามั่นใจอยู่แล้วครับเมื่อถามว่าอยากจะพูดอะไรเพิ่มเติมหรือไม่โทนบางแคบอกก็ดีแล้วครับถูกตรวจสอบจะได้สง่างามยืนยันว่าไม่เคยหนีประเด็นที่ว่าเป็นการเดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่เองหรือถูกจับกุมเจ้าตัวก็ตอบเพียงว่ามาแสดงความบริสุทธิ์ใจเข้าสู่กระบวนการเมื่อสื่อมวลชนสอบถามถึงประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับกล้องส่องพระรุ่นดังนายโทนบางแคก็บอกไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวก่อนคำตอบก่อนตำรวจจะนำตัวเข้าห้องสอบปากคำเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับไม่หลอกก็ไม่เป็นไรเนาะถ้าหลอกแล้วก็มันก็ไม่ดีครับอ้าวกลับในขณะเดียวกันครับจับตายครับไล่ล่าตำรวจทหารสนธิกำลังกันไอ้มือฆ่าตำรวจที่ลงพักตากใบกับถล่มจุดตรวจบูเกะซามีมันกลุ่มเดียวกันหมดจับตายทั้งสองจับเป็นทั้ง11โยง4คดีใหญ่ครับเป็นเรื่องของทหารตำรวจสนธิกำลังปิดเมืองล่า13วันหลังปะทุไอ้หลังปะทะเดือดกลุ่มแนวร่วมยิงถล่มละแงะตากใบวิสามัน2คนคุมตัวไป11คนโยง4คดีใหญ่ตึงกำลังเข้ม3อำเภอความคืบหน้าปฏิบัติการติดตามล่าตัวกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่นราธิวาสอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา13วันหลังเกิดเหตุคนร้ายยิงถล่มจุดตรวจทหารพรานอำเภอละแงะจังหวัดนราธิวาสเหตุยิงปะทะเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดอำเภอตากใบล่าสุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงกดดันปิดล้อมวิสามัญฆาตกรรมคนร้ายได้2รายปังปังปังคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้อีก11รายรวมเป็น13รายแล้วยึดปืนที่มันเอาไปจากกลุ่มที่ตั้งด่านตรวจที่ฐานที่ตำรวจตรวจสอบอยู่จุดตรวจอะที่กลุ่มคนร้ายยิงถล่มจุดตรวจบูเกะซามีแล้วเอาปืนไปด้วยตอนนี้ทหารประธานก็เสียชีวิต5นายครับก็ได้ ปืนกลับคืนมาด้วยกลับหลังยิงมันตายปฏิบัติการปิดล้อมเจ้าหน้าที่สามารถคุมตัวผู้ต้องสัยในพื้นที่ใดของตากใบได้3รายโดยหนึ่งนั้นเข้ามอบตัวแล้วให้การซัดทอดกลุ่มที่ก่อเหตุยิงตำรวจตากใบและก็ถล่มฐานพระละแงะเป็นกลุ่มเดียวกันผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมด13คนครับเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการปิดล้อมเป้าหมายจนเกิดการปะทะนำไปสู่การวิสามันคนร้าย2รายครับและตรวจยึดปืนพก9มม.ของเจ้าหน้าที่ที่ถูกยิงไปในเหตุการณ์ตากใบกลับคืนไปได้1กระบอกในวันเดียวกันก็สามารถจับตัวผู้นำพากลุ่มคนร้ายหลบหนีไปได้1รายด้วยนำสู่กระบวนการซักถามขยายผลครับนี่ก็เนี่ยเราบอกแล้วว่าจะไม่ให้ไล่ล่าไม่ได้มันต้องไล่ล่ามันถึงจะได้ตัวครับต้องเอาแบบเนี้ยชีวิตต้องแลกกับชีวิตเราเสียทหารพรานไปเท่าไหร่ระเบิดตูมตามตูมตามโดยที่ประเภทแบบทหารของเราทหารไม่ได้ระวังตัวเลยนะครับจบกันไปแล้วสำหรับวิสามันพันธสองศพของเราก็เสียกำลังพลไปน้อยกว่ามากกว่าเขาอะเราน่าจะวิให้มันเท่าๆกันเนาะครับไปข่าวสุดท้ายครับเรื่องของสองพี่น้องเหยื่อของไอ้ฆาตกรโหดไอ้ป่องเนี่ยนะครับแม่มาจากรัสเซียร่ำให้จูบรูปของลูกส่งอะไรสองพี่น้องรัสเซียหวังยุติธรรม

0: ที่เขามาเนี่ย9 ปีมันเหลือจริงก็ติดแค่4 ปี 5 ปีมันออกมาแล้วไอ้พวกก็เรียกว่าราชพวกเนี้ยอยู่ไปก็หนักสังคมเปล่าๆปัญหาภาระสังคมครับเราเสียภาษีให้ไอ้พวกเนี้ยใช้เงินเรากินนอนอยู่ในนั้นแล้วมันออกมามันก็ก่อกรรมทําเข็ญกันอีกถ้าตายไปมันตกต้องไปตามกันมันก็ค่อยหมดไปนั่นแต่ประเทศไทยเรานานแล้วที่ไม่มีอะไรนะเมื่อก่อนนี้ตะจุ้ยมันคนยิงอ่ะปุ๊ปุ๊ปุ๊เดี๋ยวนี้บางทีกลัวต้องฉีดยาเงี้ยผมว่าเอากลับมาใช้เหมือนเดิมดีกว่ามั้งครอบครัวของไดอาน่าและโรมัน2 พี่น้องชาวรัสเซียผู้เสียชีวิตจากคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงชลบุรีนำโดยคุณแม่เขาคือนางซาลีน่านาซิโมวาได้จัดพิธีรำลึกครั้งสุดท้ายณบริเวณจุดพบร่างของทั้ง2 พี่น้องเพื่อไว้อะไรแล้วที่สุขสนกับผู้เสียชีวิตรวมถึงครอบครัวชาวไทย3 ชีวิตที่ตกเป็นเหยื่อในคดีเดียวกันด้วยพิธีดังกล่าวได้รับความเมตตาจากพระครูเกษมกิติโสพลพระอาจารย์จ่อยเจ้าคณะตำบลภูตะหลวงเจ้าวาดวัดสามัคคีบรรพตอำเภอสัตหีบพร้อมด้วยพระครูปลัดธีรยุทธโชติโกหลวงพี่เอ็กเจ้าวาดวัดเขาบุญมีดารารามที่ตั้งศพ3 ศพพ่อแม่ลูกไว้ที่วัดหลวงพี่เอ็กนี่แหละโดยที่หลวงพี่เอ็กบอกว่าครอบครัวนี้ยากจนก็จะชาปนกิจตั้งศพให้ไม่คิดอะไรเลยฟรีๆวัดออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดซึ่งก็มาทำพิธีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์วันนี้ด้วยซึ่งนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศนายอำเภอบางละมุงท่านอนุสักพิริยะอมรก็มาด้วยครับผู้กำกับสถานีตำรวจหัวใหญ่พันตำรวจวราวุฒินิตยวรรณตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการประชาชนทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเดินทางร่วมแสดงความอาลัยให้กำลังใจกับครอบครัวผู้สูญเสียเป็นจำนวนมากครับซึ่งก็เห็นแล้วพ่อแม่เขาก็ชื่นใจว่าคนไทยไม่ทิ้งเขาครับเต็มไปด้วยความโศกเศร้าญาติผู้ร่วมงานต่างนำดอกไม้สีขาวดอกคาร์เนชั่นดอกลิลลี่และดอกกุหลาบมาวางไว้บริเวณจุดพบร่างเพื่อรำลึกถึงผู้จากไปก่อนร่วมยืนสงบนิ่งและกล่าวคำอำลาเป็นครั้งสุดท้ายดอกไม้สีขาวเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์ความเคารพและการจากลาอย่างสงบครับครอบครัวยังนำแก้วกาแฟซึ่งเป็นเครื่องดื่มโปรดของไดอาน่ามาวางไว้ณจุดพบร่างรำลึกถึงช่วงในเวลาดีๆความจงจำที่มีต่อผู้เสียชีวิตสร้างความสะเทือนใจให้ผู้ร่วมพิธีครับพ่อกับแม่ก็กอดกันร้องไห้ครับแล้วก็ในพิธีก็มีการพอเห็นแล้วก็กั้นน้ำตากันไปอยู่สงสารครับก็เป็นเรื่องของการสูญเสียนะครับก็ถือว่าเป็นการส่งดวงวิญญาณของพี่น้องคู่นี้เป็นครั้งสุดท้ายท่ามกลางความอะไรของครอบครัวครับครอบครัวแดน่าและโรมันนับถือศาสนาพุทธด้วยโดยแม่ก็เลี้ยงดูลูกทั้งสองเพียงลำพังมาโดยตลอดครับแต่ต้องมาเสียพิธีเพราะเขามาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยครับเอาละครับฟังครับหมดเวลาครับเราอยู่กันอีกช่วงหนึ่งเดี๋ยวสักครู่กลับมาเจอกันช่วงต่อไปครับ
1: ไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25 ธันวาคม 2569ถึงวันที่3 มกราคม 2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25 ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงิน

0: โรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
3: สายตามีค่าควรถนอมAND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ0817577474
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ082591 2591
5: ไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
6: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
7: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทย์โปร
8: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได
9: ้ตอนนี้มีแรงทำมาได้กินหมดไปข้อ
10: โอ้รู้สึกว่าตัวคนแก่จริงถ้าหมดซองก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
11: เดินไปเดินมา10 รอบก็เดินได้ก็พยายามแต่ กินไปเรื่อยๆนั่นแหละเข้าห้องน้ำได้ไปอาบน้ำเองได้
12: จะซื้อภูผาพิโปไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับสุดยอดจริงๆครับ
7: ภูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575 0817805575โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่นอย่างนี้ครับมีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์เย็นจะช่วยเรื่องการลดลิ่มเลือดได้ดีนะครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยชั้นครูออกฤทธิ์ไวอย่าเอาไปเทียบกับยาหอมหรือยาลมทั่วไปเลยครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้เราเน้นเรื่องแก้อาการอย่างได้ผลใช้น้อยได้ผลมาก1กระปุกใช้ได้นานเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนปวดร้าวลมเสียดแทงหัวใจตึงคอบ่าไหล่หายใจติดขัดฟุ้งซ่านระส่ำระสายกระวนกระวายนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมมะลิลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1สนใจโทรเลย0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยานางฟักข้าวบรุมบระคีนกบีทรูทสวรสหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข่าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิทโปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร081 780 5575

ครับกับบทเพลงเพราะๆ3เพลงรวดเพลงดีที่เคยฟังเพลงดังครั้งอดีตผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ฟังที่จริงเพลงมันออกมาตั้งนานแล้วล่ะ3ปี4ปีก็มีอย่างเพลงแรกนะก็สัก6ปีแล้วล่ะจะชูไม่ลงเนี่ยนะครับก็ลองเข้าไปดูใน YouTube ช่องพันธุรัตน์เรคคอร์ดกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วงเวลาเพลงดีที่เคยฟังเพลงดังครั้งอดีตก็จะเลือกสรรงานเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังอาจจะถูกใจใครหลายคนอาจจะไม่ถูกใจก็แล้วแต่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับถ้าไม่ถูกใจก็ขอกราบอภัยด้วยแล้วกันไม่รู้ว่าท่านต้องการฟังเพลงอะไรอยากฟังแต่พ่อตาเรียกพี่อีกแหละขอขึ้นมาขอบพระคุณครับในช่วงเวลาต่อจากข่าวคนเสกก็จะมันเป็นเพลงมีทุกวันนะครับที่จอตลอด1197ประมาณ30นาทีครับก็คัดเลือกสรรเพลงมาให้จับตัวเลขของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับอาหารเสริมที่ดูแลสุขภาพร่างกายคุณได้ทุกๆโรครับประทานแล้วตอบโจทย์โรคร้ายได้ทุกๆโรคครับ4คนแรกรับประทานก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดพอครบ4ขวดขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อไปก็เหลือวันละเม็ดแหละประหยัดลงไปเรื่อยๆที่ให้รับประทานแบบนี้ที่ให้กินแบบนี้ก็เพื่อต้องการให้คุณหายจากโรคร้ายๆครับไม่ใช่อยากขายอยากให้คุณหายแล้วไม่ต้องมาเลิกแล้วก็เลิกกินกันไปก็อย่างที่บอกต้องกินต่อเนื่องนะครับสมุนไพรไทยๆต้องกินต่อเนื่องจะมากิน2เม็ดหายปวดหัวไปแอสไพรินมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็อยากให้คุณผู้ฟังรายการแล้วก็สั่งซื้อไปก็เท่ากับว่าสนับสนุนรายการของเราดูแลรายการของเราให้อยู่กันนานๆครับนอกจากเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอแล้วยังมี AAD ลูทิน่าอีกบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกครับเดี๋ยวนี้ก็มีส่วนผสมของเอนไซม์เข้ามามันเลยกลายเป็นว่าทั้งเอนไซม์ทั้งสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบูเบอรี่สารสกัดจากใบกล้วยมาอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันมันก็เลยทำให้ทั้งบำรุงสายตาบำรุงร่างกายทั้งบำรุงสายตาบำรุงร่างกายอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันจัดโปรไว้ให้ซื้อ2แถม1ชุดเล็กซื้อ4แถม3ชุดใหญ่7ขวดกับ3ขวด3ขวดชุดเล็ก7ขวดชุดใหญ่ส่วนใหญ่จะซื้อ7ขวดชุดใหญ่ครับเราก็จัดส่งให้ขอบพระคุณทีเดียวครับที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในรายการของเราครับทางด้านของกาแฟดีเจครับกาแฟเพื่อการระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกกาแฟปรุงร่างกายกาแฟ AAD ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาทุกปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟปรุงร่างกาย AAD ครับสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนถึง1แพ็คเกจ5สี5กลิ่น5ก้อนถึง1แพ็คเกจดับกลิ่นตัวบรรเทาบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันครับก็นึกถึงสบู่สมุนไพรดีเจครับแต่ถ้าเป็นสบู่ที่จะช่วยเรื่องของคันหัวเรื่องของผมหลุดร่วงเรื่องของเชื้อราบนหนังศีรษะต้องสบู่สระผมครับจะสั่งซื้อสบู่สระผมหรือสบู่สมุนไพรดีเจก็คนละตัวนะครับอย่าสั่งผิดแล้วก็ส่งผิดไปมันก็เสียเวลาตีกลับก็ต้องเสียไม่รับก็ต้องเสียกลับเพราะนั้นสั่งแล้วกรุณาเปิดมือถือทุกเบอร์ที่สั่งครับเวลาเขาโทรเข้ามาเพราะคนที่เขาจะไปส่งเนี่ยเขาต้องโทรเช็คก่อนว่าท่านอยู่บ้านไหมครับถ้าคุณไม่รับโทรศัพท์มันก็ติดต่อกันไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่สั่งของแล้วเนี่ยบริษัทขนส่งเขาต้องตีกลับบางครั้งเพราะติดต่อไม่ได้คือมีมือถือแต่ก็ไม่เปิดปิดไว้บางทีมีมือถือก็ไม่รับคนส่งไปเขาก็ติดต่อไม่ได้พอไม่ได้ของก็ตีกลับก็มีเยอะนะแบบเนี้ยเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าช่วยดูแลสั่งของแล้วก็ดูแลโทรศัพท์ของคุณไว้ติดตัวไว้งั้นจะเรียกโทรศัพท์มือถือเหรอคุณเอาอะไรถือถึงไม่ได้รับสายอย่างเงี้ยครับแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ส่งเขาไม่ได้มาเสียเวลารอส่งบ้านเราบ้านเดียวเขาไปทีเป็นร้อยๆเป็นพันๆชิ้นเต็มตู้ไปหมดเขาก็ต้องทำเวลาให้ได้สุดทำให้ได้มากที่สุดเพราะในการส่งเขามีเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วคุณส่งมากเท่าไหร่คุณส่งมากคุณก็ได้มากเป็นเปอร์เซ็นต์เล็กๆน้อยๆถ้าส่งไม่หมดหรือว่ามีปัญหาชำรุดไอ้คนรับส่งก็ต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นผู้ที่สั่งซื้อสินค้าจากรายการเราไปแล้วเนี่ยกรุณาเปิดโทรศัพท์มือถือไว้ตลอดครับยกเว้นกลางคืนคุณจะปิดก็ปิดเช้าคุณมาก็เปิด
ครับและขอโทรเข้าไปเพื่อจะส่งของจะได้ติดต่อกันได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลที่บูธบาถ้าคุณจะสั่งของสินค้าในรายการนี้ก็0817577474 0817577474กริ้งกลางเข้ามาเราบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับไปอีกหนึ่งบทเพลงครับ

ตามคำขอครับคุณฟังครับเห็นทีจะต้องปิดท้ายเพลงดีที่เคยฟังเพลงดังรั้งอดีตกันแล้วขอกันมาแทบทุกวันพ่อตาเรียกพี่ครับส่งท้ายกันขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการจากผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการพบกันทุกวัน6 โมงเย็นถึงทุ่มครึ่งสวัสดี

0: สภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ด้วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570
3: ทุกคือข่าวค่ำกันได้นะครับทุกวันไม่เว้นวันหยุดครับ 19:30 นาทีโดยประมาณแบบนี้นะครับจนถึง 20:00 นผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกเครือข่ายทั่วประเทศนอกจากรับฟังเราผ่านช่องทางวิทยุกันแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังสามารถติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันบนแพลตฟอร์มออนไลน์ผ่านทางเพจสถานีข่าวสนามเป้าและหลังจบรายการครับก็สามารถติดตามรับฟังคอนเทนต์ที่ท่านชื่นชอบกันได้นะบนช่องทางแพลตฟอร์มพอดแคสต์ที่ท่านรับฟังกันอยู่แล้วเซิร์ชคำว่า News ข่าวค่ำกันได้ด้วยนะครับเอาละฮะสำหรับประเด็นวันนี้ครับยังมีความคืบหน้าเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นครับที่ประชุมกรรมการกลางก็ยึดมติกสทครับฟันคนทุจริตสอบ 5,925 รายขณะเดียวกันรัฐบาลสั่งด่วนครับให้มีการตรวจสอบเรื่องของมหาวิทยาลัยต่างๆปมการรับนักศึกษาที่เป็นชาวต่างชาติดูเหมือนปริมาณจำนวนที่เป็นนักศึกษาสัดส่วนชาวต่างชาติเนี่ยดูเหมือนจะมากผิดปกตินะฮะอีกหนึ่งประเด็นที่บรรดาคอโซเชียลนะฮะแล้วก็ไปจนถึงคนที่ติดตามข่าวคราวของยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์นักเดินทางนะฮะที่ติดตามข่าวกันนะฮะก็คือกรณีของฮารุนโซโร่นะครับล่าสุดวันนี้ร่างของฮารุนนะครับก็ถึงไทยเรียบร้อยครับครอบครัวแฟนคลับแห่รับศพสุดโศกเศร้านำส่งชันสูตรก่อนกลับกาฬสินธุ์นะฮะขณะที่กรมการขนส่งทางบกครับก็มีการทบทวนสิทธิการเชื่อมข้อมูลระหว่างหน่วยงานหลังพบปัญหาข้อมูลรั่วไหลก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวเป็นคราวกันและยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะครับ
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จมั้ยเนี่ย
6: ดูอีกนะรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
7: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
10: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
11: 5 6 7 นี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
12: โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
11: ให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
12: และใกล้
11: ขอกู้กับคาวฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาวฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
3: กลับมาเคาะข่าวกันต่อนะครับเริ่มที่ย้อนไปเมื่อคืนที่ผ่านมาครับกองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำซ้อมฝีพายเตรียมขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคปี2569ขณะที่ค่ำวันนี้ครับยังมีกำหนดอัญเชิญเรือพระที่นั่งลงน้ำต่อเนื่องวันละ1ลำเมื่อวานนี้นะฮะช่วงประมาณ2ทุ่มครึ่งนะครับ20:32กองทัพเรือได้ประกอบพิธีอัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเพื่อเตรียมจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569และจากนี้ครับกองทัพเรือก็มีกำหนดอัญเชิญเรือพระที่นั่งลงน้ำวันละ1ลำระหว่างวันที่5ถึง8สิงหาคม2569รวมทั้งสิ้น4ลำนะครับได้แก่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงทั้งนี้กำหนดการฝึกซ้อมจะมีการซ้อมย่อย10ครั้งระหว่างช่วงเดือนสิงหาไปจนถึงช่วงเดือนตุลาคมนะครับก็จะเริ่มซ้อมย่อยครั้งแรกเนี่ยวันที่17สิงหาคมนี้แล้วก็จะมีการซ้อมใหญ่2ครั้งในช่วงเดือนตุลาคมนะครับวันที่21และวันที่28ก่อนเข้าสู่พระราชพิธีจริงในวันที่6พฤศจิกายน2569ซึ่งพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับสามารถร่วมรับชมการฝึกซ้อมและรอรับเสด็จได้ตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีถึงวัดอรุณราชวรารามนะครับก็ไปรอเฝ้าชมกันได้นะครับต่อกันที่ความคืบหน้าเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นกันหน่อยนะครับทางรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ย้ำคนผิดถูกดำเนินการทั้งหมดล่าสุดครับที่ประชุมกรรมการกลางนะครับก็ยึดมติกสทฟันคนทุจริตสอบ 5,925 รายก่อนส่งดำเนินคดีจ่อประกาศบัญชีใหม่พรุ่งนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนะฮะเรียกว่ากกลางหรือว่ากรรมการกลางเปิดเผยครับว่าที่ประชุมนะฮะก็ได้มีมติยึดตามมติกสทดำเนินการกับผู้ทุจริตสอบท้องถิ่นทั้ง 5,925 คนที่มีการปรับแก้คะแนนกันโดยในวันพรุ่งนี้ครับจะมีการประกาศบัญชีใหม่สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบส่วนคนที่พบว่ามีการทุจริตนั้นนะฮะก็จะถูกส่งข้อมูลพร้อมแนวทางปฏิบัติกลับไปยังจังหวัดต่างๆที่มีการบรรจุในวันจันทร์นี้แล้วก็จะมีความเห็นตรงกันครับว่านะฮะในส่วนของกจังหวัดหรือกรรมการจังหวัดเนี่ยนะฮะก็จะต้องมีการประชุมก่อนเพื่อที่จะส่งไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกทีหนึ่งให้มีการถอดถอนเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้ก็จะบรรจุอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะครับแล้วก็จะมีการดำเนินการให้เสร็จสิ้นเนี่ยภายในวันที่31สิงหาคมสำหรับกรณี97รายที่สอบผ่านเกณฑ์แต่แม้ว่าจะสอบผ่านแต่มีการดันคะแนนหรือว่าปรับคะแนนขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็จะยังมีชื่ออยู่ในประกาศใหม่โดยมีเงื่อนไขคือให้ปลายทางทำเรื่องสอบสวนข้อที่จริงทางด้านของท่านนิรัตน์พงสิทธิถาวรรองปลัดมหาดไทยรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะฮะก็เปิดเผยว่าการดำเนินการกับผู้ทุจริตสอบท้องถิ่นไม่ว่าจะอยู่กลุ่มไหนจะถูกดำเนินคดีทุกคนเรื่องนี้นายกอนุทินกำชับนะฮะแล้วก็ให้แนวนโยบายที่ชัดเจนปิดชื่อถือพฤติกรรมให้ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมากับคนทุจริตแบบไม่มีข้อยกเว้นคราวนี้ขยับมาดูฝั่งตำรวจกันหน่อยนะฮะที่มีการดำเนินการสอบสวนทางคดีหลังจากมีการออกหมายเรียกล่าสุดวันนี้อดีตอธิบดีสอทอเข้ารับทราบข้อกล่าวหากองปราบ จ้ง6ข้อหาหนักคาดจะส่งสำนวนปปช.ภายใน12สิงหาคมนี้นะครับพันตำรวจเอกเนติวิทย์ธนาสิทธินิติกุลผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยนะครับว่าความคืบหน้าคดีทุจริตนะฮะเรื่องของการสอบท้องถิ่นมีการออกหมายเรียกผู้ต้องหา13รายที่เป็นข่าวไปช่วงสัปดาห์ก่อนให้มารับทราบข้อกล่าวหาสำหรับกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยนะฮะทางผู้กำกับเนี่ยอธิบายว่าแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือข้าราชการท้องถิ่น11รายที่ทำหน้าที่แก้ไขกระดาษคำตอบที่เขาไปเจอที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่นนทบุรีอีกกลุ่มเนี่ยมี2รายนะฮะคือนายธีรุตสุภวิบูลผลซึ่งเป็นอดีตอธิบดีสถ.นะฮะและผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบนะฮะของมสว.ซึ่งรายนี้เนี่ยนะฮะก็ได้มาทราบมารับทราบข้อกล่าวหาไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับโดยพันตำรวจเอกเนติวิทย์เนี่ยอธิบายแบบนี้ครับบอกว่าในส่วนของอดีตอธิบดีคุณธีรุตนะฮะและผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองเดชของมสว.พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหารวม6ข้อหาครับเช่นเรื่องของการปฏิบัติหรือละเลยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะฮะมีเรื่องการเป็นเจ้าพนักงานแต่ไปปลอมเอกสารราชการโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่มีเรื่องของการร่วมกันเปิดผนึกหรือนำเอกสารไปปิดผนึกที่ปิดผนึกของผู้อื่นนะฮะเพื่อล่วงรู้ข้อความขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มแรก11รายเนี่ยที่ร่วมแก้กระดาษคำตอบจะถูกดำเนินคดีข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรและพรบ.คอมพิวเตอร์นะฮะรายงานข่าวระบุว่าข้าราชการท้องถิ่นที่เหลืออีก7รายได้ประสานเข้าพบพนักงานสอบสวนภายในวันที่10สิงหาคมนี้คาดว่าหลังจากสอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อหาครบถ้วนเนี่ยจะสรุปสำนวนส่งให้คณะกรรมการปปช.ดำเนินการไต่สวนตามขั้นตอนได้ภายในวันที่12สิงหาคมนี้นอกจากนี้ครับกองปราบได้ประสานข้อมูลไปยังสำนักงานปปง.เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ต้องหาทั้งหมดเนื่องจากเป็นข้าราชการและเข้าข่ายกระทำผิดทางอาญาซึ่งหากตรวจพบว่ารวยผิดปกติก็สามารถที่จะร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติมได้ทันทีส่วนที่ตัวแทนกสท.ได้เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับมสว.และผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองเดชเมื่อ24กรกฎาคมที่ผ่านมาในความผิดเรื่องของการทำและรับรองเอกสารอันเป็นเท็จในตามมาตรา161กับ162เนี่ยพนักงานสอบสวนของกองปราบอธิบายว่าเป็นพฤติการที่เกี่ยวข้องกับคดีเดิมก็ได้รูปอยู่ในการพิจารณาในคราวเดียวกันนะครับขยับไปดูประเด็นร่างของฮลุนโซโล่กันหน่อยนะครับถึงไทยแล้วช่วงเช้ามืดวันนี้ญาติรับร่างพร้อมส่งต่อสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อทำการชันสูตรเพิ่มเติมนะครับนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งความคืบหน้ากรณีนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือว่าฮลุนโซโล่ยูทูบเบอร์ด้านการท่องเที่ยวของชาวไทยที่ไปเสียชีวิตที่จอร์เจียบอกว่าช่วงเช้าวันนี้เนี่ยนางประเทิงทิพย์สิริวิเทศรักษาการอธิบดีกรมการกงสุลก็เป็นผู้แทนของกระทรวงการต่างประเทศในการอำนวยความสะดวกกรณีการเคลื่อนย้ายหรือว่ารับร่างของฮลุนโซโล่ที่เสียชีวิตที่จอร์เจียนะฮะแล้วก็ได้มีการส่งร่างกลับถึงไทยวันนี้ซึ่งครอบครัวญาติแฟนคลับที่ติดตามผลงานก็มารอรับร่างท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าหลังรับร่างญาติก็ได้นำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อทำการชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับโดยนายมอสซึ่งเป็นพี่ชายของฮลุนโซโล่เนี่ยเปิดเผยครับว่าที่ส่งชันสูตรอีกครั้งเนี่ยเพราะเบื้องต้นยังข้องใจเรื่องของสารเคมีในร่างกายและเรื่องหัวใจเพราะในส่วนผลชันสูตรจากต่างประเทศยังไม่มีรายละเอียดหรือผลที่ชัดเจนให้ทางครอบครัวได้ทราบเพื่อนทางครอบครัวก็อยากที่จะทราบก็ต้องส่งชันสูตรที่ประเทศไทยอีกครั้งเพื่อ นำผลเนี่ยมาเทียบเคียงกันเพราะทราบว่าทางจอร์เจียทำเพียงเก็บหลักฐานรวมถึงชิ้นส่วนบางส่วนของน้องไว้และไม่ได้แจ้งผลว่าเป็นอย่างไรตอนนี้ทางครอบครัวกังวลเรื่องของสารพิษในร่างกายก็ได้ยื่นให้กับทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยนะฮะผ่าชันสูตรพิสูจน์ละเอียดอีกครั้งส่วนเรื่องทรัพย์สินของน้องครับทางประเทศจอร์เจียไม่พบทรัพย์สินใดเจอแค่พาสปอร์ตเสื้อผ้าที่ให้มาส่วนกล้องที่ถ่ายทำไม่ได้ส่งกลับมาพร้อมกับร่างซึ่งเขาแจ้งว่าเจ้าหน้าที่จอร์เจียเก็บไว้เพื่อตรวจสอบเช่นกันนะครับทั้งนี้ครับหลังกระบวนการผ่าพิสูจน์เสร็จสิ้นเนี่ยแพทย์นิติวิทยาศาสตร์เปิดเผยเบื้องต้นพบว่าภาวะหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวแต่ยังไม่ฟันธงสาเหตุการเสียชีวิตน่าจะสรุปได้ภายใน 1-2 สัปดาห์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีไวยวุฒิรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเปิดเผยครับว่าผลการผ่าชันสูตรซ้ำเบื้องต้นเนี่ยไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย อวัยวะส่วนใหญ่ไม่พบความผิดปกติยกเว้นมีภาวะหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวแต่ยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตได้อย่างเป็นทางการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ครับได้เก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อนะเพื่อตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมทางด้านพยาธิวิทยาและสารพิษพร้อมประสานขอผลการชันสูตรครั้งแรกผลตรวจเลือดผลตรวจสารพิษข้อมูลจากจุดเกิดเหตุที่จอร์เจียเพื่อนำมาเปรียบเทียบประกอบการวินิจฉัยคาดว่าจะใช้เวลาสัก 1-2 สัปดาห์ก็ยืนยันครับว่ายังไม่ตัดประเด็นเรื่องสารพิษหรือปัจจัยอื่นๆออกนะฮะจากการสอบสวนขณะที่มีการตรวจซ้ำเองก็มีข้อจำกัดเนี่ยเรื่องจากว่าร่างกายของฮารุนเนี่ยก็ผ่านการชันสูตรมารอบหนึ่งแล้วก็จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลจากประเทศต้นทางร่วมด้วยเบื้องต้นญาติรับทราบผลการชันสูตรแล้วก็พอใจกับการดำเนินงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แม้ผลตรวจบางส่วนยังไม่แล้วเสร็จนะฮะโดยหลังจากนี้ครับสามารถรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้เก็บพยานหลักฐานครบถ้วนแล้วทางนี้ครอบครัวมีกำหนดรับร่างในวันพรุ่งนี้เพื่อนำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับช่วงนี้พักกันก่อนครู่หนึ่งฮะช่วงหน้าก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจรออยู่กับเคาะข่าวค่ำนะครับ
13: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
14: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
15: เสียวฟันอะ
16: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
17: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งที่ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพร
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งที่ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
9: กลับมาเคาะข่าวกันต่อนะครับวันนี้ไทยเมียนมาครับกระชับมิตรนายกให้การต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาหารือเต็มคณะลงนาม MOU 3ฉบับสร้างความร่วมมือด้านแรงงานด้านการจัดการคุณภาพน้ำและด้านเทคโนโลยีอวกาศวันนี้ครับบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนายอุทินชัยวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาที่เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลนะครับโดยทันทีที่เดินทางถึงนายกรัฐมนตรีได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมนำประธานาธิบดีเมียนมาร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการที่สำคัญครับวันนี้ไทยได้มีการหารือเต็มคณะร่วมกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสานต่อความร่วมมือทวิภาคีในทุกมิติภายหลังการหารือครับทางโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาดิเรกออกมาเปิดเผยครับว่านายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีต่อการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของเมียนมาพร้อมย้ำว่าการที่ประธานาธิบดีเลือกเยือนไทยเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆภายหลังเข้ารับตำแหน่งก็สะท้อนถึงมิตรภาพอันใกล้ชิดและแน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศ

ูบรรยากาศการค้าและเศรษฐกิจชายแดนให้กลับมาคึกคักกันอีกครั้งที่สำคัญครับนายกก็เป็นห่วงเป็นใยเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะก็ย้ำว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ส่งผลกระทบถึงสุขภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนทั้งสองประเทศจึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันครับที่จะต้องเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยทั้งสองฝ่ายครับจะเร่งดำเนินแผนความร่วมมือแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหาพลพิษในแม่น้ำและสานต่อความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการป้องกันอุทกภัยเพื่อยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนร่วมกันโดยหลังเสร็จสิ้นการหารือครับยังได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือ3ฉบับนะฮะ3ฉบับเนี่ยว่าด้วยเรื่องของแรงงานอันหนึ่งเรื่องของการจัดการคุณภาพน้ำอันหนึ่งนะฮะแล้วก็เรื่องของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศกับสำนักงานอวกาศแห่งเมียนมาเรื่องความร่วมมือในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสำรวจโลกในทางสันตินะฮะอันนี้ก็เป็นความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมานะฮะก็มีความร่วมมือในหลากหลายมิติด้วยกันนะครับแล้วก็มาเน้นย้ำเรื่องของความสัมพันธ์ที่จะมีความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างกันขยับไปดูเรื่องนี้กันหน่อยครับกรณีที่มีการออกมาแฉนะฮะว่ามีการนำชื่อมหาวิทยาลัยไปจัดทำ MOU แล้วก็รับนักศึกษาจีนอย่างไม่ถูกต้องเนี่ยล่าสุดฮะรัฐบาลได้สั่งตรวจมหาวิทยาลัยปมรับนักศึกษาต่างชาติผิดปกติเช็คเข้มทุกหลักสูตรเส้นทางวีซ่าย้ำหากพบผิดดำเนินคดีทันทีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองเสลยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าจากกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตผ่านสื่อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยบางแห่งอาจมีพฤติการรับนักศึกษาต่างชาติไม่เป็นไปตามมาตรฐานรวมถึงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการขอวีซ่าของรัฐบาลนะฮะก็บอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวได้สั่งการให้สำนักงานปลัดกระทรวงอวเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อรักษามาตรฐานและความน่าเชื่อถือของระบบอุดมศึกษาไทยนะฮะโดยการตรวจสอบเนี่ยจะเรียกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องเข้าไปชี้แจงข้อมูลนะฮะโดยเฉพาะกระบวนการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติและการดำเนินการของหลักสูตรทุกประเภททั้งหลักสูตรปริญญาหลักสูตรที่ไม่ให้ปริญญาแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางการขอวีซ่านักศึกษาตั้งแต่การลงทะเบียนเรียนจนถึงการยื่นขอวีซ่าเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์และการใช้ช่องโหว่ของกฎหมายโดยการตรวจสอบครั้งนี้ครับจะดำเนินการอย่างเข้มงวดและไม่เลือกปฏิบัติเพื่อปิดช่องโหว่ที่อาจถูกนำไปแสวงหาผลประโยชน์หรือบิดเบือนระบบการศึกษาให้เสียความน่าเชื่อถือหากพบว่ามีกระบวนการที่ดำเนินการโดยไม่เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบหรือมาตรฐานที่กำหนดรัฐบาลจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นนะครับขยับไปดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยฮะกรณีที่เจ้าที่อุทยานครับเสียชีวิตจากสัตว์ป่าทำร้ายเมื่อเช้านี้ฮะกรมอุทยานออกมายืนยันแล้วเนี่ยเรื่องของภารกิจจับเสือตรวจ DNA ไม่ใช่การล่าเสือเนี่ยเพียงหาสาเหตุของพฤติกรรมว่าทำไมเสือตัวนี้มาทำร้ายคนแล้วก็ป้องกันเรื่องของการที่อาจจะเกิดเหตุซ้ำได้นะฮะล่าสุดนะทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์ยืนยันหลังการตรวจสอบจากกล้องถ่ายสัตว์ป่าพบว่าเสือตัวที่ก่อเหตุเนี่ยยังป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ๆกับบริเวณจุดเกิดเหตุนะฮะทางเจ้าที่อธิบายว่าเป็นเสือหนุ่มนะฮะซึ่งจากฐานข้อมูลของทีมวิจัยเสือโคร่งเนี่ยรายงานว่าในพื้นที่ดังกล่าวจะมีเสือโคร่งซึ่งเป็นเสือเพศเมียชื่ออภิญญาอายุ8ปีและลูก3ตัวเป็นครอกที่2อายุประมาณ1ปี6เดือนโดยครอบครัวเสือชุดนี้เนี่ยนะฮะใช้เส้นทางเนี่ยเป็นประจำอยู่แล้วในเคสนี้มีการตรวจสอบจากกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติแล้วเนี่ยพบว่าเป็นตัวลูกเสือโคร่งที่เป็น1ใน3ของแม่นะฮะที่ชื่ออภิญญาแล้วก็กลับมายังบริเวณที่ล่าเหยื่อเพียงตัวเดียวแล้วปรากฏว่าลูกเสือตัวนี้นะฮะเข้ามาในบริเวณที่เจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังนอนพักอยู่ซึ่งอยู่ในท่านอนราบขนานกับพื้นเป็นเหตุให้เสือโคร่งคิดว่าเอ๊ะน่าจะใช่เหยื่อหรือเปล่าเนี่ยโดยการประเมินพฤติกรรมลูกเสือโคร่งในสภาพธรรมชาติเนี่ยอายุของลูกเสือประมาณ1ปี6เดือนนั้นอยู่ในช่วงระหว่างการเรียนรู้วิธีการล่าเหยื่อ

0: จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยลูกเสือโคร่งดังกล่าวเป็นลูกเสือซึ่งอยู่ในวัยที่อยากรู้อยากเห็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นความบังเอิญนะครับเนื่องจากว่าโดยปกติของเสือเนี่ยจะไม่เข้าภายใต้ร่มเงาอาคารหากมีการเคลื่อนไหวของคนเนี่ยจะหนีทันทีหลังจากนี้จะเน้นย้ำเรื่องของการระมัดระวังตัวของเจ้าหน้าที่มากขึ้นทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะติดตามพฤติกรรมต่อหากยังพบว่าเสือตัวนี้เนี่ยมีพฤติกรรมทำร้ายคนซ้ำในช่วงเวลาสั้นๆก็จะจับออกจากระบบนิเวศไปปรับพฤติกรรมส่วนเรื่องของการศึกษาธรรมชาติทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งก็ย้ำครับแจ้งปิดเส้นทางการศึกษาธรรมชาติในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเป็นการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบดำเนินการให้เกิดความเรียบร้อยและความปลอดภัยก่อนนะครับอธิบดีกรมอุทยานครับได้สั่งตั้งกรรมการสอบหัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิมิลันปมอนุญาตอาจารย์วีระและคณะพักแรมฝ่าฝืนประกาศกรมหรือไม่ชี้ออกประกาศปิดการพักแรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเกาะสิมิลันตั้งแต่มาแล้ว8ปีด้วยกันสืบเนื่องจากกรณีเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาอาจารย์วีระธีรภัทรานนท์ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างงบปี70เนี่ยได้อภิปรายสะท้อนมุมมองและประสบการณ์ส่วนตัวจากการเดินทางไปท่องเที่ยวพักแรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิมิลันเมื่อ4ปีก่อนเนี่ยโดยมีการระบุถึงคุณภาพการบริการและที่พักซึ่งจริงๆตามคลิปที่เขาถ่ายทอดมาจากห้องประชุมกรรมาธิการงบเนี่ยอาจารย์วีระใช้คำค่อนข้างแรงแล้วก็ยกตัวอย่างข้อจำกัดต่างๆตลอดจนข้อเสนอแนะให้พิจารณานำรูปแบบการบริหารจัดการแบบเอกชนเนี่ยเข้าไปร่วมลงทุนนะครับเรื่องนี้ฮะทางอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติคุณอรรถพลเจริญชันสาเปิดเผยครับว่าจากกรณีดังกล่าวเนี่ยกรมอุทยานเนี่ยต้องขอขอบคุณข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แต่ในขณะเดียวกันเรื่องนี้ก็คงต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้านได้สั่งการให้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเกาะสิมิลันที่อนุญาตให้อาจารย์วีระและคณะเข้าไปพักแรมที่เกาะสิมิลันเมื่อ4ปีก่อนเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนประกาศของกรมอุทยานแห่งชาติเรื่องปิดการพักแรมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันที่ลงวันที่4ตุลา61ซึ่งประกาศในราชกิจจา8ตุลา61เท่ากับว่าเรื่องนี้เนี่ยก็คือห้ามพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติเกาะสิมิลันเนี่ยห้ามมา8ปีแล้วอาจารย์บอกเอ๊ะเราไป4ปีนั่นเท่ากับว่าฝ่าฝืนหรือไม่อย่างไรนะครับเนี่ยทางอธิบดีก็ย้ำครับว่าการประกาศปิดพื้นที่เนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาขยะน้ำเสียที่กระทบกับสิ่งแวดล้อมตลอดจนมุ่งเน้นฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและลดผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างยั่งยืนโดยกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นการท่องเที่ยวแบบ one day trip เท่านั้นทั้งนี้ทางอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติก็ย้ำครับว่าทุกข้อเสนอแนะต่างๆที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมเนี่ยกรมก็พร้อมจะนำไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงพัฒนาการทำงานและการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นแต่ทุกขั้นตอนและเงื่อนไขที่ดำเนินการเนี่ยต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการและกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะฮะด้านอาจารย์วีระสุดท้ายออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวบอกว่าขอแก้ไขเพื่อความถูกต้องผมไปหมู่เกาะสิมิลันเมื่อปี60ก่อนที่ทางราชการจะสั่งปิดเกาะไม่ให้นักท่องเที่ยวพักค้างแรมบนเกาะในปี61ต้องขออภัยที่ความทรงจำคลาดเคลื่อนแต่ว่าเรื่องนี้แม้อาจารย์วีระจะมีการโพสต์แก้คำพูดแต่ก็จะต้องมีการตรวจสอบไปตามขั้นตอนตามที่กระทรวงเขาแจ้งในเรื่องของการตั้งกรรมการในเรื่องดังกล่าวนะครับว่าตกลงปิดไม่ปิดไปช่วงเปิดช่วงปิดอะไรอย่างไรนะฮะขยับไปดูเรื่องนี้กันหน่อยครับกรมการขนส่งทางบกครับได้กวาดล้างการใช้ยูเซอร์ของหน่วยงานรัฐละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลทบทวนสิทธิ์การเชื่อมข้อมูลระหว่างหน่วยงานพร้อมดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะครับเปิดเผยว่าตามที่รัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเนี่ยได้แถลงข่าวถึงการรั่วไหลของข้อมูลทะเบียนรถพอตรวจพบ IP ต้องสงสัยที่มีพฤติกรรมเข้าไปสืบค้นข้อมูลผิดปกติจาก3แหล่งบัญชีผู้ใช้งานนะฮะก็คือที่เขตเทศกิจเขตบางกอกน้อยแล้วก็ที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยและกองกำลังสุรศรีซึ่งกระทรวงคมนาคมเนี่ยได้สั่งระงับการใช้งานของทั้ง3หน่วยงานเป็นการชั่วคราวพร้อมประสานตำรวจไซเบอร์เข้าไปตรวจสอบรวมถึงให้หน่วยงานที่เชื่อมต่อระบบผ่านข้อมูล e-service ของกรมการขนส่งทางบกนั้นทำการรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดพร้อมทั้งยืนยันนะครับให้ประชาชนคลายความกังวลว่าข้อมูลที่หลุดไปนั้นเป็นเพียงแค่ข้อมูลพื้นฐานไม่สามารถนำไปทำธุรกรรมใดๆหากไม่มีการยืนยันตัวตนท ทางนี้กรมการขนส่งทางบกได้รับข้อสั่งการและเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนโดยได้สั่งการให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นสกมช.ตำรวจไซเบอร์เนี่ยเข้าไปดูแลปิดกั้นช่องทางการเข้าถึงที่ผิดปกติทันทีนะครับจนสามารถระงับแล้วก็แก้ไขปัญหานี้ได้สำเร็จนะฮะอย่างไรก็ตามก็จะมีการทบทวนเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์ของระบบกันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของเคาะข่าวค่ำผมแจ็คสุพนันท์ นิตมนตรีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยวันนี้เวลา 8:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังชั้น8อาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยเขตปทุมวันทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยครั้งที่64โดยมีนายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยอุปนายกสภาสถาบันและอธิการบดีสถาบันพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทและเข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระต่างๆอาทิการพิจารณาข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบันรายการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ใช้จ่ายในปีงบประมาณพุทธศักราช2569ถึง2570การขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์การเสนอบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการการเสนอรายชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีรวมถึงแจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยประจำปีการศึกษา2568เป็นต้น
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธนาคาธิบดีศรีวิสุทธิเวชเวลา 17:39 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธนาคาธิบดีศรีวิสุทธิเวชในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินสีห์พระประธานพระอุโบสถและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงคมทรงศีลมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นประธานจุดเทียนชัยพระสงฆ์สิบรูปเจริญคาถาจุดเทียนชัยและเจริญชัยมงคลคาถาพระสงฆ์ห้ารูปนั่งปรกอธิษฐานจิตและพระสงฆ์สี่รูปสวดภาณวานพระพุทธนาคาธิบดีศรีวิสุทธิเวชจัดสร้างโดยราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยในวาระครบรอบ30ปีแห่งการสถาปนาและครบรอบ60ปีราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยมีขนาดหน้าตักกว้าง5นิ้วความสูงองค์พระ21เซนติเมตรความสูงรวมพังผ่าน39เซนติเมตรเป็นพระพุทธรูปปางนาคปลกประกอบด้วยมวลสารมงคลที่มีความงดงามทางพุทธศิลป์และเปี่ยมด้วยความหมายทางธรรมแห่งการปกปักคุ้มครองสะท้อนถึงความร่มเย็นเป็นสุขความมั่นคงเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของชาวออร์โธปิดิกโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานนามพระพุทธรูปซึ่งมีความหมายว่าพระพุทธรูปปางนาคปลกซึ่งประธานสิริมงคลแก่การแพทย์อันบริสุทธิ์สะอาดและพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสทประดับที่ผ้าทิพย์พระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล องค์พระพุทธรูปประทับตั้งขัดสมาธิราบในกิริยาสมาธิบนบัลลังก์ดอกบัวแสดงถึงความสงบวิเวกและการบรรลุธรรมขั้นสูงพญามุจลินนาคราชขดลำตัวซ้อนกันเป็นฐานรองรับองค์พระลำตัวพญานาคเรียงประสานกันเป็นลวดลายสื่อถึงพลังแห่งความดีและการคุ้มครองที่แผ่ขยายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเหนือองค์พระมีพญามุจลินนาคราช7เสียรแผ่พังพานปกคลุมเหนือพระเสียรเพื่อปกป้องจากลมฝนและพยันตรายทั้งปวงสะท้อนถึงการปกปักรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้พ้นจากอุปสรรคด้านหลังพระพุทธรูปประดับสัญลักษณ์ธรรมจักรและอักษรแทนโพชฌงค์7อันเป็นธรรมเครื่องตรัสรู้7ประการได้แก่สติธรรมวิจยะวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิและอุเบกขาการจัดสร้างพระพุทธรูปบูชามี5สีได้แก่สีแดง31องค์สีน้ำตาลสีขาวสีเขียวและสีฟ้าอย่างละ60องค์ส่วนพระขนาดห้อยคอมี4แบบคือเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อสามกษัตริย์และเนื้อทองแดงผู้สนใจเช่าบูชาติดต่อที่ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยโทร02-716-5436-7หรือ0972312880ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อตลอดจนส่งเสริมการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการทางการแพทย์และการเรียนการสอนด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดอ่างทองพร้อมทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนวิเศษชัยชาญตันติวิทยาภูมิวันนี้เวลา 20:32 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนวิเศษชัยชาญตันติวิทยาภูมิอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองโดยเป็นโรงเรียนประจำอำเภอมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6จำนวน 1,467 คนซึ่งน้อมนำหลักการดำเนินโครงการ To Be Number One มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนเก่งคนดีและมีทักษะในการดำรงชีวิตรู้จักปฏิเสธสิ่งเสพติดและปลูกฝังทัศนคติเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดทรงเปิดชมรม To Be Number One และศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One ของโรงเรียนพร้อมทั้งทอดพระเนตรกิจกรรมของสมาชิก To Be Number One เช่นกิจกรรมการสร้างลวดลายผ้ารวงทองผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดอ่างทองกิจกรรมโค้ดดิ้งกิจกรรมสร้างสุขและสร้างรายได้ให้สมาชิกซึ่งได้ออกแบบภาพพิมพ์แบบ Sublimation และใช้โปรแกรมแคนวาออกแบบภาพตกแต่งผลิตภัณฑ์ของใช้อาทิแก้วน้ำที่ยังช่วยให้รู้จักวางแผนลำดับเป็นขั้นตอนกิจกรรมการประดิษฐ์เครื่องประดับศิราภรณ์และถนิมพิมพาภรณ์การปั้นตุ๊กตาชาววังและประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดปลากิจกรรมศูนย์เพื่อนใจยังมีบริการให้คำปรึกษาทั้ง walk in และ phone in เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเช้าพักกลางวันและหลังเลิกเรียนมีสมาชิก To Be Number One เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามความสนใจและความถนัดทั้งนี้ผลสำเร็จของชมรม To Be Number One สมาชิกได้แสดงความสามารถเกิดความภาคภูมิใจได้เป็นคนเก่งและคนดีมีเป้าหมายในชีวิตมีจิตอาสาและได้รับการยอมรับในสังคมส่วนแกนนำได้ฝึกการทำงานเป็นทีมมีภาวะผู้นำกล้าแสดงออกรู้จักรับฟังความคิดเห็นตามระบอบประชาธิปไตยจากนั้นทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number One ของจังหวัดอ่างทองที่ดำเนินโครงการมาเป็นเวลา24ปีส่งผลให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เกิดค่านิยมที่ถูกต้องมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่นเกิดความภาคภูมิใจในตนเองรวมทั้งสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมอย่างต่อเนื่องเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการ To Be Number One แล้วพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขานุการโครงการ To Be Number One เพื่อนำเข้าโครงการ To Be Number One
0: จากนั้นพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทองรวมทั้งสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทองเพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นเลิกเสพและข้องเกี่ยวกับยาเสพติดได้อย่างถาวรพร้อมทั้งพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดอ่างทองที่นอกจากสมาชิกของโรงเรียนนี้ยังมีสมาชิกจากสถานศึกษาในพื้นที่เช่นโรงเรียนสตรีอ่างทองวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองและโรงเรียนโพทองจินดามณีปัจจุบันจังหวัดอ่างทองมีสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันอายุ 6-24 ปีจำนวน 58,976 คนคิดเป็นร้อยละ 98.52 มีอำเภอทูบีนัมเบอร์วันครบทุกอำเภอมีชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษา56แห่งในชุมชน278แห่งในสถานประกอบการ18แห่งในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน1แห่งในเรือนจำ1แห่งและในสำนักงานคุมประพฤติ1แห่งแล้วทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันซึ่งเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันไอดอลรุ่นที่16ร่วมการแสดงคอนเสิร์ตด้วยโดยจังหวัดอ่างทองเป็นจังหวัดทองปีที่2สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดทองเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศรุ่นที่4จำนวน2คนรุ่นที่8จำนวน2คนและรุ่นที่15จำนวน1คนได้รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองจำนวน2คนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองจำนวน1คนและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันจำนวน1คน
1: เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรพระราชทานณวัดชูจิตธรรมารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลา 9:20 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรพระราชทานณวัดชูจิตธรรมารามอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการนี้ผู้แทนพระองค์จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธนวราชบพิตรณพระพลาพิธีเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีลรับศีลเมื่อประธานสงฆ์ให้ศีลจบพระเทพยานวัชระชิโนภาสบรรยายถึงความเป็นมาและความสำคัญของต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรพระราชทานจากนั้นผู้แทนพระองค์ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรพระราชทานพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาผู้แทนพระองค์จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทายที่นั่งบูชาพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรพระเทพยานวัชระชิโนภาสนำกล่าวคำสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรจบแล้วอธิษฐานจิตรับดอกบัวสีขาวจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีจากนั้นผู้แทนพระองค์เดินประทักษิณรอบพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรจำนวน3รอบพร้อมระลึกถึงพระรัตนตรัยพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามนี้แก่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่นำเมล็ดพันธุ์มาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์เมืองพุทธคยาประเทศอินเดียซึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเมื่อต้นพระศรีมหาโพธิประดิษฐานณที่แห่งใดเปรียบดังสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธพระเจ้าได้ประทับณที่แห่งนั้นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลให้พุทธศาสนิกชนได้เคารพสักการะบูชาโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ชมนิทรรศการหลักการปฏิบัติธรรมนาวาวัง3ขั้นตอนเปรียบเสมือนยา3เม็ดโดยเม็ดที่1ระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านการท่องบทสวดเม็ดที่2ทักอารมณ์เพื่อให้มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ไม่เกิดจิตปรุงแต่งและเม็ดที่3ท่องบทกรรมฐาน4เพื่อพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของรูปกายซึ่งประกอบด้วย4ธาตุคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลม วัดชูจิตธรรมารามสังกัดคณะสงฆ์นิกายธรรมยุทธเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญตั้งชื่อวัดเพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์สกุลชูจิตารมณ์ผู้ถวายที่ดินเพื่อจัดสร้างวัดเมื่อปี2520ปัจจุบันมีพระเทพเมธีวชิรดีโลกภัยจิตอุตมะธรรมโมดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดและเป็นวิทยากรเผยแผ่หลักสูตรธรรมพระราชทานธรรมนาวาวังภายใต้โครงการพระราชดำริธรรมนาวาวังในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยวัดชูจิตธรรมารามยังเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่หลักสูตรธรรมพระราชทานธรรมนาวาวังมาตั้งแต่ปี2567เพื่อให้สาธุชนผู้ใฝ่ธรรมและผู้มีความทุกข์ที่ไม่สามารถหาที่พึ่งทางใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้หลักสัจศาสตร์เพื่อความพ้นทุกข์และนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตจริงพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 น.พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งมาจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสรวม8รูปพระพิธีธรรมหมายถึงพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกและมีความชำนาญการสวดพระอภิธรรมด้วยทำนองหลวงได้รับพระราชทานแต่งตั้งให้ทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระราชพิธีพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและพระพิธีการต่างๆซึ่งการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในพระที่นั่งพิมานรัตยานี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระพิธีธรรมจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาสวดพระอภิธรรมพระศพกำหนด100วันอันหนึ่งเมื่อเวลา 7:00 น.ในอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งมาจากวัดสะเกษ4รูปและวัดราชสิทธาราม4รูปรวม8รูปตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายภัตตาหารเช้าและภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานตลอด100วันเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวมจำนวน8รูปการสวดพระอภิธรรมเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมายาวนานบทสวดที่ใช้นอกจากเป็นการสวดเพื่ออุทิศให้แก่ผู้วัยชนยังเป็นคติสอนใจผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่อีกด้วยว่าสรรพสิ่งนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาเวลา 17:00 น.นายอรรถนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาช่วงเวลานี้มีพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวมจำนวน8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพ เสียงพระสวดพระอภิธรรมเป็นเสมือนการแสดงออกถึงความระลึกนึกถึงและความเคารพต่อผู้วายชนถือเป็นการส่งดวงวิญญาณให้ไปสู่สุคติด้วยแรงแห่งบุญกุศลขณะเดียวกันก็มีความสำคัญต่อผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นการช่วยเตือนให้ผู้ฟังได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าองคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ2569ที่โรงแรมเวลาดีอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมพลอากาศเอกชลิตพกผาสุของคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้แนวคิดพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติสู่โรงพยาบาลรมณียสถานตามศาสตร์พระราชา Green Hospital โดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลผู้แทนหน่วยแพทย์อาสาผู้อำนวยการโรงพยาบาลและบุคลากรจากโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติทั้ง11แห่งรวมถึงภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกว่า200คนการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคม2569เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ11แห่งภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งยกระดับระบบบริการสุขภาพของประเทศให้มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการมุ่งให้เป็นโรงพยาบาลรมณียสถานหรือ Green Hospital เป็นโรงพยาบาลที่มากกว่าการรักษาพยาบาลแต่เป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาวะของประชาชนและชุมชนอย่างแท้จริงมีความร่มรื่นทันสมัยสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนและสามารถดูแลประชาชนได้อย่างครอบคลุมทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมและสิ่งแวดล้อมองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569
0: วันนี้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษารวม10โครงการหลัก210โครงการย่อยในพื้นที่511หมู่บ้านคิดเป็น126ของจำนวนหมู่บ้านทั้งหมดของจังหวัดมหาสารคามเกิดเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน88ผลิตภัณฑ์รักษาและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกว่า30เรื่องและผลงานนวัตกรรมกว่า50รายการมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 20,000 คนโอกาสนี้องคมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปการขับเคลื่อนการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตกรรมโดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานการเรียนรู้และสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักศึกษาเริ่มถึงการบรรยายสรุปสถานะการดำเนินการสร้างคลังหน่วยกิจและการจัดการองค์ความรู้ออนไลน์ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนรวมทั้งสิ้น164รายการและอยู่ระหว่างการทบทวนและจัดทำข้อมูลความต้องการตามกลุ่มเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อเพิ่มเติมรายการคลังหน่วยกิจและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามต่อไป
1: องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคาย
0: วันนี้ช่วงเช้าพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลและนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังวานวิทย์1อำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาแห่งแรกที่ได้รับพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดป้ายโรงเรียนพร้อมพระราชทานชื่อโรงเรียนว่าสังวานวิทย์1ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3แบบไปกลับมีนักเรียนรวม203คนครูและบุคลากร22คนมีนายสะไกผาสุธรเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโดยโรงเรียนมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพครูซึ่งจะเป็นแม่ข่ายสำคัญในการมอบองค์ความรู้แก่นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเยี่ยมชมกิจกรรมชุมชนของนักเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนอาทิกิจกรรมจินตคณิตที่ได้เริ่มบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาเป็นปีแรกช่วยเสริมสร้างทักษะการคิดคำนวณแก่เด็กโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีชุมชนสารพัดช่างที่ได้รับจากเย็บผ้าและเครื่องปริ้นจากมูลนิธิมาฝึกทักษะการปักเย็บและสกรีนเครื่องแต่งกายเป็นพื้นฐานความรู้ให้นักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงและชุมนุมดนตรีศิลป์สังวาลได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่องดนตรีจากมูลนิธิตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ดนตรีพื้นถิ่นให้นักเรียนรู้จักตระหนักรักษาสืบทอดการเล่นโปงลางอันเป็นอัตลักษณ์และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้คงอยู่สืบไปโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายซึ่งจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบอยู่ประจำมีนักเรียน689คนครูและบุคลากร99คนมีนายสันติสกุลเดชเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งนี้โรงเรียนมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและน้อมนำแนวปรัชญาดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนางานอาชีพร่วมกับชุมชนให้นักเรียนครูและบุคลากรตลอดจนชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขส่วนด้านการเรียนการสอนได้ดำเนินโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โดยประเมินระดับปัญหาของเด็กแต่ละกลุ่มแล้วแก้ไขด้วยการสอนเสริมและจัดให้มีแกนนำประจำหอพักแบบรุ่นพี่สอนรุ่นน้องทั้งยังมีกิจกรรมจักสานที่รับเอาไม้ไผ่จากชุมชนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จักสานอาทิกระเป๋าและที่รองแก้วช่วยฝึกสมาธิความอดทนส่งผลให้เด็กมีผลการเรียนที่ดีขึ้นควบคู่ไปด้วยและกิจกรรมชุมชนอื่นๆที่มูลนิธิให้การสนับสนุนเครื่องมือเช่นเครื่องตัดสติกเกอร์เครื่องขึ้นรูปชิ้นงาน3มิติและจักรเย็บผ้าที่สามารถผลิตชิ้นงานมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและจำหน่ายสร้างรายได้เสริมแก่นักเรียนนอกจากนี้โรงเรียนยังให้ความสำคัญด้านสุขภาพด้วยการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พร้อมทั้งสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันต่างๆโดยมีนักเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยด้วยโอกาสนี้องคมนตรีเยี่ยมชมห้อง AI คลับพร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นในการใช้ AI ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรม AI โดยยึดหลักความเป็นธรรมความโปร่งใสความปลอดภัยและเคารพสิทธิมนุษยชนเพื่อป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อสังคมจากนั้นองคมนตรีมอบสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจค
1: คณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง
2: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

ท่านผู้ใช้รถใช้ถนนทั้งหลายครับถ้าท่านไม่ชำนาญทางแล้วกรุณาอย่าขับรถของท่านออกไปเลยนะครับเพราะขณะนี้น้ำท่วมจนมองไม่ออกว่าตรงไหนถนนตรงไหนเป็นคลองเมื่อเช้าได้มีรถเมย์คันหนึ่งขับเลี้ยวลงคลองหลอดพาผู้โดยสารจมหายไปทั้งคันทั้งโชเฟอร์และผู้โดยสารทั้งหมดที่อยู่ในรถไม่ทราบว่าทำอะไรกันอยู่ครับเกือบครึ่งค่ำวันแล้วยังไม่เห็นมีใครขึ้นมาแจ้งความสักคนเลยแหมใจเย็นจริงๆ

ตอนนี้ท่วมไปเกือบทุกที่แล้วนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือน้ำได้ท่วมฟาร์มจระเข้แห่งหนึ่งซึ่งมีจระเข้อยู่ประมาณ 3,000 ตัวล้วนจะเป็นจระเข้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นได้หนีออกไปหมดแล้วโถน่าสงสารเหลือเกินนะครับอาหารก็ยังไม่ได้กินมันคงจะหิวแย่แล้วถ้าหากว่าท่านผู้ใดพบเห็นที่ไหนกรุณาอุทิศร่างกายของท่านเพื่อเป็นอาหารของจระเข้ที่น่าสงสารเหล่านั้นด้วยนึกว่าเอาบุญก็แล้วกันนะครับ

0: แล้วมาชนกันอีท่าไหนล่ะครับเนี่ยฮะ
1: ก็เลี่ยนนั่นแหละครับความเส้นกลางของทั้งผมเนี่ยครับ
2: ก็คุณนั่นแหละขับล้ำเส้นผมว่าผมพยายามแอบๆแล้วใช่นะ
0: เอาละเอาละพวกคุณรู้ได้ยังไงว่าเส้นมันอยู่ตรงไหนเอาอย่างงี้ดีกว่าจอดคากันไว้อย่างงี้แล้วรอให้น้ำแห้งซะก่อนแล้วค่อยมาพูดกันจะได้รู้ว่าใครล้ำเส้นใครไม่ล้ำเส้นดีไหม
2: ดี
1: ดีครับ

ในขณะนี้น้ำแห้งหมดแล้วนะครับแต่ไม่ทราบว่าบ้านของใครถูกน้ำซัดไปกองอยู่กลางถนนพระราม8โน่นทำให้การจราจรติดขัดมา3วันแล้วบ้านของใครครับบ้านของใครกรุณาไปเอาออกด้วยในบ้านนั้นมีลูกมีเมียของคุณนอนหลับขึ้นอืดอยู่ถามว่าบ้านเดิมอยู่ไหนก็ไม่ยอมพูดยอมจาเชอยิงซะด้วยนะพิลึกคนจริงๆ

0: ไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่10
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชาย
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นมินทวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร082591 2591ด็อกเตอร์อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณภาพสื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ082591 2591
5: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากย่าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย081-780-5575 081-780-5575
6: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
7: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้น
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีแถลงความคืบหน้ากรณีเสือโคร่งทำร้ายเจ้าหน้าที่ห้วยขาแข้งระบุชัดเป็นลูกเสือวัยซนชี้เป็นเหตุบังเอิญไม่เข้าข่ายเสือกินคนพร้อมประกาศปิดการท่องเที่ยวชั่วคราวในพื้นที่สักครู่มาติดตามค่ะ
10: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
11: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
10: หรอใช้ยากไหมล่ะ
11: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
11: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
10: อืมดีจังโอเคเลย
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
13: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
14: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
13: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
14: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นางชยาพรอมรดิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบฐานข้อมูลภาพถ่ายลายเสือโคร่งซึ่งมีการจัดเก็บและศึกษาวิจัยพัฒนาข้อมูลอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า30ปีจนสามารถระบุอัตลักษณ์ลายเสือซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้อย่างแม่นยำทำให้ยืนยันตัวตนเสือโคร่งได้อย่างแน่ชัดแล้วว่าเป็นหนึ่งในลูกเสือโคร่งเพศผู้จำนวน3ตัวของแม่เสืออภิญญาซึ่งเป็นครอบครัวเสือที่อาศัยและใช้เส้นทางหากินตามธรรมชาติครอบคลุมบริเวณดังกล่าวอยู่แล้วทำให้เชื่อได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุบังเอิญทางธรรมชาติเนื่องจากลูกเสือโคร่งมีอายุประมาณ1ปี6เดือนเป็นช่วงวัยรุ่นที่กำลังเรียนรู้วิธีการล่าอยากรู้อยากเห็นและเริ่มแยกตัวออกมาเดินหากินประกอบกับในช่วงเกิดเหตุเจ้าหน้าที่อยู่ในท่านอนหลับราบขนานกับพื้นทำให้ลูกเสือเกิดความเข้าใจผิดว่าลักษณะดังกล่าวนั้นคือเหยื่อตามธรรมชาติจึงเข้าโจมตีสำหรับแนวทางและมาตรการบริหารจัดการต่อจากนี้กรมอุทยานแห่งชาติจะดำเนินการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติเพื่อติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรมของลูกเสืออย่างใกล้ชิดหากพบว่าสามารถหากินและล่าเหยื่อในธรรมชาติได้ตามปกติจะปล่อยให้อาศัยตามระบบนิเวศเดิมพร้อมเตรียมติดเครื่องมือติดตามเพื่อศึกษาพฤติกรรมระยะยาวแต่หากพบแนวโน้มหรือมีพฤติกรรมเข้าโจมตีเจ้าหน้าที่ซ้ำจะเข้าสู่กระบวนการจับเพื่อนำไปปรับพฤติกรรมตามหลักวิชาการทันทีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งได้ประกาศปิดการท่องเที่ยวและเข้าศึกษาธรรมชาติเป็นการชั่วคราวจนกว่าการศึกษาเฝ้าระวังพฤติกรรมเสือโคร่งและการประเมินความปลอดภัยในพื้นที่จะเสร็จสิ้นปิดท้ายที่กองทัพบกเปิดเวทีArmy Press Talk and Share เชิญสื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างความเข้าใจด้านการสื่อสารในภารกิจความมั่นคงโดยโฆษกกองทัพบกย้ำการนำเสนอข่าวควรอยู่บนข้อมูลที่รอบด้านไม่สร้างความตื่นตระหนกและไม่กระทบต่อการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่คุณณัฐชัยลิมพอยรายงานค่ะ
3: กองทัพบกจัดกิจกรรม Army Press Talk and Shareเข้าใจข่าวเข้าใจการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้แทนกองทัพสื่อมวลชนและผู้สร้างสรรค์เนื้อหาออนไลน์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในด้านการสื่อสารภารกิจด้านความมั่นคงโดยพลโทปิยพลติตวัฒนานนท์แม่ทัพน้อยที่2กล่าวว่าสื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลตามแนวชายแดนพร้อมย้ำว่าการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องจะช่วยสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนลดความตื่นตระหนกและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมด้านโฆษกกองทัพบกระบุว่าภารกิจด้านความมั่นคงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะสื่อมวลชนซึ่งควรตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้านก่อนเผยแพร่เพื่อลดความคลาดเคลื่อนและไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โฆษกกองทัพบกยังชี้แจงกรณีการจัดสร้างบังเกอร์ตามแนวชายแดนว่ารูปแบบเครื่องกำบังในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่กับการประเมินภัยคุกคามและหลักยุทธวิธี
4: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุ้งหลานใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนคาลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
5: วิซอน ผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
6: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
7: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
8: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ถือว่าเป็นเพลงอมตะไปแล้วสำหรับเพลงนี้ของไพรวัลย์ลูกเพชรคือเพลงที่ชื่อว่าใต้เงาโศกนะครับตามประวัติแล้วไพรวัลย์ลูกเพชรเนี่ยนอกจากจะเป็นนักร้องชื่อดังแล้วก็รูปหล่อแล้วก็เป็นนักแสดงภาพยนตร์ด้วยนะครับเนาะเสียชีวิตไปนานพอสมควรแล้วแต่บทเพลงแต่ละบทเพลงของไพรวัลย์ลูกเพชรยังฝากไว้กับวงการลูกทุ่งไทยให้ติดตาตรึงใจทุกครั้งเลยที่เปิดนี่ยอดเพลงยาชอบมากๆนะครับขอส่งมอบใต้เงาโศกไพรวัลย์ลูกเพชรให้กับยอดเพลงยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมในภาคกลางคืนคืนนี้กับผมสุภสิทธิ์อนันตศลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมมาคมบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์เขาบอกว่าภาคกลางคืนนี้ส่งเสียงไปได้ไกลแสนไกลครอบคลุมไปได้ทั่วทั้งประเทศเลยแต่ว่าสุภาษิตจะทักทายจังหวัดต่างๆเหมือนในภาคกลางวันนะครับนั่นคือชาวลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมานะครับอีกหลายจังหวัดที่ฝั่งใดก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักฝรั่งกันญาติเพียงญาติญาติทุกท่านด้วยนะครับเราจะเจอกันชั่วโมงแรกเพลงเก่าใหม่เวชาคราเข้ากันไปชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆและก็ชั่วโมงที่3ก็หลากหลายสไตล์นะส่วนมากจะเป็นเพลงลูกทุ่งเพลงอีสานนะมาแจมกันว่ากันเถอะให้ท่านได้มีความสุขอย่างเปี่ยมล้นทั้ง3ชั่วโมงนะครับหลายท่านไม่ถูกใจชั่วโมงแรกก็ไปถูกใจในชั่วโมงที่2ไม่ถูกใจชั่วโมงที่2ไปถูกใจในชั่วโมงที่3หลายท่านถูกใจทุกชั่วโมงก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งเนาะ เพราะว่าเพลงแต่ละเพลงนั้นถือว่ากว่าจะเป็นเพลงได้นี่มีนักประพันธ์เพลงมีการร้องเรียบเรียงเสียงประสานโอ้ยนะจึงได้รับความนิยมและก็ไพเราะพอเพียงเป็นเพลงที่เขาเรียกว่าเป็นเพลงที่ติดชาร์ตและก็ติดลมฮะอยู่บนฟากฟ้าแล้วนะครับเพลงต่างๆที่สุภสิทธิ์เปิดให้ท่านฟังให้มีความสุขความสำราญในค่ำคืนนี้นะฮะอย่างแน่นอนนะฮะหลายท่านอดตาหลับขับตานอนฟังสุภสิทธิ์อยู่ลึกๆก็ชื่นใจนะหลายท่านฟังกลางวันนี้ด้วยฮะแล้วก็มาตามฟังกลางคืนด้วยหลายท่านไม่สะดวกกลางคืนหลายท่านสะดวกกลางคืนหลายท่านสะดวกทุกช่วง น่ารักมากๆเนาะขอให้ถูกรางวัลที่1นะ น่ารักขนาดนี้ฮะถูกรางวัลที่1เลยเอาไปนะจะเอาหวยไปฝากคนอื่นไว้นะถูกหวยรางวัลที่1เก็บไว้เอาไว้ฝากไปติดต่อตำรวจนะแล้วก็ไปสลากกินแบ่งรัฐบาลฮะไม่มีใครจะปรึกษาหรือโทรมาที่ดีเจสุภสิทธิ์ได้เนาะไม่ได้ไปขอส่วนแบ่งนะใช้คำปรึกษาเนาะเพื่อความปลอดภัยนะครับคือด้านหลังสลากเราเขียนชื่อที่อยู่ของเราไว้ลายเซ็นเขาไว้จะเป็นของเรานะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่าให้เหมือนป้าขยันนะและก็เรื่องราวที่ผ่านมาเนี่ยแหมนะฮะไปตกมือกับมือของเพื่อนบ้านบอกรู้หน้าไม่รู้ใจหรอกรู้นิสัยไม่รู้สันดานเงินทองเชียวนะใบหนึ่งต้อง6ล้านน่ะถ้าเกิดว่า2ใบก็16ล้าน5ใบเนี่ย30ล้านนะครับจะได้เอามาจับจ่ายใช้สอยแหละท่านเนี่ยลำบากมาทั้งชีวิตแล้วจะได้มีเงินล้านนะบอกว่าพอมีเงินล้านเนี่ยไอ้ที่อะไรที่มันมีปัญหาเนี่ยก็ผ่อนคลายนะแล้วก็ที่สำคัญเงินมาดูแลนะสุขภาพดูแลท่านและครอบครัวของท่านให้อายุยืนยาวไปเยอะเลยถ้าใช้เงินถูกนะอย่าใช้เงินผิดประเภทกันแล้วกันนะหลายท่าน
เหมือนข่าวเมื่อหลายปีก่อนถูกต้อง60ล้านหรือ90ล้านเนี่ยเอาไปปนเปื้อผู้ชายซะหมดเลยปี2ปีหมดแล้วก็มารับจ้างดำนาเนาะมีแบบนี้ด้วยนะมีแบบนี้ด้วยรายการของเราสร้างสรรค์รายการโดยสุดยอดสุนภัยบรรณกายตาสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นยาแก้กระสายเส้นตรารุกฟ้าโอสถวิสันดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันทุกช่วงนะครับช่วยกันกินช่วยกันใช้ด้วยเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ครับนะช่วยกันกินช่วยกันใช้รายการของเราจะอยู่กันอีกนานแสนนานนะครับเดี๋ยวก่อนจะโฆษณาประชาสัมพันธ์มีข่าวมาฝากนะเขาบอกว่าเปิดยอดผู้เสียชีวิตบาดเจ็บล่าสุดเหตุรถสองแถวพาผู้สูงอายุกลับจากงานศพแหกโค้งตกคูน้ำสูงอายุนะฮะก็ขอให้แบบว่านะเสียชีวิตแบบให้มันสงบฮะไปเลยดีกว่าอย่าไปเสียชีวิตโดยบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุเลยนะครับเกิดอุบัติเหตุรถสองแถวพลิกคว่ำตกคูน้ำข้างทางบริเวณโค้งหักศอกบ้านต้นโดนหมู่4ตำบลควนขนุนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงภาคใต้เหตุเกิดที่ภาคใต้นะครับในช่วงบ่ายวันที่17มิถุนายน2569ส่งผลให้ผู้เสียชีวิต1รายและก็บาดเจ็บรวม18รายนะครับเจ้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเขาชัยสนพร้อมหน่วยกู้ชีพเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถ2แถวทะเบียน 10-1822 พัทลุงพลิกคว่ำอยู่ในคูน้ำข้างทางโดยผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุกลุ่มรวมใจรักษามัคคีเขาเป็นกลุ่มนะชาวบ้านหมู่10ตำบลควนมะพร้าวอำเภอเมืองพัทลุงซึ่งเดินทางกลับจากงานศพในอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาเนาะมีน้ำใจดีว่างั้นเถอะนะไปฟังสวดพระอภิธรรมงานศพนะฮะจากเหตุดังกล่าวมีผู้ได้รับบาดเจ็บ18รายและถูกนำส่งโรงพยาบาลพัทลุงและก็โรงพยาบาลเขาชัยสนโดยมีผู้บาดเจ็บสาหัส1รายและเสียชีวิต1รายนะครับคือนายสมบูรณ์อายุ70ปีนะครับ70ปีก็สูงอายุนะก็บาดเจ็บซะส่วนมากเนาะบาดเจ็บ18รายบาดเจ็บสาหัส1รายแล้วก็เสียชีวิต1รายถือว่าบาดเจ็บนะก็คงจะรักษาตัวได้นะบาดเจ็บสาหัสก็ขอให้ทุเลาเบาบางให้หายเร็วๆเนาะผู้เสียชีวิตนี่ก็คือนายสมบูรณ์อายุ70ปีมาดูคนขับ2แถวมั่งนายบุญศรีอายุ75ปีโอ้โหนะคนขับรถเนี่ยอายุตั้ง75ปีให้การว่าขณะขับรถผ่านจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นโค้งหักศอกประกอบกับมีฝนตกก่อนหน้านี้ทำให้ถนนเปียกรื่นรถเกิดเสียหลักพุ่งตกไปในคูน้ำส่งผลให้ภูมิทำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตดังกล่าวเบื้องต้นเจ้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและก็สอบส่วนผู้เกี่ยวข้องเพื่อสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไปเนาะข้อดีก็คือว่าเสียชีวิตน้อยนะข้อเสียเนี่ยก็คือเสียชีวิตน้อยก็สำคัญและที่สำคัญโอ้โหคนขับรถเนี่ยอายุ75แล้วเนี่ยหูตาเป็นอย่างไรบ้างสติสัมปชัญญะเป็นอย่างไรบ้างนะครับบางครั้งเนี่ยก็ต้องยอมถอยมาให้คนอายุน้อยๆเนี่ยเป็นคนขับนะฮะเพื่อความปลอดภัยเพราะว่ากุมชีวิตของผู้โดยสารอีกมากมายหลายคนเลยทีเดียวนะครับนี่คือเรื่องเล่าข่าวที่มาฝากกันเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจ
จะได้ไม่ประมาทโดยช่วงที่ฝนตกถนนลื่นทำให้เกิดอุบัติเหตุแม้จะฝนตกแล้วก็ทำให้เห็นเส้นทางไม่ชัดเจนทัศนวิสัยไม่ดีตรงนี้ก็ต้องป้องกันนะแล้วก็ที่สำคัญนะครับต้องระมัดระวังให้ถึงที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับด้วยรักและห่วงใยจากใจสุภาษิตนะก็นำข่าวนี้มาฝากกันนะครับก่อนที่จะบอกกล่าวเรื่องราวของสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเดี๋ยวสุภาษิตเปิดเพลงนี้ให้ฟังก่อนนะครับนางลอยนางลืมสันติดวงสว่างครับ

0: เป็นตำนานเจ้าพ่อเพลงหวานไปแล้วนั่นคือสันติดวงสว่างกับเพลงที่ชื่อว่านางลอยนางลืมเปิดบ่อยนะญาติเพลงยาก็ชอบฮะสุภสิทธิ์ก็ชอบฮะส่งให้หวังว่าญาติเพลงยาจะประทับใจและมีความสุขนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะบอกกล่าวเล่าข่าวเรื่องราวของสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกันนะครับนั่นคือยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นนะสุนไพร 100% เลยนะครับมีกระชายดำเป็นตัวนำบอกกระชายดำเนี่ยแหมเลือดลมดีมากเลยท่านหญิงท่านชายเนี่ยท่านชายเนี่ยบอกว่าที่บนดอยนะพวกชาวเขาเนี่ยเขามีกระชายดำตัวเดียวเนี่ยเป็นตัวยาเนี่ยร่างกายเขาแข็งแรงมากอายุยืนยาวลูกดกด้วยลูกหญิงลูกชายเนี่ยโอ้โหนะฮะเกิดกันเต็มบ้านเต็มเมืองฮะก็บอกว่าเป็นยาดีมากและเรานะเข้ากับตำรับยาแพทย์แผนไทยเลยเข้ามาประกอบกับยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์เลวิชั่นสุดหนึ่งเนี่ยรวมทั้งสุนไพรอีก30ชนิดเนี่ยในรูปแบบของแคปซูลอัดแน่นด้วยตัวยานั่นก็คือว่าสรรพคุณเพื่อบำรุงร่างกายหญิงชายวัยทองวัยกลางคนใหแข็งแกร่งแข็งแรงสู้ไม่ถอยเงยไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลแล้วก็หลายท่านปวดหัวมีเกรนภูมิแพ้หอบผื่นหายใจไม่เต็มอิ่มบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณนะแม้กระทั่งท่านหญิงเนี่ยปวดประจำเดือนเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดมาเท่ากับการปวดเมื่อยด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญหลายท่านนะครับมีเบาหวานกำเริบไขมันหาคุณหมอแพทย์แผนปัจจุบันได้ตรวจเลือดวัดความดันไปปรึกษาแพทย์คุณหมอให้ยามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถจะมาทานสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นเพิ่มเติมไปด้วยเพื่อฟื้นฟูร่างกายเพราะโรคภัยแค่เจ็บตรงนี้จะมีปัญหาต่อสุขภาพทำให้ร่างกายของท่านอ่อนเปียเพียแรงทุกโรคฮะมาทานกันได้นะครับเพื่อทำให้ร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงเลือดลมดีและก็ดีไปหมดครับแล้วก็ท่านชายเนาะเขาสู่วัยทองปี๊บที่เคยเตะดังนะคราวนี้ปี๊บก็สะดุดละบอกเตะถังยังมาตอยลอยเลยมาทานสุดหนึ่งสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งเนี่ยอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงคืนความเป็นชายเนาะเป็นสุนชายไม่ไอสาวเมื่อทานสุดหนึ่งสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นท่านหญิงเหมือนกันเลื่อนลมนะเลือดจะไปลมจะมามันว้าวุ่นทางร่างกายและจิตใจพอเข้าสู่วัยทองเนี่ยฮอร์โมนเอสโตรเจนหยุดการผลิตนั่นก็คือทำให้ร่างกายของท่านอ่อนเปลี้ยผิวแรงแล้วก็ร่างกายของท่านอ่อนล้านะครับก็ทานเนาะสองแคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทกระปุกสีแดงนะเรียกว่าสุดหนึ่งรู้จักสุดหนึ่งแล้วก็ไปรู้จักกับสูตร2กันบ้างสูตร2คือยาแก้กระสายเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาแก้กระสายเป็นยาบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆชาปลายมือปลายเท้าปวดหลังปวดเอวปวดไหล่จากเการูมาตอยกินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระป๋อยผิวหนังสีเหลืองอุดไปผอมไปสุดเกินเลยท่านถ่ายยากถ่ายลำบาก5วัน7วัน10วันยังไม่ถ่ายมีปัญหาโรคขับถ่ายเนี่ยมันซอแววนะลำไส้ก็จะแย่นะโอกาสติดเชื้อในกระแสเลือดก็สูงเพราะของเสียมันหมักหมมในร่างกายถ่ายมาเป็นขี้กระต่ายเลยถ่ายมาเป็นขี้กระต่ายแล้วก็ที่สำคัญครับโอ้โหถ่ายยากลำบากผู้มีปัญหาเรื่องราวของความดันโรคหัวใจเนี่ยเบ่งมากๆเบ่งไม่ออกมาสะเทือนถึงหัวใจนะครับไปปรับอาจมให้ท่านนะฮะถ่ายแบบสะดวกนั่นคือถ่ายไม่เหลวไปและไม่แข็งไปใหถ่ายมาพอดีถ่ายเพียงวันละครั้งสองครั้งไม่พร่ำเพรื่อนะบอกคนเรากินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขเรื่องนี้คือเรื่องจริงนะครับอาการปวดเมื่อยก็ดีขึ้นก็บอกว่ามันส่งผลนะคนเรากินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขส่งผลต่อสมองผิวพรรณดีไปหมดดูอ่อนกว่าวัยนอนหลับลึกโอ้ยสุดยอดนะทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนเย็นนะก่อนอาหารเย็นทานให้ครบนะฮะพอกระปุก1บรรจุถึง60แคปซูลกระปุก1ราคา 350บาทถูกมากดีมากกระปุกสีน้ำเงินครับถ้าหนักแล้วทานสองสูตรร่วมกันนะครับหลายท่านบอกว่าเรียกชื่อไม่ถูกสูตรหนึ่งสุภาษิตไลฟ์วิชั่นบอกสูตรหนึ่งสุภาษิตก็เข้าใจและกระปุกสีแดงก็เข้าใจสูตรสองกระปุกสีน้ำเงินสุภาษิตก็เข้าใจแล้วหนักแล้วทานสองสูตรร่วมกันหนักแล้วคืออะไรหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้นะครับหลายท่านติดเตียงหลายท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านมีโครงการผ่าตัดเข่าหลายท่านนอนเป็นผักเป็นปลาเลยหลายท่านไร้เลี้ยวแรงนะฮะมาทานแล้วจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาท2แถมให้2กระปุก4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกเท่ากับ6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทจะสั่งกี่กระปุกเราก็ส่งนะแต่เริ่มสั่งที่2กระปุกนะ2กระปุก700ไม่เสียค่าจัดส่งนะถ้าต่ำกว่านี้เสียค่าจัดส่ง50บาทถ้าเกิด3กระปุก 1,000 ลดให้50บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีอย่างใดอย่างหนึ่งสั่งเราก็จัดโปรให้หรือจะรวมมาทั้ง2สุดเราก็จัดให้ตามใจปรารถนาของท่านผู้ฟังนะครับสอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามแล้วก็สั่งซื้อที่0836931999แล้วก็วิซอนกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เดี๋ยวสุภสิทธิ์จะบอกเก่าและขันในช่วงต่อไปนะครับไปฟังส่วนผสมของวิซอนและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กันก่อนนะครับ
1: ประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้1ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าแคโรทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารคาโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
0: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิออลไกรโคไซด์เป็นวัตถุ
1: ให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา

0: มาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: หลาย
1: ไกลเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจำได
1: ้หลานมันเอาไปกินอีกกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยมองตาตังไม่อิ่มเออเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ
0: ้
1: า
0: ปีกองเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสวัยสว่างสวัยชัดเจนเป็นตาไปรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาถรรพ์นะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ
1: ้แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วป่าก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันจะได้ผลเนาะยายก็เนี่ยก็กินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าก็สั่งแล้วพี่เอากล่องไปบอกป้าสั่งเยอะ
0: ป้าน้องวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับที่กล่องเขาเป็น700 บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
2: สะอาดวงจันทร์อินทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการกินการอยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเนาะ
3: จ้ะ20กระปุกนะ
2: โอ้กินแล้วดีเนาะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเน
2: ี่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนๆหัวเห็นฟังไว้เห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: มันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: จ้ามันจะมึนมึนหัวพอมึนหัวแล้วมันตาขวาง
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้าจ้าจ้า
2: เอาไปทาน
3: ร่วมกันเลยนะ
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี้
2: โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้
3: าดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะเป็น4 แถม 2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าเจ้าประจำนะคุณป้าขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: ครับคุณป้าสะอาดวงจันทร์อิน
4: ผมไม่หายแล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีแก้วแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วคุณนอนหลับดีเขาบอกว่าชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เขาเพิ่งไปกินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
5: เนาะ
4: มันปวดเมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ไปช่วยดิ
5: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นเนี่ย
4: ผมหนาขึ้นเนาะจริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนา
4: ะเราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่ร่วงไงไม่หนา
5: แล้วมีคนมาทักว่าผิวขาวจะกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาให้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นกินเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะ
4: แน่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊กพี่ก็บอกผมสั่งตื้อไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้โหสาธุขอบคุณ
4: เพื่อนเพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับทายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเนี่ยสั่งให้เยอะ
5: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
5: 10 กล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
6: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่5
6: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือล่ะ
7: ยาตาด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟของคุณสมบัติอร่อยแม่เตียนฉายกาแฟ
7: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเกี่ยวจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: อ๋อซื้อเต้หมูประจำ
6: จ้าขอบคุณคุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุประสิทธิ์พูดเพราะไหม
7: เพราะ
6: จ้าท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
6: จริงด้วยจริงด้วย
7: ฟังทุกวัน
6: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุฟเฟ่ต์สันนิวาสเลยค่ะ
8: อยากได้อะไรโทรมาที่สุภสิทธิ์นะครับ0836931999ช่วงนี้วิซอนนะ4กล่องจาก 2,700 เหลือ 2,500 ของมีจำนวนจำกัดแล้วกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่2กล่อง500บาทแล้วก็ส่งให้ฟรีแล้วซื้อ4กล่องแถม1กล่อง5กล่อง 1,000 บาทครับบทเพลงก่อนหน้านี้รักสาวไกลบ้านยอดรักสลักใจอื้อฮือรอจังพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับมาฟังทีมงานณยุ่งณพงษ์ณนงครับอีแซวปะทะระวงชื่อเพลงว่าคุณขอมาครับ

0: ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิสอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถม
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวัน

0: ที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรวมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากที่ไหน
2: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิตโปรรีบเลยภูผาวิตโปรโทรเลย0817805575 0817805575
0: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชัชชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มินทวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาสพีทีอาร์เรคคอร์ดพร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชัชชาโทร082591 2591ด็อกเตอร์อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณภาพสื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ082591 2591
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
4: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันอ่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วย
5: แต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
6: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสส
7: ทหารไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการ
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22 นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะ
7: กรุงเทพมหานครเดินหน้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการอย่างเข้มงวดสักครู่มาติดตามค่ะ
9: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
10: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
11: เสียวฟันอะ
12: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
13: เสียวฟ

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กรุงเทพมหานครเดินหน้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการอย่างเข้มงวดหลังเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ในพื้นที่เขตจตุจักรย้ำ17เช็คลิสต์ความปลอดภัยไม่เน้นปิดแต่เน้นความปลอดภัยเป็นหลักคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: นายพรพงศ์วิกิตเศรษฐ์รองผู้ราชการกรุงเทพมหานครนำคณะผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและตำรวจท้องที่ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรฐานความปลอดภัยที่บริเวณร้านสวนสนุกพลัสบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย1และร้านครัวเพลงสบายถนนเพชรเกษมในเขตภาษีเจริญพร้อมเปิดเผยว่าทางกรุงเทพมหานครได้ปรับปรุงมาตรฐานการตรวจให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสำนักงานเขตผ่านการเช็คลิสต์ความปลอดภัย17ข้อครอบคลุมทั้ง3ด้านหลักได้แก่ความปลอดภัยอาคารการป้องกันและการระงับอัคคีภัยรวมถึงด้านสุขลักษณะโดยขั้นตอนการตรวจสอบเริ่มจากการตรวจใบอนุญาตจำหน่ายอาหารและใบอนุญาตแสดงดนตรีหากขาดใบอนุญาตจำหน่ายอาหารจะสั่งหยุดดำเนินกิจการทันทีหรือหากไม่มีใบอนุญาตแสดงดนตรีจะสั่งระงับเฉพาะการแสดงดนตรีจนกว่าจะทำให้ถูกต้องก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจความปลอดภัยในลำดับต่อไปทางนี้จากการดำเนินงานตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมถึง4สิงหาคมทางกรุงเทพมหานครได้เข้าตรวจสอบสถานประกอบการแล้วทั้งหมด948แห่งมีผลการดำเนินการผ่านเกณฑ์มาตรฐานรวม209แห่งโดยผ่านตั้งแต่ครั้งแรก155แห่งและแก้ไขจนผ่าน54แห่งด้วยกันและยังอยู่ระหว่างการปรับปรุง632แห่งถูกสั่งให้หยุดดำเนินงาน107แห่งสั่งหยุดการแสดงดนตรี30แห่งและสั่งหยุดกิจการเนื่องจากไม่มีใบอนุญาต77แห่งด้วยกันทั้งนี้รองผู้ราชการกรุงเทพมหานครเน้นย้ำว่าเป้าหมายหลักของทางกรุงเทพมหานครไม่ใช่เพียงแค่การสั่งปิดแต่เป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหากพบข้อบกพร่องที่ไม่ร้ายแรงเจ้าหน้าที่จะออกหนังสือแนะนำนศ1ให้ปรับปรุงภายในระยะเวลาที่กำหนดเช่น7วัน14วันหรือ1เดือนก่อนที่จะเข้าตรวจซ้ำซึ่งหากยังไม่มีการแก้ไขจะใช้มาตรการทางกฎหมายพรบการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ต่อไปทางนี้การตรวจค้นจะทำต่อเนื่องไม่ใช่เพียงแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วจบวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: ปิดท้ายที่หอการค้าไทยชี้วันแม่2569เงินสะพัด 11,400 ล้านบาทสูงสุดรอบ7ปีแต่ขยายตัวโตเพียง 0.7% เนื่องจากประชาชนใช้จ่ายประหยัดคุณณภพรช่างกลรายงานค่ะ
5: นายธนวัฒน์ผลวิจัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจเปิดเผยถึงผลการสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงวันแม่ปี2569พบว่ามีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจประมาณ 11,139 ล้านบาทถึง 11,400 ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นมูลค่าที่สูงที่สุดในรอบ7ปีนับตั้งแต่ปี2563อย่างไรก็ตามอัตราการขยายตัวกลับเพิ่มขึ้นเพียง 0.7% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาทั้งนี้แม้มูลค่าการใช้จ่ายจะสูงขึ้นแต่ภาพรวมสะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยยังฟื้นตัวไม่โดดเด่นเนื่องจากประชาชนยังคงใช้จ่ายอย่างระมัดระวังและยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องค่าของชีพที่สูงขึ้นภาระหนี้สินภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวยส่วนกิจกรรมหลักในปีนี้ยังคงเป็นการพาแม่ไปทานข้าวทำบุญและมอบของขวัญจำพวกพวงมาลัยหรือดอกไม้ส่วนของขวัญยอดนิยม
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
7: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
8: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
9: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
10: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

0: บนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

กับนักร้องเสียงสุดสนานมนแคนกันคูนกับเพลงที่ชื่อว่าคอยน้องที่ช่องเม็กส่งมอบพยัคฆ์เพลงญาติที่รักและเคารพทุกท่านและนำพามิตรรักรายการเข้าสู่ช่วงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์ดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีนะซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยเนาะดีเจสุภสิทธิ์นี่แหละไม่ใช่ใครอื่นฮะเข้าสู่ชั่วโมงที่2แล้วกับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆหลังจากจบชั่วโมงแรกผ่านพ้นไปแล้วบอกกล่าวเรื่องราวของสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไปอย่างครบถ้วนแล้วญาติเพลงญาติยานหลายท่านลังเลสงสัยไม่กล้าตัดสินใจอย่างไรจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้ก็สามารถจะโทรเข้าสอบถามโทรเข้ามาสอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจแล้วก็สั่งซื้อจะซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็แถมหลายท่านมีไลน์ฮะบางทีสอบถามสรรพคุณเนี่ยสุภสิทธิ์อยากจะให้ท่านโทรศัพท์มาถามนะถ้าตอบไปตอบมาทางไลน์อาจจะไม่เข้าใจนะครับโทรศัพท์กันเข้ามาเลยหรือโทรศัพท์ทางไลน์ก็ได้ทาง Facebook ก็ได้หรือทางโทรศัพท์มือถือก็ได้แล้วแต่ท่านสะดวกนะครับไม่ต้องเกรงอกเกรงใจเนาะถ้าสุภสิทธิ์ไม่ได้รับทันทีทันใดเดี๋ยวโทรกลับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยก็ติดภารกิจไม่สามารถจะรับโทรศัพท์ได้ทันทีทันใดเดี๋ยวโทรกลับนะครับไม่ต้องน้อยใจเนาะเลยท่านบอกโอ้โหสุภสิทธิ์ถือว่าขายของดีใช่ไหมเนี่ยไม่ยอมรับโทรศัพท์เลยวันนี้บางทีมีภารกิจอื่นอยู่นะก็เลยไม่ได้รับทันทีทันใดแต่ว่าโทรกลับนะสุภสิทธิ์นะก็ยังนะเหมือนเดิมฮะจะกี่เดือนกี่วันกี่ปีฮะจะขายดีไม่ดีก็ยังรักนะฮะญาติเพียงญาติยาด้วยความเคารพเหมือนเดิมทุกประการนะครับก็ซื้อมาเถอะมากน้อยเราก็ส่งนะเงินทองอ่ะเป็นของหายากนะก็มีเงินน้อยนะมีเงินมากก็ได้ทานยาดีกันของดีกันนะครับหลายท่านบอกว่ามีเงินที่บ้านเนี่ยก็ซื้อทีละนิดทีละหน่อยแล้วหมดก็ซื้อใหม่นะครับเราก็จัดให้เนาะซื้อใหม่เราก็ส่งให้ซื้อตามโปรเราก็ลดเราก็แถมนะครับก็สามารถสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นสุดยอดสุนภัยบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์เลวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถวิสันดูแลดวงตากาแฟทินฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยนะดื่มทุกวันดีทุกวันกาแฟทินฉายคอฟฟี่ในวันละ2 ของ 3 ตามใจปรารถนาของท่านนะแล้วก็วิสันนะดูแลดวงตานะวิสันนะตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสันปวดตาเครื่องตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมวินิตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดล็อกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนไดเบเดสนั่นคือว่าตอนกลางคืนก็ตามทีท่านสงสัยไหมว่าบางทีเราตื่นมาเนี่ยแม้กระทั่งเราปิดไฟหมดแต่ทำไมสักครู่เนี่ยตาเราจะมองเห็นนะครับนั่นคือสามารถเดินไปที่สวิตไฟเปิดไฟได้หรือทำอะไรได้แต่ว่าตาบอดกลางคืนไหนเบนเดตตื่นมาก็ยังมืดตื้อตื่ออยู่นั่นเองไปไม่ถูกไปทางไหนก็ไปไม่ถูกเนี่ยก็มาทานวิสันกันเลยถ้าไปลอกตามแล้วกลับมาก็มองไม่เห็นเพราะว่าโจประสาทตาเสื่อมวินัยตาเสื่อมและที่สำคัญเขาทำวิจัยมาแล้วทั่วโลกเนี่ยส่วนมากจะเกิดจากเส้นเลือดในดวงตาสกปรกและท่านไปลอกตามมาแล้วก็มีปัญหาเรื่องราวของดวงตาแล้วมันเป็นอยู่ในลูกตาคือจอประสาทตาเสื่อมวินัยตาเสื่อมแล้วก็เส้นเลือดในดวงตาสกปรกตรงนี้แหละทำให้ท่านมองไม่เห็นมองไม่ชัดทำอะไรก็ไม่ถนัดมองไม่ถนัดนั่นก็คือว่าเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บจากอายุอนามมากขึ้นจากการใช้ดวงตานานๆมองแสงไปเพ่งดวงอาทิตย์ไม่ควรไปเพ่งตาบอดนะโดนลมโดนแดดนะไม่ใส่แว่นตาป้องกันไม่ใส่แว่นตากันแดดนะต่างประเทศเนี่ยฝรั่งมังค่าเนี่ยก็จะสวมแว่นกันแดดกันแต่ไทยเนี่ยไม่ค่อยได้สวมบางทีสวมก็โดนแซวโอ้โหนะอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะเท่ระเบิดเลยอะไรประชดประชันนะไม่ได้ชมแต่ว่านั่นคือการป้องกันดวงตารักษาดวงตาอีกแนวหนึ่ง
นะครับวันนี้นะครับอะไรก็แล้วแต่มันจะเกิดขึ้นแล้วนะหรือยังไม่หนักตาสาหัสหรือหนักตาสาหัสแล้วนะครับก็มาทานวิซอนและท่านเป็นลอกตามมาแล้วกลับมาก็มองไม่เห็นก็มาทานวิซอนนะครับทานเม็ดเดียวก่อนนอนตื่นขึ้นมาเห็นผลชัดเจน3วัน5วันนะก็ตาที่ปวดตาคึงตานับตาไหลก็หายไป7วัน15วันต้อลอกทานเป็นประจำตาสวยวาวเหม็นประกายนะนั่นคือตาชัดเจนแจ่มแจ๋วฮะทานทุกวันดีทุกวันและท่านกลัวจะไปลอกตาก็มาทานวิซอนปรากฏว่าตาก็มองชัดเจนแจ่มแจ๋วนะกล่องละ900บาทและท่านโทรเข้ามาบอกว่าเป็นยาหยอดตาหรือเปล่าไม่ใช่ฮะและท่านโทรมาถามว่าเป็นแคปซูลหรือเปล่าก็ไม่ใช่เป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาทันสมัยมากเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาต้นทุนการผลิตนี่แพงมากนะแต่ยี่ห้อสุภสิทธิ์เนี่ยคือขายของถูกนะด้วยน้ำใสใจจริงนี่แหละนะก็คือว่าเอาของดีมาให้ท่านทานนะเพื่อให้ตาท่านดีฮะกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันบรรจุในแพ็คเกจอย่างดีในกล่องในฟอยล์ในแผงป้องกันแสงป้องกันอากาศนะแล้วก็ที่สำคัญเป็นนาโนเทคโนโลยีแตกตัวอย่างรวดเร็วและดูดซึมเข้าสู่ร่างกายส่งผลต่อสมองและดวงตาฟื้นฟูดวงตาอย่างรวดเร็วเมื่อทานวิซอนนะจาก 2,007 นะ4กล่อง 2,007 นะครับโทรมาครับมาพูดมาคุยสุภสิทธิ์อาจจะลดให้นะลดให้ 2,500 จนถึงสิ้นเดือนนี้นะก็เอาเป็นอันว่ามาเป็นเจ้าของกันด่วนนะก็เพราะว่าผลิตมาใหม่แล้วก็ขึ้นราคาอีกแต่ว่าสุภสิทธิ์ก็คงจะไม่ได้ลดให้ถึงขนาด 2,500 ละก็คือจะอาจจะเท่าเดิมอ่ะ4กล่อง 2,007 แล้วก็เท่าเดิมฮะนั่นคือ3แถม1นะครับในช่วงนี้สุภสิทธิ์ก็จัดให้แบบนี้ไปก่อนเพื่อให้ยับเพียงยับแปรจัดเงินในกระเป๋าของท่านส่วนกาแฟเทียนฉายกาแฟหลายคนสิ้นสงสัยเลยสารสกัดระดับพรีเมียมเนี่ยกาแฟดีต้องอร่อยด้วยนะใช้กาแฟอาราบิก้าโคบัจจประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกิสไรใช้สารสลายออกแก่หัวใจให้กว่าแต่น้ำตาลนั่นคือไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานกำลังไขมันโรคทุกโรคนี้ดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาโรคแต่ใจไม่สั่นไม่ปวดหัวแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บไม่กำเริบปวดก๊อบแก๊บตามข้อตามข่าวตามกระดูกนะก็มีเซลมอนคอยเจเปียบทายจากประเทศฝรั่งเศสจากทะเลลึกมาช่วยฮะและท่านหาวิธีรักษามามากมายเหลือเกินเลยมันก๊อบแก๊บตามคอตามเขามันปวดทุกทรมานเนี่ยก็หาวิธีรักษามาเยอะนะฮะไม่น่าเชื่อว่าดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟไปเรื่อยๆเนี่ยก๊อบแก๊บตามร่างกายแล้วก็มันก็หายไปไม่ปวดไม่เมื่อยด้วยแล้วก็ทานหยุกยาไปด้วยฮะเดี๋ยวจะมีบทสัมภาษณ์ของพี่ละเอียดฮิรันรุ่งฮะท่านดื่มทั้งกาแฟเทนชัยกาแฟแล้วก็ทานสุดหนึ่งสุภสิทธิ์เลวิชั่นสุด2รูฟ้าโอสุดในบทสัมภาษณ์ท่านเรียกว่าคุณแผนนางพิมพ์สุดหนึ่งสุด2ให้เข้าใจตรงกันว่าสุดหนึ่งสุภสิทธิ์เลวิชั่นสุด2รูฟ้าโอสุดนะครับพูดถึงกาแฟเทนชัยกาแฟเนาะมีตังค์ถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเฮลิจิสโกลีเป็นยาอายุวัฒนอันปีแปกบีไว้แปกวัสกัดส่งเสริมความจำท่านที่เริ่มจะลืมนะฮะลืมกุญแจบ้านอยู่ในรถลืมกุญแจรถอยู่ในบ้านบางทีหาโทรศัพท์ตัวเองทั้งที่โทรศัพท์อยู่กับมือท่านเองนั่นแหละบางทีเนี่ยหาอะไรแบบว่าหลงลืมอย่าปล่อยไว้นานนะจะได้ไม่เป็นอัลไซเมอร์กันเป็นภาระกับลูกหลานอัลไซเมอร์เนี่ยหุ่นพะโล้สมใจสายตาดีผมหนาขึ้นนะลบขับถ่ายดีด้วยนะหลายท่านดื่มไปช่วงเช้า5นาที10นาทีต้องเข้าห้องน้ำกันแล้วล่ะครับดีทุกวันดีจากภายในสุเพนอกได้ร่างทองกลับมาเมื่อดื่มกาแฟทินชัยกาแฟท่านต้องดื่มเองท่านถึงจะได้ร่างทองกลับมาสวยหล่อจากภายในสุเพนอกแข็งแกร่งแข็งแรงจากภายในสุเพนอกมีกำลังวังชาให้รางวัลกับชีวิตท่านเองเมื่อดื่มกาแฟทินชัยกาแฟให้รางวัลกับชีวิตให้กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเมื่อนำกาแฟเทียนแฉกกาแฟเอาไปให้ขอทานหลายท่านบอกว่าลูกหลานไม่ได้อยู่ใกล้เลย
ก็ให้รางวัลกับชีวิตในตัวท่านเองนะครับก็กล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทนะครับญาติเพียงญาติยาครับมาพูดถึงสุดหนึ่งสุภาษิตเลวิชั่นนะยิ่งใช้เวทองไว้กลางคนเนี่ยต้องทานกันเลยล่ะนะครับกระปุกสีแดงนะเรียกว่าสุดหนึ่งนะครับก็ดีหลายอย่างบำรุงเลือดบำรุงลมบำรุงกำลังยิ่งใช้เวทองไว้กลางคนนะท่านชายเนี่ยจะสังเกตได้ว่าจะยกตัวอย่างเนื้อชาวเขาเนี่ยเขานิยมมากเลยมีโรคภัยแค่เจ็บอะไรก็แล้วแต่นะเขาทานกระชายอยู่นั่นแหละกระชายดำนี่แหละมันแข็งแกร่งแข็งแรงสังเกตสิลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองเลยบอกอากาศมันดีด้วยเนาะแล้วได้สุนภัยดีแล้วก็กระชายดำที่ปลูกชั้นดีมาจากดอยฮะแล้วก็สั่งตรงนั้นจริงๆมาจากดอยในการผลิตนะแบบไม่ใส่สารเคมีปลูกจากดอยเลยของเราเนี่ยในสุดหนึ่งสุภาษิตเลยวิชั่นเนี่ยยิ่งใช้เวทองไว้กลางคนเนี่ยทานมีแต่ดีกับดีนะนะยิ่งใช้เวทองเนี่ยทานเลยนะฮะและถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานความดันไขมันทานเนาะไปยาเอายาแพทย์แผนปัจจุบันทานแล้วก็ทานนี้ไปด้วยมีแต่ดีกับดีร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงทาน2แคปซูลก่อนนอนอย่าลืมทานนะคืนเนี้ยกระปุกละ350บาทนะกระปุกสีแดงสูตร2บรรเทาการปวดเมื่อชาประมือปลายเท้าเการูมาตอยกินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิกกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องผูกเป็นพลัดดึกแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนบรรเทาการปวดเมื่อยตามข้อตามกระดูกนะครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทหนักแล้วทาน2ส่วนรวมกันราคาเดียวกัน2กระปุกกระปุกเดียวเล็กเสียค่าจะส่ง50บาทนะ2กระปุก700เราก็ส่งให้ฟรีละ3กระปุก 1,000 ส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างโทรมาที่สุภาษิตเลยนะครับประมาณ 7:00 นเช้าเป็นต้นไปพรุ่งนี้โทรมาที่0836931999นะครับเดี๋ยวสุภาษิตจะขอประกาศชื่อร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายร้านเจ๊หมูป่ามกอ่างทองใครดีทุกวันรับคนละครึ่งด้วยนะร้านป้าเพลินป้าองค์แก้วตันเอียนป้าประหันสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทร้านนพรัตน์สักแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสุนเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพศสัตว์โคกสำโรงร้านขังยาชุมชนโคกสำโรงร้านเหล่านี้มีครบทุกอย่างบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีเฉพาะกาแฟเทียนฉายกาแฟและก็วิสมีเฉพาะจี้งวดจันทร์ช่องแคตตาครีนครสวรรค์ถ้าอยู่ไกลจากร้านที่ประกาศมาแล้วนั้นสั่งซื้อโดยตรงกับสุภาษิตเดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศโทรมานะครับ0836931999เตรียมประกาศดีสอกระดาษเข้าไว้เดี๋ยวจะบอกช้าๆนะครับแล้วบอกในสปอตต่างๆพยายามจดและพรุ่งนี้โทรมาเลยนะครับเดี๋ยวเขาประกาศชื่อยาพิงยายาบางส่วนที่สั่งซื้อทุพยพันธ์เวชพันธ์กันเข้ามาท่านพี่รมพันไม้ตัวน้ำทรงพยัคฆ์เครีนครสวรรค์ลูกค้าเก่าเจ้าประจำกาแฟเทียนฉายกาแฟ5กล่องวิซอน4กล่องทั้งหมด 3,500 บาทครับคุณอุบลกลิ่นหอมลูกค้าใหม่เลยตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีรุ่งฟ้าโอสถ3กระปุก 1,000 บาทคุณเครือวันสุวรรณรุจินะครับคุณป้าเครือวันตำบลบ้านหมออำเภอบ้านหมอสระบุรีชาวบ้านหมอสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์นะครับสูตร1 1กระปุกสูตร2 1กระปุก700บาทคุณสมนึกประดับหลายบางเพลิงบางผ่านพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณพยนต์วรรณประกอบบ้านหม้อพรมบุรีสิงห์บุรีกาแฟเทียนฉายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทหลวงพ่อพระเสมอบุญมากวัดศรีสาครต้นโพตบต้นโพอำเภอเมืองสิงห์บุรีกาแฟเทียนฉายกาแฟ10กล่อง 2,000 บาทหลวงพ่อท่านฉันมาโดยตลอดเลยแข็งแกร่งแข็งแรงเนาะนะครับคุณพะเยาแจ่มใจตำบลศรีสำราญสองพี่น้องชลบุรีป้าพะเยาเนี่ยสั่งกาแฟเป็นประจำ2กล่อง500บาทคุณสุชินพดุงชัยตำบลบางนามหาราชพระนครศรีอยุธยาวิสัน1กล่องกาแฟ1กล่อง 1,150 บาทคุณสุกัญญาวัจราบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองซื้อคุณแม่คุณบอกคุณแม่ติดเตียงบอกทานมานานนะทานมาเป็นประจำเนี่ยทั้งสองสูตรเลยเหมือนกับคุณตาเปลืองคลองสุวรรณเนี่ย
ทานสุด1สั่งสุด1 3กระปุกสุด2 3กระปุก 1,400 บาทบอกเดี๋ยวนี้คุณแม่เดินได้แล้วเหมือนกับคุณตาไปยืนคลองสวรรค์สิเมื่อก่อนนี้ถัดเข้าห้องน้ำเลยอ่ะนะเดี๋ยวนี้เดินได้เมื่อก่อนสั่นไปทั้งตัวเลยนะเดี๋ยวนี้บอกผิวพรรณดีมีออร่าด้วยไฟฟีขี้แมลงวันนี่หายไปหมดนะอายุจะร้อยแล้วนะนะครับเป็นว่าทานดีและทานต่อบอกต่อด้วยคุณธรรมนูญมั่งมูลซอยโพธิรักตนตาครีเพอร์ตาครีนครสวรรค์กาแฟเทียนแฉกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณเพ็ญแขชูศรีตำบลโพก็ต้นพืนมันจะลบุรีกาแฟเทียนแฉกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณนิดจันสนิทตัวเทวราชโยอ่างทองกาแฟเทียนแฉกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณขันทองกระมงคลตำบลหนองม่วงเพื่อนหนองม่วงลบบุรีวิสัน1กล่องกาแฟ2กล่อง 1,400 บาทคุณถาวรแจ้งสนิทคุณป้าถาวรนะตำบลศรีจุฬาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกท่านอายุเยอะมากแล้วนะฮะบอกเดี๋ยวจะแข็งแกร่งแข็งแรงแน่นอนเมื่อดื่มกาแฟเทียนแฉกกาแฟกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณพงศธรบุรีคุณพงศธรนี่ลูกค้ากาจประทานประจำทานทุกอย่างของสุภาษิตตะวันท่าสลาพื้นมันจะลบุรีกาแฟเทียนแฉกกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณสุเมธวัชระหนองยะไซส่วนบุรีวิสันสีกล่องช่วงนี้สุภาษิตจัดให้ 2,500 บาทที่เหลือยกย่อยไปประกาศในวันพรุ่งนี้ไปเพลิดเพลินเจริญใจกับเพลงเพราะๆและบทสัมภาษณ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกันต่อไปเลยนะครับไพพงศธรกับเพลงที่ชื่อว่าอยากเป็นใครคนนั้นที่เธอฝันถึงเดมิสิริพรอภัยพงศ์ตัวจริงประจำใจ

0: ยาอะไรนะครับคุณพี่ชาว
1: อ
0: ดสักเจริญยังไม่หมดครับผม
1: โอ้ถ้าอย่างนั้นสองสั่งสักสองชุดน่ะ
0: สองกล่องเหรอนะ
1: สองชุดสองชุด
0: สองชุดนี่คืออะไร
1: กล่องทั้งแถมอ่ะ
0: แปดกล่องทั้งแถมเลยโอ้โหนะ
1: สั่งสองชุดจ้ะ
0: ครับแปดกล่องเลยเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย 5,400 โอ้โหไม่หมดง่ายๆนะสุภาษิตแล้วก็
1: อยากจะให้เขาด้วยชุดนึง
0: เหรออ๋อๆๆ5
1: แล้ว
0: ของ
1: พ
0: ี่
1: ช
0: ุ
1: ดน
0: ึ
1: ง
0: 5,400 เนอะแสดงว่ากินดีอ่ะสีตาเป็นอะไรนะคุณพี่อะไรนะคุณพี่ชะโอดป่ะพี่ที่พูดกับผม
1: จะเจริญจ้ะ
0: พี่ชะโอดทรัพย์เจริญเหรอฮะตาเป็นอะไรครับพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์นี้ตาเป็นอะไรเต็มทีเดียว
1: ตาเป็นต้อจ้ะ
0: ต้ออะไรครับ
1: เป็นต้อเป็นฉันเป็นต้อกระจก
0: ครับผม
1: แล้วลูกสะใภ้ก็เป็นต้อเนื้อ
0: ต้อเนื้อปรากฏว่าทานไปแล้วดีขึ้น
1: ฉันทานแล้วจ้ะแต่มันดีขึ้นจ้ะ
0: ทีแรกมองไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหม
1: ทีแรกเลยก็มันก็มองไม่ชัดนะจ้ะ
0: มองไม่ชัดปรากฏว่าทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้มองชัดเจน
1: ทานไปแล้วมันดีขึ้นจ้ะ
0: ครับมองหันชัดแจ๋วเลยว่างั้นเถอะนะครับครับผมแล้วลูกสะใภ้ล่ะครับที่ลูกสะใภ้ตาเป็นอะไรนะครับเมื่อสักครู่บอกผมไปแล้วเนี่ยอ๋อ
1: เป็นต้อเนื้อจ
0: ้
1: ะ
0: เป็นต้อเนื้อพี่เป็นต้อกระจกลูกสะใภ้ต้อเนื้อดีขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: ยังไม่เคยกินเลย
0: อ๋อลูกสะใภ้ยังไม่เคยกินเลยนะนะครับ
1: ไม่เคยกินเลย
0: ครับ
1: กินแล้วก็เลยแนะนำบอกเขาเมื่อเช้าเลยว่าเขาเลยให้ตังค์เผื่อเขา
0: โอ้ขอบพระคุณจากสูงเลยนะครับพี่อ๋อพี่ชะโอดนะนามสกุลอะไรนะบอกอีกครั้งนะครับพี
1: ่ทับเจริญจ้ะ
0: ทับเจริญขอบ้านเลขที่อีกครั้งนะครับคุณพี
1: ่บ้านเลขที่40หมู่8จ้ะ
0: 40หมู่8ตำบลครับ
1: จ้ะ
0: ตำบลอะไรครับคุณพี่ครับ
1: ตำบลโคกตูมตำบลโคกตูมจ้ะอำเภอเมือง
0: จังหวัดลพบุรีเนาะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยเดี๋ยวผมส่งให้เนาะส่งให้เดี๋ยวรอรับเดี๋ยวขอโทษไปแบบคราวที่แล้วนะครับพี่นะ
1: จ้ะจ้ะ
0: ขอบพระคุณอย่าง
1: มากเลยจ้ะ
0: ผมต้องขอบคุณพี่แนะนำต่อๆไปด้วยขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่
1: สวัสดีจ้า
2: คุณภาพดีนะครับกาแฟชินชัยคอฟฟี่พี่ได้เกียรติที่ละลุ่งดียังไงบ้างครับพี่ครับนะ
3: ก็
2: อร่อย
3: แล้วก็กินคู่กับขุนแผนนางพิมพ์ด้วยนะคะตอนนี้นะเอาที่เพิ่งหายเนี่ยนะยูล็อกเสียล็อกมาเป็นปีเลยนะยูล็อกกับมือชาเนี่ยนิ้วปลายนิ้วพี่อยากจะชาอยู่สองข้างนิ้วก้อยทั้งสองข้างแล้วก็รู้สึกว่าเวลานอนเนี่ยทับพังนานๆอากาศเย็นเนี่ยพี่จะชาไปหมดเลยพี่ก็กินยาเยอะแยะแล้วนะแต่มันก็ไม่หายยาโดยตรงก็ไม่หายพอมันตอนเนี้ยพี่กินกาแฟแล้วก็กินคุณแผนนางพิมพ์ด้วยดีขึ้นมาเลยสองอย่างนี้ดีขึ้นมาเลย
2: โอ
3: ้
2: โหเนาะมาเลยก็นิ้วล็อกเนี่ยได้รักษากันแย่เลยเนาะ
3: ค่านิ้วล็อกโอ้โหขนาดกินยาแพงๆนะกินมานานเป็นหลายปีแล้วล่ะก็ไม่เห็นหายสักทียาโรงพยาบาลก็กินก็ไม่เห็นหายก็ล็อกอยู่นั่นแหละ
2: อาหารด้วยคุณแผนนางพิมพ์เนา
3: ะ
2: ที่ทานทั้งสองสูตรเลยใช่ไหมครับสูตรหนึ่งสูตรสอง
3: ค่ะทานสองสูตรค่ะ
2: และกาแฟด้วยกาแฟนี
3: ้เ
2: นาะกาแฟนี่ส่งเสริมหลายอย่างเลยปวดตามข้อตามเข่า
3: ค่ะค่ะ
2: แล้วพี่มีประวัติความดันไห
3: มมีความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
2: ครับ
3: เดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ได้กินยาของโรงพยาบาลแล้วนะ
2: โอ้
3: ไม่ได้กินยาความดันนี่ไม่ได้กินของโรงพยาบาลเกาก็ไม่ได้กิน
2: โอ้เกาก็ไม่ได้กินเลย
3: ดีขึ้นมาหลายอย่างแล้วล่ะ
2: เกาสนุกเลยล่ะครับพี
3: ่ก็ไม่เห็นปวดนะแต่ว่าข้อเข่าของพี่อ่ะเดินแล้วมันจะเจ็บนะเพราะว่าเข่าพี่เสื่อมไง
2: ครับ
3: อันนี้ไม่ว่าหรอกช่างมันเถอะเพราะว่ามันเป็นของโรคคนแก่เนาะไม่เป็นไรดีหลายอย่างแล้วล่ะคุณภาพดีมาก
2: เดี๋ยวต่อไปก็ดีขึ้นนะพี่เนาะพี่อยากให้คนกินกาแฟกันเยอะๆไหมกาแฟคุณแผนนั่งกินกันเยอะๆไหม
3: เดี๋ยวน้องชายเขามาปีใหม่เนี่ยจะให้เขาไปกินสักสองกล่องแล้วจะให้จะบอกเขาว่าถ้าถูกใจดียังไงก็เดี๋ยวจะสั่งให้หรือจะไปสั่งเองก็ตามใจน้องชายเขาอยู่โคราชเนาะนะ
2: โอ้ครับผม
3: พยายามเนี่ยให้ดีได้ผลเยอะๆกว่านี้แล้วเดี๋ยวก็จะบอกต่อคนอื่นเน
2: า
3: ะ
2: ครับผมครับผม
3: ครับ
2: ขอบพระคุณครับที่ละเอียดเชียรันลุ่งนะครับ
3: ค่ะค่ะ
2: ที่
3: อำเภออุทัยค่ะ
2: อำเภออุทัยอำเภออุทัยจ
3: ังหวัด1หมู่5ซอยอนามัยตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยอยุธยาค่ะ
2: ครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวส่งให้นะครับ
3: ค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
4: คุณจินดามณีคุณชนิดานะจ๊ะแฟนคลับตัวจริงทานกาแฟเทียนฉายกาแฟมานี่เป็นร้อยกล่องเลยมั้งได้เลยนะร้อยกล่องเออเป็นไงกาแฟเทียนฉายกาแฟดีไหมจ้าคุณอ่ะ
5: กินดีมาก
4: รสชาติดีนะ
5: รสชาติดี
4: เพราะว่ามีเบอร์รี่บำรุงสายตานะ
5: แล้วเข้า
4: ไ
5: ม่ก็ไม่ร่วง
4: อ๋อใช่เพราะว่าเป็นมีสมุนไพรใส่เข้ามาด้วยนะแล้วคุณอยู่ที่ไหนกันจ้าเนี่ยอำเภอโพทอง
5: ตำบลยางชาย
4: นะจ๊ะคนขยันของตำบลเลยนะเนี่ยมีสามีขับรถมาใจดีไปโน่นแล้วนะจากกันมานานคุณสุประสิทธิ์พูดดีไหม
5: พูดดีมาก
4: ชอบฟังใช่ไหมล่ะ
5: จ้ะ
4: ฟังแล้วสบายใจใช่ไหม
5: ฟังทุกวัน
4: จ้ะขอบคุณนะจ๊ะอ่านจริงไหม
5: จริงจ้ะ
4: นะจ๊ะขอบคุณจ้ะขอบคุณเดี๋ยวส่ง
5: เลยแล้วไม่มีเนี่ย
6: ต้องเว้นมาเดือนเดียวเนี่ย
5: แค่นั้นเ
4: ลยเอาได้สิเดี๋ยวมา
5: ส่งมาเลย
4: เดี๋ยวส่งตามให้เลยนะขอบคุณนะเอาห้ากล่องนะห้ากล่องขอบคุณนะจ๊ะยินดีรับใช้ร้านเจมูจ้ะรับใช้นะจ๊ะขอบคุณคุณสุประสิทธิ์มากนะที่ส่งกาแฟมาให้คนสวยรับประทานกันนะให้สดชื่นแข็งแรงแบบนี้นะตาดีสมองดีนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะ

0: เอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900 บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350 บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

พลงที่จบลงไปนั้นไม้พิรมพรความคิดถึงกำลังเดินทางนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์ปิดเบรกในชั่วโมงที่2กับไม้ไทยใจตะวันนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าเสียงแคนที่แมนชั่นเสียงแคนที่แมนชั่นส่งความคิดถึงไปยังยอดเพลงยะยาทุกท่านรวมทั้งผู้หมวดสาวสวยพี่ต้อยกองบิน2ด้วยนะครับที่ฟังอยู่ที่แยกนิคมลพบุรีนะครับชั่วโมงหน้ากับเพลงหลากหลายสไตล์กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อีก1ชั่วโมงอย่าหมุนคลื่นหนีไปไหนนะครับอีกสักครู่เจอกันครับ

0: ริโอ1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำ

0: นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย081-780-5575 081-780-5575
2: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชัชชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มิณฑวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาสพีทีอาร์เรคคอร์ดพร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชัชชาโทร082591-2591ดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณภาพสื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ082591-2591
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
4: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วย
5: แต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
6: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสส
7: ทหารไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาหรือการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็คือการปกป้องให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในความสงบและมีความมั่นคงในสังคมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆหรือการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของคน

0: วันนี้ถ้าขับขี่โดยไม่ใส่หมวกกันน็อกจะถูกจับเสียค่าปรับค่ารถพยาบาลค่ายาสลบค่าเครื่องมือแพทย์ค่าห้องผ่าตัดค่าเครื่องปั๊มหัวใจค่าสับเปลอค่าโลงศพค่าเมนไหนจะน้ำตาเมียอนาคตลูกๆไม่ใส่หมวกกันน็อกเสียมากกว่าที่คิดปรารถนาดีจากสสส.
1: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอเจอรี่หัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเลียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกแล้วเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google Newsจะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Search โดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัปโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไป Search ใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่ 6. แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูลเพียงเท่านี้คุณก็จะมีตัวช่วยในการตรวจสอบข่าวปลอมให้คุณได้เลยจากข้อมูลข้างต้นเป็นวิธีการที่ทำให้เราตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะสู้กับเฟกซ์นิวได้นั่นก็คือการที่ไม่เชื่อว่าสิ่งที่เห็นอยู่เป็นความจริงและตั้งคำถามเสมอไม่แชร์อะไรโดยที่ไม่ตั้งคำถามเพียงเท่านี้เราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
3: สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือระบบที่รัฐจัดขึ้นเพื่อให้คนไทยทุก
4: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ บต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนคาลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
5: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
6: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
7: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
8: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

พระจันทร์ไม่เต็มดวงขับร้องโดยนันอนันต์นะครับนักร้องชาวเขาเผ่าปากยอนะครับคือว่าพูดเนี่ยเดิมทีเดียวก่อนจะมาร้องเพลงได้เนี่ยพูดภาษาภาคกลางยังลำบากเลยลิ้นไม่ไปนะครับมาฝึกฝนอยู่นานกว่าจะร้องเพลงได้โดยมีคุณครูคนหนึ่งนะที่สอนนันอนันต์ตอนเป็นนักเรียนอยู่เห็นแววนะครับก็บอกว่าอยู่ที่เป็นชาวเขาชาวดอยเนี่ยความเจริญหรือเทคโนโลยีต่างๆหรือความเจริญในท้องถิ่นที่เป็นพื้นราบในตัวเมืองเนี่ยมันจะเข้าไม่ถึงชาวดอยก็เปรียบเสมือนพระจันทร์ไม่เต็มดวงฮะที่อื่นนี่เต็มดวงแต่ว่าชาวเป็นคำเปรียบเทียบนะฮะอาจจะมีว้าวๆแหว่งพระจันทร์ไม่เต็มดวงนะก็คือว่าจะต้องไปหานะสิ่งที่เอามาส่งเสริมให้พระจันทร์ที่คนอยู่อาศัยตามดอยนะตามภูเขานั้นได้พระจันทร์เต็มดวงเหมือนคนอื่นซึ่งต่อมาก็เข้าประกวดแล้วก็ทำได้ด้วยนะคือนำความเจริญนำความที่เป็นสีสันถนนหนทางนะครับและการปรับปรุงต่างๆเขาสู่ดอยอนามัยหรือโรงพยาบาลประจำตำบลนะครับก็เข้าถึงถิ่นที่ให้ชาวดอยนั้นได้รับการดูแลเหมือนกับคนพื้นราบนะครับทุกวันนี้ก็จะเหลือลุ่มเหลืองเนาะนั้นอนันต์นะก็โด่งดังจากเพลงพระจันทร์ไม่เต็มดวงนะซึ่งชนะไม้ทองคำเนาะเล่นเอาคนพื้นราบเนี่ยอายม้วนต้วนไปเลยฮะสู้เด็กดอยไม่ได้เนาะในช่วงนั้นนะครับก็ส่งเพลงนี้ให้ยะเพลงยะหยาที่รักและเคารพทุกท่านและสวัสดีสวยๆอีกครั้งขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่3กับผมสุภสิทธิ์อนันตสลานะครับหลังจากฟังชั่วโมงแรกชั่วโมงที่2ผ่านพ้นไปแล้วบอกกล่าวเรื่องราวของสรรพคุณพิพิธภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไปอย่างครบถ้วนกระบวนความพูดอย่างกันจะขึ้นศาลเนาะนั่นก็คือหมายความว่ารู้จักกันแล้วว่าสูตร1สุภสิทธิ์ไหลวิชันเนี่ยเป็นยาบำรุงร่างกายอย่างชัยเวททองแล้วก็สูตร2ยาแก้กระสายเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆรวมทั้งวิสซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาและกาแฟทินชากาแฟเป็นกาแฟดีเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตแล้วก็ไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บด้วยแล้วก็อร่อยด้วยดีด้วยกลิ่นยั่วยวนใจด้วยจะซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมนะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับ0836931999เดี๋ยวช่วงนี้จะเปิดเพลงให้เยอะๆนะสำหรับท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังสุภสิทธิ์ข่าวสารต่างๆคงจะไม่แจ้งเพิ่มเติมเพราะว่าอยากให้เป็นช่วงเวลาที่ท่านมีความสุขนะอาจจะมีเพลงแล้วก็บอกเก่าเล่าขานเรื่องสรรพคุณผลิตภัณฑ์วิชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพและมีบทสัมภาษณ์ด้วยยาผิงยายาครับท่านมีโรคภัยแค่เจ็บอะไรแล้วตรงโรคตรงยาตรงไหนกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ของเราสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์ล้วนแต่มีโปรโมชั่นแรงเนาะสูตร1กระปุกละ350บาทสูตร2ก็กระปุกละ350บาทหนักแล้วทาน2ส่วนรวมกันเนี่ยคือ2กระปุก700บาทส่งให้ฟรีกระปุกเดียวเสียค่าจะส่ง50บาท3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีแล้วก็วิสซอนดูแลดวงตากล่องละ900บาทนะครับ2กล่อง 1,800 บาทกล่องนี้ทานได้1เดือนนะ3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน 2,700 ช่วงภายในสิ้นเดือนนี้นะขยับเวลาอีกไปหน่อยอีกหน่อยนึงนั่นคือว่า 2,500 อยู่พอสิ้นเดือนปุ๊บ 2,700 เหมือนเดิมนะให้มีกำไรกำไรบ้างนะ นี่คือจำหน่ายเสมอทุนเลยนะฮะแล้วก็กาแฟทินชัยกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพเนี่ยกล่องละ250บาท2กล่อง500บาทแล้วก็ส่งให้ฟรีแล้วนะครับถ้าซื้อ4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่อง5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ
200บาทคุ้มค่าคุ้มเงินทุกสิ่งทุกอย่างครับสั่งอย่างละกระปุกอย่างละกล่องสั่งซื้อเข้ามาเถอะเดี๋ยวเราส่งให้ส่วนมากจะคาดจะส่งฟรีอ่ะวิสซอนเนี่ยกล่องเดียวเราก็ส่งให้ฟรีนะกาแฟ2กล่องส่งให้ฟรีนะครับหรือรวมกันมาเนี่ยสุภาษิตพิจารณาแล้วไม่ต้องเก็บเงินปลายทางเก็บเงินปลายทางแต่ไม่เสียค่าจัดส่งเนี่ยได้ง่ายๆฮะอยากท่านได้ทานเนาะเป็นรายการที่เข้าอกเข้าใจคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนั่นคือว่าท่านต้องมีภาระในการใช้จ่ายต้องอยู่ต้องกินนะครับและที่สำคัญหยุกยาตรงนั้นถ้าเราบรรเทาในการช่วยเหลือค่าจัดส่งได้ก็จะยอดเยี่ยม100 200เนี่ยที่เราลดให้หรือลดค่าจัดส่งเนี่ยถือว่าเป็นเงินเยอะพอสมควรถ้าท่านจะไปจับจ่ายใช้สอยนะครับขอบคุณยะเพียงยะยาครับพี่วันดีสิริประภัยหันตราพระนครศรีอยุธยาป้าเพลินป้าโอกไกวตันเอ็นป้าพหันป้าจุกบันคร่อป้าสวงลุสมัยช่างทองป้าโสธงบับปะหันป้าเล็กบังคันหมากป้าเล็กโคโคเท่าป้าเล็กกบลวัตรีนรงชโยอังทองป้าชวีโพธิสุภาพวงศ์บางอาทาวุ้งพี่เสน่ห์แจงอ่อนงานตัวแปรตามเพิ่มลพบุรีนะครับคุณอาภิและลบมงคลวิเศษเชียชันคุณลุงพลมาธารลักษ์ตำบลบ้านอีอำเภอเมืองทองพี่ละอีธีรันรุ่งตำบลข้าวเม้าอำเภอไทยพระนครศรีอยุธยานะครับพี่กัญญาสุนทรวิบูลย์พลังนพโพทองอ่างทองตลอดจนถึงป้าถวินนุมณีโบบอนหมู่บ้านวรดาสองนิคมสร้างตนเองเพิ่มลพบุรีผู้หมวดสาวสวยพี่ต้อยกอมิสองนะครับแล้วก็ทุกท่านเลยที่ฟังรายการตรงนี้นะครับคุณหมอคุณพยาบาลทหารตำรวจหน่วยกู้ภัยรปภ.พ่อค้าแม่ขายทุกท่านที่ติดตามรับฟังหลายท่านทำงานทำการไปด้วยฟังแถบบางปะหันเนี่ยก็สานงอบไปด้วยฮะป้าเพลินเนี่ยฟังรายการแล้วก็ย้ายเพียงยะยาของสุภาษิตจำนวนมากเลยทุกสถานที่ทุกจังหวัดฟังกันหลายท่านก็นอนฟังหลายท่านก็เข้าเวรเข้ายามมีรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเป็นเพื่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะถือว่าเป็นกำลังใจเขาบอกเป็นดีเจนักจัดรายการต้องมีคนฟังถ้าไม่มีคนฟังจะเป็นเจดีเดบัตดนฮะไม่ต้องพูดต่อนะคือเจดีคืออะไรนะฮะนั่นก็คือว่าคือมีคนฟังเยอะๆเนี่ยมันชื่นอกชื่นใจนะฮะฟังดีแล้วก็บอกต่อนะว่าให้ฟังสุภาษิตถ้านอนไม่หลับยังไงเป็นเพื่อนกันหลายท่านก็นอนหลับนะหลับหลับตื่นตื่นก็ฟังกันหลายท่านบอกไม่ได้ฟังสุภาษิตนอนไม่หลับแหมน่ารักจริงๆเลยนะครับ

0: พี่พยุงสวนประทีปเดิมพี่ตาเป็นอะไรครับพี
1: ่ตามันเขาบอกว่าไปห้าหม้อเขาบอกวุ้นในลูกตามันติมันเสื่อม
0: มันตาเสื่อม
1: แล้วก็มันใหญ่แล้วก็มันจะเป็นเนื้องอกปูดโกงหัวตาเหมือนแบบมันเป็นแบบเนื้องอกอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นเหมือนเป็นเดือยไก่อ่ะ
0: มันเดือยไก
1: ่มันรุ่งดิ้งรุ่งดิ้งจ้ะมันแดงแล้วมันจะหมอกพอเย็นบ่ายหน่อยน่ะมันจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นถ้าอากาศคุ้มคืนแล้วไม่ต้องคุยกันเลยชนไปเลย
0: เดินชนเลยครับ
1: ใช่แ
0: บบกินวิสอนแล้ว
1: บริษัทไล่บริษัทเลยกินมานานนี้ก็เลยกุ๊บ
0: นะครับ
1: ก็บอกเลย
0: อ๋อแล้วก็ไม่ถูกกินแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ก็มันจะดีมันจะกินดีแต่อีเนื้องอกเนื้อปูดเนี่ยมันไม่ยอมหาย
0: ไม่ยอมหาย
1: มันจะเป็นเนื้อแดงจับครับ
0: แล้วพอกินวิซอนเข้าไปแล้วเป็นยังไงได้บ้างครับพี่
1: ก็นะจากที่แบบตาทั้งคืนนะดูโทรทัศน์นะก็ต้องใส่แว่นไม่งั้นปากนะเมื่อมันวาดที่เขาทารุดจะพูดกันฉับวาซาชาวบ้านนะ
0: ครับลิปติก
1: ทารุดเนี่ยเมื่อมันติดกระมูกเลยมองดูอะแล้วก็ภาพมันจะเป็นภาพซ้อนไปซ้อนมาแล้วก็มันจะเห็นเป็นแต้งลงเป็นแต้งเขี้ยวสุเขี้ยวอะแต่ดูเขี้ยวนะแล้วจะมองแบบเดี๋ยวนี้ดูโทรทัศน์ไม่ต้องใส่แว่นนะจ๊ะดูนะแต่มันไม่ดูเรื่องหรอกก็เอาแว่นใส่ตามาใส่ครับจะ
0: ถ
1: ึงจะเห็น
0: เน
1: าะแบบมันก็น้ำคานอะใส่แว่นใส่ตาบางทีมันก็ปวดเบ้าตาแบบ
0: เนาะ
1: ทีนี้ก็แบบก็กินเนี่ยหมดไปต้องกองหมดไปตั้งนานแล้วนะ
0: พอกินไปแล้วดีไหมครับพี่และไอ้ที่มันเป็นอะไรนะเป็นงอนหรือเป็นเนื้องอก
1: มันงอนเป็นงอนมันเดือยไก่มันแลบเหมือนเนื้องอกอะ
0: ที่
1: มันเหี่ยวลงไป
0: มันเหี่ยวลงไป
1: แล้วเหี่ยวมันหดเข้าไปข้างในเราไม่รู้มันหดหรือมันจะเหี่ยวนะ
0: หายไปว่า
1: ไ
0: ง
1: ฮ
0: ะ
1: มันไม่แดง
0: เหมือนหายไปเลย
1: มันหดตัวมั้ง
0: ครับ
1: ทีนี้มันไม่แดงอะ
0: ทานมาหลายอย่างแล้ว
1: แทนตอนนี้ก็เคยกิน
0: แล้วพอทายของเราที่พี่มั่นใจไหมครับคุณพี่พยุงนะ
1: มั่นใจสิถึงได้ฟัง
0: คิดว่าดีไหมคิดว่าดีไหมดีเนาะไม่แพงนะพี่เนาะพอราคาพอมาพอไป
1: ไม่แพงมันไม่แพงเราเคยซื้อแพงกันนี
0: ้โอ้โหครับพี่เนาะขอบพระคุณอย่างสูงเลยเนาะสั่งมา4กล่องนะครับ
1: จ
0: ้
1: า
0: สามกล่องแถมหนึ่งกล่อง2,700บาท
1: เราไปไม่ได้มันลำบากลูกบ้าน
0: โหสุดยอดมากความคิดนี้ดีมากเลยครับพี่
1: ก็กูยังไงให้กูแก้กูไปได้ไหวให้ตากูดียังไงกูไปได้อยู่แล้วกูเดินไม่ได้กูจะพักไปก็เลยพูดกับมันอย่างนี
0: ้โอ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยครับคุณพี่เนาะเมื่อก่อนไปรักษาหมอที่โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าครับพี
1: ่ไปผู้คอจมูกก็ไป
0: ครับ
1: เขาก็บอกทำอะไรไม่ได้บูนในลูกตามันบูนในลูกตามันเสื่อมออกตาไม่ได้พักผ่อนเมื่อเราไม่ค่อยได้หลับได้นอนบอกจริงท่านงงแล้วตั้งกระซ่องทุ่ม
0: ครับ
1: กลางวันท่านก็มาทำงานอย่างอื่นแบบสร้างแบบบริษัทไม่ดีกินทีนี้ไม่ดีกินไม่ใช่กินพ่นละพ่นนะท่านจะกินเยอะๆเลยให้มันรู้ไปเลยไอ้พ่นกล้องพ่นอะมันจะไม่ได้พ่น
0: ใช่
1: ท่านคิดอย่างนี
0: ้ครับ
1: แต่เนี้ยกล้องไม่พ่นนะไม่ใช่ชมนะ
0: พี่อยู่ที่ตำบลปลายน้ำอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี
1: ่
0: ขอบพระคุณอย่างสูงเลย
2: ค่ะ
0: เอาเทียนฉายกาแฟเอาไปดื่มแล้วนะครับ
2: ค่ะ
0: ดื่มมากี่วันแล้วนะครับประมาณกี่วันแล้ว
2: ตั้งแต่วันที่21นะลูก
0: ก็ประมาณ7วันนะครับพี่นะดื่มวันละกี่ซองเอ่ย
2: บางวันก็ถ้าอยากก็2ซองถ้าหากว่าตอนบ่ายพี่ไม่อยากพี่ก็ไม่ทานพี่แค่ทานเช้าอย่างเดียว
0: แล้วก็รู้สึกว่าทานแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับพี
2: ่ดีมากเลยค่ะเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วก็ตาเคยเป็นเส้นได้เหมือนการ์ตูนดิ้นไปดิ้นมาก็หายนะพี่สังเกตดูตัวเองนะอันนี้หายจริงๆหายแล้วเข่าพี่อ่ะตอนก่อนที่พี่ยังไม่ได้ทานกาแฟน่ะพี่ไปซื้อยาปวดละ170มาทานเพราะกลางคืนพี่นอนไม่ได้เลยปวดหัวเข่ามากแล้วพี่ก็ลุกมาทานแล้วพอพี่ทานกาแฟเข้าไปพี่เลิกตัวนั้นเลยยาอันนั้นน่ะพี่ก็เลยพอได้ทานกาแฟของน้องไปดูเหมือนครับ2-3วันพี่รู้สึกดีขึ้นนอนหลับสบายกลางคืนไม่ปวดพี่ก็เลยหยุดทานยาตัวนั้น และพี่ก็หายปวดหัวเข่าก็แป๊บก็ไม่เป็นนอนหลับสบายแล้วก็ทานข้าวเป็นเวลาแต่ก่อนเนี่ยพอพี่ทานข้าวเสร็จโอ้ยพี่ทานนู่นทานนี่จุกจิกมากเห็นอะไรไม่ได้เห็นอะไรก็ใส่ปากน้ำหนักพี่ต้อง65พอมาทานกาแฟของน้องกินข้าวแล้วไม่ค่อยอยากอะไรเลย
0: ไม่หิวบ่อยว่างั้นเถอะนะครับไม่กินจุกจิ
2: บไม่หิวจะไม่จุกพี่ใจสั่งแล้วสั่งเผื่อหนูด้วยนะนี่สั่งมาแล้วซื้อที่พี่ได้เลย
0: พี่คิดว่าแพงไหมครับ250บาทนะครับพี
2: ่ไม่แพงหรอกน้องถ้าหากว่ามันกินแล้วมันสุขภาพเราดีเนี่ยมันก็ไม่แพงพี่ก็บอกเขาว่าเนี่ยมันมีตัวยา24ตัวยานะกินเหอะมันดีก็ถ้าว่าดีเราก็กินต่อพี่ก็บอกเขาอย่างนี้แต่ว่าสำหรับตัวพี่เนี่ยดีสำหรับตัวพี่เนี่ยนะดีและพี่ผู้ชายเขาก็บอกว่าดีเนี่ยมันดีแล้วนอนหลับลึกดีพี่เขาบอกเขาอย่างเงี้ยเมื่อเช้านะแล้วหัวข่าวที่เคยก๊อปแก๊ปก็ไม่เป็นแล้วนอนหลับสบาย
0: ตลาดบางลี่เนี่ยแถบบางลี่สองพี่น้องจะมาขอแบ่งปันซื้อจากพี่ได้ไหมครับพี
2: ่ได้ได้ค่ะ
0: น้อง
2: ได้เลย
0: พี่สนใจบอกหน่อยได้พี่สนใจนามสกุลอะไรนะครับ
2: เราสมศรีค่ะ
0: พี่สมใจเราสมศรีอยู่ตรงนี้ครับ
2: อยู่ชายคลองเลยเขาจะรู้จากบอกเคยขายอาหารตามสั่งอ่ะ
0: ครับ
2: เพราะพี่เนี่ยเป็นคนที่เชื่ออะไรไม่ง่ายนะพี่ฟังมาทุกสิ่งทุกอย่างดูทีวีดูพี่ไม่เคยซื้อของใครทานแต่สำหรับตัวพี่อ่ะมันดีมากจริง
0: ๆ
2: นะพี่ไม่ดีค่ะพี่ไม่ได้โกหกแล้วไม่ได้มาแกล้งพูดว่าแกล้งชมไม่ดีแล้วจะไปชมว่าดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมน้อง
0: ครับผมพี่ครับอยากให้คนฟังทานเหมือนพี่ไหมครับพี่
2: อยากให้ทั่วประเทศเลยอยากให้ทานเหมือนพี่สุขภาพจะได้ดีเหมือนพี่ร่างกายแข็งแรงเหมือนพี่ตอนเนี้ยพี่สบายมากนอนหลับทานก็เป็นเวลาแล้วก็ไม่ค่อยอยากทานจุกจิกแล้วเนี่ยต้องมาทานกาแฟน้องไปเนี่ยเพราะว่าพี่ต้องทานทุกวันพี่บอกเลยว่าพี่ติดมากเลยอ่ะติดกาแฟมากนะวันไหนพี่ไม่ได้กินเนาะโหหงุดหงิดมากแล้วกินทานของน้องไปนะใจไม่สั่นไม่เป็นอะไรไม่เวียนหัวไม่ปวดหัวไม่งงไม่มึนกินทานสบายมากสองคนเนี่ยทานทุกวัน
0: ครับก็ทานนี้ก็ทานต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณพี่นะ
2: ค่ะจ้า
0: สวัสดีแล้วก็อย่างอื่นก็จะดีๆตามมาหมดครับผม
2: จ้าจ้าสำพรานปากนะน้องนะ
0: ขอบพระคุณนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับญาติเพื่อนญาติญาติได้รับทราบกันนะครับ
2: ค่ะค่ะ
0: ขอบพระคุณมากครับพี่สมใจครับ
2: ค่ะค่ะขอบคุณ

0: าเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมภาษาพราเขาบอกอัตตาหิอัตโนนาโถตนแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับนั่นคือท่านคือหมอคนแรกนะครับเพื่อการดูแลสุขภาพของท่านนะครับการลงทุนกับตัวท่านเองเพื่อสุขภาพของท่านเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในโลกนะครับสุขภาพของท่านมีค่ากว่าเงินตรามีค่ากว่ามากกว่าเงินทองนะครับมาดูแลจับใจใช้สอยเพื่อดูแลสุขภาพของท่านด้วยผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้นะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับพรุ่งนี้ประมาณ 7:00 น.อยากได้อะไรโทรมาที่0836931999นะครับบทเพลงเปิดให้ฟังอย่างฉ่ำเลยฉ่ำๆจะได้สุขใจและสุขกายจะได้นอนหลับฝันดีกันนะครับพุ่มพวงดวงจันทร์กับเพลงที่ชื่อว่าสาว BM เธอมีของดีนะครับสายันสัญญานะครับฟังบทสัมภาษณ์จากยะพิญญาญาที่เอาผลิตภัณฑ์วิชภัณฑ์นะทั้งกาแฟทินฉายคอฟฟี่และวิซอนสุดยอดมากเอาไปทานแล้วดีขึ้นนะฮะแล้วก็กล้าการันตีฮะได้ผลนะเกินกว่าคำโฆษณานะครับเต๋าภูสินกับเพลงที่ว่าชื่อว่าโฉมนางตะกะแตนชลดา

0836931999นะครับขอบพระคุณโทรศัพท์ทุกสายทุกหมายเลขเลยนะครับหวังว่าจะมีความสุขตามอย่างเปี่ยมล้นในค่ำคืนนี้นะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านส่งท่านผู้ฟังเข้านอนนะครับหลับคอยได้เงินหมื่นตื่นคอยได้เงินแสนเงินล้านในวันพรุ่งนี้ด้วยเพลงส่งท้ายให้ท่านได้นอนหลับฝันดีกับเพลงที่ชื่อว่าแม่ค้าตาคมสอนคิรีศรีประจวบนะครับนอนหลับฝันดีทุกท่านครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชาย
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้าง

0: ร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
1: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย081-780-5575 081-780-5575
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มิณฑวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร082591-2591ดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณภาพสื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591

ริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกาย

0: ใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคั้นเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817574747
1: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดคุณรู้หรือไม่ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อประเทศชาติมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีต่อชุมชนหมู่บ้านและทุกสถานที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี

0: ริ่มกันเลย
1: ทำอะไรอ่ะ
2: ออกกำลังกายไงรักสุขภาพ
3: แล้วในมืออ่ะ
2: ก็บุหรี่ไฟฟ้าไงกลิ่นหอมปลอดภัยไว้ใจได้
3: เข้าใจอะไรผิดแล้วกลิ่นที่หอมชวนให้ลองสำหรับคุณอาจจะไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบต่อคนรอบข้างสารนิโคตินยังมีฤทธิ์ทำลายสมองทำให้เกิดความดันโลหิตสูงและยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจเมื่อเสพไปมากๆอาจจะส่งผลถึงชีวิตเลิกเถอะครับก่อนที่คนถัดไปจะเป็นคุณเลิกบุหรี่โทร1600
4: ชายคนนี้เขาวิ่งมาได้10นาทีแล้วครับปกติแค่10นาทีเขาก็หยุดแล้วแต่รู้ไหมครับว่าทำไมเขาถึงยังไม่หยุดเพราะเขาชอบรองเท้าครับเขาชอบกินก้นด้วยฮะใช่เขาชอบดมพุงนะฮะเขาชอบที่จะดมเท้าเขาชอบที่จะกินก้นเขาชอบที่จะดมพุงเขาชอบที่จะมีชีวิตต่อไปนานๆไขมันจะเริ่มสลายเมื่อออกกำลังกาย10นาทีขึ้นไปให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์ลดพุงลดโรครับรองได้ทำสิ่งที่อยากทำไปนาน
5: ๆมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วยแต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
6: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสสส.
7: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและการป้องกันสำรวจบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นใน2วันให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งอาการจะแสดงชัดเจนในวันที่3และ4ต้องอยู่ใกล้ชิดแพทย์
8: มาพูดถึงของหวานกันบ้างแม้ว่าความหวานจะช่วยหายเหนื่อยเวลาที่ร่างกายอ่อนล้าแต่ถ้าคุณ

0: อย่างนี้
1: เอามาให
0: ้ตำรวจบอกเฮ้ยตำรวจบอกเฮ้ยสวยวะเฮ้ยแล้วบอกก็อย่าไปทำร้ายตัวเองอีกนะโบ๊ทนะ
1: เจ็บปะดิ
0: ไม่แล้วตำรวจไม่ดำเนินคดีอะไรหรอกนะเดี๋ยวตอนนี้อยากกลับบ้านอย่าเดี๋ยวไปหาญาตินะเดี๋ยวส่งขึ้นรถไฟตำรวจก็บอกพี่รถไฟพี่ไม่ต้องเก็บตังค์บอสนะบอสไม่มีตังค์แล้วดูแลเขาด้วยนะ
1: ให้สาวลพบุรีไปหมดแล้ว 3,000
0: เดี๋ยวไปทำร้ายตัวเองบนรถไฟอีก
1: สมมติกลับไปเชียงใหม่ให้ปลอดภัยด้วยนะบอสนะ
0: ขอบคุณตำรวจท่าหินนะควักตังค์ให้ซื้อให้บอสซื้อข้าวกินกลางทางด้วยนะ
1: โอ้เอาดีแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจลพบุรีเข้าใจดีอยู่แล้ว
0: อ้าวยังไงก็ตำรวจกับรถไฟร่วมมือกันดูแลกันจนถึงปลายทางที่เชียงใหม่อย่างปลอดภัยครับ
1: ขอบใจมากทั้งรถไฟแล้วก็ตำรวจเนี่ยนะ
0: แต่ไว้ใจลิเกไม่ได้รถไฟพอไว้ใจได้นะ
1: ลิเกเขาน่ารักทุกคนนะ
0: เออเดี๋ยวนี้ลิเกหันมาเอาดีทำเป็นดีเจแล้วเนี่ย
1: ก็จัดรายการบางงานก็ยังรับอยู่นะโชเล่ชาติรักพงรลินเนี่ย
0: อ้าวติดต่อโชเล่ที่
1: 0819244377 08192443777นะ
0: นะจ๊ะ
1: คนไหนนะสาวลพบุรี
0: นั่นน่ะสิน้องเอปรากฏตัวหน่อยสิ
1: เสียชื่อลพบุรีหมด
0: มาช้าน้ำมันลงราคาเฉพาะบินตินนะครับ
1: ลงมาเยอะไหมแล้วนะ
0: 70ตังค
1: ์ต่อลิตรเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ส่วนดีเซลอ่ะ
0: ดีเซลยังเหมือนเดิม
1: โอ้ใช้ดีเซล
0: มอเตอร์ไซค์ก็เติมบินตินสิ
1: ก็เติมอยู่นะ
0: ไปเติมโซล่าเขายังไงล่ะคุณนี่เนี่ยตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จอย่าลืมดูแลสายตาด้วยยาย่าบริงนะครับ
1: บำรุงสายตาดวงตารับประทานยาย่าบริงนะ
0: ครับเดี๋ยวพี่บิดามารับไปได้เลยนะครับเพราะว่าพี่น้องที่อยู่ที่ตลาดนัดปากทางก็วัดเวียงเขาสั่งจองเขาไว
1: ้วันนี้ไปวัดเวียงนะอย่าไปที่ บอกตอนแรกนะ
0: จะไปวัดประดับเรียกแล้ว
1: มาวัดเวียงวัดเวียง
0: วัดเวียงตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอ
1: จังหวัดสระบุรีนี่แหละ
0: ครับ
1: ไปซื้อไปอุดหนุนเขา
0: จะเอายาย่าบิ้งก็ได้ขวดละ800มี60เม็ด
1: ซื้อจากเรานี่ก็2ขวด 1,500 เนี่ย
0: แต่ถ้าเป็นจะเอาดูแลด้วยดีแคร์นี่มัน2กระปุก650
1: อันนี้เป็นแบบซอฟเจลเนี่ยนะ
0: กินเหมือนกันนะตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จ2เม็ดเลยนะ
1: 2เม็ดนะ
0: ครับ
1: 2กระปุก650บาทเนี่ย
0: ยาย่าบิ้งเนี่ยไม่ได้มีขายทั่วไปนะมีเฉพาะร้านเจ๊หมูป่าโมก
1: ร้านไหนอีกอ่ะ
0: ร้านบัวเภสัชขมโรง
1: ขมโรงก็มีใช่ไหม
0: แล้วก็ร้านนู้น
1: ร้านไหนแล้วนู้น
0: จีง่วนจันช่องแคงไง
1: โอ้ที่ช่องแคงนู่นน่ะ
0: แล้วก็วันนี้ปากทางเข้าวัดเวียงนะจ๊ะ
1: วัดเวียงบ้านครัวบ้านหมอเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ไปซื้อกัน
0: มีชายที่ตกทางด่วน M82 พระราม2อีกแล้วครับท่าน
1: แล้วไงตก
0: ลงมากระแทกพื้นเสียชีวิตตำรวจแสมดำเร่งตรวจสอบหน่อย
1: อ้าวตกไปยังไงเ
0: นี่ยเขามีแต่ของตกจากสะพานนี่คนจากสะพานได้ไงอ่ะ
1: แล้วตกจากที่สูงลงที่ต่ำทุกคนเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่ตกจากต่ำที่สูงเลย
1: นั่น
0: มีข้างบ้านโชเล
1: ่
0: ยักษ์จากต่ำขึ้นสูง ยักษ์แล้วก็ไม่ค่อยจะยิ้มกันด้วยนะพอมันออกสูงพอมันออกต่ำเหมือนเดิมปั๊บเดินยิ้มกอดอกเข้าห้องน้ำแล้วหายไปเลยมีเยอะแยะไปพวกนี
1: ้หาคนยักษ์ไม่เป็นนะ
0: เรียกยักษ์ไม่ยิ้มเลยนะ
1: ยิ้มอย่างเดียวพอนะ
0: ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวานนี้15:20 นตำรวจสน.แสมดำ
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: รับแจ้งเกิดเหตุมีคนพลัดตกลงมาจากทางด่วน M82
1: ลงมาเสียชีวิตบริเวณถนนพระราม2
0: ใกล้เคียงกับพระราม2ซอย73ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับ
1: อ้าวตกลงไปแล้วยังไม่รู้เป็นใครเลยนะ
0: ไม่รู้เป็นใครมาจากไหนเลยนะ
1: ถ้าผมหายไปคุณต้องว่าเป็นผมแน
0: ่แน่นอนนะสิยิ่งน้อยใจแหม่มอยู่ด้วยรถเร่งสอบคนใกล้ชิดหนุ่มอดีตโลจิสติกตก M12 นี่ไง
1: รอคนเนี้ยนะ
0: เสียชีวิตจอดเก๋งป้ายแดงบนทางด่วนนะ
1: อ้าว
0: ตำรวจได้ข้อมูลว่าป่วย
1: อ้าว
0: แล้วมีปัญหากับแฟนสาวอีกแล้ว
1: ตอนหลังนี่เนี่ยจะหนักเลยปัญหากับแฟนเนี่ยนะ
0: โอ้โหรถป้ายแดงจอดไว้แล้วโดดลงสะพานหรือยังไง
1: ไม่น่าเลย
0: ตำรวจจากสน.แสมดำรับแจ้งชายตกลงมาจากทางด่วนลงมาเสียชีวิตบริเวณริมถนนพระราม2ฝั่งขาออก
1: ใกล้เคียงกับซอยพระราม2
0: 73แขวงแสมดำเขตบางขุนเทียนครับ
1: พิมพ์ถูกก็ป่ะ
0: พิมพ์ถูกพระราม2แล้วก็ซอย73แขวงแสมดำ
1: สักหน่อยอะนะ
0: แต่มันไม่เว้นวรรคไงผมไม่โกรธหรอกเรื่องนี้ไม่ค่อยโกรธหรอกผมโกรธอยู่เรื่องเดียวอะเนี่ย
1: เรื่องไหนอะ
0: คุณตาวัย65ปีอย่างเงี้ยนะแต่พี่เบิร์ดวัย69ปีพูดกันไม่ได้
1: เรียกอะไรนะ
0: พี่เบิร์ด
1: เรียกพี่เบิร์ด
0: ไงขนาดพ่อแกยังเรียกเบิร์ดว่าพี่ แกก็มาเรียกเบิร์ดพี่อีกนะ อิจฉาเบิร์ดจริงๆนะ
1: ขาคนรอนะ
0: เขาก็ได้ประสานแพทย์จากนิติเวชโรงพยาบาลศิริราช
1: ไปสำรวจตรวจสอบพร้อมได้ฝ่ายสืบสวนเนี่ยนะ
0: หลับที่เกิดบนทางเท้านะ
1: ร่างผู้เสียชีวิตในวัย37ปี
0: บ้านอยู่เขตบางแคกรุงเทพนอนหงายมีบาดแผลแขนขาหักผิดรูปครับ
1: ส่วนบนทางด่วนก็มีรถเก๋งไฟฟ้านี
0: ่ป้ายแดงทะเบียนกรุงเทพจอดชิดอยู่ขอบทางฝั่งซ้าย
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบแล้ว
0: ผู้เสียชีวิตป่วยด้วยโรคซึมเศร้าอดีตเคยทำงานด้านโลจิสติกต่อมาได้เปลี่ยนอาชีพเป็นโดยซื้อรถคันใหม่ป้ายแดงคันนี้ออกมา
1: ครับมาเตรียมที่จะรับผู้โดยสารเนี่ย
0: เขาจะรับจ้างแบบพวกรุ่นโบ๊ทอะไรพวกเนี้ยนะ
1: ประมาณนั้นนะ
0: ก่อนเกิดเหตุมีข้อมูลด้วยว่าผู้เสียชีวิตมีปัญหาทะเลาะกับแฟนสาวครับ
1: คงจะเรื่องแฟนด้วยเนี่ยจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำไงนะ
0: ก็ส่งศพส่งโรงพยาบาลศิริราชนิติเวชเนี่ยนะ
1: ข้าราชการสอบสวนบุคคลใกล้ชิดเนี่ย
0: หาสาเหตุที่แท้จริงก่อนให้ครอบครัวมารับศพ
1: ไปประกอบพิธีทางศาสนา
0: สำหรับทางด่วนสาย M82 หรือว่าโครงการมอเตอร์เวย์หมายเลข82บางขุนเทียนบ้านแพ้วนี่เปิดให้ประชาชนทดลองใช้
1: เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาน่ะ
0: โอ้ผมทดลองใช้เหรอเนี่ย
1: เปิดเนี่ยนะ
0: ไอ้ที่เขาว่าธรรมชาตินึงแล้วไม่เสร็จสักทีนึงอะนะ
1: ก็มัน
0: เช่นเดียวกันหรือเปล่าย
1: าวอะนะ
0: แม่พูดถึงพี่เบิร์ดเมื่อกี้นึกถึงใคร
1: ร
0: ู้ไหม
1: ไม่รู้อะ
0: ก้องห้วยไร่
1: เป็นไงแล้ว
0: ออกมาโพสต์นี่ผมยังไม่ทราบรายละเอียดนะแต่ว่าเดี๋ยวคงมีรายละเอียดมาละซุกลูกสาวเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุนะฮะ
1: อ
0: ้
1: าว
0: เป็นลูกสาวลูกบุญธรรมเด็กเด็กคนนี้ชื่อน้องพันธ์พ่อแม่ก็เสียชีวิตที่ตึกสตง.ถล่ม
1: อ๋อ
0: กองห้วยไร่เห็นแล้วสงสารก็เอามาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรม
1: พอมาเลี้ยงแล้ว
0: เนี่ยเกิดอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิต
1: โอ้น่าสงสารเนาะ
0: เขายังไม่ได้แจ้งรายละเอียดมาเนาะครับผม
1: ว่ากันไป
0: รักไตห่วงใยไตดูแลไตด้วยนะครับ
1: โปรมิกออย
0: ก็หลายท่านที่เป็นโรคไตหมอก็นัดฟอกไตนี่ยังไงก็ต้อง
1: ไปหาหมอ
0: ไปหาหมอนะจะมากินโปรวิกออยไม่หายหรอกแต่หมอก็บอกระวังนะจะได้ฟอกไตแล้วนะทีเนี้ยงดของเค็ม
1: เค็มนี่ลดลงไปไม่กินได้มันก็ดีนะ
0: ใช่อาหารที่ควรจะงดน้ำปลาซีอิ๊วซอสปรุงรสผงชูรส
1: นี่แหละ
0: อาหารแปรรูปใส่กอกแฮมเบคอนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
1: นี่แหละของชอบทางงาน
0: ของหมักของดองอาหารตากแห้งและขนมขบเคี้ยวในตัวดีแล้วก็อะไรอีกไหมผักผลไม้ก็ไม่ได้เหมือนกันที่ไม่มีโพแทสเซียมสูงอ่ะ
1: ผักผลไม้ก็ไม่ได้
0: ใช
1: ่โอ้โหเลือกกินยาก
0: ผักใบเขียวเข้
1: ม
0: ใบคะน้าผักขมบรอกโคลีฟักทองมันฝรั่งแม
1: ่ของชอบทางงาน
0: เออกล้วยทุเรียนลำไยน้อยนาขนุนผลไม้แห้งลูกเกรดลูกพลุนอะไรอย่างเงี้ย
1: กินก็ไม่ได้
0: แล้วก็พวกที่มีฟอสฟอรัสสูงอ่ะนมวัวโยเกิร์ตชีสผลิตภัณฑ์จากนมทุกชนิด
1: ไข่แดงก็ไม่ได้
0: เครื่องในสัตว์เขาต้องให้กินไข่ขาวไง
1: กินน้อยๆได
0: ้
1: เออแล้วก็
0: เมล็ดถั่วแห้งธัญพืชนะครับ
1: โอ้หลายอย่างมันเนาะ
0: เครื่องดื่มก็เนี่ยแหละอย่างที่คุณเคยกินประจำอ่ะ
1: อ๋อ
0: น้ำอัดลมชากาแฟงถ้ากาแฟลิต้าเอ็มดื่มได้ดื่มได้นะไขมันสูงในเนื้อสัตว์ก็เนื้อสัตว์ติดมันอย่างเงี้ย
1: หมู
0: หนังหมูหนังเป็ดหมูกรอบเงี้ยนะ
1: ชอบทางงั้นเน
0: ี่
1: ย
0: โอ้ไตไม่ชอบไงเนื้อสัตว์ในปริมาณมากเกินไปทำให้เกิดของเสียข้างค้างในเลือดคนเน้นที่มันมีโปรตีนคุณภาพดี
1: อะไรได้คุณภาพดีเนี่ย
0: ไข่ขาวปลา
1: จืดๆเนี่ยนะ
0: หรือไม่ก็นี่ไบโอดีอย่างเงี้ยนะ
1: ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ก็สร้างโปรตีนไง
1: ไบโอดีนะ
0: อัน
1: นี้กินได้ทุกวัน
0: ครับผู้ป่วยเป็นโรคไตระยะเท่าไหร่ก็ต้องไปหาหมอมาตรวจเนาะนะครับ
1: หาหมออยู่แล้ว
0: ครับคนที่เป็นเบาหวานเป็นความดันสูงก็เสี่ยงนะจะบอกให้เดี๋ยวจะหาว่ามันอ่านแต่ข่าว
1: เราต้องคุมอาหารด้วยนะ
0: คุมอาหารดิ
1: เค็มมากก็ไม่ดีอะไรมากเหมือนก็ไม่ดี
0: อะไรมากเกินไปก็ไม่ดีแต่ฟังข่าวเรามากๆก็ดี
1: สบายใจเนี่ย
0: จะได้รู้ว่าเออโปรมิกออยเขาขาย2ขวด650
1: ข้าวก็ราคาดีแค่น่ะ
0: ใช่
1: โปรก็เหมือนกัน
0: ใช่
1: ซื้อ4ก็แถม1กัน
0: น่ะเหมือนกันเลย 1,300 บาทได้ทั้ง5กระปุกแน
1: ่กระปุกด้วยกันน่ะ
0: ครับ
1: 1,300ยังไง
0: เนี่ย1,300จะเอาเป็นดีแคร์มาแซะแถมก็ได
1: ้
0: ดีแคร์ซื้อ4จะแถมเป็นโปรมิกออยล์1ก็ได้
1: ได้
0: ไม่ได้ว่าอะไรกันนะพี่น้องที่ฟังอยู่ทางภาคเหนือวันนี้170นะครับ
1: ฝนฟ้าคะนอง170เนี่ย
0: เมื่อคืนนี้ก็โทรมาจากวทป .711 นะบอกฟังอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกฟังชัดเจนเลยนะ
1: สวัสดีชาวจังหวัดพิษณุโลกเลยนะ
0: ฟังอยู่ที่บางระกำนะ
1: สวัสดีชาวบางระกำด้วย
0: ร้านจินเพศสัตว์มีขายครับหรือไม่ก็ ข้าเมืองไปเลยในวัดหลวงพ่อพุทธชินราชนะมี
1: ภายในวัดก็มีสินค้าเราขาย
0: ร้านน้องปูโอสถนิยมบุญเทียมสมุนไพรนะเขาธงชัยสมุนไพรอาคารร้านค้าในวัดหลวงพ่อพุทธชินราชนะ
1: จะมีป้ายด้วยไปเลย
0: ครับผมที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ร้อยละ70แน
1: ่ฝนฟ้าคะนองเนี่ยนะ
0: ส่วนภาคกลางนี่ตกปะนะวัดเวียงอะ
1: ร้อยละเท่าไหร่อะนะ
0: ร้อยละ70อะ
1: มีจังหวัดลบบุรีและกาญจนบุรีเท่านั้นเนี่ย
0: เอาตก2จังหวัดยันแหลมไปพระบาทนะพระบาทเป็นตลาดบุรีนะ
1: สระบุรีบ้านหมอเนี่ยนะ
0: บ้านหมอกับร้านประยงบ้านหมอเภสัชนะครับพระพุทธบาทก็ร้านสุกิจเภสัชนะ
1: ไปซื้อกัน
0: ภาคตะวันออกฝนตกร้อยละ70เหมือนกันนะ
1: ตกหนักที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและจังหวัดระยองเนี่ย
0: เอ้า8ริ้วไม่ตกซะแล้วนะ
1: เ
0: ออนะขอบคุณพี่สาวแสนสวยจากคลองหลวงปทุมธานีนะคนสุโขทัยเหมือนกัน
1: เขาว่าไงอ่ะ
0: อ่านข่าวพูดภาษาสุโขทัยมั้งเด้เหมือนกัน
1: โอ้ชอบฟังภาษาสุโขทัยอ่ะนะ
0: เมื่อวานซื้อใบโอไปซื้อไทยทิพย์โอสดไปแกบอกถูกหวยได้ตังค์ซื้อยาช้างเนี่ยว่างั้น
1: ถูกหวยหรือไง
0: รางวัลที่5ทั้งใบนึงนะ
1: โอ้ดีแล้วดีแล้ว
0: บางคนถูกเลขท้าย2ตัวยังไม่เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวผมก็มี
1: บอกให้เดินผ่าน
0: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฟังอยู่ที่ชุมพร
1: ร้อยละ40ของพื้นที่เนี่ยนะ
0: ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรแล้วก็
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ย
0: ครับผม
1: ใหญ่เนี่ยนะ
0: ครับ
1: ภ
0: าคใต้ฝั่งตะวันตกครับฝนตกร้อยละ60ครับ
1: มีตกกันที่จังหวัดภูเก็ตนะ
0: ระนองแล้วก็พังงา
1: ถ้าตกมากก็เนี่ยแถวระนองพังงาดีนะ
0: ครับผมกรุงเทพและปริมณฑลร้อยละ70นะครับ
1: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ70แล้วกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยนะ
0: เสียงดังกริ๊งกลางกริ๊งกลางมาขนาดนี้จัดรายการอยู่เนาะผมไม่รับเนี่ยถ้าไม่ต้องรีบวางหูแล้วครับถ้าผมไม่รับมันจะโอนไปที่ประชาม
1: นาน
0: นะครับบางทีมันต่อเนื่องติดต่อกันอ่านข่าวเนาะ
1: ครับ
0: กาแฟที่กาแฟ
1: ก็มีกาแฟลิซ่าเอ็มแล้วก็กาแฟลิซ่าเอ็มโก
0: ถ้าให้คนเป็นเบาหวานนะทั่วโลกนะดื่มได้เลยครับ
1: เป็นเบาหวานก็รับประทานได้
0: เขาไม่ได้ใส่น้ำตาลใช้สุขรสตัดความขมของสมทางเจ้าเก่ากี้
1: เห็ดลิ้นจือและก็กระชายดำเนี่ย
0: ส่วนผสมมีแค่นี้แหละครับ
1: เป็นไขมันก็รับประทานได้
0: ไม่ได้ใส่ไขมันทรานแล้วใช้ถั่วขาวนะ
1: ถั่วขาวแทนเนี่ย
0: ผสมเข้าไปนะครับแล้วถ้าเป็นเบาหวานเป็นไขมันความดันอะไรเงี้ยเป็นโรคหัวใจอะดื่มได
1: ้รับประทานได้
0: เราไม่ได้ใส่คาเฟอีนเพิ่มนะ
1: ทั้ง2สูตรนี่แหละ
0: สูตรดั้งเดิมเนี่ยถุงหนึ่งมี30แก้วขาย490 2ถุง900
1: ใช่
0: ซื้อ5ถุง 2,000 รับทันที
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: ให้2ก้อน
1: เอาไป2ก้อนฟอกให้สบายเย็น
0: แต่ถ้าสูตร2เป็นลิต้าเอ็มโกเนี่ยเขาเพิ่มคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้ามา
1: เพิ่มเข้าไป
0: เพื่อบำรุงรากผมหลักฟันดูแลผิวพรรณนะในถุงหนึ่งมีแค่20ซองแค่นั้นแหละ
1: 380บาท
0: 2ถุง700
1: ซื้อ4ถุงเนี่ย
0: จ่าย 1,000 บาทรับทันที
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้างเอาไป1ก้อน
0: ครับ
1: เย็นสบาย
0: ไม่ใช่เย็นสบายไทยแลนด์นะตำรวจปิดจ็อบได้แล้วครับคดียิงตำรวจที่ตากใบจับกลุ่มได้11วิสามันไป2
1: จับได้11นะ
0: ครับ
1: จับเป็นเนี่ยนะ
0: จับเป็น11
1: จับวิสามันนี่น้อยนะ
0: 2คน
1: 2คนเนี่ย
0: บอกว่ากลุ่มเนี้ยนะ
1: เป็นไง
0: ก่อเหตุหลายคดีเหลือเกิน
1: กับภาคใต้เป็นชุดเนี้ยแหละ
0: ครับ
1: อืม
0: เป็นอย่างนั้นนะ
1: จับไป
0: อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยไบโอดีนะแม่นะ
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนนี่แหละ
0: กระปุก100เม็ดนั้นเขาขายเพียง690บาทครับ
1: 2กระปุกก็ได
0: ้2กระปุก 1,003 4กระปุก1คาราเบลเนี่ยนะ
1: จ่าย 2,000 บาทเนี่ย
0: รับฟรีไปเลยอีก1กระปุก100เม็ด
1: แถมให้ไป
0: หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ
1: ว่าไงกันแล้วนะ
0: ปฏิบัติตามแผนบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเป้าหมายก็คือ
1: ใครคนแรก
0: นายสมานอายุ34ปีนายอับดุลมูคลิสอายุ23ปี
1: เป็นชาวบ้านน้ำตกหมู่ที่5
0: ตำบลสุขรินทร์อำเภอสุขรินทร์นราธิวาสครับ
1: ภายหลังจากผลการตรวจสอบและทราบว่า
0: ทั้ง2รายมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตากใบ
1: เสียชีวิตไป2นาย
0: ได้รับบาดเจ็บอีก4นายเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมา
1: อย่างไรก็ตาม
0: ระหว่างเข้าปิดล้อมพื้นที่ทั้ง2ได้เปิดฉากใช้อาวุธยิงใส่เจ้าหน้าที่ก่อน
1: จนเกิดการยิงปะทะกันขึ้น
0: ก่อนที่คนร้ายจะถูกวิสามันเสียชีวิตไป2ราย
1: น้อยจัง
0: ทางด้านผู้บัญชาการผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสพลตำรวจตรีประยง โคตรสาขาบอกว่า
1: เปิดเผยคดีนี้ถือว่าเป็นการปิดจ็อบมา
0: เป็นยิงตำรวจชุดสอบสวนสพตากใบได้อย่างสมบูรณ
1: ์หลังจากไล่ล่าและก็ติดตามผู้ก่อเหตุมาอย่างต่อเนื่อง
0: การประทะวันนี้เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องยิงโต้ตอบเพื่อป้องกันตัวหลังจาก
1: การเจรจา
0: ไม่เป็นผลครับ
1: และ
0: ก็ต้องใช้ทั้งผู้นำศาสนาทั้งผู้นำชุมชนช่วยพูดช่วยเกลี้ยกล่อมอะไรเยอะแยะมันไม่ยอมไง
1: ตามยุทธวิธีของการจัดจับเนี่ยนะ
0: ครับเขาก็ยิงลุ่มดำดุ่มดำดุ่มดำดุ่มดำยิงมาก่อนเนี่ยเราก็ต้องมากันตัวเองเน
1: า
0: ะ
1: เราก็ไม่ได้ไปยิงเขาทีเดียวนะ
0: กลุ่มคนร้ายเนี่ยที่ก่อเหตุเนี่ยหลายคดี
1: มีเชื่อมโยงกันชัดเจนได้แก
0: ่โน่นเหตุโจมตีที่สพเจาะไอร้องมันด้วย28พฤษภาคม
1: แล้วก็ยิงถล่มที่ไหนนะ
0: ชุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส
1: แม้
0: สามารถปิดคดีที่เกิดกับชุดสืบสวนสพตากใบได
1: ้แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ยังคงขยายผลสอบสวน
0: อย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามจับกุมสมาชิกที่เหลือ
1: เครือข่ายของกลุ่มเนี่ย
0: ครับที่ถล่มชุดตรวจบูเกซามีมาลงโทษตามกฎหมายต่อไปครับ
1: ยังไม่หมดยังอยู่เยอะนะ
0: ครับ
1: จับเข้าไป
0: เป็นเบาหวานนะรีบไปพบแพทย์พบหมอนะอย่าไปซื้อยามากินเอง
1: หาหมอซะ
0: ใช่หมอให้ยามากินก
1: ็ยิงไป
0: กินไปยาโรงพยาบาลนะกินยาก็เรียกยาแผนปัจจุบันเนี่ยนะกินก็กินไปแล้วก็เอามารักขี้นกลุงช้างไปนั่งรับประทานด้วยก็ได
1: ้รับประทานตามกันไปควบคู่กันไป
0: พร้อมกันได้หรือว่าจะรับประทานหลังจากดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มก็ได้
1: ได้เหมือนกันเนี่ย
0: กระปุกนึงมี60เม็ดกินได้เดือนนึงเนี่ยกินวันละครั้งครั้งละ2เม็ดอย่าไปซื้อกระปุกเดียวนะ
1: กระปุกเดียวก็
0: เสียค่าส่งนะ
1: เสียค่าส่งเด้
0: 300บาทซื้อ2กระปุกไม่ต้องเสียค่าส่ง
1: 600บาท
0: แต่ซื้อ4กระปุกปั๊บแถมปีกระปุกหนึ่งเลย
1: แถมให
0: ้1,200ได้ทั้ง5กระปุกนุ่น
1: แถมให้1กระปุกกันอ่ะ
0: จ้ะราคาเดียวกันเลยกับ
1: ทางด้านของ
0: มรคินกสิ
1: มรคินกก็เหมือนกัน
0: ใครที่กระดูกก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบแต่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดนะมันน่ารำคาญเนี่ย
1: มรคินกนะ
0: กลับกลับกลับกลับอย่างเงี้ยนะแสดงว่าน้ำเลี้ยงกระดูกน้ำหล่อลื่นมันแห้งอะสิน
1: าน
0: เราก็เสริมเติมด้วยมรคินกก่อนนอนนะไม่ใช่มรคินกน้ำมันงาดำนะก่อนนอนนะ
1: น้ำมันงาดำ
0: ขอร้องนะแม่นะกินก่อนนอนนะจ๊ะ2เม็ดเนี่ยงาดำมาง
1: าดำนะ
0: ซื้อ4กระปุกแถมกระปุกหนึ่งจ่าย 1,200 บาท
1: 1,200
0: ซื้อ2กระปุก600บาทไม่เสียค่าส่งนะครับ
1: ซื้อ4กระปุกก็ได
0: ้ครับผม
1: แถมให้
0: เสียงร้องไห้ระงมกันทั้งวัดภรรยาและลูกสาววัย11ปีสุดเศร้
1: าร
0: ับร่างของนายศักรินเจ้าหน้าที่ป่าห้วยขาแข้งที่สุกเสือขย่ำเสียชีวิตเนี่ย
1: เป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม
0: ้ลูกสาวเพิ่งอายุ11ขวบเอง
1: ตายเพราะเสือเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: เสือไปกินขนไง
0: เสือ
1: ขย่ำเลย
0: ขย่ำเลยนะน้ำเต้าปูปลาเขายังชั่วหน่อยไม่กิน
1: เสือขย่ำเลย
0: เสือขย่ำเลยจากกรณีนายศักรินวิชาจารย์พนักงานราชการสังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานี
1: เสียชีวิตจากการสุกสัตว์ป่าทำร้ายร่างกาย
0: ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่บริเวณห้วยลำทับเสลา
1: พบร่องรอยคล้ายกับสัตว์ป่าลากเหยื่อเด็ก
0: สภาพศพนี่มีร่องรอยถูกสัตว์ป่ากัดกินนะครับ
1: แล้วก็
0: พบรอยตีนเสือโคร่งใหม่อยู่บริเวณใกล้เคียง
1: ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ย
0: ท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวผู้บังคับบัญชาแล้วก็
1: เจ้าหน้าที่ป่าไม้ด้วย
0: เพื่อนๆทุกคนเลยเน
1: า
0: ะ
1: เสียใจกันนะ
0: ครับผม
1: น่าสงสารแกเน
0: า
1: ะ
0: ล่าสุดเมื่อวานนี้18นาฬิกาที่วัดโป่ง30
1: หมู่ที่5ตำบลระบำอำเภอลานสักจังหวัดอุทัย
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยอุทัยธานีได้นำศพในศักรินกลับจากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ
1: ์ส่งให้กับครอบครัวเพื่อบำเพ็ญกุศลตามประเพณี
0: บรรยากาศเป็นไปเต็มไปเต็มไปด้วยความโศกเศร้านางพรดีชำนิวิกรมนะครับภรรยาบำบุตรสาววัย11ปี
1: ร้องไห้อยู่ตลอดเวลาเนี่ย
0: โดยมีเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์ป่าห้วยขาแข้งพร้อมญาติญาติ
1: แล้วก็เพื่อนบ้านมาช่วยกันจำนวนมากด้วย
0: ตอนนี้สั่งไล่ล่าเสือโคร่งนะจับมาติดคุกหน่อย
1: โอ้มันเข้าป่าไปแล้วล่ะ
0: เขาบอกมีประมาณ5ตัวเลยกำลังไล่ล่าเลยนะ
1: มันเป็นสัตว์ป่าสงวนด้วยอ่ะ
0: ครับผมจับมันมาติดคุกให้ได้นะตำรวจนะ
1: ต้องขังกรงอะนะ
0: เ
1: ดี๋ยวมันจะมากินคนเขาอีกอะนะ
0: อ้าวใครที่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเก้าปวดรูมาตอยปวดกระดูกทับเส้น
1: จะเป็นนิ้วล็อกเนี่ยนะ
0: เรามีสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมนี่กล่องละ200บาทนะ
1: ถ้าสั่งซื้อต้อง3กล่องจะได้ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้าง
1: และจะมีคำว่าลุงช้าง 100% เนี่ยนะ
0: รับประทานเพื่อบรรเทาอาการปวดนะจ๊ะ
1: นั่นสิ
0: ถ้าใครซื้อ5กล่อง ต้องซื้อกับเรานะไปซื้อกับตัวแทนอาจจะไม่ได้
1: ซื้อ5กล่องจากเราก็แถมให้1กล่องนะ
0: ครับสุกิจเพศสัตว์สั่งมาแล้วยังไม่ได้ไปให้นะครับ
1: เอาไปให้ก็ซะ
0: ร้านยาเฟสมาดหน้าวัดโคกช้างอำเภออุทัยยังไม่ได้ส่งให้นะ
1: ส่งไปซะ
0: เดี๋ยวไปเองเดี๋ยวไปเอง
1: ไปเองเลยไง
0: ครับผม
1: อืม
0: นะแต่ถ้ามันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาก็
1: ทางด้านไทยทิปโอสดแบบชนิดแคปซูลเนี่ย
0: นี่ครับนั่งรถเมล์รถทัวร์รถส่วนตัวรถโดยสารขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ย
1: รถสองตุ๊กเนี่ยนะ
0: นั่งทั้งวันเนี่ยมันเมื่อย
1: อืม
0: ดีเจนะจัดรายการเนี่ยนั่งวันสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงปวด
1: เมื่อย
0: เออเอาแบบแคปซูลมารับประทาน
1: ชนิดแคปซูลก็กระปุกก็300
0: ซื้อสองกระปุกไม่เสียค่าส่งนะ
1: แต่ถ้าซื้อ5กระปุกก็แถมให้1กระปุก
0: แถมให้กระปุกหนึ่งเลยนะจ๊ะ
1: นั่นสิ
0: ครับเอาแล้วพี่ป๋องยังไม่จบพี่ป๋องอ่ะ
1: ป๋องไหนอ่ะ
0: ป๋องที่เป็นฆ่าเขา75ศพเนี่ย
1: มันโหดร้ายเนี่ยป๋องเนี่ย
0: มีพยานคนสำคัญชี้2ตำรวจลูกพี่ป๋องเผยยังคลับคล้ายคลับคลาเดียงปฏิบัติหน้าที่อยู่นะยังไม่ได้เกษียณนะนี่พยานสาวมาชี้เลย
1: ลูกพี่เจ้าป๋องเนี่ยนะ
0: ที่สำนักงานตำรวจที่สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีตำบลบางปันสร้อย
1: อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี
0: ผู้สื่อข่าวหลายสำนักมาปักหลักรอเนื่องจากจะมีกระแสว่าพลตำรวจโทตรงผิวพันธ
1: ์จะเลตำรวจแห่งชาติ
0: เป็นรองเป็นรองเป็นรอง
1: รองจะเลตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะ
0: กำลังเป็นโฆษกตำรวจด้วยนะกำลังจะเดินทางไปพร้อมสาวพยานสาว
1: ชี้ตัว
0: ที่เป็นบอกว่าอ้างว่าเป็นพยานเนี่ยนะบอกว่าไปรับยาเสพติดพร้อมกับนายป๋องผู้ต้องหาคดีฆ่าฝังดิน5ศพเนี่ยนะครับผม
1: ไปขายนะ
0: เดี๋ยวป้าใจเดี๋ยวผมโทรกลับนะป้าใจนะ
2: จ
0: ้าป้าใจเดี๋ยวผมโทรกลับครับ
1: ป้าใจยื้
0: อป้าใจอยู่นี่ยุทธยา
1: คิดถึงนะป้าใจ
0: ครับ15นาฬิกาครับพลตำรวจโทไตรรงก็ไม่ได้เดินทางมาด้วยแต่มอบหมายให้พลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรชลบุรีเป็นคนดำเนินการสอบสวนครับ
1: ให้ชี้ว่าตำรวจคนนั้นน่ะชื่อไหนชื่ออะไร
0: คนไหนหนู
1: อ๋อ
0: รู้ว่าเป็นพยานเนี่ยคนไหนอ่ะ
1: คนไหน
0: ไปชี้ให้ดูหน่อยแต่ไม่ให้ผู้สื่อข่าวไปดูนะ
1: โอ้
0: ทางด้านพลตำรวจโทว่าพลตำรวจตรีพงพันธ์จะเดินทางลงกลับจากชั้นที่2และประตูด้านหลังคือรถส่วนตัวออกไป
1: กล่าวเพียงสั้นๆว่า
0: พออยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการครับ
1: ดูภาพ
0: ดูภาพและชี้ตัวแล้วยังให้รายละเอียดไม่ได้นะอย่าเพิ่งอยากรู้สิน
1: ั่นสิ
0: โดยในเวลาต่อมานางสาวเอพยานคนสำคัญเนี่ยนะ
1: ให้ข้อมูลบอกว่า
0: จากการที่ตำรวจเอารูปมาให้ชี้ตนคลับคล้ายคลับคลาอยู่สองนาย
1: แล้วก็ยังเป็นตำรวจที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สถานีตำรวจ
0: ยังไม่ได้เกษียณนะคะคุณนักข่าวค่ะ
1: สาวเอว่าอย่างนั้น
0: ตำรวจที่เกษียณไปแล้วที่เพิ่งจะออกสื่อไปนั้น
1: ยืนยันว่า
0: ไม่ใช่ตำรวจคนนี้
1: ไม่ใช่ไง
0: และตอนนี้แกก็ได้รับผลกระทบไปแล้วนี
1: ่
0: ทั้งที่แกก็ไม่รู้เรื่องนะ
1: แกไม่รู้นะ
0: หลังจากนี้อาจจะต้องนัดกันมาชี้กันอีกครั้งนึง
1: เพราะว่าต้องอยู่ในช่วง
0: คับคายคับคายยังไม่แน่นอน
1: อ
0: แสดงว่ากล้องถ่ายรูปไม่ค่อยดีเลยตำรวจนะตนก็ยังไม่มั่นใจสักเท่าไหร่หรอกนะ
1: เดี๋ยวต้องใหม่เยอะนะ
0: เป็นวันเดี๋ยวต้องไปสืบสวนกันใหม่นะคุณผู้ชายครับปัสสาวะขัดติดกระปิบกระปอยไม่ค่อยออก
1: ปัสสาวะเนี่ยนะ
0: มันไม่จวดอะแต่มันปวดบ่อยนะ
1: ปวดทีบ่อยๆเนี่ย
0: เดี๋ยวปวดเดี๋ยวปวดเดี๋ยวปวดออกมาปิดเดี๋ยวรถหัวนี่โป้เท้าอีกต่างหากนี่
1: แล้วเรื่องนี้ต้องโฟกัสแล้ว
0: เพราะตอมลูกหมากไม่กดทับท่อปัสสาวะอะไร
1: เวลาจะปัสสาวะเนี่ยนะ
0: ม
1: ัน
0: ก็สะดุดมันต้องยืนรถน้ำต้นไม้แล้วใครมาเหยียบสายยาง
1: เนี่ยเขาเรียกเข้าตำราตอมลูกหมากมันโตแล้วล่ะ
0: พอมันโตแล้วมันก็กดทับสิ
1: เวลาเราจะปัสสาวะเนี่ย
0: มันถูกกดทับด้วยตอมลูกหมากอะมันก็ไม่สะดุดมันก็ไม่ค่อยคล่องอะเด
1: ออกปุดปัดปุดป
0: ั
1: ดหน่อยๆได้นะ
0: หินโฟกัสเนี่ยสองวันสามวันสักเม็ดหนึ่งสี่วันห้าวันสักเม็ดหนึ่งกล่องเขียว
1: ๆรองเดียวเท่านั้นแหละ
0: เหี่ยวคล่องเลยนะ
1: เหี่ยวคล่องเด็ด
0: 390 บาทนะครับ
1: ซื้อ2ขวดก็ดีอะนะ
0: มันกล่อง2กล่อง700
1: 2กล่องนะนะถ้า3กล่องอ่ะ
0: 1,000
1: 3กล่อง 1,000 นะ
0: ถ้า4กล่องก็ 1,200 จะรออะไรแล้วสั่งซื้อเลย
1: 0812901691
0: ที่วัดป่าเลไลมีแล้วนะครับที่ร้านสุธีสมุนไพรนะ
1: มีใช่ไหม
0: มีโฟกัสปรมามีเฉพาะไทยทิพย์โอสถนะจ๊ะ
1: เอาไปซื้อกันได
0: ้ที่เมืองคอนจับยาบ้า1,400,000 เม็ดเนียนนะผลมากระกระสอบปุ๋ยเลย
1: เมืองคอนนครนะเด
0: ้
1: ฟังกันอยู่เนี่ยนะ
0: ใส่ปุ๋ย เอาปุ๋ยมาร์กแล้วก็มียาบ้าใส่ไปด้วยดิ
1: เดี๋ยวนี้หลายรูปแบบดิ
0: ครับ
1: ล้านกว่าเม็ดเนี่ยนะ
0: ใช่คราวนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
1: ทางด้านของ
0: ไซเลียมจอยและจอยมิกฟู้ดสำหรับคนที
1: ่
0: ถ่ายไม่ออก
1: ระบบขับถ่ายมันไม่ดีเนี่ยนะไม่ค่อยออกอ่ะ
0: โอ้โหผายแต่ลมเหม็นทีสี่ห้าทั้งบนเนี่ยนะราคาเดียวกันนะ1กระปุก350
1: เออ
0: 2กระปุก700แถมฟรีให้กระปุกหนึ่ง
1: แต่นี่แคปซูล
0: เหมือนในห้าวเลยราคาเดียวกันเลยใกล้ห้าวไม่ต้องถามไอ้ห้าวเป็นไง
1: เหมือนกัน
0: นะครับนายสมชายลีล่าน้อยอ้าวเนี่ยท่านผู้ว่า
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ย
0: พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะแต่ถ้าท่านมารักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8แล้วก็ตำรวจภูธรภาค8รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: แล้วก็ผู้กำกับการสภ.ทุ่งสงด้วย
0: แล้วออกอากาศอยู่ทุ่งสงใช่ไหมเนี่ยพันตำรวจเอกสมพรนิติพักเนี่ยนะ
1: ผู้กำกับการสภ.ทุ่งสงเนี่ย
0: ร่วมกันแถลงการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่จำนวน
1: 1,400,000เม็ดเด
0: ็ดยาไอหนักอีก 2.154 กิโลกรัม
1: โอ้
0: เขาเราจับได้เดี๋ยวเป็นกรัมมินิ2กิโลกรัมอ่ะ
1: โอ้โห
0: ปืนลูกสอง2กระบอกอาวุธปืนอาฆาต1กระบอก
1: แล้วก็กระสุนปืน
0: 7.62 มิลลิเมตรจำนวน204นัด
1: รวมทั้งของกลางอีกหลายรายการด้วยกัน
0: สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่27ตุลาคมตำรวจสภ.ทุ่งสงได้จับกุมนายมณี
1: อายุ42ปีพร้อมด้วยยาบ้า 1,559,942 เม็ด
0: มีอาวุธปืน3กระบอกเงินสดกว่า 1,330,000 บาท
1: รถยนต์4คัน
0: โอ้มันขับยังไงวะเนี่ยคนเดียว4คันนะ
1: โอ้เขาโคตรขับคนละคัน
0: แล้วขยายผลจับกุมไปสู่การขออนุมัติหมายศาลจับกุมนายวสิน
1: ผู้รวมเครือข่ายอีก1คนเนี่ย
0: จากการสืบสวนพบว่าขบวนการดังกล่าวเตรียมลำเลียงยาบ้าล็อตใหญ่อีกครั้งนึง
1: ไปซุกซ่อนเอาไว้กับทางด้านรถ10ล้อ
0: มากับกระสอบปุ๋ยจากพื้นที่ภาคกลางมุ่งหน้าภาคใต้ถนนสาย41ตำบลหนองหง
1: อำเภอทุ่งสงอ่ะนะ
0: ถึงวางแผนจับกุมได้ในช่วงเช้าเมื่อวานเนี่ยนะ
1: ยึดยาบ้าได้ 1,400,000 เม็ด
0: จับกุมผู้ต้องหา1รายอายุ34ปีเป็นคนขับ
1: นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้นำหมายเข้าไปค้นเ
0: นี่ยบ้านของนายวสินผู้ต้องหาที่หลบหนี
1: พบยาไอหนักทั้งหมดเนี่ยนะ
0: 2กิโลกว่าเนี่ย
1: ปืนลูกซอง2กระบอกเนี่ย
0: อาก้ากระบอกหนึ่งพร้อมแมกกาซีนและกระสุนปืนขนาด 7.62 มิลลิเมตร
1: 200กระสีนัดเนี่ย
0: รถยนต์กระบะอีก2คัน
1: รถของกลางเนี่ยนะ
0: ของกลางอีกเพียบ
1: มีของกลางอีกหลายรายการเน
0: ี่
1: ยแหมเรื่องยาเสพติดเนี่ยเน
0: า
1: ะ
0: แหมบอกเอาอย่างผมว่านี่แหละ
1: ว่ายังไงอ่ะ
0: จับได้เลยประหารให้หมดครึ่งเม็ดกับประหาร
1: เอาอย่างนั้นเลยไง
0: เออรับรองได้วันเดียวเรียบร้อยกติกานี้นะเราก็ไม่ได้ส่งเสริมความรุนแรงหรอกแต่มันทำลายชีวิตวัยรุ่นทำลายชีวิตลูกหลานเราทำลายประเทศชาติน
1: ั่นสิ
0: เออยาไทยทิพย์โอสถจะไม่พกเข้าไปไม่กินเข้าไป
1: รับประทานได้ประโยชน์กว่ากันเยอะ
0: มันจะได้ไม่เมื่อยไม่ปวด
1: ก
0: ับผมกาแฟลิต้าเอ็มดื่มไปดิ
1: ดื่มเข้าได้เนี่ย
0: เออจะได้ใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวคุกไม่ติดเกี่ยวกันไห
1: มประโยชน์เยอะเนี่ย
0: ครับใครจะหางานโต๊ะจีนหาลิเกก็ติดต่อโชเล่เขานะ
1: 0819244377
0: เดี๋ยวเราต้องคืนเวลาให้สถานีก่อนนะเนี่ย
1: นั่น
0: เจ้เพราะว่าเดี๋ยววันต่อไปตัดข่าวได้เลยครับตัดเป็นต้นชั่วโมงได้เลยนะ
1: ครับ
0: ครับส่วนที่อื่นยังอยู่กันเนาะ
1: ฟังกัน
0: พี่เคยเดือดครับน้องเมียมาลือของที่บ้าน
1: แล้วไง
0: แล้วก็มีปากเสียงกันใช้มีดป้องกันตัวฟันจะเสียชีวิตเลย
1: ก่อนจะยืนมอบตัวกับตำรวจเนี่ยนะ
0: ไม่ไปไหนกับน้องเมียผมอ่ะมันมาลือของที่บ้านผมอ่ะผมเห็นแล้วผมอดใจไม่ได้สิฟันซะเลยสิ
1: ทะเลาะกันด้วย
0: นี่ที่เมืองชัยภูมิเนี่ยพลเมืองหนาแน่นไม่ใช่ภูมิ
1: หนาแน่นแท
0: ้ครับตำรวจจากสภ.เมืองชัยภูมิรับแจ้งเหตุคนทำร้ายร่างกายจนมีคนเสียชีวิตในบ้านพักหมู่3ตำบลบ้านเล่า
1: อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ
0: ไปตำรวจตรวจสอบหน่อยพาจากโรงพยาบาลชัยภูมิก็ไปครับ
1: ไปที่เกิดเหตุพบใครอะนะ
0: โอ้โหนายอบดล
1: อายุ52
0: ไม่เห็นชื่อแกนี่เนาะอีตาคนนี้เนาะ
1: อบดล
0: เอออายุ52แล้วนอนคว่ำหน้าอยู่ใต้ต้นมะม่วงนะ
1: แล้วก็เป็นยังไงมีบาดแผลเนี่ย
0: มีบาดแผลถูกของมีคมฟันที่ศีรษะแล้วก็ลำคอ
1: ผู้ก่อเหตุชื่ออะไร
0: นายพรชัยอายุ60ปีครับ
1: เป็นพี่เขย
0: ของผู้เสียชีวิตนี่แหละยืนรอมอบตัวพี่เขยฟันน้องเมียเขาแล้ว
1: ก็ได้จากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ย
0: ผู้ก่อเหตุในการว่าก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตได้กลับมารื้อสิ่งของในบริเวณบ้านของตนกำลังจะสร้างเล้าไก
1: ่ตนก็พยายามไล่ออกไปจากพื้นที
0: ่ชิวชิวชิวชิว
1: โตเถียงกันละ
0: เออผู้เสียชีวิตพยายามจะทำร้าย
1: จะใช้มีดฟันที่ศีรษะหนึ่งครั้งเนี่ย
0: เออทำร้ายผมก็เอาความมีดเดี๋ยวก็ฟันไปทีเดียวใจเสาะตายซะได
1: ้สู้กัน
0: เออแถมยังลุกมาสู้

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: าอายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
1: เฮ้อนี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากกาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691กาย่าบริง
2: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
3: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691
5: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

มันแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดคุณรู้หรือไม่ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อประเทศชาติมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีต่อชุมชนหมู่บ้านและทุกสถานที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี

0: ชุมชนบ้านฟาร์มสัมพันธกิจตำบลริมปกจังหวัดเชียงราย ข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์พาไปเที่ยวชุมชนบ้านฟาร์มสัมพันธกิจตำบลริมกกจังหวัดเชียงราย
1: สวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวกันที่ชุมชนบ้านฟาร์มสัมพันธกิจตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายกันครับอยู่หลังสนามบินเชียงรายนี่เองนะครับมาเที่ยวที่นี่จะได้สัมผัสวิถีชุมชนแบบเดิมๆการหาปลายการยกยอที่นี่จะมีหลากหลายชาติพันธุ์นะครับเช่นคนเมืองอาคาลาหูแล้วก็กะเหรี่ยงยังมีผ้าทอสวยงามให้ได้ชมอีกด้วยครับอันนี้ที่เราเห็นก็คือรถไถคันแรกของจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็เป็นคันที่2ของประเทศไทยพ่ออุ้ยที่เล่นสล้อซอซึ้งให้ฟังด้วยนะครับเป็นป่าชาวบ้านอย่างแท้จริงเลยอาหารชนเผ่าที่นี่ถูกปากมากๆเลยครับที่เด็ดที่สุดก็คือข้าวห่อใบบัวชาวบ้านที่นี่ยังมีการสะสมของเก่าโบราณหายากอีกด้วยนะครับมีโฮมสเตย์ไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วยนะครับเอาจริงนะมาเที่ยวที่นี่คือได้ครบจบบริบูรณ์มากเลยทั้งธรรมชาติเดิมๆแท้ๆวิถีชุมชนชนเผ่าต่างๆนะครับใครที่จะตามมานะครับอยู่หลังสนามบินเชียงรายหมู่บ้านฟาร์มสัมพันธกิจบ้านฮักอาขาโฮม
0: มาเที่ยวที่นี่จะได้สัมผัสกับวิถีชุมชนแบบดั้งเดิมที่มีธรรมชาติและการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์และมีกิจกรรมต่างๆให้ทำอย่างหลากหลาย
2: เชื่อไหมครับว่า1ใน3ของคนไทยเป็นโรคอ้วนลงพุงโรคอ้วนลงพุงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCD มากมายเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและอีกหลายโรคอ้วนลงพุงคืออะไรอ้วนลงพุงคือภาวะที่ไขมันสะสมในช่องท้องหรืออวัยวะในช่องท้องมากเกินไปจนทำให้หน้าท้องยืนออกมาชัดเจนแม้น้ำหนักตัวจะอยู่ในเกณฑ์ปกติก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่อ้วนลงพุงแล้วตอนนี้คุณอ้วนลงพุงอยู่หรือเปล่าครับถ้าอยากรู้ลองวัดเส้นรอบพุงผ่านสะดือต้องไม่เกินส่วนสูงหาร2นะครับเช่นถ้าคุณสูง160ซมเส้นรอบพุงต้องไม่เกิน80ซมถ้าพุงเกือบเกินหรือเกินแม้เพียงน้อยนี้คุณก็กำลังเข้าสู่ภาวะอ้วนลงพุงแล้วล่ะครับแต่ถ้าหากคุณมีความดันโลหิตสูงน้ำตาในเลือดสูงหรือระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงด้วยแล้วล่ะก็คุณก็เข้าขั้นเสี่ยงเป็นโรคอ้วนลงพุงเลยนะครับถ้าวัดแล้วพุงเกินจะทำยังไงดีครับขั้นตอนแรกก็ต้องเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินลดอาหารที่แคลอรี่สูงเช่นอาหารทอดอาหารมันอาหารประเภทนี้ให้ผลเสียต่อร่างกายอย่างไรบ้างมาดูกันเลยเมื่อไขมันเข้าสู่ร่างกายจะถูกดูดซึมที่ลำไส้เล็กจากนั้นจะเข้าสู่กระแสเลือดแล้วถูกนำไปเก็บเป็นพลังงานสำรองไว้ใต้ผิวหนังและช่องท้องซึ่งปกติแล้วร่างกายจะดึงไขมันไปช่วยละลายวิตามินสร้างฮอร์โมนและหากมีการขยับร่างกายต่อเนื่องพลังงานสำรองนี้จะถูกนำมาใช้ด้วยแต่หากไม่มีการขยับร่างกายเลยไขมันจะถูกนำไปสะสมไว้ซึ่งหากสะสมไว้ที่ช่องท้องมากๆก็จะทำให้เป็นอ้วนลงพุงนั่นเองและเนื่องจากบริเวณนี้มีเส้นเลือดฝอยที่เชื่อมโยงกับเส้นเลือดหลักมากมายซึ่งหากปล่อยให้ไขมันช่องท้องละลายและแทรกซึมสู่เส้นเลือดฝอยจนกระทั่งเข้าสู่กระแสเลือดหลักที่เดินทางไปเลี้ยงทั่วร่างกายล่ะก็คราวนี้ล่ะไขมันก็จะไปเกาะตามผนังหลอดเลือดส่งผลให้เส้นเลือดตีบความดันโลหิตสูงและเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆตามมาแน่ๆครับดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงอย่างอาหารผัดทอดเลือกกินประเภทต้มยำอบนึ่งลวกตุ๋นนะครับ
3: มีสารไซยาไนด์นิยมใช้ในการเบื่อหนูทุกครั้งที่คุณสูบก็ไม่ต่างอะไรจากหนูที่โดนยาเบื่อมันจะค่อยๆทำลายหลอดลมค่อยๆบีบรัดเส้นเลือดจนตีบตันหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกสุดท้ายขาดอากาศหายใจตายผ่อนส่งนี่แค่หนึ่งในสารพิษกว่า250ชนิดที่พบในบุหรี่1มวนบุหรี่เท่ากับยาเสพติดมีพิษร้ายเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.
4: ระหว่างที่เราปล่อยหนูทดลองไปหาอาหารมาฟังผลวิจัยที่เผยแพร่โดย Korean Society of Toxicology ที่ว่าหนูที่ได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้ประสิทธิภาพในการหาอาหารลดลงเพราะนิโคตินทำให้เซลล์สมองอักเสบจนเซลล์สมองหดตัวเนี่ยพูดมาจะจบอยู่แล้วยังหาอาหารไม่เจออีกไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะเจ้าหนูนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อสมองด้วยความปรารถนาดีจาก
5: ถ้าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะ กันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
6: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคน
3: ากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพ

แดงลิเกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

งานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244

0: ู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการผื่นแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
1: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
0: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
2: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ผมมารวยทีวี
3: ใช่
4: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
0: 081-290-1691 081-290-1691
9: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
10: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนตรคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
11: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
12: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
13: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
9: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691
14: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าว

0: กลับมาชั่วโมงที่2เรายังอยู่ด้วยกันทุกคลื่นทุกสถานีกันเหมือนเดิมจ้า
1: ล้อมวงมาฟังกันได้แล้ว
0: อ้าวบอกบุญหน่อยครับงานกฐินสามัคคีที่วัดเทพอัมไพตำบลบางขาม
1: อำเภอบ้านมีจังหวัดลพบุรี
0: ในวันที
1: ่15พฤศจิกายนนะ
0: ครับส่วนวันที่31ตุลาคม
1: ก็ที่วัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านมีจังหวัดลพบุรี
0: แหมที่หลุมข้าวหรือวัดอะไรผมจำไม่ได้วันหนึ่งพฤศจิกาเหมือนกันจำไม่ได้ขออภัยด้วยนะ
1: ก
0: ็สั่งซื้อสินค้าผมไปแล้วผมโทรหาผมแล้วผมไม่ได้จดไว้ต้องเอาปากกามาวางไว้เนี
1: ่
0: ย
1: แกไม่ได้โทรมาอีกของ
0: ไงไม่ได้โทรฟังอยู่จทรไม่ฟังวทป
1: ก็สามที่เบ็ดใช่ไหมสามที่เบ็ดพี่กะ
0: สามที่เบ็ดนู่นสามที่เบ็ดตุลาที่วัดบางพึ่ง
1: บางพึ่งนี
0: ่แต่ที่วัดอะไรผมอะไรทักอย่างหนึ่งเนี่ยนะที่หลุมข้าวเนี่ยวันที่หนึ่งพฤศจิกา
1: วันที่หนึ่งพฤศจิกานะ
0: ตรงกับวัด
1: ตรงข้าวมาด้วย
0: เทพอัมไพนะ
1: วัดเทพอัมไพวันที่15
0: วันที่15นะ
1: แล้วก็วัดนี่วัดที่15เหมือนกันเนี่ยวัดบาง
0: ของเมาอ่ะ
1: บางลี่
0: อ๋อวัดบางลี่มีอะไรอ่ะ
1: บางวัดฝังไอ้นั่นเหมือนกันกระถิน
0: กระถินเหรอ
1: ที่ภาพพิกาม
0: ีเกย์ปะล่ะ
1: ไม่มี
0: นึกว่าไม่
1: ตามกระถินเขา
0: แก้ตัวทั้งหน่อย
1: ตำบลบางรีท่าวงลพบุรี
0: แล้ววัดตะคดอะวัดตะคดอะ
1: วัดตะคดนี่เขาวันที่เท่าไหร่
0: 15เดือนนี้
1: 15นี้บางทีลาเลิกศาลาหลังใหม
0: ่ครับ
1: ที่วัดคลองเมาตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี
0: ครับ
1: 15นะ15เดือนนี้
0: ครับ
1: ไปร่วมวางศาลาเลิกกัน
0: ลุงคดนี่ชื่อจริงอะไรจำนงนะ
1: โอ้
0: ชื่อจำนงแฟนรายการนะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยโทรมาเพราะว่าเสียงแขกไม่ค่อยดีกินในห้าวไปบอกแล้วอย่าไปกินในห้าวเสียงมันแหบไปเลยจริงๆก็มีแต่ผู้หญิงเสียงแหบนี่อะไรกันผู้ชายเสียงแหบ มาชั่วโมงนี้คุยกันต่อครับเรื่องข่าวคราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมีข่าวเรื่องเอาแม่โฆษณาเยอะจังเลยเนี่ยเขาไปจับแรงงานต่างด้าวรถตู้ขนแรงงานต่างด้าวสิ่งเสียหลักพุ่งขึ้นเกาะกลางถนนอัดมาตั้งกี่คนน่ะ
1: 43ชีวิตเนี่ย
0: รถตู้เนี่ยโอ้โห10ที่นั่ง8ที่นั่งเนี่ยนะ
1: มาซะเยอะเลย
0: มายังไง40กว่าคนเนี่ยแล้วตู้รถตู้คันเดียวอะ
1: ต่างด้าวไง
0: อ้าวข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
1: ทางด้านของ
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบิงแล้วก็ดีแคร์ครับ
1: ดีแคร์ก็คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจนะ
0: ครับผม
1: ต้องปกก็650บาท
0: เมื่อวานนี้นะครับตำรวจจากที่นู่นอ่ะตำรวจทางหลวง
1: ทางหลวงไง
0: ครับตำรวจทางหลวงนะ
1: สนธิกำลังกัน
0: โน่นกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกาญจนบุรี
1: กาญจนบุรีฝ่ายปกครอง
0: ตำรวจสภ.บ่อพลอยตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอย
1: มีพลอยเม็ดใหญ่ฝ่ายปกครองสภ.บ่อพลอยด้วย
0: รับแจ้งข่าวว่ามีกระบวนการนำพาหรือว่าช่วยเหลือบุคคลแรงงานต่างด้าว
1: เข้ามาในเมืองโดยผิดกฎหมาย
0: ลักลอบเดินทางมาทางผ่านช่องทางธรรมชาติที่อำเภอสังขละ
1: จังหวัดกาญจนบุรี
0: แหมผมจะไปวันที่6พฤศจิกาเนี่ยนะ
1: ไปไง
0: ไปสังขละเ
1: ลยทำไมอ่ะ
0: ไปไม่เคยไปจะไปไง
1: โอ้อยากไป
0: พี่ชายกับน้องสาวก็ไปปลูกบ้านอยู่ที่ทองผาภูมิไปอยู่ยังไงก็ไม่รู้
1: อ้าวเขาก็อยู่มีความสุขกันสิ
0: เออพี่น้องญาติก็มีคนสุโขทัยไปอยู่ทองผาภูมิกันหมดเลยไม่รู
1: ้คุณยังมาอยู่ลพบุรีไปว่าเขาเลย
0: เนาะ
1: ไม่เหมือนกันเขาชอบเมือง
0: เขาวางแผนการจับกุมเมื่อวานนี้ได้พบรถตู้โตโยต้าสีขาวทะเบียนกรุงเทพ
1: หนึ่งคัน
0: น่าจะมีกลุ่มบุคคลต่างด้าวอยู่ในรถอ่ะ
1: มันแน่นมัน
0: เออว่ากำลังขับอยู่บนถนนสายกาญจนบุรีน้ำตกเอราวัณ
1: อำเภอเมืองกาญจนบุรี
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มก็แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่เอาแสดงตัวหน่อย
1: ขอตรวจค้นหน่อยครับ
0: ส่งสัญญาณให้จอดหน่อย
1: รถตู้คันดังกล่าวเนี่ย
0: เมื่อผู้ขับขี่รถตู้คันดังกล่าวทราบว่าตำรวจก็ได้แสดงท่าทีพิรุธครับ
1: หากขับขี่รถยนต์รถตู้เนี่ยหนี
0: เส้นทางท่าพระเนียดบ่อพลอยนี่แหละครับ
1: คราวนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มเ
0: ลยไล่ติดตามแจ้ง191บ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีถ้าการจับหน่อยเร็ว
1: อันนี้มาถึงที่บริเวณถนนทางสาธารณะสายหน้าวัดรัชดาภิเษก
0: หน้าวัดรัชดาภิเษกหมู่1ตำบลบ่อพลอยเนี่ยนะ
1: ตำรวจแล้วก็รถยนต์คันดังกล่าวเนี่ย
0: ก็เสียหลักปีนขึ้นไปเกาะกลางถนน
1: จนกระทั่งรถเนี่ยไม่สามารถขับต่อไปได้
0: จากนั้นผู้ขับขี่รถยนต์ดังกล่าวก็วิ่งหลบหนีแต่ถูกตำรวจสายตรวจจับไว้ได
1: ้ติดตามจับกลุ่มตัวไว้ได้ชื่ออะไรนะ
0: วรพันธ์นามสกุลวตาโทหรือว่าต้น
1: อายุ34ปีเป็นคนกรุงเทพด้วยนะ
0: เป็นผู้ต้องหาคนที่1แล้วทีเนี้ยนะ
1: นั่น
0: ทีนี้จากการตรวจสอบรถตู้ดังกล่าวพบบุคคลต่างด้าว
1: ชาวเมียนมา
0: ชาวสัญชาติเมียนมาผู้ต้องหาทั้งหมด
1: 44คนไง
0: อยู่ในรถอ่ะเป็นผู้ต้องหาที่2เนี่ยแล้วก็ที่44อยู่ในรถตู้เนี่ยนะ
1: อ๋อคนขับด้วยเป็น45
0: ชุดจับกลุ่มก็ขอตรวจสอบเอกสารการเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนการเดินทาง
1: และผู้ต้องหาที่2และ44เนี
0: ่
1: ย
0: ไม่สามารถนำเอกสารใดๆมาต่อมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้
1: ก็ได้จากการสอบถามผู้ต้องหาที่2และที่44
0: โดยผ่านล่ามแปลให้การว่าตนเป็นบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมา
1: ลักลอบเดินทางเข้ามาตามเส้นทางธรรมชาติ
0: จากฝั่งเมียนมามาที่บ้านบ่อญี่ปุ่นอำเภอพญาตองอู
1: ประเทศพม่า
0: เข้ามาในอำเภอสังขบุรีผ่านทองผาภูมิและกาญจนบุรี
1: เข้ามาทำงานในประเทศไทย
0: และประเทศมาเลเซียมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางประมาณ
1: โอ้โห
0: คนเดียวนะเป็นแสนเลยอ่ะ
1: โอ้โห
0: คนละแสนบาทคุณผู้ฟังอุ้ยกูมีเงินแสนบาทกูมีออกนอกบ้านแล้ว
1: ต่อคนนะ
0: เออต่อคนน่ะ
1: มีผู้ต้องหาที่หนึ่งไง
0: เป็นคนขับ
1: รถตู้ไปคนกรุงเทพ
0: มารับที่สวนส้มโอตำบลฝรั่งเพลอำเภอสังขบุรี
1: เพื่อจะนำพาพวกตนไปส่งที่ปลายทาง
0: ที่หาดใหญ่สงขลาม
1: าถูกจับกุมเสียก่อนเนี่ยนะ
0: โอ้มีเงินแสนหนึ่งเนาะซื้อปุ๋ยตะช้างไปซื้อไอ้ฟู่ไปซื้อฮอร์โมนไปนี่ป้าแสนหนึ่งเหลือนะ
1: ทำมาไง
0: ทำไร่ทำนาทำสวนเนี่ย มาทำไมให้ลำบากโอ้ยเน
1: า
0: ะ
1: ผลสุดท้ายโดนจับเงินก็ไม่ได้แล้ว
0: ไอ้คนขับบอกว่าเนี่ยเขาว่าจ้างมาจากนายสเปาไม่ทราบนามสกุลจริงก็ติดต่อผ่านทั้งโทรศัพท์เมมชื่อบุชัยว่าสไปร์ไม่ใช่สโป
1: สไป
0: ร์โตติดต่อกันคนขับรถยนต์ผู้ต้องหาคนที่สองเนี่ยที่บริเวณสวนสมโอตำบลปรังเพลเพื่อจะนำพามาส่งทางหาดใหญ่สงขลาค่าจ้างค่าหัวละ 2,500
1: คนละ 2,500
0: แต่ได้รับค่าจ้างเมื่อผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยนะมาถึงปลายทางแล้วนะครับยังไม่ทันได้สักบาทเลย
1: โดนจับไปแล้ว
0: โดนจับซะแล้ว
1: คนไทยนี่คนพม่า
0: คนไทยคนพม่าก็คนเหมือนกันแหละเราก็ให้เกียรติเขาเนาะแต่มาให้มันถูกก็เรายินดีต้อนรับอยู่แล้วล่ะ
1: เขาก็ไม่อยาก
0: เราไม่ต้อนรับอยู่ประเทศเดียวแค่นั้นเองประเทศอะไร
1: เพื่อนบ้านนี่แหละ
0: อะไรเล่าคุณไม่แน่
1: เนี่ยนะ
0: เออเหม็นนี่มันค่อยหอมเนี่ยเอออ่ะพี่น้องเมียนมาครับมาให้ถูกนะเรายินดีต้อนรับท่านนะครับมาทำงานบ้านเราเนี่ยก็แค่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
1: ทำมาให้ถูกต้องไม่มีปัญหาน่ะ
0: ทำพาสปอร์ตมาไม่ต้องมีวีซ่าหรอกพม่ากับไทยอ่ะทำให้ถูกก็เรื่องก็ราวแล้วไม่ต้องเสียเงินเป็นแสนเนี่ย
1: ใช
0: ่โอ้แสนหนึ่งเนี่ยโหผมอยู่บ้านเราในสบายเลยนะ
1: มาไม่ถูกต้องเลยวะ
0: ลงทุนทำเกษตรได้ปียังเหลืออีกนะซื้อปุ๋ยได้ตั้งหลายตันนั่นน่ะ
1: โอ้โหสบายเลย
0: ซื้อปุ๋ยซื้อฮอร์โมนซื้อพันข้าวพันข้าวโพดพันอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่อ้อยน่าเจ็บใจเนาะตันหนึ่ง800กว่าบาทเอง
1: ไม่แพงอะนะแต่น้ำอ้อยมันก็
0: แต่เวลาไปซื้อน้ำตาลจะไม่แพงยังไม่รู
1: ้น้ำตาลก็แพงกว่าอ้อยเลย
0: เหมือนซื้อข้าวสารนะซื้อข้าวสารแพง
1: ซื้อข้าวเปลือกอะ
0: ซื้อก็ไม่รู้นะแต่เวลาขายมันได้ถูกตังค์ไง
1: ข้าวเปลือกได้นะ
0: ที่ห้วยกระเจ้าครับโรงงานถลุงแร่ระเบิดคนงานเจ็บไป7รายเสียชีวิต2รายนะ
1: มีตายด้วยเนี่ย
0: จากกรณีเหตุความร้อนสะสมภายในเตาหลอ
1: ม
0: แร่พลวงระเบิดส่งผลให้คนงานได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายราย
1: หลังเกิดเหตุแล้วคนได้รับบาดเจ็บเนี่ย
0: นำตัวส่งโรงพยาบาลห้วยกระเจ้าเฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาญจนบุรี
1: และหลังจากนั้นก็นำส่งต่อไปที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหะเสนา
0: 7รายโดยเกิดเหตุในโรงงานแห่งหนึ่งอำเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรี
1: ช่วงที่ 1:50 น
0: ของเมื่อวานก่อนนะที่เป็นข่าวกันไปเนี่ย
1: ตำรวจทำไงห้วยกระเจ้า
0: เมื่อวานที่ตำรวจจะห้วยกระเจ้าก็เดินทางไปเยี่ยมเพื่อสอบปากคำผู้ได้รับบาดเจ็บ7ราย
1: แต่ก็ไม่สามารถสอบปากคำได้
0: เนื่องจากคณะแพทย์ไม่อนุญาตเพราะทั้งหมดยังมีอาการสาหัสไม่พร้อมไม่ปากคำครับ
1: อย่าเพิ่งไปพาดเขาเลย
0: อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ห้วยกระเจ้าก็รับแจ้งมา1ใน7ของผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นเสียชีวิตแล้ว1ราย
1: ก็เป็นแรงงานชาวเมียนมา
0: และยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่ในห้อง ICU 1รายส่วนอีก5รายยังอยู่ในความดูแลของหมออย่างใกล้ชิด
1: นอกจากนี้คนได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิดที่มีบาดแผลตามลำคอ
0: และก็ใบหน้าโดยเฉพาะดวงตานะครับต่อมามีรายงานเพิ่มเติมว่ามีผู้บาดเจ็บที่อยู่กำลังรักษาตัวเนี่ยเสียชีวิตอีก1ศพ
1: รวมแล้วคนเสียชีวิต2ศพนะ
0: บาดเจ็บ5ทางนี้หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบนะครับ
1: สงสารเนาะ
0: ครับผม
1: ทำงานคือก็ตายเนี่ยนะ
0: โปรมิกออยนะรับประทานทุกวันดูแลไตห่วงใยไต
1: รับประทานโปรบิกออย
0: ไม่ใช่ยานะครับไม่ใช่ยานะกินเพื่อบำรุงและฟื้นฟู1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดก่อนนอนเพื่อการฟื้นฟูนะครับกินเหล้ามากๆตับก็แย่เหมือนกันนะ
1: ตับแข็ง
0: ดูแลกันหน่อยนะแล้วก็โปรมิกออยนี่สารสกัดจากน้ำมัน11ชนิดนะครับคุณผู้หญิงก็สามารถดูแลภายในได้นะ
1: อ
0: ันต้องย้ำก่อนว่าไม่ใช่ยา
1: ไม่ใช่
0: รายการเรามียาอยู่กับยาไทยทิพย์โอสถกับยาฤทธิดวงกันนั่นแหละ
1: นั่น
0: นอกนั้นเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มีผลต่อการรักษานะบอกให
1: ้พูดถึงยาบรรเทาฤทธิดวงทวารเนี่ยนะ
0: ครับ
1: รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิดวงทวาร
0: อาจเป็นฤทธิดวงทวารเนี่ยมันมี2แบบ
1: แบบไหนกันบ้างอ่ะ
0: แบบขั้นต้นเนี่ยมันจะเป็นนิดๆหน่อยๆเหมือนถ่ายออกมาแล้วมันมีเลือดติดมาทั้งเอื้อมันลักษณะเหมือนกีบเหมือนปักมะขามอ่อนอ่ะ
1: ยังไม่แรง
0: ไม่แรงอย่างเงี้ยของเราเอาอยู
1: ่นั่น
0: แต่ถ้าเป็นกลิ่นมะเฟืองมะไฟจะรีบไปหาหมอใช่นะ
1: ไปหาหมอซะ
0: เออ บางคนไปรักษาคลินิก
1: เป็นไงอ่ะ
0: หมดเป็นหมื่นๆยังไม่ดีไม่หายยังไม่เบาเลยผมบอกว่าแนะนำไปโรงพยาบาลไม่เสียตังค์สักบาท
1: รักษา30 บาท
0: เออใช้สิทธิ์บัตรทองเรานั่นแหละ
1: นั่นสิ
0: ใช่ไหมล่ะ
1: เออจะได้ประหยัดกันไป
0: เออโอ้โหนี่เขาไปรวบทาสแมวเลี้ยงแมวไว้เยอะแยะเยอะแยะไปหมดเลยนะเลี้ยงแมว54ตัว
1: นอกเหนือจากนั้น
0: เลี้ยงยาบ้าไป86เม็ดในกองถ่าน
1: อะไรให้กินวะน่ะ
0: รับมาขายหาเงินไปดูแลแมว
1: อ๋อเลี้ยงแมว
0: เป็นทาสแมวที่สระแก้วเนี่ย
1: สระแก้วไหนเนี่ย
0: สระแก้วลพบุรีจังหวัดสระแก้ว
1: อ๋อชายแดนเขมรน่ะ
0: เออตำรวจไปจับชายวัย37ปีพร้อมของกลางยาบ้า
1: 86เม็ดซุกซ่อนเอาไว้ในกองถ่าน
0: จะตัวอ้างว่ารับมาขายเป็นเงินใช้จ่ายในการดูแลแมว
1: จะน่าสงสารดีป่ะเนี่ย
0: เวลาแมวมันจะกัดกันมันจะขู่กันไง
1: ขู่กันแบบไหนอ
0: ่
1: ะ
0: เอ้าตัวเมียเดินมาไม่เอา
1: ตัวเมียนี่ก็คงสวยอ่ะนะ
0: มันสวยไง
1: ไม่เอาตัวเมียว่างาน
0: เออพอตัวผู้บอกอ้าว
1: ตัวผู้มาชวน
0: เอออ้าวตัวเมียก็ไม่เอาอยู่นั่นแหละ
1: เขาไม่สนใจอ่ะ
0: เออสักพักเดี๋ยวตัวผู้อีกตัวมาเลย
1: มาอีกตัวนึงมาว่าไง
0: มึงไม่เอากูเอา
1: อ้าวแล้วยังไงกัน
0: มึงไม่เอากูเอา
1: ไอ้ตัวเนี้ยนะ
0: เออ ตัวเมียก็เลยบอกว่า
1: และผลสุดท้าย
0: มันก็กัดกันที่ตัวผู้อ่ะ
1: มันหึงตัวเมียนะ
0: เออกัดกันที่เลือดไหลโคเลยทีเนี้ย
1: เมีย
0: เจ้าของแมวไปฉีดยากันแล้วไปหาหมอแมวอ่ะแล้ว
1: เออ
0: ไปหาสัตวแพทย์แล้วก็ใช้ยาแล้วก็ไม่หายไม่เบาสักทีนึงในที่สุดก็ต้องโทรหาเราครับ
1: นานสั่งเพชรดี
0: เอาเพชรดีแคร์ไปพ่นใส่เลย
1: พ่นไปทาประเดี๋ยวได
0: ้ไอ้ข่าวนี้มันพาไปโฆษณายามแมวยา
1: ขนาดแมวมันยังหึงกันเน
0: า
1: ะคนจะไปหึงกันได้ยังไง
0: เคยเห็นแมวมันทะเลาะกันมันด่ากันนะเนี่ยไอ้พวกหมาพวกไอ้พวกเฮ้ยอะไรพวกเนี้ยเวลามันทะเลาะกันเราฟังไม่รู้เรื่องหรอก
1: ไม่รู้มันก็คงด่าเหมือนคนละมั้งอ่ะนะ
0: คงด่ากันไอ้คนไอ้คนนี่เนี่ยเพราะคนทะเลาะกันด่าไอ้ควายไง
1: ไอ้ชาติ
0: ควายมันทะเลาะกันไอ้ชาติคนนี
1: ่ไอ้ชาติสุนัขเนี่ย
0: เอาทำไปทำมาสุนัขเนื้อมันเลยนะ
1: เป็นไง
0: มันลดความร้อนในร่างกายมนุษย์ได้นะ
1: จริงๆไงเนี่ย
0: จริงๆประเทศเกาหลีเหนือเขาส่งเสริมให้คนกินเนื้อสุนัขนะตอนเนี้ย
1: โอ้เอาดีแล้ว
0: ราคาไม่ใช่ถูกๆนะโอ้โหยิ่งแพงกับปลาไซมอนนี่นะ
1: หายากด้วยประเทศไทยนี่ไปฆ่ามันไม่ได้
0: ไม่ได
1: ้คุกนะ
0: แต่เดินเตะร้องสองเองแค่นั้นเนี่ยคุกแล้ว
1: เออ
0: มันมีพรบคุ้มครองอยู่นะ
1: สุนัขเนี่ยนะ
0: ครับที่จังหวัดสระแก้วนะครับตำรวจยังเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดยังเข้มงวด
1: ภายใต้นโยบาย
0: มาตรการการแก้ไขยาเสพติดตามข้อเรียกร้องของประชาชน
1: โดยล่าสุดนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
0: จังหวัดสระแก้วนำกำลังเข้าตรวจคนบ้านพักหลัง1หมู่5ตำบลท่าเกษม
1: อำเภอเมืองจังหวัดสระแก้ว
0: ไปจับกลุ่มชายวัย37ปีพร้อมของกลางยาบ้า86เม็ด
1: ซุกซ่อนเอาไว้อย่าง แนบเนียนด้วย
0: ใต้กองถ่านข้างรถพ่วง10ล้อนะ
1: ขณะที่ผู้ต้องหาเนี่ย
0: ให้การรับสภาพว่าทั้งครอบครองและเสพด้วย
1: พร้อมกับอ้างบอกว่ายาบ้าเนี่ยนะ
0: นำมาจำหน่ายเพื่อเอาเงินไปเลี้ยงแมวกว่า54ตัวเลี้ยงไว้ในภายในบ้านเนี่ยนะ
1: หาเงินเลี้ยงแมว
0: ทีนี้มึงไปติดคุกใครจะดูแลแมวแต่ทีเนี้ย
1: นั่นสิ
0: เขาบอกเนื้อแมวกินมันเนื้อก็ตายนะ
1: ว่างั้นคุณนี่ก็ขยันกินมึงอะนก
0: โอ้ยแมวนี่ไปกินเลี้ยงไปดูสวยงามเป็นเพื่อนเราได้นะ
1: นั่น
0: ศูนย์ป้องกันปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสแก้วรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่า
1: บ้านหลังดังกล่าวนี่มีการมั่วสุมยาเสพติดกัน
0: เกี่ยวข้องกับยาเสพติดสร้างความหวาดระแวงและความเดือดร้อนให้กับชุมชน
1: จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไป
0: ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนครับ
1: การปฏิบัติการดังกล่าว
0: ภายใต้อำนวยการของนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและก็นายสุเทพชัยวัฒน
1: ์ว่าปลัดจังหวัดสระแก้ว
0: มอบหมายให้นายประเสริฐสิงห์ทองป้องกันจังหวัดสระแก้วสั่งการกับนายบุรินทร์ล่วงเขตผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสระแก้วนำกำลังสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน
1: เข้าไปสำรวจตรวจสอบค้นหาที่บ้านหลังดังกล่าว
0: ตอนนี้ตำรวจเบาแรงกันไปเยอะเนาะ
1: ฝ่ายปกครองร่วมด้วย
0: ปกครองทำหน้าที่แทนตำรวจไปแล้วนะ
1: อันนี้ไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
0: พบนายบรรจบสันจิตหรือว่าจบอายุ37ปี
1: นอนพักอยู่บนแค่บริเวณท้ายรถ10ล้อ
0: ครับเจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวแสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ปปส.แล้วก็สอบถามเบื้องต้นพบว่
1: า
0: ผู้ต้องหานี
1: ่ลุกนี้ลุกลนน่ะ
0: เออมีพิรุธอ่ะ
1: ยังเห็นได้ชัดด้วย
0: ก่อนจะยอมรับว่าเสพยาบ้าเข้าไปเม็ดนึง
1: เสพยาบ้า
0: จากนั้นก็ได้ขออนุญาตตรวจค้นบ้านแล้วก็พื้นที่โดยรอบตามขั้นตอน
1: แล้วก็มีการแสดงความบริสุทธิ์ใจครบถ้วนเลย
0: ทั้งพบกระปุกพลาสติกสีขาวบรรจุในถุงปิดซิปล็อกครับซุกซ่อนในกองถ่าน
1: ที่บริเวณข้างแค่ท้ายรถ10ล้อนะ
0: พอเปิดดูจ้าเอยาบ้า86เม็ดครับ
1: เจ้าหน้าที่ทำไง
0: จึงดับของกลางแสดงต่อผู้ต้องหายอมรับทันทีว่าย
1: าบ้าทั้งหมดเนี่ยเป็นของผมนะ
0: ก็คุมตัวไปสอบสวนต่อดิ
1: ข้อหาก็ยาเสพติดผิดกฎหมายเนี่ยนะ
0: เอา
1: จับกุมกันไป
0: ไปกินขนมน้านะทีเนี้ยนะ
1: เออไม่น่าเลี้ยงแมวเลยเน
0: า
1: ะ
0: สงสารแมวอ่ะสิจะอยู่ยังไงล่ะทีเนี้ย
1: นั่นสิ
0: เออ
1: เจ้าของแมวติดคุกไปซะแล้ว
0: ครับอ้าว 4:00 นวันนี้อย่าลืมนะ
1: ไปกันที่ตลาดนัด
0: ปากทางก็วัดเวียงตำบลบ้านครัว
1: อำเภอบ้านหมอสระบุรีนะ
0: อยากได้อะไรก็บอกมานี่โปรมิกออยล์นี่เค้ามี
1: ไปซื้อกัน
0: ไบโอดีก็มี
1: มีไปขาย
0: ไบโอดีเนี่ยมีอยู่ร้านเจ๊หมูป่าโมกนะ
1: เจ๊หมูเนี่ยนะ
0: เออแล้วก็ร้านจิงว่นจันช่องแคร์นะครับ
1: ไปซื้อกันได้
0: เดี๋ยวพี่บิดาฟังรายการแล้วก็วิ่งมารับได้เลยครับ
1: ม
0: ารับได้เลยนะเตรียมไว้ให้แล้วทั้งดีแคร์ทั้งยาย่าบิงเนี่ยเตรียมไว้ให้พี่บิดา
1: ไปซื้อ
0: พอพี่น้องที่ตลาดนัดปากทางกับวัดเวียงก็สั่งเอาไว
1: ้วันนี้จะได้ไปซื้อกัน
0: แต่ไม่สั่งกับเราเนี่ยเราจะได้ส่งให้เน
1: า
0: ะ
1: เขาเห็นพี่ดาไปวันนี้ละมั้ง
0: เขาจะไปซื้อพริกเกลือมะเขือปลาด้วยมั้ง
1: ไปตลาดนัดหน้าวัดเวียงด้วยนะ
0: ซื้อกาแฟกันไปดื่มบ้างดื่มแล้วใจไม่สั่น
1: น้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวันเนี่ย
0: อ้าวทายคนทั่วโลกนะดื่มกาแฟเราเนี่ย
1: เป็นเบาหวานก็รับประทานได
0: ้คนที่เป็นเบาหวานจะเป็นชาติไหนประเทศไหนอะที่ไม่กล้ากินกาแฟไม่กล้ากินของหวานมาก ินกาแฟตาช้างกับตาหมูได
1: ้ได้
0: เขาเป็นกาแฟที่เขาไม่ใส่น้ำตาลเขาใช้สูคนลดตัดความขมของสมถังเจ้าเก่ากี
1: ้เห็ดลิ้นจือกระชายดำเนี่ยนะ
0: มันตัดความขมไม่ได้มาปรุงรสนะถ้าเป็นไขมันนี่ดื่มได้เพราะเราไม่ได้ใส่ไขมันทราน
1: ใช่
0: เราใช้ถั่วขาว
1: ถั่วขาวเนี่ย
0: ถ้าอยากจะเสริมกระดูกเสริมข้อเรามีกาแฟลิซ่าเอ็มโกไง
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกนี่เพิ่มอะไรนะ
0: คอลลาเจนจากปลาน้ำจืดนะ
1: เพิ่มเข้าไปเนี่ยนะ
0: บำรุงรากผมรากฟันบำรุงแผลพันบำรุงกระดูกอะไรเงี้ยนะสี่ถุง 1,000 บาทรับทันที
1: ซาบูหอมฟูงจากลุงช้างหนึ่งก้อนหนึ่งก้อน
0: ถ้าเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มตูดธรรมดา5ถุง 2,000 บาทรับทันที
1: ซาบูหอมฟูงจากลุงช้าง
0: อีกก้อนจ้ะ
1: สองก้อนสองก้อนนะ
0: เจ๊หมูผมยังไม่ได้ส่งให้นะเจ๊หมูสั่งกาแฟลิต้าเอ็มถุงแดงมาลังหนึ่งเนี่ยนะผมยังไม่ได้ส่งให้เน
1: า
0: ะครับมีแต่ถุงดำอย่างเดียวมีแต่กาแฟลิต้าเอ็มโกอย่างเดียวนะ
1: เ
0: จ๊หมูบอกว่าจะขายลิต้าเอ็มโกให้มันหมดซะก่อนที่ไหนได้ลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิมขายจะเกลี้ยงเลยอะดูที่หน้า
1: หมดไปแล้ว
0: ครับเอาบุหรี่ไฟฟ้านอกจากสูบไม่ได้แล้วพกพาก็ไม่ได้นะ
1: พกก็ไม่ได้เงี้ย
0: พกก็ไม่ได้ตำรวจก็รู้ว่าอยู่ในกระเป๋าเสื้อเขาจับเลยนะ
1: มีการจับด้วย
0: เออที่สงขลาก็จับรถใหญ่เลยนะ
1: บุหรี่ไฟฟ้าม
0: ูลค่า30ล้านบาทอะ
1: รถกระบะ3คัน
0: ขนมาจากชายแดนส่งขึ้น10ล้อเตรียมเข้าเมืองกรุงอะ
1: จะมากรุงเทพ
0: โอ้ดิ๊นี้วัยรุ่นมันพกบุหรี่ไฟฟ้ากันเพียบเลยนะ
1: สูบก็ได้อีก ปุ้งเลยนะ
0: ไหมผมเอาลิเกเล่นในสวนสัตว์นี่ยังก็มีไดไอเลย
1: เป็นไงอ่ะ
0: เบนมันพ่นตีละหน้าพ่น
1: ตอนนี้ไปพ่นได้เห็นไม่ได้นะ
0: ไม่ได้แล้วตอนนี้ผิดนะ
1: ตำรวจเขาจับเอานะ
0: เมื่อวานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาจับกลุ่มกระบวนการลักลอบนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าล็อตใหญ
1: ่จ
0: ับกลุ่มผู้ต้องหาได้2รายของกลางเป็นเงินเป็นจำนวนทั้งหมด200,000กว่าชิ้นนะ
1: แล้วก็มูลค่า30กว่าล้านเนี่ย
0: ขนาดลักลอบขนใส่รถกระบะจากพื้นที่ชายแดนจังหวัดสงขลา
1: ผู้ว่าท่านชื่ออะไรเนี่ย
0: ผู้ว่าท่านรัฐศาสตร์ชิดชูครับ
1: ผู้รายการจังหวัดสงขลา
0: เนี่ยคนร้ายกำลังเตรียมส่งมายังกรุงเทพนะครับ
1: แถลงผลในการจับกลุ่มเนี่ย
0: นะครับท่านผู้ว่าบอกเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลจากสายข่าวด้านความมั่นคง
1: จะมีการลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายล็อตใหญ่
0: จากชายแดนประเทศเพื่อนบ้านจึงสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดสงขลาและชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอสะเดาครับ
1: ลองตรวจสอบพื้นที่แล้วเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดเนี่ย
0: ทั้ง2ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ
1: เจ้าหน้าที่ก็ปิดล้อม
0: ลานจอดรถริมถนนกาญจนวนิชหมู่5ตำบลพังลา
1: อำเภอสะเดานะ
0: พบรถตู้กระบะ3คันครับเตรียมขนถ่ายสินค้าคือรถบรรทุก10ล้อเมื่อแสดงตัวเขาจับกุมผู้กระทำผิดทั้งหมดได้บางส่วนนั้นมันหลบหนีไป
1: หนีไปแล้วก็สามารถจับกุมผู้ต้องหาไว้ได้ทั้งหมด
0: สองหลายสองคนวิ่งไม่ทันเพื่อนหมดแต่สมะไง
1: สีขามันก็ไม่ค่อยดีนะ
0: เออไม่บอกให้กินยาไทยทิพย์โอสถ
1: นั่นไม่กินนะโดนจับเลย
0: วิ่งหนีไม่ทันเพื่อนมันปวดขาอย่างเงี้ยนะ ถ้ากินไทยทิพย์โอสถจะได้วิ่งได้ไกลกว่านี้หน่อย
1: หนีได้ใช่ไหม
0: ยึดรถไปกระบะไป3คันนะ
1: บุหรี่ไฟฟ้าโอ้โห49,100กว่าสี
0: ตลับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าอีกเป็นแสนนะ
1: เยอะแยะหมดมูลค่า30กว่าล้านนะ
0: เออผู้ต้องหารับสารภาพนะครับ
1: ขนสินค้าผิดกฎหมาย
0: รับจ้างรับจ้างเที่ยวละ1,000นะ
1: เที่ยวเดียวเนี่ย
0: โอ
1: ้ไม่แพงอ่ะนะ
0: เอาทางเจ้าหน้าที่ก็ริบสินค้าบริเวณดังริบของกลางไว้หมดแหละ
1: ไว
0: ้เขาบอกขนมาจากตำนักขามอำเภอสะเดาอ่ะ
1: สะเดาสงขลานะ
0: เอาไปส่งยังกรุงเทพมีชายชื่อว่าบี้เป็นคนว่าจ้างแล้วไอ้มอสทำหน้าที่ประสานงานเรื่องเวลาเรื่องจุดรับส่งเนี่ยนะ
1: นาน
0: เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการเร่งติดตามผู้เกี่ยวข้องทั้ง2ราย
1: หรือ2คนเนี่ยนะ
0: พร้อมจะขยายผลทำลายเครือข่ายการลักลอบนำเข้าสินค้า
1: ผิดกฎหมายทั้งหมดเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เจ้าบี้ก็เจ้ามอสอยู่ไหนอีก2คนเนี่ย
0: สมัยก่อนเนี่ยมันวางขายได้อย่างตลาดนัดก็มีนะ
1: บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะ
0: เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้ว
1: ไ
0: ปทำสุ่ม4สุ่ม5นะ
1: กฎหมายนะ
0: ขออนุญาตดื่มน้ำ
1: ปัสสาวะก่อนนะ
0: แป๊บเดียว

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
3: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย 081-290

0: าแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691

0: อ้าว4โมงเย็นไปเจอกับทีมงานของเราถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้อง
1: ไปพบกัน
0: แชล่มไม่ปวดท้องเจอกันที่ตลาดนัดปากทางเข้าวัดเวียง
1: ตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอสระบุรี
0: จ้า
1: ไปเจอไปอุดหนุนกัน
0: ครับ
1: สินค้าของเรา
0: แม่เป็นหมออยู่โรงพยาบาลก็ลำบากเหมือนกันเนาะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: เอ็กซเรย์ให้แล้วนี่วิเคราะห์โรคไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยอยู่มามีคนบุกเข้าไปที่โรงพยาบาลน่ะ
1: บุกไปทำไมอ่ะ
0: ขอฟิล์มเอ็กซเรย์หน่อย
1: เพราะอะไร
0: มันมีคนฝังชิปไว้ในหัวผมเนี่ยหมอประเมินแล้วไม่ให้แล้วไม่ให้ฟิล์มแล้ว
1: แล้วไง
0: ประเมินส่งไปโรงพยาบาลศรีธัญญาแทนเลยทีเนี้ย
1: เสร็จกัน
0: โรงพยาบาลศรีธัญญาโรงพยาบาลอะไรนะ
1: โรงพยาบาลนี่แหละศรีธัญญาดิ
0: โรงพยาบาลบ้าไม่ใช่โรงพยาบาลบ้าก็เป็นคนเป็นโรคจิตอะไรหรือเปล่าเมื่อวานนี้ตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรนนทบุรีครับ
1: นาน
0: รับแจ้งเหตุชุลมุนวิวาทกันบริเวณทางเดินเข้าตึกโรงพยาบาลพนังเกล้า
1: ตำบลบางกระสออำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
0: ไปตำรวจตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลกำลังห้ามวัยรุ่น2คนมีปากเสียงกันเนื่องจากวัยรุ่นคนหนึ่งได้ไปต่อว่าหนุ่มอีกรายหนึ่ง
1: ที่
0: กำลังยืนโพสต์ต่อว่าโรงพยาบาล
1: ว่าปกติแล้วเนี่ย
0: ว่าปกปิดและแก้ไขข้อมูลเป็นฟิล์มเอ็กซเรย์
1: ซึ่งเป็นหลักฐาน
0: ต้องนำไปใช้ดำเนินคดีกับตำรวจสภ.บางบัวทอง
1: แล้วก็บุกมาทำร้ายร่างกายถึงบ้านเนี่ย
0: จนบาดเจ็บกระดูกเบ้าตาแตกไง
1: แต่ว่าอย่างนั้น
0: ปรากฏว่าชายทั้งสองฝ่ายตอบโต้กันไปตอบโต้กันมายังดูเดือด
1: เกือบจะวางมวยกันด้วย
0: เจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าไปห้ามครับ
1: ขอทีนะ
0: ได้ไปตั้งกี่ทีไม่รู้นะ
1: หลังจากนั้นก็ควบคุมตัวชายที่ไร้สดเนี่ย
0: ให้สงบสติอารมณ์ในห้องพัก
1: นายเออายุ31ปี
0: เป็นชายที่ไร้สดนะไร้สดด่าเขาเนี่ย
1: เปิดเผยว่ายังไง
0: ตนน่ะเดินทางมาเอาหลักฐานสำคัญก็คือฟิล์มเอ็กซเรย
1: ์
0: ที่ตนถูกทำร้ายร่างกาย
1: แต่ปรากฏว่าทางโรงพยาบาลเนี่ย
0: ร่วมมือกับตำรวจเอาแผ่นฟิล์มปลอมมาให้ตน
1: ว่ายังงั้น
0: มันรู้ได้ยังไงวะเนี่ย
1: สิ
0: ตนก็เสียเปรียบในการต่อสู้ทางคดีดิ
1: แถมยังถูกทางด้านโรงพยาบาล
0: เอาชิปมาฝังไว้ด้วยนี่ที่หัวผมเนี่ยอยากให้หายดีนะชิปตัวเนี้ยนะ
1: ชิปเนี่ยจะหายไปไง
0: เป็นเรื่องเลยนะ
1: เอ
0: าชิปติดตามว่าติดตามตัวผมนะเอาไว้ในหัวเนี่ย
1: เอาไว้ในหัวผมด้วย
0: วันนี้ผมต้องการอยากจะได้ฟรีเอ็กซเรย์ตัวจริงผมไลฟ์สดในแฟนคลับของตนนี่มันผู้ติดตามกว่าแสนคนเนี่ยนะ
1: แกว่าอย่างนั้น
0: ให้มาดูความทำไมผมไม่ถึงหมื่นนักทีวะ
1: เออนี่ก็เป็นแสนเนี่ย
0: เออได้ความไม่ถูกต้องโรงพยาบาลทำนี้ได้ไงเนี่ย
1: ทางด้านคณะล่ะทางด้านโรงพยาบาลชี้แจงบอกว่า
0: ผู้ป่วยรายเนี่ยบาดเจ็บที่ใบหน้า
1: จนกระดูกเบ้าตาแตกละเอียด
0: แพทย์ก็รักษาด้วยการใส่แผ่นเหล็กดามกระดูกเอาไว
1: ้
0: บางจุดจำเป็นต้องใช้น็อตยึด
1: เอาไว้
0: ทำให้ผู้ป่วยกังวลคิดไปเองว่าหมอเอาชิปติดคือติดตามตัวใส่ไปในหัวเขา
1: หายไปแล้ว
0: จนเกิดอย่าไปให้หายสิชิปตัวนี้รักษาให้ดีอย่าให้หายได้หนูจนเกิดเป็นความฝังใจสร้างความปั่นป่วนกับทางโรงพยาบาล
1: ทางด้านแพทย์ของโรงพยาบาล
0: ก็ประเมินสถานการณ์แล้วว่านี
1: ่ผู้ป่วยรายเนี่ย
0: ต้องไปอยู่ศรีธัญญาแน่เพราะมีอาการทางจิตไง
1: จิตเวชเนี่ยนะ
0: ก็นำส่งโรงพยาบาลศรีธัญญาเพื่อทำการ
1: รักษากันต่อไปเนี่ยนะแ
0: หมอย่างนี้ก็มีด้วยนะ
1: หมอก็ไม่น่าทำชิปไปไว้บนสมองก็เลยนะ
0: ไม่ได้ชิปแล้วเขาขันน็อตกันยึดด้วยเหล็กไงอันน็อตพวกนี้มันไม่เกิดสนิมนะบางคนนี่นึกว่าใส่น็อตเป็นเหล็กเดินผ่านแม่เหล็กดูดแม่เหล็กดูดปุ๊บไม่ใช่
1: นาน
0: เป็นน็อตที่เขาทำมาพิเศษสำหรับฝังไว้ร่างกายมนุษย์นะ
1: ก็นึกว่าเป็นชิปป่ะนะ
0: ครับดูแลสุขภาพกันนะแม
1: ่
0: ยาย่าบิงนะดูแลสายตาดีแคร์ดูแลสายตา
1: ใช่
0: ถ้าเป็นโปรวิกออยดูแลเรื่องไตถ้าเป็นไบโอดีก็สร้างโปรตีนให้กับร่างกาย
1: เติมเต็มให้กับร่างกายนี่แหละ
0: ครับกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกฉีกคำสั่งคุณหมอเลยครับไทยทิปโอสดอะ
1: รับประทานได
0: ้เป็นเบาหวานดื่มได้เพราะว่าไม่ได้ใส่น้ำตาล
1: รับประทานได
0: ้มีปัญหาเรื่องเบาหวานก็ไปหาหมอเอายามากินแล้วก็เอามารักขี้นกลุงช้างไปรับประทาน
1: รับประทานควบคู่ตามกันไป
0: ครับปวดก้าวปวดรุมาตอยก็ไทยทิปโอสดสูตรดั้งเดิม
1: ใช่
0: เมื่อเนื้อไม่ตัวก็ไทยทิปโอสดชนิดแคปซูลปวดกระดูกปวดข้อนะกระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมบำรุงด้วยไทย
1: แคลพัดเด
0: ้ครับกระดูกก๊อปแก๊ปใส่หมวกแก๊ปจะไปตีก๊อปแต่มันไม่ได้ปวด
1: อันนี้รับประทานน้ำมันงาดำสกัดเจนนะ
0: น้ำมันหล่อลื่นมันแห้งเสริมกับกระดูกเสริมข้อด้วย
1: น้ำมันงาดำสกัดเจนนะ
0: ก่อนนอน2เม็ดนะนะครับสำหรับท่านที่ ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดนะฉี่บ่อยแต่ฉี่ได้น้อยอะโฟกัสของผู้ชายกล่องเขียวๆ
1: กล่องเดียวเยี่ยวคล่องนะ
0: ไม่ต้องกินทุกวันรักสามวันสี่วันกินสักเม็ดหนึ่งนะ
1: เออ
0: แล้วก็ราคา390 บาท
1: 390 บาท
0: สองกล่องก็700สามกล่องก็1,000ส่วนคุณผู้ชายที่ยังห้าวอยู่เดี๋ยวคุยหลังใหม
1: ่
0: แล้วก็มีเรื่องของไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบลเนี่ยนะ
1: อันนี้ก็รับประทานทางด้านของ
0: ไซเลียมจอย
1: ไซเลียมจอย
0: แคปซูลหรืออยากจะชงดื่มแบบจิ๊ดจุ๊ดจ๊าดก็จะมีจอยมิกฟรุตราคาเดียวกันฮะ350 บาทซื้อ2แถม1
1: ซื้อ2แถม1นะ
0: ครับผม
1: อืม
0: แล้วก็ราคาเดียวกันเลยกับไอ้ห้าวนะ
1: ห้าวเนี่ยนะ
0: ยาบรรเทาลิซิดวงทวารก็350 บาท
1: ซื้อได
0: ้ซื้อทีละกระปุกก็ได้มันมีตั้ง60 เม็ดนุ่นแต่ถ้าซื้อ3กระปุก 1,000 บาท
1: 3กระปุกก็ 1,000 บาท
0: ยาหม่องสมุนไพรไทยทิพย์โอสถขนาด50กรัมกระปุกละ150บาทนะ
1: ซื้อ6กระปุกเนี่ย
0: ซื้อ3กระปุกก็400ซื้อ6กระปุกคิดกระปุกละ
1: 100บาทเนี่ย
0: โทรมาเลยครับ0812901691 0812901691
1: ห
0: รือเบอร์ลุงเฉลยก็081-2924ทำไม081-924-4377นะจ๊ะคุณผู้ฟังที่โทรสั่งซื้อของอย่าพูดนะว่าสั่งบ่อยแล้วไม่รู้จักจำอะไรเงี้ยนะไม่จำเลยเนี่ยเพิ่งสั่งไปเนี่ยถอเถอะถามใหม่บอกใหม่ไว้ดี
1: มีคนก็สั่งกันเยอะนะจำไม่ได้หรอก
0: บางทีเราก็เมมไว้บ้างไม่ได้เมมไว้บ้างแล้วก็โทรมาช่วงจัดรายการบ้างช่วงขับรถบ้างตอนนี้เขาเอาจริงเลยนะเรื่องขับรถด้วยโทรศัพท์ด้วยอ่ะ
1: เอาจริงไง
0: เอาจริงแล้วครับปรับนะฮะ
1: แล้วจะมองเห็นได้ยังไงล่ะตำรวจอ่ะ
0: เขามีกล้องดิ
1: มีกล้องมองเห็น
0: โอ้ก็กล้องเดี๋ยวนี้ครับปรับความละเอียดชัดเจนเลยตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยก็เริ่มใช้งานแล้ว
1: ใช้ฮะเจอกันทุกคันนะ
0: ขับรถโทรศัพท์ไม่ใช้สมอลทอล์กอ่ะหรือว่าขับรถไม่รัดเข็มขัดผู้โดยสารตอนหน้าไม่รัดเข็มขัดเนี่ยเขารู้หมดเลยนะที่เนี้ยมีใบสั่งถึงบ้านเลยนะ
1: ถ
0: ึ
1: งบ้านเลยไง
0: มีใบสั่งไปแล้วไม่เสียค่าปรับ
1: แล้วทำไง
0: เดี๋ยวไปต่อภาษีรถเขาไม่ให้นะ
1: เอาอย่าง
0: น
1: ั้นอีกไง
0: ใช่แต่ไม่ต้องรีบร้อนไปเสียค่าปรับหรอกมันได้ตั้ง90 วันเนี่ยภายใน90 วันถ้าไม่มีหนังสือมันถึงบ้านเราก็ไม่ต้องไป
1: ไม่ต้องไปเลย
0: บางทีเจอปอมๆอะไรขึ้นมาเหมือนกัน
1: ก็ไปฮะโดนจับก็ปรับ 2,000 น่ะ
0: ยังไม่ได้คืนเลยมั้งน่ะแหมไม่ได้ดูคนขับเลยคนจับเนี่ยอายุขนาดนี้มันจะไปแต่งท่อซิ่งได้ยังไงมั้ยน่ะ
1: จะไปไวได้ยังไง
0: เออก็ว่ากล่าวตักเตือนได้ไอ้หนู
1: ตกนายกแล้วล่ะดูเนี่ยนะ
0: นี่หนุ่มพลเมืองดีไปช่วยผู้หญิงอุ้มลูกอยู่ได้
1: แล้วเป็นยังไง
0: โอ้โหผัวก็ไม่เห็นกันที่กระทืบทั้งอ้วมอรไทยเลยอ่ะ
1: รุมทำร้ายร่างกาย
0: ไปแจ้งความแล้ว3 เดือนคดีไม่คืบ
1: แล้วโดนอ้างบอกว่า
0: โดนขู่ว่ากูสนิทกับตำรวจด้วย
1: มี
0: เอามาแบบไอ้ป๋องอีกแล้วเนี่ย
1: ติดสนิทกับตำรวจนะ
0: เออ
1: เป็นเด็กของตำรวจไง
0: อีกแล้วครับท่านไม่ไหวแล้วมั้งไอ้หนู
1: ด่าน
0: ครับเรื่องราวนี้นายตราวุฒิครับอายุ31 ปีระบุว่าถูกชายชะกันรุมทำร้ายร่างกาย
1: แล้วก็
0: เพราะว่าตัวเองไปช่วยผู้หญิงเพื่อนบ้านชาวเมียนมาถูกสามีชาวเมียนมาทำร้ายร่างกาย
1: จากนั้นสามีของผู้หญิงเพื่อนบ้านเนี่ย
0: หากลุ่มคนไทยรวม7 คนบุกทำร้ายร่างกายที่หน้าห้องพัก
1: พร้อมกับใช้อาวุธมีดพยายามจะแทงและก็ขู่ฆ่า
0: เวลาผ่านไป3 เดือนแล้วคดียังไม่คืบไม่ว้าไม่ตอกหน้าเลย
1: ทางนั้นนายสราวุธว่าไง
0: เขาบอกว่าเหตุการณ์ขึ้นบนสามควายเผือกอำเภอเมืองนครปฐม
1: เมืองนครปฐมเนี่ยนะ
0: ตั้งแต่เดือนมีนาคมเนี่ยเพื่อนหญิงชาวเมียนมาถูกสามีทำร้ายร่างกายจนต้องวิ่งหนีอุ้มลูกมาด้วย
1: แล้วก็ศีรษะแตกด้วย
0: ขอความช่วยเหลือพี่ช่วยด้วย
1: เห็นแก่มนุษยธรรมเนี่ย
0: ก็เข้าไปห้ามแล้วก็ช่วยพูดคุยก่อนโทรแจ้งตำรวจ
1: มาระงับเหตุแล้วก็พาแม่ลูกไป
0: ไปโรงพยาบาลแล้วก็แจ้งความ
1: ต่อมาวันที่12 มีนาคม
0: ฝ่ายชายพาพวกคนไทยต่างด้าวมาอีก7 คน
1: ขี่จักรยานยนต์มาแล้วก็รถเก๋งบุกมา
0: จับกันล็อกแล้วก็ทำร้ายร่างกาย
1: ที
0: ่หูซ้ายเตะไปที่ซ้ำด้วย
1: ใช้มีดที่พกมา
0: พยายามแทงแต่มีดมันพลาดบาดมือตัวเอง
1: ภรรยาก็เข้าไปผลักแล้วก็กลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ย
0: จากนั้นก็พากันหลบหนีไปหลังเกิดเหตุชายก็โทรมาข่มขู่อ้างว่า กูรู้จักกับตำรวจด้วยพี่ดาบกู
1: อ
0: ่ะถึงตอนนี้เกษียณไปแล้ว
1: เกษียณไปแล้ว
0: เออซึ่งได้เข้าแจ้งความไปสภ.สามควายเผือกนะ
1: พร้อมมายืนยันหลักฐานครบถ้วนด้วย
0: ทั้งใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลนครปฐมภาพวงจรปิด
1: รวมทั้งระบุตัวตนและก็ภาพถ่ายของกลุ่มผู้ก่อเหตุชัดเจน
0: 3เดือนแล้วตำรวจไม่ทำอะไรสักที
1: แล้วก็ไม่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้
0: ไม่ได้สักคนเดียว
1: แล้วผู้หญิงเพื่อนบ้านเนี่ยว่าจ้างคนไทยเน
0: ี่
1: ย
0: ไปทำร้ายร่างกายคงลอยนวลไปแล้วล่ะครอบครัวก็ใช้ชีวิตด้วยความลำบาก
1: เพราะว่าอิทธิพลในพื้นที่ด้วยนะ
0: เมียทะเลาะกันอย่าเข้าไปยุ่งกับเขาสิ
1: เออ
0: ไปช่วยอันนี้มันก็ดีกันมาแล้วล่ะ
1: ดีกันแล้ว
0: เดี๋ยวเราฟังกันต่อที่จทล1197นะครับ
1: ตามกันไป
0: ช่วงนี้โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: โฟกัสประกอบด้วยเหตุชิดะกิจ

0: เราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
1: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
2: 0812901691 0812901691
3: เคยได้ยินไหมมะระเป็นผักที่คนโบราณนิยมใช้ดูแลตัวเองในตำรับพื้นบ้านมะระเป็นที่รู้จักว่ามีรสขมแต่ซ่อนคุณค่าดีๆไว้เพียบน้ำมันมะระสกัดเย็นแบรนด์เป็นเอกใช้วิธีสกัดเย็นเพื่อรักษาความเข้มข้นของสารอาหารที่มีอยู่ในมะระผ่านกระบวนการสกัดเย็นมาในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลรับประทานง่ายไม่มีกลิ่นรบกวนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพที่มีเวลาน้อยรับประทานครั้งละ2ซอฟต์เจลหลังอาหารหรือก่อนนอนรับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้เว้นระยะห่างประมาณ15นาทีสินค้าผลิตใหม่จากโรงงานโดยตรงผ่านมาตรฐานไม่มีค้างสต็อกสดใหม่ทุกกระปุก
4: ราคาพิเศษจากผู้ผลิตพร้อมจัดส่งฟรีและเก็บเงินปลายทาง
5: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
6: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
7: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
6: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
7: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552
8: 209สาขาไพร้อข่าวจากวัยทันใจผู้ฟังที่นี่จะทะลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
9: บุรีมีสารไซยาไนด์นิยมใช้ในการเบื่อหนูทุกครั้งที่คุณสูบก็ไม่ต่างอะไรจากหนูที่โดนยาเบื่อมันจะค่อยๆทำลายหลอดลมค่อยๆบีบรัดเส้นเลือดจนตีบตันหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกสุดท้ายขาดอากาศหายใจตายผ่อนส่งนี่แค่หนึ่งในสารพิษกว่า250ชนิดที่พบในบุหรี่1มวนบุหรี่เท่ากับยาเสพติดมีพิษร้ายเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.
10: ปล่อยหนูทดลองไปหาอาหารมาฟังผลวิจัยที่เผยแพร่โดย Korean Society of Toxicology ที่ว่าหนูที่ได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้ประสิทธิภาพในการหาอาหารลดลงเพราะนิโคตินทำให้เซลล์สมองอักเสบจนเซลล์สมองหดตัวเนี่ยพูดมาจะจบอยู่แล้วยังหาอาหารไม่เจออีกไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะเจ้าหนูนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อสมองด้วยความปรารถนาดีจาก
9: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยง

0: ทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
1: บุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งในปอดแต่ก่อนจะเป็นคุณจะต้องไอ พอไอมากๆก็จะเริ่มมีเสมหะและมีเลือดปนหายใจไม่ออกคอแห้งเสียงแหบปอดจะเริ่มบวมหายใจเข้าออกจะแสบไปถึงขั้วปอดสุดท้ายคุณก็จะทุกข์ทรมานจนทนไม่ได้บุหรี่เท่ากับยาเสพติดมีพิษร้ายเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.
2: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดคุณรู้หรือไม่ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อประเทศชาติมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีต่อชุมชนหมู่บ้านและทุกสถานที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ที่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจปรับทัศนคติฝึกระเบียบวินัยฝึกอบรมอาชีพเพื่อไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกมาร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์คนดีสู่สังคมกันนะคะ

0: ิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือระบบที่รัฐจัดขึ้นเพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลสิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคเจ็บป่วยทั่วไปยาและเวชภัณฑ์ฉุกเฉินผ่าตัดคลอดบุตรตรวจสุขภาพไปจนถึงฟื้นฟูสมรรถภาพให้คนไทยทุกคนเข้าถึงสิทธิ์การรักษาอย่างเท่าเทียมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ดูแลสุขภาพคนไทยสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช
1: .1330เชื่อไหมครับว่า1ใน3ของคนไทยเป็นโรคอ้วนลงพุงโรคอ้วนลงพุงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCD มากมายเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและอีกหลายโรคอ้วนลงพุงคืออะไรอ้วนลงพุงคือภาวะที่ไขมันสะสมในช่องท้องหรืออวัยวะในช่องท้องมากเกินไปจนทำให้หน้าท้องยื่นออกมาชัดเจนแม้น้ำหนักตัวจะอยู่ในเกณฑ์ปกติก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่อ้วนลงพุงแล้วตอนนี้คุณอ้วนลงพุงอยู่หรือเปล่าครับถ้าอยากรู้ลองวัดเส้นรอบพุงผ่านสะดือต้องไม่เกินส่วนสูงหาร2นะครับเช่นถ้าคุณสูง160ซมเส้นรอบพุงต้องไม่เกิน80ซมถ้าพุงเกือบเกินหรือเกินแม้เพียงน้อยนิดคุณก็กำลังเข้าสู่ภาวะอ้วนลงพุงแล้วล่ะครับแต่ถ้าหากคุณมีความดันโลหิตสูงน้ำตาลในเลือดสูงหรือระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงด้วยแล้วล่ะก็คุณก็เข้าขั้นเสี่ยงเป็นโรคอ้วนลงพุงเลยนะครับถ้าวัดแล้วพุงเกินจะทำยังไงดีค

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่

0: ืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
0: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
0: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
2: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
3: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบครับผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
4: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
4: ของมารวยทีวี
1: ใช่
0: ด
1: ี
0: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691081-290-1691
7: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดกดีมีน้ำหนัก
8: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
9: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่เนี่ยดีหมดเลยใช้ดีจริง
10: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
11: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
7: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
6: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่

0: เล็กเล็กจ๋า
1: จ๋า
0: พี่ง่วงจังเลย
1: เอ๊ะพี่เนี่ยอะไรไม่รู้เพิ่งจะกลับจากทำงานมาหยิกหยอกเนี่ยน้ำท่ายไม่ได้อาบเลยพูดขึ้นมาได้ว่าง่วงง่วงพี่คนจริงพี่เนี่ย
0: โธ่เล็กไม่ใช่อย่างนั้น

0: เล็กเล็กจ๋า
1: จ๋า
0: พี่อาบน้ำแล้วพี่ง่วงจริงๆเนี่ย
1: โอ้พี่เนี่ยน่ารำคาญจริงๆข้าวปลายังไม่ได้กินเลยบอกว่าง่วงง่วงพูดอยู่ได้
0: โธ่เล็กไม่ใช่อย่างนั้น
1: และอะไรอีกล่ะ

0: เล็กเล็กจ๋า
1: จ๋า
0: พี่กินข้าวแล้วพี่ง่วงจริงๆนะ
1: โถ่ยพี่เล็กจะบ้าตายอยู่แล้วง่วงง่วงพูดอยู่ได้อยากจะนอนก็กางมุ้งนอนเอาเองแ
0: ซ่โถ่เล็กไม่ใช่อย่างนั้น
1: ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วอะไรอีกล่ะ

0: เล็กจ๋า
1: จ๋า
0: พี่ปูที่นอนกลางมุ้งแล้วล่ะพี่ง่วงจริงๆนะเนี่ย
1: แหมพี่น่ะจริงๆนะพี่เนี่ยดูจี้กวนใจเล็กที่สุดเลยปูที่นอนกลางมุ้งแล้วพี่ง่วงก็เข้าไปนอนก่อนสิจะนอนก็ต้องมาบอกเล็กทำไมอ่ะเล็กจะดูทีวี
0: โตเล็กไม่ใช่อย่างนั้น
1: แล้วอะ

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โทเล่ลพบุรีไฮแลนด์มาแล้ว
0: ชั่วโมงที่3แล้วครับปล่อยมุกแต่เช้าเลยนะเอาแต่หัวรุ่งเลยนะเนี่ย
1: เอ
0: ายังอยู่ด้วยกันนะจอทล1197มาเป็นแม่ขายนะ
1: ฟังกัน
0: ครับผม
1: ทุก
0: วสป1449ชุมพรยังอยู่ครับ
1: ฟังกันได
0: ้ตชดที่กาญจนบุรียังอยู่นะครับตำรวจภูธรภาค9ที่สตูลก็ยังอยู่จอส1ก็ยังอยู่
1: ฟังกันได
0: ้ครับฟังแล้วเป็นยังไงได้ผลการแจ้งผลการรับฟังมาที่ลุงช้างลุงโชเล่เขาหน่อย
1: บอกกัน
0: 081
1: 290
0: 1691เบอร์เนี้ยรู้อยู่แล้วติดข้างกล่องข้างกระปุกไทยทิปโอสดเนี่ยนะ
1: ของสินค้าเรานี่แหละ
0: จะโทรหาลุงโชเล่ก็081
1: 924
0: 4377
1: นะ
0: หรือจะเบอร์คุณปิดาก็089 081
1: 5595
0: วันนี้หน้าวัดปากทางเข้าวัดเวียงนะ
1: ตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอสระบุรีนะ
0: พบกับพี่น้องบ้านเราได้เลยนะครับ
1: ไปซื้อไปอุดหนุนกันนะ
0: เยี่ยมป่วย2คนนี่สองสิเนี
1: ่
0: ยเยี่ยมป่วยชัยชนะเพชรน้ำหนึ่งไม่สบาย
1: อยู่ท่าวง
0: แล้วก็น้องตู่มัณฑนาตุกประเสริฐ
1: อ
0: ันนี้นอนอยู่โรงพยาบาลอะไรไม่รู้เนี่ย
1: สิงห์บุรีหรือเปล่า
0: โรงพยาบาลสิงห์บุรีตะละมัง
1: ป่วย2คนเลย
0: สองป่วยเลยพักพวกกันนะเหลืออย่างหนากาช้าง2คนนี่แน่
1: ตอนนี้ไปไหนอ่ะ
0: ป่วยไม่ได
1: ้อยู่กับบ้านเนี่ย
0: ห้ามป่วยเราสองคนเนี่ยนะถ้าป่วยเดี๋ยวงานงอกครับ
1: เราจะไปให้ป่วยเราก็ต้องหาของดีเด
0: ้นี่ไงต้องรอให้ป่วยแล้วกินยามก็ไม่ได้เรื่องอ่ะเด
1: ้นั่นสิ
0: มันต้องกินก่อนป่วยนะกินก่อนป่วยมันไม่มีผลต่อการบำรุงรักไอ้มาขออภัยไม่มีผลต่อการรักษานะเจ้าไบโอดีเนี่ย
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนนี่แหละ
0: ครับ
1: รับประทานกันไว
0: ้เอาสิรออะไรเล่าน
1: ั่นสิ
0: เออ
1: จะได้ไปเติมเต็มให้กับร่างกายเนี่ย
0: สวทั้งหลายเนี่ยนะคนหนุ่มคนสาวก็กินได้นะ
1: รับประทานได
0: ้ครับ
1: ไบโอดีเนี่ยนะ
0: สร้างกล้ามเนื้อสร้างโปรตีนให้กับร่างกายของเรานะบางคนบอกรักษาอะไรได้บ้างรักษาได้ทุกอย่างไหมบ้าแล้วมันไม่ใช่ยา
1: อ
0: าหารเสริม
1: นาน
0: เสริมอาหาร
1: แล้วก็ขายแค่กระปุกละ690 บาทเนี่ย
0: รู้จักกันดี
1: 100แคปซูลน่ะ
0: ใช
1: ่
0: มีอย่างที่ไหนขาย690ตั้ง100เม็ด
1: 100แคปซูล
0: ซื้อ2กระปุกก็ 1,300 นั่นเองนะ
1: แต่ถ้าซื้อ4กระปุก1คาราเบล
0: เอ้า 2,000 ยังไม่พอแถมให้อีกกระปุกนึงอ่ะ
1: แถมให้อีก1กระปุกกันนะ
0: ปลูก100เม็ดเนี่ยนะ
1: นาน
0: ครับผมอย่ารอช้า
1: ม
0: ีขายอยู่ร้านเจ๊หมูป่าโมก
1: มี
0: ร้านจีงวนจันช่องแค
1: มี
0: แล้วก็บ้านตะมุนไพลุงช้างสาขาโคกตูม
1: มี
0: ก็ทำป้ายใหม่เนบเลยนะตอนเนี้ยนะ
1: ใครเห็นป้ายแล้วก็เข้าไปซื้อได้เลย
0: ครับแล้วก็นูนไปตลาดนัดปากทางเข้าวัดเวียงวันนี้ไปซื้อกัน
1: ตำบลบ้านครัวบ้านหมอนะ
0: ครับ
1: วันนี้ขายอยู่ที่นั่นไปซื้อกัน
0: ครับจะหาลิเกโชเล่พนงลินเนี่ยดูตัวอย่างของตูมเนี่ยเขาหาไปเนี่ย
1: วันที่8มกราคมปีหน้านะ
0: ครับ
1: คุณพี่สมพงษ์ทองกูลก็หาไปดูกัน
0: ไปเล่นสตูลไหมเล่า
1: สตูลหาก็ไปนะ
0: คิดราคาเท่ากับลพบุรีนี่แหละ
1: ไอ้แพงกว่าดิ
0: ถูกกว่า
1: ค่ารถด้วย
0: เขาแล้วเขาออกให้จะหากไง
1: อ้าวดีแล้ว
0: มีแจ้งมาจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับ
1: ว่าไง
0: ยืนยันน้ำมามีพอใช้ถึงปีหน้าเนี่ย
1: น้ำเนี่ยนะ
0: ครับน้ำที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีพอยืนยันในการบริหารการจัดการน้ำยังคงเป็นไปตามแผนไม่กระทบต่อการอุปโภคและบริโภคในปีหน้าอย่างแน่นอนนะ
1: นะ
0: ครับนายวัศวัตรเนี่ยนามตระกูลนาคนวลเนี่ยนะผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่านบอกว่าไม่น้ำมีบริหารจัดการได้ตลอดและถึงปีหน้าเลยฝนตกแล้วน้ำไหลมาจากลมเก่าลมสักแล้วเดี๋ยวก็เต็มป่าสัก
1: เข้าเขื่อนละ
0: ครับสวัสดีครับไม่พูดวางหูนะครับ โอ้พี่ครับพี่ไม่ต้องนโมละครับ
2: วันนี้เป็นวันพระนะโยมนะ
0: พี่พูดเลยพูดเลย
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังเปิดเครื่องรับฟังอยู่ทางคลื่นของสถานีวิทยุจรรภาค AM 1197 กิโลเฮิรตซ์นะครับกำลังรับความสุขกับรายการข่าวคนคู่หมูกระชังกันเนาะ
0: พี่บิดามีตั้งหลายคลื่นไปทักจรรที่เดียวหรอ
2: แล้วก็ในเครือข่ายเยอะแยะไปหมดเลย
0: วทป.14 วทป.1449 ชุมพรตำรวจภูธรภาค9สตูลตชด.ตชด.เมืองกาญจน์จส.1กรุงเทพ
2: ครับพูดถึงเมืองกาญนี่แหมผมก็อยากจะไปนำสินค้าไปขายนะเด
0: ี๋
2: ยวให้หมดหน้าฝนก่อนไงเดี๋ยวเดินทางไปเพราะว่ามีจุดขายอยู่แล้วที่เมืองกาญเนี่ย
0: ครับ
2: เคยไปลงอยู่นะฮะยังไงก็แล้วแต่นะครับวันนี้พบกันที่แรกว่าตั้งโปรแกรมว่าจะตั้งเข็มไปอยู่ที่ตลาดนัด9ห้องตลาดนัด100ปีบางประมาณแต่ทีนี้ว่าดูสภาวะอากาศแล้วต้องขอเบรกไว้ก่อนเอาไว้รอบต่อไปถ้าฝนฟ้าโปร่งก็พี่น้องชาว9ห้องที่เคยโทรมานะถามหาผลิตภัณฑ์กันยังไงรออีกสักนิดนึงอดใจนิดนึงไปแน่นอนนะครับก็ยังคิดถึงพี่น้องชาวเก้าอ่องอยู่ตลอดเวลาแต่วันนี้ก็ต้องกลับไปที่เก่าก่อนนะฮะปากทางเข้าวัดเวียงตำบลบ้านโคบ้านหมอสระบุรีนะยังไงก็มารับกันบรรดาแม่ๆแถวท่าเรือนะทัวร์มาเป็นทัวร์เลยละแต่ละครั้งก็วันนี้ก็คงจะไปให้กำลังใจต่อดีเจปรีดานะขวัญใจของแม่ๆนะจ๊ะไปรับกันนะครับยังไงทุกผลิตภัณฑ์เราพร้อมที่จะดูแลท่านเดี๋ยวอีกสักครู่นึงจะเดินทางไปที่สำนักงานก่อนไปเบิกไปโอวิพัฒน
0: ์ขวัญใจของแม่แ
2: ม่ไปเบิกไปโอวิพัฒน์ก่อนไปเบิกยาย่าบิ้งเมื่อวานนี่มารับทีเดียวคนเดียวสองกระปุกเลย
0: นะเขาบอกแล้วที่แรกจะสั่งผมบอกว่าเดี๋ยวเขาก็ไปวัดประดับอ่ะเขาก็ไปรอที่วัดประดับจริง
2: ครับ
0: เมื่อกี้ก็โทรมาจากวัดเวียงน่ะจะซื้อกาแฟลิต้าเอ็มโก
2: คร
0: ับบอกเดี๋ยวผมส่งไปให้เดี๋ยวผมส่งไปให้เดี๋ยวส่งไปให้บอกไม่เอารอคุณบิดา
2: อย่างน้อยเขาก็อยากเห็นคนที่รูปร่างดีสีสันดีก็อย่างนี้แหละใครก็อยากจะพบ
0: ชิ
2: ทุ่มทุ่มบึ้มบึ้มบับนี่ก็นั่งไว้อยู่ที่บ้านกันนั่นแหละนะ
0: ครับ
2: ขอบคุณท่านเจ้าภาพเลยนะโทรมาถามว่าลิเกโชเล่แพงไหมผมบอกว่าไม่แพงหรอกเขาบอกว่าแล้วปีดาไปเล่นด้วยหรือเปล่าล่ะเขาบอกผมไม่ได้ไปนะเพราะว่าเขามีนักแสดงแล้วเขาบอกถ้าปีดาไปเล่นเขาถึงจะหาเขาอย่างนั้น
0: เอาเธอพอคุณเลย
2: ฮะ
0: ไม่ต้องหาแล้วดีแล้วอยากก็อยากเล่นจริงๆนะเนี่ย
2: กำลังตัดเสื้อเพชรอยู่หน้าเสื้อเพชรผมสวยกว่าโชเล่ก
0: ัน
2: แล้วก
0: ัน โอเคครับผมขอบคุณมากครับ
2: โอเคครับเดี๋ยวฟังข่าวกันเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวก็จะเดินทางไปรับผลิตภัณฑ์ไปเบิกเข้าของก่อนเดี๋ยวไปวัดปากทางเรียนเดี๋ยวไม่พอเพียงกัน
0: ครับผม
2: เดี๋ยวพบกันนะ
0: สวัสดีครับขอบคุณกฤษณพงษ์อยู่รอดนะฮะ
1: ส่งข่าวมาเนี่ย
0: ส่งข่าวมาบอกไม่ต้องห่วงครับน้ำป่าสักอ่ะ
1: มี
0: แน่นอนแล้วก็มีเรื่องของลุงบ้านติดกับฟาร์มไก่ไปเจอกองทัพแมลงวันร้องสื่อมวลชนผ่านโซเชียลนะครับหลังจากที่มีข่าวลงในสื่อโซเชียลพร้อมกับภาพถ่ายของกองทัพแมลงวันบุกบ้านของนายเขตสลุงใหญ่อายุ66ปีบ้านอยู่ตำบลโคกสลุงพัฒนานิคมลพบุรี
1: ผู้สืบข่าวว่ายังไง
0: ก็ลงพื้นที่ไปหารายละเอียดกับนายธนนัทอาจินกิจนายอำเภอพัฒนานิค
1: ม
0: ว่าที่ร้อยตีการพิทักษ์เดชกุลปลัดอำเภอสอบถามถึงเรื่องมันเป็นยังไง
1: เป็นยังไงการ
0: มาเดินทางไปถึงบ้านหลังดังกล่าวตอนแรกไม่พบว่ามีใครอยู่ในบ้านเพราะว่ามีกระดาษกาวดักแมลงวันวางไว้ที่หน้าบ้าน
1: ก็พยายามติดต่อนะ
0: ประสานกับในเขตทราบว่าออกไปทำธุระใกล้ๆนี่แหละชาวบ้านที่กำลังเดินทางกลับมา หลังจากเดินทางมาถึงได้เปิดเผยถึงความเดือดร้อนที่ตนเองและครอบครัวได้รับเพราะว่า
1: เป็นยังไง
0: บ้านอยู่ใกล้กับฟาร์มไก่จำนวนหลายฟาร์ม
1: จนสุดท้ายแล้วเป็นไง
0: จอบอดทนต่อเหตุการณ์ที่เกิดกองทัพแมลงวันไม่ไหว มันบินมาเกาะมาอะไรนี่กลางวันต้องกางมุ้งนอนกางมุ้งกินน่ะ
1: โอ้โห
0: แมลงวันมันเยอะ
1: เยอะเลยหรือ
0: ไงก็ต้องร้องเรียนไปยังว่าที่ร้อยตีการวิทักษ์เดชกุล
1: ปลัดอำเภอและทีมงานนี่แหละ
0: ท่านได้มอบกระดาษกาวดักแมลงวันให้ในเขตไว
1: ้
0: แก้ปัญหาเบื้องต้นไปก่อนพร้อมกับเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าการดำเนินการแก้ไขปัญหาระยะยาวทางอำเภอพัฒนานิค
1: ม
0: ท่านนายอำเภอได้บูรณาการทุกภาคส่วนตั้งโต๊ะหาทางออกในการแก้ปัญหาดังกล่าว
1: เจรจากัน
0: ซึ่งพบว่าฟาร์มไก่ในพื้นที่ตำบลโคกตะลุงมี25 26ฟาร์มอ่ะ
1: โอ้โหคอกวัวอีกอ่ะ
0: คอกวัวอีก4แห่งอ่ะ
1: สุกรก็มี
0: สุกรก็มีวัวก็มีหมูก็มี
1: ไก่ก็มี
0: ไก่ก็มี
1: อ
0: ปัญหาจะเป็นช่วงที่การจับไก่ประกอบกิจการค้ามูลไก่ฝุ่นละอองจากการประกอบกิจการเลี้ยงไก
1: ่
0: สำหรับที่มีการส่งกลิ่นเหม็นทั้งแมลงวันโ
1: อ้
0: ทั้งปศุสัตว์อำเภอโชคพัฒนานิคมอบต.โคกสลุงก็ไปตรวจเช่นกันหากตรวจแล้วยังไม่ได้มาตรฐานก็จะต้องใช้กฎหมายบังคับอย่างเด็ดขาด
1: ว่าก็ด้วยกฎหมายละล่ะ
0: เดี๋ยวเชิญเจ้าของฟาร์มนะแก้ไขให้หน่อยนะจ๊ะ
1: นาน
0: อ้าวอันนี้เป็นข่าวเมืองลพบุรีเรานะครับ
1: บอกกัน
0: ความ
1: เดือดร้อนของชาวบ้านเน
0: ี่
1: ย
0: เพลงง่วงให้ประจัยฟังแล้วนะ
1: ประจัยขอมาหรือไง
0: ประจัยขอมาแกง่วงสั่งซื้อไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมไป3กล่อง
1: อ๋อ
0: แล้วก็เป็นเกาเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นแล้วก็ขอเพลงด้วยขอไทยทิพย์โอสถ3กล่องนะกล่องละ200อ่ะ
1: เอาก็ชอบเพลงนี้ไง
0: ชอบเพลงง่วง
1: ความหมายอะไรรู้หรือเปล่า
0: ไม่รู้หรอกมั้งผมฟังมันสนุกดีเล็กจ๋าเล็กจ๋านั่นแ
1: หละเพลงเขามีข้อมูลของ
0: อย่าไปเล่า
1: ความหมายเขาว่ากันไป
0: ว่าเปิดเล็กจ๋าเล็กจ๋าข้างบ้านสั่งซื้อให้เฮาเลยทำอะไรก็ไม่ได
1: ้นาน
0: ที่ประเทศญี่ปุ่นเขาลดภาษีแล้วนะ
1: มีภาษีอะไร
0: ภาษีเกี่ยวกับลดภาษีบริโภคอาหารจาก 8% เหลือ 1% เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ลดเบาแบ่งเบาภาระค่าของชีพประชาชนแต่ก็ต้องเผชิญกับเหตุกับเงินเฟ้อแหล่งทุนแล้วก็ภาระการคลังนี่จะเพิ่มขึ้น
1: ชาวญี่ปุ่นเขาก็มีปัญหานะ
0: ครับทั่วโลกเป็นหมดนะคุณผู้ฟังอย่าไปด่ารัฐบาลเลย
1: เศรษฐกิจอย่างเงี้ย
0: รัฐบาลก็เหลืออย่างเดียวนั่นแหละ
1: เป็นไงอ่ะ
0: เหลือก็ต้องเนี่ยลดอย่างเขาบ้างอย่างญี่ปุ่นบ้างดิมาช้าลดน้ำมันไปแล้ว70ตังค์แล้ว
1: รถก็เป็นรถยี่ห้อเดียวใช่ป่ะ
0: บินซินอย่างเดียวเลย
1: บินซินไง
0: ดีเซลไม่ได้ลดแล้วบ้านผมไม่มีรถบินซินสักคันมีแต่รถโซล่าดีเซลทั้งนั้นนะ
1: ครับ
0: ก็ทนกันต่อไปนะครับบ้านเราน่าจะเอาได้นะตอนนี้บ้านเรา 7% นะญี่ปุ่น 8% ภาษีมูลค่าเพิ่มมาแวดอะไรเนี่ยนะรถ0% ไปเลยประเทศไทยไปไรไปเราน
1: ั่นสิ
0: ใช่ไหมล่ะ
1: สบาย
0: สบายสบายนะอย่าลืมดูแลสุขภาพนะฮะตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันติด2เม็ดเลยนะยาย่าบิง
1: บำรุงสายตาดวงตารับประทานยาย่าบิงนะ
0: หรือจะเป็นดีแคร์ก็ได้ดูแลสายตาเหมือนกัน
1: สุขภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจก็รับประทานดีแคร์
0: ครับผม
1: แบบซอฟเยลเนี่ยดีแคร์
0: ดีแคร์เป็นซอฟเยลนะ
1: รับประทานง่าย
0: ครับ
1: อืม
0: นี่ครอบครัวช็อกร่ำไห้หนุ่มวัย41ปี
1: หายปริศนาเนี่ย
0: ก่อนจะพบร่างเสียชีวิตอยู่ในรถไปแล้ว
1: เอาไปตายในรถหรือไง
0: ครับผมเมื่อวานเมื่อเช้านี่มาเมื่อกี้เนี่ย
1: แต่มันเกิดขึ้นตอนสามทุ่ม
0: สามทุ่มเมื่อคืน
1: เป็นยังไงเจ้าหน้าที่
0: ตำรวจจากสภ.บางแก้วได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตในรถเก๋งจอดอยู่ในลานจอดรถของอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งที่อำเภอบางพลี
1: จังหวัดสมุทรปราการเนี่ย
0: ไปตำรวจตรวจสอบหน่อย
1: ที่เกิดเหตุเป็นยังไง
0: เจอรถเก๋งโตโยต้ายาริสทะเบียนกรุงเทพบริเวณที่นั่งคนขับถูกปรับเบาะเอนอนพบร่างผู้เสียชีวิตคือ
1: นายเออายุ41ปีนามสมมุติเนี่ย
0: สภาพนอนเสียชีวิตตรวจสอบตามร่างกายไม่พบบาดแผลหรือการถูกทำร้าย
1: ภายในรถมีอะไร
0: มีเตาอั้งโลวางอยู่ต้องสั่งหมูกระทะมากินหรือเปล่าเนี่ย
1: เตาอั้งโลไง
0: และ
1: เป็นยังไงสอบถามพี่เขยของคนตายแล้ว
0: ให้ข้อมูลว่าผู้ตายขาดการติดต่อตั้งแต่เช้าครอบครัวพยายามออกตามตลอดทั้งวัน
1: จนกระทั่งมาพบรถจอดอ้าว
0: อ้าว
1: ที่ร้านจอดรถของอพาร์ตเมนต์เนี่ยนะ
0: าวตายซะแล้ว
1: ผมว่าตายแล้วญาติทำยังไง
0: คงจะคิดว่าเนี่ยคงจะเครียดอะไร
1: ความเครียดนะ
0: เออซื้อหมูกระทะไปกินในรถได้ไงวะนะ
1: เบื้องต้นทำไงอ่ะนะ
0: เจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานที่เกิดเหตุและส่งร่างผู้เสียชีวิต
1: ไปทำการชันสูตรยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยนะ
0: ดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายอ่ะเด้อ
1: น
0: ่
1: าสงสารแกไปน่าเครียดเลยเนาะ
0: ก็ไปเครียดมากนะครับไบโอดีกินก็มาบำรุงสมองด้วยนะ
1: ไบโอดีนะ
0: บำรุงประสาทบำรุงสมองอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่ยาหรอกนะจะกินอาหารเป็นยาหรือจะกินยาเป็นอาหารก็เลือกเอาสิ
1: ใช่
0: ถ้าจะดูแลเรื่องไตก็นี่แล้วก็งดของเค็มนิดหน่อยแล้วก็เอาโปรมิกออยล์
1: โปรมิกออยล์ของเรานี่รับประทานได้ตลอดนะ
0: 2กระปุก650
1: ซื้อ4กระปุกอ่ะ
0: แถม1กระปุกเหมือนกับดีเหมือนกับอดีแคร์เลยนะ
1: เหมือนกันราคาเหมือนกัน
0: ราคาเหมือนกันโปรเหมือนกันไม่น่าชื่อดีแคร์เลยนะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: นั่นยี่ห้อเดียวกันกับนั่นยาฉีดแมวฉีดหมาเนี่ย
1: ยี่ห้อเดียวกัน
0: นั่นเพชรดีแคร์ใช่ไห
1: ม
0: น้องแมวน้องหมาเป็นแผลอะไรเงี้ย
1: นั่นสิ
0: เนี่ยน้องฮารุณเนี่ยส่งเขาส่งศพมาถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยตอนนี้เอาร่างไปชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตก่อนกลับบ้านที่กาฬสินธุ์นะ
1: ต่อไปทำการชันสูตรก่อนนะที่ประเทศไทยนี่แหละ
0: ที่ประเทศเขาชันสูตรแล้ว
1: เขาก็ชันสูตรแล้วมาประเทศไทยก็
0: บ้านเราก็ต้องชันสูตรต่อ
1: หาสาเหตุกัน
0: ก็ว่ากรณีนำร่างของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือว่าฮารุณภายหลังจากเดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของสายการบินเตอร์กิสแอร์ไลน์เมื่อช่วงตีห้าที่ผ่านมาเนี่ย
1: ถึงแล้ว
0: ล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายร่างของฮารุณจากเขตด่านตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยใช้รถตู้ยี่ห้อโตโยต้าอันพาด
1: ทะเบียนกรุงเทพมหานคร
0: เอาเลขทะเบียนอ่านให้เขาฟังหน่อยเบื่อฮารุณจะให้โชค
1: มีเลขอะไรนะ
0: 566ครับ
1: 5661
0: 5661อุ้ยขอจะดูทะเลขเบิ้ลไว้แล้วเน
1: ี่
0: ยมีรถนำขบวนของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง
1: อันนี้ไม่ต้องบอกเลขทะเบียนแล้วนะ
0: คลาผม
1: เยอะ
0: ภายในขบวนประกอบด้วยผู้แทนคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ
1: ์มหาวิทยาลัย
0: เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยพี่สาวและพี่ชายของฮารุณ
1: มีพวงหรีดมาให้ด้วย
0: นำร่างส่งชันสูตรตามขั้นตอนที่สถาบันนิติเวชกระทรวงยุติธรรมก่อนจะรับร่างกับภูมิลำเนา
1: เพื่อประกอบพิธีทางศาสนากันต่อไปเนี่ยนะ
0: สรุปว่าฮารุณเดชสมอลเล่ตายแน่นอนเอาเสียใจด้วยครับ
1: สงสารคนไทยเนาะ
0: คนทั่วโลกรู้จักประเทศไทยเนี่ยก็ฮารุณเนี่ยนะ
1: เขาก็ไปทั่วนะ
0: ไปทั่วแล้วก็ทำเรื่องราวของYouTube การท่องเที่ยวนะ
1: คนก็รู้จักประเทศไทยไทยแล้วก็รู้จักกันที่เขาไปอ่ะเนี่ย
0: โชเล่เลยนะโชเล่ไทยแลนด์ลพบุ
1: ร
0: ี
1: โชเล่ลพบุรีไทยแลนด์เนี่ยนะ
0: น้องเนเน่เขาอยู่นั่นอยู่แล้วนะ
1: หลานสาวผมเนเน่เนี่ย
0: ชั่วโมงที่แล้วเรามีเรื่องของหนุ่มคนหนึ่งไปช่วยภรรยาคนอื่นนะ
1: ชาวเมียนมา
0: อุ้มลูกหนีผัวมาผัวไล่ตี
1: นั่นผัวก็ไม่น่าตีเมียเลย
0: ไอ้นี่ก็สอใส่เกือกก็ไปช่วยเขาอะเนี่ย
1: ก็เห็นเขาดีก็เห็นอยากจะไปช่วยเหลือเขา
0: แล้วก็คนรู้จักมักคุ้นบ้านอยู่ใกล้กันไม่เล่า
1: เพื่อมนุษยธรรมนะ
0: พอไปช่วยครับปั๊บอะโอ้โหไอ้ผัวมันเจอหน้าได้ตืบเลย
1: หยิบมีดได้จะแทงกันนะ
0: เออแล้วก็พาพวกไม่7-8คนนะ
1: นั่น
0: เ
1: ด
0: ้อโถ
1: แกไปยุ่งไว
0: ้ไอ้เห็นเขาทะเลาะกันเนี่ยถ้าเขาเราไม่ไปยุ่งกับเขาเราผิดกฎหมายด้วยนะ
1: ผิดด้วยไง
0: ผิดไม่ไปช่วยเขา
1: ไม่น่าเลยเนาะไม่น่าไปเห็นเลย
0: อย่าไปเห็นเลยเดินหันหลังนี่ก็จบแล้วผมเบียร์กันป่านนี้มันดีกันแล้วมั้งน่ะ
1: ดีกันแล้วเราเป็นหมาไงหมากินแล้วไม่หนาวไง
0: ครับ
1: ไม่อุ่นไง
0: กินมันไม่หนาวมันร้อนไงอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยเนื้อหมาเป็นเขาเรียกว่าข้าวยาเย็นเพราะตอนเนี้ยประเทศญี่ปุ่นเลยประเทศเกาหลีใต้เกาหลีเหนือเนี่ย
1: มันเป็นยังไง
0: มันอยู่ใกล้ๆกันยังไม่เล่าม
1: ันร้อนไงอ
0: ุณหภูมิ42องศาแล้วครับ
1: ร้อนกว่าประเทศไทยเนี่ย
0: ร้อนกว่า
1: หนาวกว่าประเทศไทย
0: เ
1: ออแปลก
0: เขาบอกลดความร้อนด้วยกันกินเนื้อหมาอุ้ยตายเนื้อแพงเลยนะ
1: แพงด้วยไง
0: ถูกหากินยาก
1: ประเทศไทยนี่กินไม่ได้เลย
0: ไม่ได้ไปกิน4-5เลย
1: ผิดกฎหมาย
0: เมื่อก่อนเขากินกันตอนนี้เขาห้ามกินแล้วเวียดนามก็ยังกินอยู่นะ
1: สัตว์ตะงวนของประเทศไทย
0: ครับแต่ของแท้ต้องมีหัววางอยู่บนโต๊ะเนี่ยนะ
1: ของแท้สมัยก่อนจังหวัดหนึ่งมีแถวนู้นภาคอีสานนะ
0: ครับ
1: ผมจำจังหวัดไม่ได
0: ้ผมจำได้แต่ผมไม่พูด
1: ไม่ยักเมื่อก่อนเขามีนะ
0: โชเล่มาเล่าให้ฟังว่าช้างเอ้ยไปเที่ยวอีสานไปจังหวัดเนี้ยมาผม
1: สมัยก่อนจริงๆเดินสายละครเนี่ย
0: ผมกินโอ้โหผมนึกว่าหมูย่างที่ไหนได้อ่ะมันเป็นแกงว่ะแกงอะไรแกงเอ๋ง
1: อะไรแกงเอ๋งแล้วก็ทำพลุงพลุ้ยทำแล้วก็น่ากินนะแต่เราก็ไม่กล้ากินนะ
0: พอกินได้เลยพุ่งพรวดเลยไหมนี่ก็มีข่าวหนึ่งที่ว่าเรื่องไปยุ่งอะไรกับเขาเนี่ย
1: มันยังไงข่าวเนี่ย
0: เอาขี่มอไซค์มาแล้วก็ลืมปิดไฟเลี้ยวไงไปเตือน
1: อ๋อ
0: พี่ไม่ได้ปิดไฟเลี้ยว
1: เปิดเลี้ยวอยู่ตลอดคนจะเลี้ยวก็เลี้ยวลำบาก
0: เลยหูหาเรื่องไง
1: เห็นไง
0: กลับถูกลุมทำร้ายจนบาดเจ็บมาน่ะ
1: ไม่น่าไปเตือนเขาเลย
0: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมุนไพร
1: ไทยทิพย์โอสถนะ
0: เป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเต้นทานสูตรดั้งเดิมนะ
1: กล่องละ200บาทเนี่ย
0: ปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาก็รับประทานแบบแคปซูล
1: แต่นี่แคปซูลกระปุกก็300
0: ต้องการเสริมบำรุงกระดูกและข้อต่อเพราะกระดูกมันผุมันพุนก็รับประทาน
1: ไทยแคลพัดนะ
0: นะจ๊ะ
1: ม
0: ีขายเยอะแยะตัวแทนนะ
1: ซื้อกันได
0: ้ครับ
1: สิงห์บุรีที่ไหนมีขายบ้างอ่ะ
0: โ
1: อ
0: ้สิริชัยเภสัชโทรสบกสสิงห์บุรีหงอยู่โอสถสิงห์บุรีจิตราหมอยาสิงห์บุรีลัดดาโอสถทองเอ็นอุดมเวทตลาดหน้าวัดยางทองเอ็น
1: มีขายหลายร้านเนี่ย
0: ร้านพิมพ์ชนกหมอยาท่าข้าม ร้านเจ๊หน่ำตั้งอยู่หลีจันทร์อำเภอท่าช้าง
1: มีขายเน
0: ี่
1: ยนะ
0: สิงห์บุรีเนี่ย
1: ไปที่นครสวรรค์ได้ล่ะ
0: โอ้ฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้าร้านรวมยาทรบบกสตาคลีร้านเจ๊ตุ๊กลิ้มเป็งหวดอยู่โน่นนะทาตะโกไอ้ไม่ใช่ทาตะโก
1: โกรกพระไง
0: โกรกพระโกรกพระทาตะโกกับฟ้าใหม่เหมือนกันนะนะ
1: 1999เลยเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ไปซื้อกันไปซื้อกัน
0: เมื่อตอน3:00เช้ามืดวันนี้ครับ
1: เป็นยังไงมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่ง
0: โพสต์ข้อความระบุว่าขออนุญาตลงคลิปเหตุการณ์ลูกชายขับรถกำลังจะกลับห้องเมื่อตอน4:00น้องแค่บอกว่าพี่ลืมปิดไฟเลี้ยวแล้วก็มาต่อยลูกชาย
1: ตามคลิปมาแน่
0: คือเห็นแล้วมันก็หนักไปนะต้องลุมกันแบบนั้นเฉลือเรื่องแค่นี้ที่พัทยาว่างั้น
1: เกิดขึ้นที่เมืองพัทยาผู้สืบข่าวทำไงอะนะ
0: ติดต่อไปยังผู้เสียหายชื่อทราบชื่อว่าอายุน้องเอนามสมมติอายุ15ปี
1: บอกว่าขณะที่กำลังนั่งท้ายรถจักรยานยนต์มากับเพื่อน
0: ก่อนจะเจอคู่กรณีบนถนนพัทยาสาย3
1: เพื่อนของตนเป็นยังไง
0: เป็นคนขี่จักรยานยนต์ได้ขี่รถไปบอกฝ่ายคู่กรณีพี่ครับพี่ลืมเปิดไฟเลี้ยวเขาแล้ว
1: พี่ไม่ปิดไฟเลี้ยว
0: จากนั้นไม่นานฝ่ายคู่กรณีขี่ตามมาบอกให้จอดหน่อย
1: และจากนั้น
0: มีปากมีเสียงกันจากนั้นเพื่อนของอีกฝ่ายก็มาทีหลัง
1: เผามาเท่านั้น
0: ไปฟังอีลาข้าไอ้ลมแล้วเปิดฉากรัวหมัดใส่เพื่อนของตน
1: แล้วก็ตนเองจนรถจักรยานยนต์ล้มลงไป
0: ครับหลังเกิดเหตุคู่กรณีพร้อมพวกได้พากันขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
1: และพวกเราทำไง
0: ก็แจ้งความไว้กับตำรวจให้ช่วยเหลือ
1: เบื้องต้นตำรวจทำยังไง
0: ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานพร้อมประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน
1: เอาลงพื้นที่เร่งติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุให้หน่อย
0: จ้า
1: เอามาดำเนินคดีนั่น
0: เป็นยังไง
1: ไม่น่าไปเตือนเขาเลย
0: เตือนดีๆแท้ๆเวรจริงๆ
1: บางคนเขาขี่มอเตอร์ไซค์เขาเปิดไฟเลี้ยวเขาก็ลืมเขาก็เปิดไปตลอดจะเลี้ยวก็ไม่เลี้ยวทันทีเนี่ยนะ
0: ใช่
1: ขับตามหลังก็ระแวงเหมือนกัน
0: อ้าวผมเจอบ่อย
1: เจอบ่อยไงนึกว่าเจอรถเปิดไฟเลี้ยว
0: เปิดไฟเลี้ยวดิ
1: อ๋อ
0: มีเจอบ่อยบางคนได้ขับรถแช่ขวา
1: แช่อยู่กัน
0: เราจะแซงก็แซงไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ได้ขับเร็วนะแม่เสียงแหบไปแล้ว
1: เอาอีกแล้ว
0: แม่
1: ไอ้ห้าวหายเรื่อย
0: ลูกก็ถามไอ้ช่วงนี้ไอ้ห้าวหมดเร็วยังพ่อ
1: เอาสั่งซื้อได้นะ0812901691เนี่ยนะ
0: ซื้อ2กล่องแถมกล่องนึงนะ
1: ซื้อ2แถม1ได้อ
0: ย่าไปกินเยอะกินแล้วเสียงแหบเชื่อผมดิราคาเดียวกับจอยมิกจูดราคาเดียวกับสายเลี่ยมจอยที่ไม่ออกถ่ายไม่ออกนี่แหละ
1: นะ
0: ครับ
1: ต่างซื้อกัน
0: ใช่กระดูกก๊อปแก๊ปใส่หมวกแก๊ปจะไปตีก๊อปกับน้ำมันงาดำตาช้างเขานี่แหละ
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นน่ะ
0: 2เม็ดก่อนนอนเป็นประจำทุกวันนะ
1: รับประทานกัน
0: สร้างความหล่อลื่นในกระดูกและข้อ
1: มันจะไม่ต้องกุบกับบ้าน
0: ใช่
1: แ
0: ล้วก็ใครเป็นเบาหวานกินยาโรงพยาบาลอยู่ก็สามารถรับประทาน
1: มะระกินกเรา
0: ได้เลย
1: ควบคู่กันไป
0: อย่ารอช้าร
1: ับทานกันไป
0: เป็นฤทธิ์ดวงทวารไม่ต้องรีบไปหาหมอนะถ้าเป็นไม่เยอะเอายาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารรับประทานไป
1: ของไทยทิพย์โอสถรับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวาร
0: กระปุกหนึ่ง60เม็ดครับกินคืนละ2เม็ดแค่นั้นแหละ
1: นาน
0: ก่อนนอนเป็นยาระบายอ่อนๆด้วยนะ
1: ใช ใช่
0: สบายใจไหม
1: สบายใ
0: จสองชายครับนอนไหลตาย
1: ชาวบ้านเชื่อว่า
0: อ้าวผีแม่ไม้อารวาสอีกแล้วผวากันทั้งตำบล
1: อ้าว
0: แขวนผ้าแดงป้องกันไว้ก่อน
1: ผีแม่ไม้
0: เออเมื่อก่อนแถวบ้านผมก็นอนทาปากไงนะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ผีแม่ไม้มานึกว่าเป็นผู้หญิงด้วยกันมันไม่ทำไมไง
1: แต่เมื่อก่อนก็มีแบบนี้ใช่ไหม
0: ครับไหลตายนั่นแหละครับคุณผู้ฟัง
1: เพราะอะไร
0: ก็สภาพร่างกายเราบางทีมันพักผ่อนน้อย
1: อ
0: นะครับดื่มน้ำน้อย
1: บ
0: างทีเส้นเลือดในสมองแตกไม่รู้ตัว
1: ระวังกันไว้นะ
0: ความเครียดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ดังนั้นแหละครับทำงานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยได้นอนอะไรเง
1: ี้
0: ยมันไม่น่าจะเกี่ยวกับผีกระสังแล้ว
1: นาน
0: ตอนนั้นถูกตรวจแล้วนี่มันโรคหัวใจล้มเหลวอะ
1: โอ้
0: เห็นไหมล่ะคนโรคหัวใจล้มเหลวนี่โอ้โหนี่นะ
1: ก็ลำบากเหมือนกัน
0: ครับ
1: อันนี้เขากลัวเขาด้วยก็เป็นผีแม่ไม
0: ้
1: แต่แม่ไม้ยังมีความต้องการอีกอยู่เนี่ย
0: ครับ
1: ผีอะนะ
0: คุณบิดาจะพี่บิดาจะมาไม่มีนะกาแฟแดงอะเอากาแฟดำไปก่อน
1: สั่งมาไง
0: สั่งมาสั่งมา
1: เดี๋ยวเข้ามาแวะนะเวลาจะไปที่ถึง
0: ปากทางเข้าวัดเวียง
1: ถ้าเข้าวัดเวียงเนี่ยนะ
0: ไปดูมาก
1: ตำบลบ้านครัวบ้านหมอเนี่ยนะ
0: ครับ
1: มาแวะเอาไป
0: แวะ
1: กาแฟของเราเนี่ยนะ
0: ครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ตำบลบึงนาเรียงและตำบลหัวหินอำเภอห้วยเม็ก
1: 2ตำบลเนี่ยนะ
0: กาฬสินธุ์นี่แหละ
1: จังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ย
0: มีข่าวลือแพร่สะบัดเรื่องผีแม่ไม
1: ้
0: หลังเกิดเหตุชายวัยกลางคนนอนไหลตายครับ
1: ต่อเนื่องกันถึง2รายห่างกันเพียง2สัปดาห
0: ์ท่ามกลางเสียงสุนัขเห่าหอน
1: หมายังเห่ากลางคืนนี่กันน่ะ
0: โอ้โหไหนๆหมาลิเกหอนดิ
1: ฮ้องฮ้องฮ้องฮ้อง
0: เป็นรางสังหอนเนี่ยนะ
1: หมาหอนกลางคืนเนี่ยนะ
0: ชาวบ้านในพื้นที่ก็บลาฮ่าเลย
1: เชื่อว่า
0: ผีแม่ไม้ออกอารวาสอีกแล้วหาเหยื่อผู้ชาย
1: ชอบผู้ชาย
0: เพื่อไปเป็นพาไปเป็นคู่ครองในภพหน้า
1: เอ๊ะผีนี่ยังต้องการมีผัวอีก
0: หลายบ้านเรือนต่างพากันหาทางป้องกันด้วยความเชื่อบ่อยโบราณ
1: ทำยังไง
0: เอาผ้าสีแดงเอาเสื้อสีแดงมาแขวนไว้หน้าบ้านที่เชิงบันไดหรือไม่ก็ใต้ต้นไม้อะนะชาวบ้านก็บอกว่าเรื่องราวเกิดขึ้นมา2เดือนที่แล้วเพื่อนบ้านได้รับจ้างดายย่าแล้วก็ได้ยินข่าวคนนอนไหลตายก็ไม่เจ็บไม่ป่วยมาก่อน
1: ไม่เจ็บไม่ป่วยแต่ไหลตาย
0: ข่าวจึงกระจายไปทั่วหมู่บ้านใกล้เคียงอย่างรวดเร็ว
1: ตัวเองว่าไง
0: เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง
1: คนที่บอกงั้น
0: แต่เห็นบ้านคนอื่นเขาทำกันก็ทำไปงั้นแหละ
1: เพื่อความสบายใจเอา
0: ผู้ใหญ่บ้านน้องแสงบอกว่าเมื่อเดือนพฤษภาคมผู้ลูกบ้านเป็นผู้ชายเนี่ยนะ
1: ผู้ชายเป็นยังไง
0: เสียชีวิตกระทันหัน2คนห่างกัน2สัปดาห
1: ์อายุล่ะ
0: 56กับ58ปีแข็งแรง
1: แล้วไม่มีโรคประจำตัว
0: คนหนึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและฝ่ายรักษาความสงบ
1: อีกคนหนึ่งอ่ะ
0: อยู่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
1: ทั้งสองเนี่ย
0: ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติในวันเสียชีวิต
1: โอ้
0: ไอ้พวกที่ทำงานที่เดียวกันคงลาออกหมดแล้วมั้ง
1: นาน
0: เขาจะเอารปภ.เอาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมั้งเนี่ย
1: อ
0: ีกทั้งก่อนจะเสียชีวิตชาวบ้านได้ยินเสียงสุนัขมันหอนรอบหมู่บ้านเลยนะ
1: หอนตอนกลางคืนด้วย
0: โอ้หลายคนเชื่อว่าผีแม่ไม้มันเดินเลาะดูตามครัวเรือนละมั้ง
1: จะมาหาผู้ชายไปเป็นผัวไง
0: วันนั้นก็ได้ยินข่าวเลาะบ้านโชเล่ทิ้งแล้วเนี่ยแต่เปลี่ยนใจไม่เอาแล้ว
1: พ่อขนาดบ้านผมเนี่ย
0: หมายังเมิน
1: มีแต่บอกเอาไปเถอะเดี๋ยวจะรู้ว่าตลกมีจริง
0: อ่ะพ่อแม่ก็ไม่เขียนป้ายติดไว้นะไม่เอาเสื้อแดงแขวนไว้นะ
1: โอ้
0: มึงแน่จริงมึงเอาไปเถอะห้ามเอามาคืน
1: เดี๋ยวแม่ไม้จะบอกเออนรกมีจริง
0: อ่ะก็พร้อมใจกันแขวนเสื้อแดงผ้าแดงเป็นความเชื่อคุณผู้ฟัง
1: ทำอะไรทำบาใจกันทำกันไป
0: สาธารณสุขการสินบอกเอ้ยมันภาวะหัวใจล้มเหลวอีนี่
1: ก็เป็นได้นะ
0: ครับผม
1: อันนี้ผีมีมานานแล้วล่ะผีแม่ไม
0: ้เรื่องเล่าแบบนี้นะครับ
1: สีแดงอยู่หน้าบ้านเนี่ยนะ
0: ใช่ตำรวจตะเวนชายแดนครับไล่ล่าระทึกขนกระบะขนยาบ้า2ล้านเม็ดเหยียบมิดไม้เลยแหกโค้งชนกำแพงบ้านพังยับทิ้ง10กระสอบแล้วก็เพ่นเข้าป่า
1: คนขับหนีไง
0: หนีที่ทิ้งติดกระสอบอ่ะ
1: ไม่ห่วงยาบ้าแล้ว
0: ใช่
1: เออคนแบบนี้ก็มี
0: ตชด.ภาค3แล้วก็เจ้าหน้าที่ร้อยตชด327กองกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่3ที่2
1: เปิดเผยบอกการสกัดจับยาเสพติดรายสำคัญเนี่ย
0: สืบทราบมาตั้งแต่วันที่4สิงหาคมว่าเครือข่ายยาติดลักลอบลำเลียงยาจำนวนมากจากแนวชายแดนเมียนมาพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง
1: จังหวัดเชียงรายเนี่ยนะ
0: ครับใช้เส้นทางรองนะลงมาจากภูเขาเพื่อสู่ทางหลวงหมายเลขที่107สายแม่จันแม่อายอ่ะ
1: บริเวณตำบลผาตึงอำเภอแม่จันเนี่ยนะ
0: สกัดกั้นตามชายแดนอย่างใกล้ชิดกระทั่งพบรถ กระบะนิสสันสีเทาทะเบียนจังหวัดเชียงราย
1: ขับมาที่บ้านห้วยพึ่งเนี่ยนะ
0: ตำบลแม่สแลงแม่สลองในครับ
1: อำเภอแม่ฟ้าหลวงมุ่งหน้าผ่านไปที่บ้าน
0: ผาเดือป่าไม้อุทิศก่อนลงจากภูเขา
1: เลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวเข้าไปที่ทางหลวง107เนี่ยนะ
0: บริเวณบ้านห้วยหินฝนตำบลป่าตึงครับซึ่งตรงกับข้อมูลที่ให้ข่าวมาเลย
1: แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็แสดงเข้าตัวเข้าไปค้นเนี่ย
0: คนขับเร่งเครื่องหลบหนีมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านปางสา
1: ป่าตึงไงนะ
0: ด้วยความเร็วสูงระหว่างทางก็เป็นช่วงทางโค้งคนขับไม่สามารถควบคุมรถได
1: ้ถ้าไม่รถไปพุ่งชนกำแพงบ้านของชาวบ้านอย่างรุนแรงนะ
0: ด้านหน้ารถพังเสียหายแล้วก็ไม่สามารถขับต่อไปได
1: ้คนร้ายคนหนึ่งเป็นผู้ชายเนี่ยนะ
0: สวมเสื้อแขนยาวสีดำอาศัยความชำนาญพื้นที่เปิดประตูได้ลงโดดรถตุ๊บวิ่งเข้าป่าปุ๊บเลย
1: เจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังติดตามหาตัวแต่ยังไม่พบว่ะนะ
0: นั่นนะสิ
1: พบแต่ยาบ้าเนี่ย
0: จากการตรวจค้นในรถพบกระสอบฟาง10กระสอบ
1: บรรจุยาบ้ากระสอบละ 200,000 เม็ดเนี่ย
0: รวมของกลางยาบ้าทั้งสิ้น
1: 2ล้านเม็ดเนี่ย
0: จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางพร้อมนำส่งพนักงานสอบสวน
1: เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: และจะได้เร่งรีบติดตัวผลขยายผลติดตามผู้หลบหนีไป
1: ทั้งที่เครือข่ายด้วยนะ
0: ครับ
1: ก็ขบวนการด้วย
0: กินไปทำไมยาบ้ากินแล้วบ้ากินทำไม
1: ยาเสพติดเนี่ยนะ
0: กินแล้วไม่เมื่อยไม่ปวดกินยาไทยทิพย์โอสถนี่นะ
1: ยาไทยทิพย์โอสถของเราก็รับประทานกัน
0: ส่งข่าวน้องเอหน่อยสิ
1: เอไหนอ่ะ
0: เอลพบุรีหลอกหนุ่มเชียงใหม่มาเนี่ย
1: เอนี่เขาบอกสวยด้วยนะ
0: สวยที่เห็นตัวยังรักกันไปใหญ่เลย
1: หนุ่มเชียงใหม่มาหลงรักซะแล้วสาวลพบุรี
0: ทีแรกว่ารักหน่อยนึงแล้วนะพอเห็นตัวจริงกันนะรักมากเลยควักตังค์ให้ควักอะไรโทรศัพท์ให้เขาหมดเลย
1: ซื้อขอเงินไป 3,000 ซื้อโทรศัพท
0: ์ไปกินข้าวปั๊บยังบอกเดี๋ยวมานะพี่โบ๊ทเดี๋ยวหนูมานะ
1: แต่เธอก็มาเนี่ย
0: มาดิมาเอาผู้ชายมาอีกคนนึงอ่ะ
1: เอาผัวมาด้วยเน
0: ี่
1: ย
0: โบ๊ทก็น้อยอกน้อยใจต่อว่าต่อขานน้องเอก็เลยพาแฟนหนีไปเลย
1: ไม่น่าทำให้หนุ่มเชียงใหม่อกหักเลย
0: โบ๊ทก็ปวดหัวตัวร้อนทำลายตัวเองเลือดเต็มตัวเลยทีเนี้ย
1: โอ้โหเนี่ยหลงรักสาวลพบุรีเนี่ย
0: ชาวบ้านก็โทรไป191สพสสตเดี๋ยวเขาเรียกสตเน
1: า
0: ะท่าหินน่ะสพต
1: ตำรวจท่าหินน่ะนะ
0: ตำรวจท่าหิน
1: มาพูดมาคุยนะ
0: มาคุยมาประหลาะแถมต้องควักตังค์ให้บอสเนี่ยนะ
1: เขาก็สงสารตำรวจท่าหินเขาดี
0: แล้วพาไปขึ้นรถไฟบอสเลยเดี๋ยวมันไปรถไฟกับเขานะเขาฝากคนขับรถไฟบอกพี
1: ่
0: ยังไงดูแลถึงเชียงใหม่ด้วยนะ
1: นึกว่าจะออกค่าตัว
0: เฮ้ยก็ให้ตังค์ไปซื้อกินข้าวกลางทาง
1: เอาตังค์ไปกินข้าวแต่รถไฟขึ้นฟรี
0: ฟรี
1: เอาดีแล้ว
0: ตำรวจก็คุยกันรู้เรื่องเมื่อก่อนนิดบนตำรวจเนี่ยก็มีสถานีตำรวจรถไฟนะก็มีรถไฟตำรวจนั่ง
1: เมื่อก่อนมี
0: ตอนนี้สถานีตำรวจรถไฟก็ยังมีอยู่แหละแต่ว่าตำรวจนั่งรถไฟไม่
1: ม
0: ีตำรวจนั่งเป็นคนเดียวไปทำอะไรเขาได้เนาะ
1: ใช่
0: โดยเฉพาะบางทีไปเจอผู้ร้ายโจรสมัยก่อนเป็นไงสมัย2499อ่ะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: สะพานคลองเมืองเป็นไงแล้ว
1: ใช่ๆ
0: วายย้ายวัย64ปีแจ้งจับหลานหน่อย
1: หลานเป็นยังไง
0: หลานอายุ19ปีมันมุดเข้ามาในห้องยายแล้วนั้นมันก็ข่มขืนยาย
1: หลานเนี่ยนะ
0: ท้าสาบานเลยผมไม่ได้ทำยายอย่ามั่ว
1: เอ๊ะมันยังไงกัน
0: เอ๊ะยายอย่ามามั่วหาว่าผมข่มขืนปะโทเมื่อวานแก่กว่านี้อีก
1: ไม่ถึงขนาดนั้นละมั้งอ่ะนะ
0: หลานชายข่มขืนยายตัวเองจนยายทนพฤติกรรมไม่ไหวเดินบอกชาวบ้านเหตุเกิดที่เมืองบุรีรัมย์นู่น
1: จังหวัดบุรีรัมย์ไง
0: ไอ้ปัทลีกลับยังอ่ะปัทลีกลับยังอ่ะ
1: ไม่รู้
0: ปัทลีไปบุรีรัมย์อ่ะเนาะไม่ได้คุยอ่ะเนาะคุยกับป๋าเรวัตดีกว่าอยู่เมืองกาญเนี่ยฟังอยู่บ้างไม่รู
1: ้
0: ต่อมาตำรวจชุดสืบสวนสภ.บุรีรัมย์ทราบเรื่องก็ไปตรวจสอบไปควบคุมตัวนายเออ
1: ายุ19ปีหลานชายของนางกายอายุ64ปี
0: ชาวบ้านระบุเป็นผู้กระทำมาทำการสอบสวนที่สภ.เมืองบุรีรัมย์
1: จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: นำตัวนางกายมาแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองบุรีรัมย
1: ์ก่อนจะพาไปตรวจตามร่างกายที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์
0: เพื่อหาหลักฐานจากการตรวจร่างกายเบื้องต้นหมอบอกไม่พบร่องรอย
1: ของการข่มขืนไม่มี
0: ทำการเจาะเลือดนางกายไว้ แล้วก็นัดให้มาตรวจร่างกายอีกครั้งหนึ่ง
1: แล้วก็ร่างกายเล่าว่ายังไง
0: เมื่อคืนวันที่4เมื่อคืนวันที่5ตอนตี4อ่ะ
1: ก่อนจะตี5เนี่ย
0: ตอนนั้นนอนอยู่ในบ้านของลูกสาวมีนายเอเข้ามานอนในห้องตอนนั้นรู้สึกว่าตัวบ้างไม่รู้สึกตัวบ้างหลับๆตื่นๆน่ะ
1: แล้วเห็นนายเอ
0: เดินเข้ามาในห้องส่วนตนน่ะผ้าถุงมันหลุดออกไง
1: อ
0: ้
1: าว
0: มันก็รู้สึกปวดเมื่อยตามร่างกายทำไมไม่กินยาไททิปโอสดแล้วนะคิดได้ว่าเอ๊ะนี่มันของหลานเรามันต้องทำอะไรเราแน่นอน
1: ยายคิดว่าหลานทำอนาจารยอมรับว่ายังไง
0: อึดอัดบอกใครไม่ได้จึงไประบายความแค้นให้ชาวบ้านฟัง
1: เพื่อนบ้านได้ฟัง
0: ก่อนจะมีคนนำเรื่องราวไปโพสต์ดังกล่าวยืนยันว่าหลานมันข่มขืนแน่นอน
1: ยายว่าอย่างนั้น
0: ขณะที่ยายกล้วยอายุ73ปีตะกล้วยตะกล้วยเป็นผู้ชายเนี่ย
1: เป็นใครอ่ะเนี่ย
0: เป็นสามีนางไก่บอกว่าหลานเป็นคนดื้อ
1: คนดื้อ
0: มักจะมาขโมยเงินของภรรยาแล้วก็ไปซื้อยาบ้าไปเสพเป็นประจำ
1: เอ้าหลานเสพยาบ้านี
0: ่อึดอัดพูดอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นหลาน
1: แล้วเงินหามาได้
0: ถูกหลานขโมยไปจนหมด
1: เอา
0: อยากให้ตำรวจดำเนินคดีถึงที่สุด
1: หลานนี่ไม่ทำอะไรกินเลยหรือมั้ง
0: เออขโมยเงินกินไง
1: แล้วก็ในเอซึ่งเป็นหลานชายถูกกล่าวหา
0: ออกมายืนยันว่าไม่เคยคิดทำอะไรยายนะแล้วก็ไม่ได้ทำตามที่ยายกล่าวอ้างแต่ยอมรับว่าเมื่อคืนเนี้ย
1: เป็นยังไง
0: ขโมยตังค์มา300
1: ไปขโมยมา
0: เออจะเอาเงินไปซื้อยาบ้าเสพ
1: โอ้มันน่าเห็นใจมัน
0: ผมสาบานนะผมไม่ได้ข่มขืนยายนะ
1: สาเหตุเนี่ย
0: ยายมาแจ้งความเพราะยายไม่ชอบขี้หน้าตัวเองจึงหาเรื่องใส่ร้ายจริงหรือเปล่ายายไก
1: ่
0: ไก่จ้าเนี่ยนะ
1: ก็ไม่น่า
0: เลยตำรวจก็สอบสวนเชิงลึกไง
1: แล้วก็
0: เพราะว่ามีความเป็นไปได้หลายมุมซึ่งต้องรอผลพิสูจน์จากหมอให้แน่ชัด
1: ว่า
0: ถูกกระทำหรือไม
1: ่และหากพบว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ย
0: พบว่าถูกกระทำก็จะดำเนินคดีในเอซี
1: ่ข่มขืนแล้วก็เสพยาบ้า
0: เพราะตรวจปัสสาวะพบว่าเป็นสีม่วงไง
1: แต่หากว่าหมอฟันธงแล้ว
0: ไม่มีร่องรอยของการถูกกระทำก็จะมีความเป็นไปได้ว่าย้ายกุเรื่องขึ้นมา
1: เพื่อต้องการให้ตำรวจจับไปลดปัญหาทางบ้านเนี่ยนะจะได้ไปจะมาขอเงินยายกับปู่นะ
0: ใช่
1: ก็ตาเนี่ยไม่น่าเลย
0: ครับ
1: หลานไม่ทำมาหากิน
0: เมื่อวานนี้ตำรวจก็ตามล่าโจรปล้นร้านทองอะนะที่เชียงของ
1: แล้วเป็นไงบ้าง
0: ไม่รู้มันหายไปไหนเลยได้เงินได้ทองไป13ล้านบาทอะ
1: โอ้หนี
0: ตั้งกระหัวแสนเดีย
1: แล้วตอนนี้ไปไหนลูก
0: โอ้ถ้าผมเป็นตำรวจชุดไล่ล่านะ
1: เป็นไง
0: ผมจะตั้งค่าหัวเป็น12ล้านบาทเหลืออีกล้านนึงคืนเจ้าของ สงสัยจะข้ามไปสปป.ลาวแล้วล่ะตอนนี้ให้ค่าหัว 100,000 บาทนะ
1: นาน
0: จากกรณีคนร้ายปล้นทองไปล่าสุดเมื่อวานนี้ครับ
1: เป็นยังไงเจ้าหน้าที่ตำรวจเชียงรายเนี่ย
0: โดยท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายบอกว่าคนร้าย2คนเนี่ย
1: ที่ก่อเหตุเป็นใคร
0: เป็นชาวลาวครับ
1: ไม่ใช่คนไทยเนี่ย
0: หลังก่อเหตุทิ้งรถจักรยานยนต์แล้วก็หนีไปไว้ริมโขงไงนะ
1: ก่อนจะไปขึ้นเรือ
0: ที่เตรียมไว้ข้ามน้ำโขงไปยังฝั่งห้วยทรายสปป.ลาว
1: ปัจจุบันเนี่ย
0: เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เก็บรวบรวมข้อมูลของคนร้ายประกอบข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนครับ
1: รวมทั้งตรวจลายนิ้วมือและก็สอบปากคำผู้ที่ใช้บริการให้เช่าเนี่ยนะ
0: ครับไปเช่ารถเขาก็ต้องมีลงลายมือลายชื่อไว้เลย
1: เบื้องต้นทำยังไง
0: ตั้งรางวัลนำจับคนร้ายคนนี้นะ 100,000
1: บาท
0: พร้อมทั้งประสานเจ้าหน้าที่สปป.ลาว
1: เพื่อให้ติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: ด้านสปป.ลาวเจ้าหน้าที่ได้ติดตามเส้นทางการหนี
1: โดย
0: สามารถตรวจยึดเสื้อผ้าคาดว่าเป็นชุดที่คนร้ายสวมใส
1: ่และถูกถอดทิ้งเอาไว้พื้นที่บริเวณ
0: บ้านห้วยทราย
1: อ
0: ะไรก็ตามคาดว่าคนร้ายได้หลบหนีจากพื้นที่เขตเมืองห้วยทรายแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่สปป.ลาวก็ตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามเส้นทางต่างๆ
1: เพื่อสกัดจับกลุ่มคนร้ายเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: เป็นชาวลาวไง
0: สปป.ลาว
1: มาแย่งอาชีพคนไทยซะแล้วแม
0: ่ไม่ได้ตีตาย
1: เอาปล้นคนปล้นร้านทองส่วนมากจะเป็นคนไทยใช่ไหม
0: ครับ
1: นี่คนลาวมาแย่งอาชีพคนไทยนี
0: ่พูดไทยได้
1: อืม
0: เขาไทยกับลาวเขียนหนังสือยังใกล้เคียงกันเลย
1: ก็พูดกันได้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: นะอืม
0: อย่างเขมรน่ะลุนเสดยสวัสดีตอนเช้าเนี่ยถ้าเป็นคนลาวก็สบายดี
1: สบาย
0: ดีตอนเช้า
1: ถ้าเป็นทางใต้อ่ะ
0: ทางใต้ก
1: ็สับปะรดสับปะรดอ่ะ
0: สับปะรดอ่ะยาน ัดผมรู้ยานัด
1: ยานัด
0: ไปตลาดไปซื้อยานัด
1: ไปตลาด
0: ไปหลัดนัดซื้อยานัด
1: เล่นดารัก
0: ไปตลาดไปซื้อยานัดไปซื้อสับปะรดหน่อยไปตลาดนัดอ่ะไปหลัดนัดซื้อยานัดน้องน้อง
1: เน่เน
0: ่เน่เน
1: ่หลานผมหลานผม
0: หลานโจเล่ลพบุรีไทยแลนด
1: ์
0: ตำรวจจับ ที่ว่าสองศพในคดีฆ่าตำรวจตากใบเนี่ยบิ๊กลานลุยเองเลยนะ
1: บิ๊กลานลุยเองจับ
0: ว่าที่
1: ฆ่าตายสองศพเนี่ย
0: ว่าที่ผบ.ตร.เนี่ยนะยึดปืนหลวงคืนเขาเป็นปืนพกของหลวงก็มีเป็นปืนส่วนตัวของตำรวจที่เสียชีวิตก็มีนะครับ
1: นั่น
0: เวลาหมดแล้วครับลุงช้างและทีมงานลาไปก่อนแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับฟังเย็นนี้สี่โมงเย็นเจอกันที่
1: ตลาดนัด
0: ปากทางเข้าวัดเวียงตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอนะครับ
1: จังหวัดสระบุรีนะ
0: โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับ

0: ขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงเวลา1ซอฟเจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
1: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
3: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691081-290-1691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูก
5: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

0: ใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: เทศบาลเมืองลพบุรีประกาศห้ามให้อาหารลิงบริเวณที่สาธารณะถนนและทางเท้าภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีจุดที่สามารถให้อาหารลิงได้คือบริเวณพื้นที่ด้านหลังพระปรางสามยอดบริเวณหลังป้อมรางรถไฟใกล้ศาลพระการและบริเวณภายในศาลพระการผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายมาช่วยกันสร้างวินัยให้ลิงด้วยการให้อาหารลิงตามจุดที่กำหนดเพื่อลิงและคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
2: คุณเคยไหมกับการอ่านวลีพาดหัวข่าวบนสื่อออนไลน์แล้วมาคลิกเข้าไปพบว่าเนื้อหาภายในไม่ตรงกับข้อความพาดหัวข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวมักพบได้บ่อยเนื่องจากผู้เขียนข่าวพยายามสร้างสรรค์ข่าวลวงเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวสารในวงกว้างและหวังรายได้จากการโฆษณาที่จะตามมาในปี2561โดยเฉลี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันถึง 90% ในเวลาเฉลี่ยถึง9ชั่วโมง11นาทีต่อวันและอยู่กับโซเชียลมีเดีย3ชั่วโมง11นาทีใช้โซเชียลมีเดียถึง51ล้านคนมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแอคเคาท์ 10.5 บัญชีต่อคนซึ่งสูงติดอันดับ5ของโลกและกว่า 40% ที่เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางสื่อออนไลน์จะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมากเนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบนหน้า

0: จอโทรศัพท์ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็วแต่ในความสะดวกสบายของเทคโนโลยีนั้นก็ยังมีจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่เนื่องจากข่าวออนไลน์บางส่วนไม่ได้รับการกลั่นกรองคุณภาพและความถูกต้องของข่าวซึ่งแตกต่างจากข่าวแบบดั้งเดิมเช่นหนังสือพิมพ์ที่การเผยแพร่ทุกครั้งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับผิดชอบเนื้อหาโดยบรรณาธิการนอกจากนี้ข่าวสารออนไลน์ยังเป็นช่องโหว่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีหาผลประโยชน์หรือสร้างความวุ่นวายก่อให้เกิดความแตกแยกเกลียดชังขึ้นในสังคมโดยการสร้างข่าวปลอมหรือเฟกซ์นิวที่กำลังเป็นปัญหาอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากเป็นการนำเสนอข่าวที่ไม่เป็นจริงและนำไปสู่ความเข้าใจผิดส่งผลให้เกิดความเสียหายในหลายๆด้านโดยเฉพาะการแชร์ต่อออกไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นวงกว้างยกตัวอย่างข่าวปลอมเช่นนักแสดงขับรถชนดับ3ศพหรือถูกจับกลางกล้องถ่ายซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงฉากหนึ่งในละครหรือข่าวการเมืองที่ต้องการสร้างความเสียหายให้กับฝั่งตรงข้ามและข่าวสุขภาพที่นำเสนอว่าสมุนไพรรักษาได้ทุกโรคจากการศึกษาข้อความใน Twitter 126,000 ข้อความพบว่าเฟกนิวสามารถแพร่กระจายรวดเร็วกว่าข่าวจริงถึง100เท่าและมักถูกรีทวีตมากกว่าข่าวจริงถึง 70% จากข้อมูลและตัวอย่างข่าวปลอมจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมล้วนสร้างความสับสนและความขัดแย้งในสังคมทำให้เกิดการหลงเชื่ออีกทั้งข่าวปลอมยังสามารถสร้างได้อย่างแนบเนียนจนเราไม่ผิดสังเกตและสามารถกระจายได้ในเวลาอันรวดเร็วและเป็นวงกว้างดังนั้นการจัดการกับข้อมูลที่ไม่เป็นจริงจำเป็นจะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนรวมถึงเราที่ควรเป็นหูเป็นตาในการระงับข่าวปลอมที่หมดไปจากสังคมออนไลน์ในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้เรารู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
1: ถ้าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม
2: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
5: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc
4: ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าข้อรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร08551790250855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
6: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
4: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
7: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: สวัสดีตีสามค่ะคุณผู้ฟังขาข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังก็ได้เป็นประจำทุกวันตีสามถึงตีสี่แบบนี้มีทุกวันจทล AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีค่ะวันนี้ปุ้มสันธนีดำเนินรายการมิสเตอร์อิทธิพรควบคุมเสียงนะคะปุ้มอยู่บ้านอิดอยู่สถานีเหมือนเดิมนะคะฟังข่าวปุ้มแล้วก็อย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพกันก่อนเนื้อสิ่งอื่นใดร่างกายต้องแข็งแรงเข้าไว้แล้วเราก็จะประกอบสัมมาอาชีพทำมาหากินดูแลคนที่เรารักได้เราต้องแข็งแรงก่อนนะเบาหวานไขมันความดันเป็นโรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปีแล้วก็เยอะด้วยรวมไปถึงภัยเงียบจากภาวะความดันโลหิตสูงเวียนหัวบ้านหมุนปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นอะไรไม่เคยพบหมอนะคะถ้ารู้ว่าเป็นอะไรอ่ะจะได้รักษาง่ายมีอยู่มียากินแต่ถ้าไม่รู้เลยเนี่ยมันยากนะคะคุณผู้ฟังสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด2แคปซูลเช้าและเย็นเป็นประจำดูแลและบำรุงดวงตาด้วย BGM Soft Gel นะคะตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM วันละเม็ดก่อนอาหารเช้าเบาหวานขึ้นตาวุ่นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นต้อ BGM Soft Gel นะคะส่วนเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้อยากได้ผลผลิตดีชีวิตปลอดภัยใช้วัคซีเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับหนาข้าวเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะข้าวเล็กเริ่มต้นเดือนนี้ใช่ไหมปลูกสิงหาไปเกี่ยวธันวาเขาก็มีโครงการปลูกเดือนแม่ไปเกี่ยวเดือนพ่ออะไรประมาณนี้สำหรับข้าวเล็กฉีดวัคซีไรส์อย่างเดียวค่ะใครที่ยังไม่เคยใช้นะฟังปุ้มนะเก็บให้หมดกันเพลี้ยกันนอนกันราฮอร์โมนจับใบที่เราเคยสิ้นเปลืองเนี่ยเก็บไปก่อนฉีดวัคซีไรก่อนเลยลองฉีดวัคซีไรดู10วัน15วัน20วันฉีดได้แล้วฉีดก่อนวันปุ๋ยนะคะข้าวจะเขียวแตกกอใบตั้งไม่เป็นหนอนกอไม่เป็นหนอนหอมไม่เป็นหนอนม้วนใบไม่เป็นใบขาวค่ะไม่มีแมลงมาบินแมลงชีปะขาวที่บินกันให้หึ่งหังไม่มีค่ะไม่มีแมลงมาบินไม่มีเพลี้ยด้วยค่ะฉีดวัคซีไรส์อย่างเดียวประหยัดปุ๋ยเพราะว่าข้าวจะเขียวแตกกอใบตั้งอยู่แล้วค่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ใกล้ๆท้องฉีดวัคซีไรส์กับวีซ่าเร่งรวงค่ะข้าวจะท้องไวได้รวงใหญ่รวงยาวได้เมล็ดข้าวเพิ่มแล้วก็ปิดท้ายด้วยวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นนะคะคุณผู้ฟังนาข้าวใช้เท่านี้ค่ะส่วนพืชไร่ไม้ผลเร่งยอดเร่งใบใช้วัคซีเน่1ต้องการเก็บยอดเก็บใบปลูกใหม่วัคซีเน่1ผลิดอกออกช่อเมื่อไหร่วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวค่ะลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำส่วนเรื่องราวของปราบหนอนปราบหนูปราบรามีปัญหาก็ค่อยใช้บางท่านบอกฉีดปราบนอนกันไว้ไม่ต้องกันวัคซีนไรกันได้ไม่ต้องเปลืองเลย วัคซีนกันได้เอาไว้ถ้าเป็นแล้วค่อยเติมมีบางท่านบอกเป็นนิดนึงเป็นนิดนึงก็ต้องฉีดเลยค่ะเพราะว่าคือถ้าเป็นแล้วเนี่ยต้องเอาปรามนอนไปช่วยนะคะฉีดครั้งเดียวแล้วก็หยุดเลยหมดนอนปุ๊บฉีดวัคซีนอย่างเดียวหมดนอนปุ๊บฉีดวัคซีนอย่างเดียวคุณนายเลิศรักแม่ปุ้มเนี่ยปลูกชวนชมตอนนี้เขาชอบชวนชมมากดอกสวยชื่นชมทุกวันเลยกำลังชื่นชมชวนชมอยู่ดีๆทำไมยอดมันหงิกๆตัวอะไรเล็กๆดำๆทำเอาใบชวนชมขี้เหร่แหว่งๆไปเลยดอกมีสองสีแดงๆดำๆอีกอันนึงดอกลายๆแดงๆชมพูขาวๆดูไปดูมาตัวอะไรวะเขียวๆนอนแก้วค่ะอ้วนตุบเลยโอ้โหคุณนายเลิศรักเครียดมากโมโหมากเอาปราบนอนมาสิปุ้มต้องนั่งผสมวัคซีน2กับวีโต้ปราบนอนให้คุณนายเลิศรักฉีดชวนชมทำไมต้องใส่วัคซีน2เพราะว่าพอหนอนไปแล้วเนี่ยก็จะได้มีตัวช่วยในการกันเอาไว้แล้วชวนชมก็จะดอกใหญ่สีสวยส่วนส้มจี๊ดส้มจี๊ดเป็นไม้ประดับพืชตระกูลส้มจะมีปัญหาเรื่องหนอนชอนใบส้มจี๊ดก็เหมือนกันค่ะออกดอกปุ๊บร่วงตัวอะไรไม่รู้กัดยอดใบแหว่งสวยๆอยู่ดีๆส้มจี๊ดกำลังเป็นพุ่มๆดอกเยอะๆกำลังจะได้ผลส้มๆสวยๆร่วงหมดวัคซีน2กับวีซ่าขั้วเหนียวเหมือนกันค่ะตอนแรกทำท่าเหมือนจะเหี่ยวฉีดไปวันเดียวรุ่งขึ้นสดชื่นเขียวแต่ว่าต้องเติมปราบหนอนไปด้วยเนี่ยค่ะสำหรับคุณที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับในบ้านแล้วก็ชวนชมดอกสวยจริงต้นก็จะอ้วนๆไม่เป็นหนอนไม้ดอกไม้ประดับฉีดวัคซีน2อย่างเดียวค่ะนะคะโทรหาปุ้มแล้วกันเนาะเอาปราบหนูไปฉีดในบ้านด้วยนะอย่าลืม0855579025 0855579025นะคะจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ก็โทรหาปุ้มสันธนีมาดูข่าวกันเลยดีกว่ามาเดี๋ยวนะปุ้มขออ่านข่าวนี้แป๊บนึงเห็นแล้วตกใจหายไปไหนแล้วมีเรื่องของข่าวนี้มาเล่าให้ฟังกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศวันนี้ฝนถล่ม4ภาคกรุงเทพ 70%ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง 6-9 สิงหาคมวันนี้ 7 สิงหาคมมีพื้นที่ภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกที่จะมีฝนตกเพิ่มจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากอันนี้หนักมากนะคะภาคเหนือมีเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานี ภาคตะวันออกมีนครนายกจันทบุรีและตราดอันนี้ตกหนักมากวันนี้นะส่วนฝนตกหนักแค่หนักเฉยๆแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรและพิจิตรหนองบัวลำพูมุกดาหารและยะโสธรภาคกลางกาญจนบุรีภาคตะวันออกปราจีนบุรีและระยองภาคใต้ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาอันนี้ฝนตกหนักนะคะส่วนวันพรุ่งนี้เตรียมรับมือฝนตกหนักมากพรุ่งนี้นะเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคตะวันออกที่จังหวัดตราดพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนมารับมือด้วยนะมีเรื่องราวสุดอึ้งความคืบหน้ากรณีเสือโคร่งกัดเจ้าหน้าที่ห้วยขาแข้งตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเสือเด็กอายุแค่ปีกว่าๆเท่านั้นเองค่ะความร้ายกาจของเสือโคร่งทีมวิจัยเสือโคร่งสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำยืนยันว่าระบุตัวเสือโคร่งที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งได้แล้วเป็นเสือเด็กอายุ1ปีเท่านั้นเองค่ะจากกรณีที่นายศักรินทร์วิชาจารย์หรือว่าครูพี่หนึ่งพนักงานราชการสังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเสียชีวิตจากเหตุถูกสัตว์ป่าทำร้ายระหว่างปฏิบัติหน้าที่บริเวณลำห้วยทับเสลาอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีแล้วพบรอยเท้าเสือโคร่งบริเวณใกล้เคียงตามที่เป็นข่าวล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะมีรายงานระบุตัวตนเสือโคร่งผ่านข้อมูลกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติในพื้นที่จุดที่พบร่างของนายศักรินทร์โดยพฤติกรรมของเสือโคร่งเมื่อล่าเหยื่อได้แล้วเนี่ยก็จะกลับมายังบริเวณจุดเดิมที่ล่าได้ซึ่งจากฐานข้อมูลของทีมวิจัยเสือโคร่งรายงานว่าในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีเสือโคร่งเป็นเพศเมียเต็มวัยชื่ออภิญญาอายุ8ปีแล้วก็มีลูก3ตัวเป็นคอกที่2คือแม่เสือที่ชื่ออภิญญาเนี่ยมีลูกมาแล้วรอบหนึ่งอันนี้เป็นรอบสองแล้วอายุประมาณ1ปี6เดือนครอบครัวเสือครอบครัวนี้เนี่ยใช้เส้นทางนี้เป็นประจำในการตรวจสอบจากกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติพบลูกเสือโคร่ง1ใน3ของแม่เสืออภิญญาเนี่ยกลับมาที่จุดล่าเหยื่อเพียงตัวเดียวเนี่ยค่ะคือในวันที่เกิดเหตุเนี่ยเสือโคร่งตัวเนี้ยเดินผ่านมาในจุดที่เจ้าหน้าที่นอนพักอยู่ซึ่งอยู่ในท่านอนราบขนานกับพื้นเป็นเหตุให้เสือโคร่งเข้าใจว่าเป็นเหยื่อเพราะว่ามีลักษณะคล้ายกับเหยื่อปกติที่มีลักษณะเป็นแนวยาวจึงเกิดเหตุการณ์สลดใจขึ้นประเมินพฤติกรรมของลูกเสือโคร่งในสภาพธรรมชาติลูกเสืออายุ1ปี6เดือนอยู่ในช่วงเรียนรู้การล่าเหยื่อแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลูกเสือโคร่งอยู่ในวัยที่อยากรู้อยากเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงเป็นความบังเอิญซึ่งโดยปกติเนี่ยเสือจะไม่เข้ามาภายใต้ร่มเงาอาคารและหากมีการเคลื่อนไหวของคนเสือก็จะหนีทันทีแต่หลังจากเกิดเหตุนะคะก็จะต้องเน้นย้ำเรื่องความระวังของเจ้าหน้าที่ค่ะจากการหลีกเลี่ยงการเปิดโอกาสให้เสือทำร้ายแล้วก็ปรับสภาพแวดล้อมของสถานที่เพิ่มแสงไฟส่องสว่างและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เปิดโล่งเพิ่มระยะการมองเห็นแล้วก็ปรับพฤติกรรมอยู่ในบริเวณบ้านพักไม่อยู่ในพื้นที่เปิดโล่งกรณีเสือจะกินคนเนี่ยเขามีการวิจัยนะคะก็คือถ้าเสือจะกินคนก็คือเคยกินแล้วก็จะเกิดเหตุซ้ำแล้วก็สม่ำเสมอก็คือเคยกินและเคยกัดคนแล้วก็จะกัดซ้ำแต่ว่าเสือจะมีนิสัยในการเลือกมนุษย์ที่เป็นเหยื่ออันนี้เป็นเสือฝึกหัดคือแบบว่าเป็นเสือวัยรุ่นกำลังมีพฤติกรรมล่าแล้วก็อยู่ในสภาวะที่เข้าใจว่าเป็นเหยื่อเนี่ยค่ะ แล้วก็ตอนนี้เริ่มติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติเพิ่มนะคะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำเนี่ยจะติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติกระจายรอบพื้นที่บริเวณหากินของครอบครัวเสือโคร่งอภิญญาเพื่อศึกษาพฤติกรรมว่าสามารถใช้ชีวิตโดยการล่าเหยื่อเองได้หรือไม่แล้วก็นำข้อมูลมาวิเคราะห์กันต่อไปหากมีปลอกคอสัญญาณดาวเทียมติดตามตัวสัตว์ป่าก็พร้อมจะดำเนินการใส่ปลอกคอเพื่อศึกษาพฤติกรรมของลูกเสือโคร่งทั้ง3ตัวหากยังมีพฤติกรรมทำร้ายคนซ้ำๆในเวลาสั้นๆก็จะดำเนินการจับออกจากระบบนิเวศไปปรับพฤติกรรมนี่ค่ะแม่เสืออภิญญานี่คือเขาจะมีการติดตามแล้วก็แม่เสืออภิญญาเนี่ยเป็นเสือโคร่งสายเลือดสำคัญและมีชื่อเสียงมากในพื้นป่ามรดกโลกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเป็นการติดตามพฤติกรรมผ่านโครงการวิจัยของกลุ่มวิจัยงานสัตว์ป่าแล้วก็เขาจะมีรหัสของเสือแต่ละตัวแม่อภิญญาเนี่ยก็มีรหัสอยู่แล้วแต่ว่าลูกเนี่ยน่าจะยังเพราะยังเป็นเสือเล็กแต่ละตัวเสือโคร่งแต่ละตัวเขาจะมีชื่อนะคะตระกูลเสือโคร่งเจ้าถิ่นที่แข็งแกร่งของห้วยขาดแข้งเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่แม่บุปผาเป็นยายของอภิญญาแม่บุปผาเนี่ยมีชื่อนะคะเสือแต่ละตัวเนี่ยแม่บุปผาก็มีลูกชื่อแม่เอื้องแล้วก็เป็นพ่อธนกรออกลูกมาเป็นแม่อภิญญานี่แหละค่ะแล้วก็มีน้องคือเสือวิจิตเสือหนุ่มเดินทางไกลชื่อดังของห้วยขาแข้งทีมวิจัยเขาจะเรียกอภิญญาว่าเจ๊พิญญานะคะเขาก็จะศึกษาพฤติกรรมในการใช้ชีวิตคู่ด้วยมีทุกอย่างค่ะศึกษาทุกอย่างแล้วก็ไอตัวแสบที่ก่อเรื่องเนี่ยเป็นลูกของแม่เสืออภิญญาอายุปีกว่าเองเนี่ยค่ะทีนี้พูดถึงเรื่องของป่าพูดถึงเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวมันก็มีอันตรายในความสวยความงามมีนักท่องเที่ยวจีนขี่มอเตอร์ไซค์แหกโค้งตกหน้าผาในจุดชมวิวที่เกาะล้านค่ะอันนี้ไม่เฉพาะนักท่องเที่ยวจีนที่ต้องระวังหมายถึงนักท่องเที่ยวทุกที่ค่ะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหลายเนี่ยนักท่องเที่ยวทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ยุ่งยากสำหรับการเดินทางนะคือตั้งใจว่าจะไปเที่ยวที่นี่ไม่ต้องเอารถไปด้วยค่ะจะด้วยเดินทางไปด้วยนั่งเครื่องนั่งเรือแล้วก็ไปเช่ารถแต่ด้วยความที่เราไม่ชำนาญในพื้นที่ไงบางทีการขับรถไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็อาจจะเป็นอันตรายได้นักท่องเที่ยวจีนเช่ามอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์ชมวิวปรากฏว่าเสียหลักแหกโค้งตกหน้าผาจุดชมวิวกังหันลมที่เกาะล้านเมืองพัทยาค่ะมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นหน้าผาสูงค่ะรถจักรยานยนต์ Honda Click ทะเบียน1กไก่ออ่าง2527กรุงเทพตกอยู่ด้านล่างผู้เสียชีวิต1รายค่ะเป็นชายชาวจีนอายุ51ปีชื่อนายว่านเสี่ยวชุนและมีผู้บาดเจ็บอีก1รายเป็นหญิงชาวจีนอายุประมาณ30ปีซึ่งเป็นลูกสาวของนายว่านเจ้าหน้าที่กู้ภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลเกาะล้านเพื่อรักษาอาการค่ะสอบสวนเบื้องต้นในว่านและบุตรสาวเนี่ยเช่ารถจักรยานยนต์แล้วขี่ขึ้นไปบนจุดชมวิวกังหันลมบนเกาะล้านและระหว่างที่ขับลงเขาค่ะรถเกิดเสียหลักหลุดโค้ง พุ่งตกลงไปยังหน้าผาส่งผลให้ผู้เป็นพ่อเสียชีวิตและบุตรสาวได้รับบาดเจ็บในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุของอุบัติเหตุและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างผู้เสียชีวิตส่งเก็บรักษาที่โรงพยาบาลเพื่อรอญาติติดต่อรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนากันต่อไปนี่คืออันตรายจากความไม่ชำนาญทางค่ะนะคะขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นเขาถึงแม้ว่าจะเป็นเนินเขาที่ไม่สูงมากนักหรือจุดชมวิวที่อยู่ที่สูงแล้วก็จังหวะขี่มอเตอร์ไซค์ลงเขาเนี่ยอันตรายมากเลยนะคะคุณผู้ฟังความไม่ชำนาญทางนะคะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังวิทย์สลดคาสนามยิงปืนค่ะหนุ่มวัย19ไปสมัครเรียนยิงปืนวันแรกกระสุนเจาะท้ายทอยเร่งยื้อชีวิตกันเป็นการด่วนเลยค่ะเมื่อวานนี้บ่ายโมงเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมารับแจ้งมีผู้บาดเจ็บสาหัสในสนามยิงปืนค่ายสุรนารีกองทัพภาคที่2อำเภอเมืองนครราชสีมาประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและเจ้าหน้าที่ฐานเข้าตรวจสอบพบร่องรอยการใช้อาวุธปืนบริเวณจุดซ้อมยิงปืนผู้บาดเจ็บสมมติชื่อในเออายุ19เป็นชาวกรุงเทพมีบาดแผลถูกยิงที่ท้ายทอย1นัดกระสุนฝังในเจ้าหน้าที่กู้ชีพนำส่งโรงพยาบาลค่ายสุรนารีอย่างเร่งด่วนและอาการอยู่ในขั้นวิกฤตแพทย์ช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังท่ามกลางเจ้าหน้าที่ฐานที่ติดตามสังเกตการอย่างใกล้ชิดหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและเจ้าหน้าที่ทหารก็เข้าตรวจสอบพื้นที่เก็บรายละเอียดเก็บพยานหลักฐานและวัตถุต่างๆตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าชายคนนี้เดินทางมาที่สนามยิงปืนเพียงลำพังหลังจากซ้อมยิงปืนไปช่วงนึงแล้วก็ใช้มือขวาถือปืนก่อนก่อเกิดเหตุทางด้านของพันตำรวจเอกสุริชัยศรีชัยปัญญาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมาก็เปิดเผยว่าเจ้าที่ได้รับแจ้งเหตุเมื่อประมาณบ่ายโมงเมื่อวานนี้ค่ะแล้วก็ไปตรวจสอบตำรวจไปถึงเนี่ยผู้บาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลไปก่อนแล้วค่ะจากการตรวจสอบพบว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยมาสมัครเป็นสมาชิกสนามยิงปืนรายปีเป็นวันแรกมีครูฝึกคอยแนะนำการใช้อาวุธปืนตามขั้นตอนก่อนจะเกิดเหตุในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ประสานแจ้งญาติและติดต่อบิดาที่อยู่ฉะเชิงเทราญาติทราบแล้วนะคะแล้วพนักงานสอบสวนก็จะสอบปากคำครูฝึกและเจ้าหน้าที่ประจำสนามยิงปืนและญาติของผู้บาดเจ็บเพื่อหาสาเหตุและปัจจัยแวดล้อมในการเกิดเหตุพร้อมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดอย่างละเอียดสามารถบันทึกลำดับเหตุการณ์ไว้ได้เป็นบางส่วนก็จะนำมาประกอบสำนวนคดียังไม่พบข้อมูลชี้ชัดถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุค่ะคุณผู้ฟังนี่ค่ะอายุ19ค่ะคุณผู้ฟังขาเดินทางมาสนามซ้อมยิงปืนเพียงคนเดียวส่วนเมื่อวานนี้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจภูธรภาค9นะคะได้รับแจ้งจากคุณพ่อของผู้เสียหายอายุ18นะคะน้องถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้โอนเงิน2ล้านค่ะแล้วตอนนี้ติดต่อน้องไม่ได้ก็มีการแจ้งยังเจ้าหน้าที่ค่ะพลตำรวจตรีวราเวชาภินันท์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9แล้วก็ชุดสืบของตำรวจภูธรภาค9ลงพื้นที่พบพิกัดของผู้เสียหายอยู่บริเวณถนนเทียนจ่ออุทิศหาดใหญ่สงขลาตรวจสอบพบรถจักรยานยนต์ของน้องเนี่ยจอดอยู่บริเวณหน้าอาคารแห่งหนึ่งก็ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบอพาร์ตเมนต์และห้องพักรายวันในบริเวณใกล้เคียงจนกระทั่งพบว่าน้องวัย18คนนี้พักอยู่ที่ห้องเพียงลำพังก็เข้าตรวจสอบค่ะพบว่าผู้เสียหายกำลังวิดีโอคอลอยู่กับคนร้ายคุณผู้ฟังดูนะพฤติกรรมนะน้องมาเช่าห้องอยู่คนเดียวแล้วก็กำลังวิดีโอคอลกับคนร้ายเลยค่ะปรากฏว่าตำรวจเนี่ยตามน้องเจอแล้วก็บุกเข้าไปเห็นน้องกำลังวิดีโอคอลไอ้คนร้ายมิจฉาชีพเนี่ยแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเห็นตำรวจผ่านหน้าจอโทรศัพท์ ปิดการสนทนาลบบัญชีแอปพลิเคชัน LINE ไปเลยค่ะน้องบอกว่าได้รับโทรศัพท์จากมิจฉาชีพอ้างว่าน้องเกี่ยวข้องกับคดีเปิดซิมการให้กับกลุ่มผู้กระทำผิดแล้วก็มีคดีความเกิดขึ้นหลอกให้แสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการโอนเงิน2ล้านบาทน้องก็เลยไปบอกกับพ่อแม่นะคะว่าได้ทุนไปศึกษาต่างประเทศค่ะต้องใช้เงินผู้ปกครองเชื่อค่ะโอนเงินให้น้องเป็นทุนไปศึกษาต่างประเทศแล้วน้องก็ทยอยโอนให้คนร้าย5,000,000, 5,000,000, 5,000,000 ครั้งคุณผู้ฟัง2ล้านค่ะเงินพ่อแม่ผู้ปกครองนะพอคนร้ายได้เงินก็บอกว่าให้น้องไปเปิดห้องพักตัดการติดต่อกับญาติแล้วพยายามจะหลอกเงินเพิ่มให้ได้ถึง5ล้านค่ะเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือได้ทันก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อสูญเสียเงินเพิ่มค่ะรายงานว่าเจ้าหน้าที่พบตัวน้องผู้เสียหายแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการนำตัวเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็เร่งสอบสวนขยายผลติดตามแก๊งคอลเซ็นเตอร์มาดำเนินคดีแต่เงินน่ะโอนไปแล้วค่ะจะได้คืนไหมก็คงไม่ได้อ่ะค่ะเนี่ยเหยื่อเป็นเด็กอายุ18ค่ะคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่ตามเจอถ้าไม่งั้นคงจะโดนเยอะกว่านี้แน่นอนน้องก็ไปบอกพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่ก็ให้ตังค์เนี่ยค่ะ2ล้านหายวับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งก่อนฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวต่อจดเบอร์ปุ้มไว้ด้วยนะคะถ้าจะสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์โทรหาปุ้มสันธนี0855179025 0855179025พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
2: เพียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
3: สวัสดีครับ
4: สั่งอะไรดี
3: วัคซีไรซ์1ลิตรครับ
4: 1ลิตร1ลิตรนะคะ
3: วีโต้1ขวด
4: วีโต้1ขวด
3: วีซ่าเร่งรวง1ขวด
4: วีซ่าเร่งรวง1ขวด
3: ครับ
4: คุณจำเนียนพักสุวรรณ
3: ครับครับ
4: ของถึงวันพฤหัสนะคะ
3: ครับ
4: คราวที่แล้วใช้ไปเป็นไงบ้าง
3: ก็ค่อนข้างดีครับเพราะว่าฉีดข้าวเล็ก2อาทิตย์กว่านะพอฉีดลงไปแล้วเหมือนใส่ปุ๋ยยูเรียนะงามสวย
4: งามด้วยสวยด้วยโรคหนอนแมลงมีกวนไหมคะ
3: ไม่มี
4: ฮะไม่มีเลย
3: บอกว่าไอ้เขาเรียกอะไรขยอกไอ้ใบขาวไม่มีลงเลยก็ยังเก่า
4: ไม่มีใบขาวด้วยเกรงเก่าดีด้วยขอบคุณมากมากนะคะคุณจำเนียน
3: ครับครับครับ
4: รอรับของวันพฤหัสสวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่า ข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80ที่100ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45ถึง50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร085 517 90250855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต็งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80ถึง100ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร085 5179025 085 517 9025 เกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าน
0: ี่แหละค่ะเรื่องของข้าวก็มีตามนี้นะคะวัคซีไรต์วีซ่าเร่งรวงแล้วก็วีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มส่วนวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเนี่ยจะมีทั้งพืชลงหัวพืชที่ต้องการแป้งเขาจะช่วยเพิ่มแป้งค่ะเพราะนั้นพืชลงหัวเผือกมันฟักทองข้าวโพดกล้วยมะม่วงเอาวีซ่า2เนี่ยไปฉีดปิดท้ายด้วยวีซ่า2เพิ่มขนาดเพิ่มรสชาติเพิ่มผลผลิตวีซ่า2นี่แหละค่ะฉีดข้าวตอนรวงก้มแล้วก็ฉีดพืชลงหัวได้ด้วยนะคะปุ้มมีเรื่องราวเตือนภัยค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังได้ยินเสียงจักระจันป่ะมันดังมากเลยนะเสียงจักระจันน่ะเนาะตอนแรกกับปุ้มก็ตกใจนะเสียงอะไรวะดังมากค่ะอยู่ในเมืองไม่เคยได้ยินไงไม่คิดว่าเสียงจักรจั่นมันจะดังขนาดนี้คุณผู้ฟังเชื่อไหมว่ามีนักท่องเที่ยวจีนหนุ่มจีนวัย18ปีเกิดภาวะสูญเสียการได้ยินชั่วคราวหลังจากที่ได้ยินเสียงร้องหึ่งหึ่งหึ่งหึ่งของฝูงจักรจั่นนานหลายชั่วโมงกำลังเป็นที่ได้รับความสนใจอย่างมากบนโซเชียลมีเดียของจีนค่ะมีผู้เข้าชม4ล้านกว่าเลยคือไม่มีใครคิดว่าเสียงธรรมชาติมันจะเป็นผลเสียกับสุขภาพไงแต่ว่าหนุ่มคนนี้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงจักรจั่นร้องระงมอยู่ในป่าตอนเที่ยงวันโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันเสียงใดๆแล้วอยู่อย่างนั้นถึง4ชั่วโมงค่ะพอตกเย็นเริ่มอื้อและแน่นในหูแล้วมีอาการบวมค่ะและเริ่มมีปัญหาในการฟังเสียงโดยเฉพาะเสียงที่มีความถี่สูงสูงเช่นเสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์มือถือค่ะเป็นการบกพร่องในการได้ยินเลยค่ะเขาวินิจฉัยกันว่าเป็นความสูญเสียการได้ยินชั่วคราวเนื่องจากได้ยินเสียงดังอย่างต่อเนื่องแล้วก็จากการรักษาก็ทำให้สามารถกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้แล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ที่มีเสียงดังเป็นเวลา14วันหลายคนเข้าใจผิดว่าเสียงธรรมชาติจะไม่เป็นอันตรายต่อหูแต่จักรจั่นตัวเดียวค่ะทำเสียงดังได้70เดซิเบลไม่เป็นอันตรายต่อหูมนุษย์แต่การประสานเสียงของจักรจั่นค่ะทำให้เสียงมันดังทะลุ85เดซิเบลทำให้มีผลกับการได้ยินเสียงของมนุษย์เขาบอกว่าเป็นขนที่อยู่ในหูชั้นในเนี่ย มันระคายเคืองแล้วก็ทำให้การได้ยินบกพร่องเขาก็เลยบอกว่าผู้สูงอายุในแถบชนบทส่วนใหญ่ของจีนเนี่ยหูตึงเพราะไอ้เสียงจากธรรมชาตินี่แหละค่ะถ้าตัวเดียวไม่เป็นอะไรแต่นี่มันอยู่เป็นฝูงความรู้ใหม่แต่เสียงจักรจั่นมันดังจริงๆนะเนาะมันสร้างความรำคาญให้กับเรามากเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังคะความคืบหน้าในการชนสูตรร่างของฮลุนโซโล่ผู้อำนวยการสถาบันนิติเวชก็ได้เปิดเผยนะคะผลการชนสูตรเบื้องต้นที่จอร์เจียเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาชนสูตรศพมาแล้วก็แจ้งว่าระบบหัวใจและการไหลเวียนโลหิตล้มเหลวแต่ว่ากำลังตรวจสารพิษอยู่นะคะล่าสุดผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีวัยวุฒิผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้เผยผลการชันสูตรร่างของฮลุนโซโล่ไม่มีร่องรอยถูกทำร้ายไม่มีบาดแผลฟกช้ำกระดูกหักหรือบาดเจ็บอวัยวะภายในส่วนใหญ่ไม่มีความผิดปกติยกเว้นที่หัวใจค่ะและสรุปว่าเสียชีวิตจากระบบหัวใจล้มเหลวภาวะระบบหมุนเวียนโลหิตล้มเหลวแต่ยังไม่สามารถที่จะระบุสาเหตุได้ว่าเกิดจากภาวะไหลตายความผิดปกติของหัวใจหรือสารพิษหรือสารเคมียังไม่ตัดประเด็นเรื่องของสารพิษนะคะโดยจะต้องส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการตรวจชิ้นเนื้อและตรวจพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะไหลตายผลตรวจสารพิษตอนนี้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะประสานผ่านกระทรวงยุติธรรมไปยังประเทศจอร์เจียเพื่อขอผลชันสูตรอย่างละเอียดผลเลือดสารพิษสารเคมีและข้อมูลการตรวจอวัยวะสำคัญโดยเฉพาะหัวใจซึ่งทางจอร์เจียเนี่ยตัดชิ้นเนื้อบางส่วนไปตรวจตามมาตรฐานสากลทำให้การชันสูตรซ้ำในประเทศไทยเนี่ยมีข้อจำกัดบางประการแต่ยังสามารถใช้ผลตรวจจากทั้งสองประเทศประกอบการวินิจฉัยได้ค่ะนะคะแล้วก็ยังเตรียมประเด็นสำคัญก็คือสถานที่นะคะผลเลือดแล้วก็การตรวจอวัยวะสำคัญซึ่งก็ต้องตรวจกันอย่างละเอียดอีกครั้งแพทย์ระบุว่าหากเป็นกรณีหัวใจล้มเหลวเนี่ยอาจจะเกิดได้จากสาเหตุกล้ามเนื้อหัวใจตายเส้นเลือดหัวใจตีบหรือภาวะไหลตายต้องรอการตรวจเพิ่มค่ะคุณผู้ฟังคะเนี่ยค่ะตอนนี้ก็ต้องประสานกับจอร์เจียให้ส่งผลกลับมาที่ประเทศไทยนะคะแต่ว่าเรื่องของไหลตายเนี่ยคุณหมอเจตนายแพทย์เจตบุญยวงศ์วิโรจน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับผีแม่ไม้แต่อย่างใดนะให้รู้ไว้นะคะมันเป็นเรื่องของโรคหัวใจนะคะภาวะหัวใจแล้วก็เรื่องของรูปแบบอาหารนะคะอาจจะขาดสารอาหารบางชนิดเนี่ยค่ะแล้วก็การรับประทานมื้อใหญ่มากๆก่อนนอนรวมไปถึงดื่มแอลกอฮอล์กินหนักก่อนนอนและการใช้ยาบางชนิดเนี่ยแล้วก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นชายหนุ่มเท่านั้นเกิดกับใครก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับพันธุกรรมของแต่ละคนนะคะอันนี้เป็นข้อสรุปเวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะปุ้มส่งท้ายรายการตรงนี้แล้วก็ติดตามฟังข่าวกับปุ้มได้ในช่วง 6:00 น.กับรายการข่าวรับอรุณขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังแล้วอย่าลืมนะคะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทรหาปุ้มสันธนี0855179025 0855179025พบกัน6:00 น.สวัสดีค่ะ
5: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่ ที่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเนอย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีนไรซ์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
6: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู80

0: ิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: ำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันอ่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วย
2: แต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
3: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสสส
4: จริงๆผมว่าการบูลลี่เนี่ยคือมันเกิดขึ้นในทุกที่ทุกสังคมแหละแต่ว่าสิ่งที่ผมจะรู้สึกให้ความสำคัญแล้วก็แคร์มากคือจะเป็นคนที่แบบรอบตัวเราแล้วก็คนที่ใกล้เราอย่างเพื่อนเราหรือว่าแบบคนในครอบครัวอะไรอย่างนี้มากกว่าครับคนไกลๆพูดเนี่ยเรายังไม่ค่อยรู้สึกเท่ากับคนรอบข้างตัวเราพูดเงี้ยครับตอนที่เรียนอยู่เงี้ยครับก็เริ่มทำงานในวงการแล้วอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนในมหาลัยเองจะเรียกเราว่าแบบไอ้ดาราเพิ่มผมมองว่ามันเหมือนแบบการแบ่งแยกนิดๆคือแบบอึดอัดอะไรเงี้ยเวลาเขาพูดก็จะแบบไม่ได้สนุกไปกับเขาด้วยคือมันก็คือการเวลาคนโดนบูลลี่ทั่วไปแหละมันก็จะแบบทุกคนสนุกกันหมดแต่เราไม่สนุกด้วยอะไรเงี้ยคนที่มาบูลลี่ในโซเชียลมาอะไรส่วนมากเนี่ยผมจะแบบเขาเอามาจากไหนหรอข้อมูลตรงนี้มันคือข้อมูลที่แบบบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนไปหมดเลยผมก็เลยรู้ว่าโอ้มันไร้สาระมากเขาไม่ใช่คนใกล้ตัวเราที่แบบจะมารู้มากขนาดนั้นเลยนะครับคือในชอบใช้คำว่าแบบขนองปากคือมันแบบพอพูดไปแล้วเนี่ยคำคำนั้นน่ะมันไม่ได้เล็กสำหรับอีกคนนึงที่แบบเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ในใจเขาอยู่พอดีพอพูดไปว่าพี่มันดูแปลกไปวะถ้าเกิดรู้สึกว่าแรงไปอะไรเงี้ยก็จะไปขอโทษเขาเฮ้ยเราไม่ได้คิดอะไรนะเราแค่แบบพูดไปเรื่อยอะไรเงี้ยครับขอโทษทีอะไรเงี้ยครับบางคนมันคิดว่าเท่ครับการแบบพิมพ์คำคมออกมาหรือว่าพิมพ์คำว่าร้ายใครบางคนออกมามันเขาคิดว่าเท่คือผมมองว่าไม่น่าเท่นะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบทำร้ายคนอื่นอ่ะผมมองว่าอย่างนั้นแล้วก็จริงๆมันไม่ใช่แค่ทำร้ายคนอื่นมันคือเหมือนชักนำให้คนอื่นๆเนี่ยตามเรามาด้วยแล้วก็การกระทำการที่เรามาพิมพ์ว่าร้ายคนอื่นหรืออะไรเงี้ยบางทีนะครับตอนนี้มันอาจจะผิดกฎหมายนะครับ
5: คำเตือนการไซเบอร์บูลลี่อาจเข้าข่ายผิดพรบคอมพิวเตอร์หรือเป็นการหมิ่นประมาทอาจมีโทษทั้งจำทั้งปรับเพราะนิ้วของคุณอาจกลายเป็นคมมีดฆ่าคนได
6: ้ อยากรู้ป่ะความจริงของบุหรี่มันเป็นยังไงอ่ะความจริงของบุหรี่คือมันมีแต่อันตร

0: Center โทร1600คุณทำได้
1: การบริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ
2: ระหว่างที่เราปล่อยหนูทดลองไปหาอาหารมาฟังผลวิจัยที่เผยแพร่โดย Korean Society of Toxicology ที่ว่าหนูที่ได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้ประสิทธิภาพในการหาอาหารลดลงเพราะนิโคตินทำให้เซลล์สมองอักเสบจนเซลล์สมองหดตัวเนี่ยพูดมาจะจบอยู่แล้วยังหาอาหารไม่เจออีกไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะเจ้าหนูนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อสมองด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
3: เล่นมานานบอลเล่นมานานเลยคร
4: ับ ป.6เริ่มเล่นครั้งแรกมันได
5: ้สีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสลันแหน่ทิมเสนกระบูลข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
6: ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
7: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

0: ซัมซันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมซันพลัสดีท็อกผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมซันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: ถังเช่าแซมซันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมซันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมซันคอฟฟี่โทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมซันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมซันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

0: ใจจะทุกข์ทนเดียวดายไม่มีความสำคัญหูยาวมากถ้าร้องจบนี่หมดลมเลยนะคือหัตถาของพิภพจบสากลเนอะมือก็แกว่งเนอะนะครับมือแกว่งดาบใช่ไหมอีกมือหนึ่งก็ไกวเปจริงๆผู้หญิงเนี่ยนะคือมีทั้งบุญและบาปนะท่านผู้ฟังนะคนที่เกิดมาเป็นเพศหญิงเนี่ยเขาทำกรรมอะไรมาเออท่านเคยคิดไหมนะแต่จุ๋มคิดมานานแล้วนะเขาบอกเกิดเป็นผู้ชายมีบุญนะฮะแต่ผู้ชายก็เกิดจากผู้หญิงนะอาจจะมีความทำร่วมกันก็จริงนะเออนะไม่ว่าจะเป็นอกุศลหรือกุศลนะแต่สุดท้ายก็ต้องคลอดมาโดยเพศหญิงนะฮะเพราะฉะนั้นเพศหญิงก็จะรับบทหนักนะโชคดีที่ไม่ได้รับบทเป็นแม่นะแต่ก็ลึกซึ้งนะกับความหมายของคำนี้เพราะตัวจุ๋มเองจุ๋มก็นะได้เจอพบปะผู้คนมากมายนะโดยเฉพาะเพศหญิงนะฮะนะส่วนมากเนี่ยเพศหญิงก็ชอบคุยกับจุ๋มนะบางทีก็ปรึกษาบ้างอะไรบ้างนะนะบางคนอายุมากกว่าจุ๋มเยอะเลยนะแต่ก็อาจจะเห็นว่าเออเราผ่านประสบการณ์ในชีวิตเนาะก็บอกกล่าวได้นะฮะก็อย่างน้อยก็จะได้เป็นข้อคิดสะกิดเตือนใจนะนะต้องบอกผู้หญิงเนี่ยนะผู้ชายเกิดมามีบุญแล้วผู้หญิงล่ะมันน่าจะตรงกันข้ามกันไหม ตรงกันข้ามกันนะเออ opposite ตรงกันข้ามกันนะเออว่าผู้หญิงก็เป็นบาปมาสินะนะตามหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยนะฮะก็คือเป็นทั้งกุศลและอกุศลกรรมผสมกันนะฮะรวมถึงการทำกรรมนะที่ทำให้เกิดเป็นเพศหญิงนะตามคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะก็จะมีปัจจัยเช่นมีความพอใจนะพอใจนี่คืออะไรลืมยังฉันทะนะพอใจใจรักนะฉันทะนะมีความยินดีหรือความผูกพันเป็นหญิงในจิตใจเห็นไหมก็จิตใจอีกละ จิตเราชอบเนาะไฟมีความพึงพอใจในเพศหญิงนะกุศลกรรมกำลังอ่อนนะบุญกุศลที่ทำให้มีกำลังอ่อนหรือมีอกุศลบางอย่างเจือปนโดยเฉพาะความประพฤติผิดในกามเล็กน้อยเนี่ยแหละไอ้ที่เราเกิดกันมาเป็นผู้หญิงเนี่ยเราเคยประพฤติผิดในกามกันมาก่อนอาจจะเคยเป็นชายนะประพฤติผิดในกามหรือไม่ก็ริษยาสังเกตไหมผู้หญิงจะเยอะมากกว่าผู้ชายเนาะผู้หญิงเนี่ยขี้อิจฉานี่ต้องยกให้ผู้หญิงเลยผู้หญิงคนใดไม่มีความริษยาผู้หญิงคนนั้นจะสมบูรณ์นะจริงจริงนะนะจริงนะไม่เคยตัวส่วนตัวนะฮะไม่เคยอิจฉาใครไม่เคยริษยาใครเลยมีแต่หูเขาเก่งเนาะเขาทำได้ขนาดนี้นะเขาทำได้ยังไงอ่ะอยากจะศึกษานะนะบางทีหูวัดนี้เนี่ยเนี่ยวัดบ้านคุณสมหมายคุณสมหมายเนาโนนทองลืมชื่อต้นฉบับลืมได้ยังไงนะหูวัดพระธาตุภูก้อนเนี่ยใครสร้างเชื่อป่ะจุ๋มสมัยก่อนจุ๋มก็ดูผู้หญิงสร้างนะนะคือถวายแล้วก็สร้างแล้วเขามียังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยก็เข้าไปดูนะนะโอ้เขาเก่งจังเลยเขาสาธุกับเขาเนาะนะเพราะนั้นเนี่ย ตัวเราตอนนี้ที่เราเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยจุ๋มว่าชาติหน้าถ้าจุ๋มต้องได้เกิดมาอีกถ้ามันยังต้องเกิดนะจุ๋มคิดว่าจุ๋มก็ยังคิดว่าชาติที่แล้วจุ๋มก็คงเป็นผู้ชายมาก่อนนะเพราะดูลักษณะท่าทางแนวการคิดนะฮะแต่อาจจะมีเจ้าชู้ประตูดิน เลยทำให้คนมันหล่อนะอาจจะเอาไม่อยู่เงี้ยอาจจะต้องมีผิดประพฤติผิดในกามแหละนะแต่ถ้าเรื่องริษยานะจุ๋มว่าจุ๋มไม่มีจิตในริษยามีแต่อนุโมทนานะเพราะนั้นเนี่ยนะกุศลกำลังอ่อนนะบุญกุศลกำบางอย่างเจือปนเช่นเคยประพฤติผิดในกามนะฮะหรือเคยริษยามาในอดีตชาติก่อนนั้นนะเห็นใครได้ดีนี่โหร้อนทั้งตัวนะจริงนะมีเนี่ยนะผู้หญิงถึงเยอะนะแกมีฉันต้องมีบ้าง นะแต่หลักใหญ่ๆเนี่ยส่วนมากก็คือจะประพฤติผิดในกามนะฮะนะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จังเป็นกรรมจัดสรรนะยิ่งถ้าเจ้าชู้มากๆเลยอ่ะเจ้าชู้มากๆเลยหรือผิดกรรมเมย์เยอะๆลูกอะไรใครอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ทำให้เกิดมารักเพศเดียวกันเลยรักเพศเดียวกันเนี่ยอย่างที่เขาเรียกตอนนี้ LGBTQ อะไรเงี้ยนะหญิงชอบหญิงชายชอบชายชายก็ได้หญิงก็ได้ bisexual เป็นได้หมดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แปลว่าผิดกามเยอะมากทำให้เกิดมาไม่จิตใจกับเพศไม่ตรงกันอันนี้แปลว่าเคยล่วงละเมิดเขาเยอะนะฮะนะอันนั้นแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะแต่จะเป็นยังไงก็ตามแต่ผู้หญิงก็คือเพศแม่นะท่านผู้ฟังก็ต้องตั้งครรภ์แต่ถ้าเกิดมีบุตรนะฮะนะอันนี้ก็เป็นความทุกข์ของผู้หญิงนะนะความทุกข์ของผู้หญิงเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเปิดสแลกเลย นะตามคำพีพระพุทธศาสนานะโดยเฉพาะอาเวนิกัตทุกห้านะอังคุตรนิกายอันนี้พูดจากแบบพระไตรปิฎกเลยนะฮะตามหลักความเป็นจริงทางธรรมชาติจำแนกความทุกข์ของตัวผู้หญิงไว้นะเป็นทั้งทุกทางกายภาพและทางสังคมนะมีอะไรมั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแสดงธรรมถึงความทุกข์ของผู้หญิงต้องเผชิญมากกว่าผู้ชาย5ประการเห็นไหมใครที่เกิดเป็นผู้ชายอ่ะจงว่าเจอคุณลุงว่าเธอมีบุญนะเกิดมาเป็นผู้ชายเขาคงคิดเอ๊ะจริงเหรอทำไมต้องแบบซักผ้าเอง ต้องตัดต้นไม้ต้องทำทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะเขาเห็นมันปลีกย่อยนะอันนั้นมันแสดงความเป็นฐานะผู้บ่าวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นะว่าเป็นเพศหญิงเนี่ยมีความทุกข์เผชิญมากกว่าผู้ชาย5ประการมีอะไรบ้าง1ต้องจากตระกูลนะต้องย้ายออกจากบ้านพ่อแม่ไปอยู่บ้านสามีเมื่อแต่งงานอันนี้เขาเรียกว่าย้ายออกนะแต่บางแต่บ้านคนไทยส่วนมากจะย้ายเข้าเนาะส่วนมากผู้ชายจะเข้าบ้านผู้หญิงปัญหาน้อยหน่อยนะแต่ถ้าเกิดเป็นคนจีนนี่สะใภ้ใหญ่นะเจใหญ่อ่ะต้องย้ายออกนะย้ายจากบ้านตัวเองไปอยู่บ้านสามีนะแต่อินเดียก็เหมือนกันเนาะทางอินเดียเขาก็ผู้หญิงต้องย้ายจากบ้านพ่อแม่ตัวเองไปอยู่บ้านสามีแล้วผู้หญิงอินเดียเนี่ยโอ้โหสุดๆนะบางคนเนี่ยโดนจองตัวตั้งแต่ในท้องออกมาเป็นผู้หญิงเนี่ยเขามั่นกันตั้งแต่2 3ขวบนะฮะบางทีผู้ชายอายุมากกว่า30 40ปีก็ต้องแต่งงานนะจุ๋มอ่านเป็นเรื่องจริงนะของผู้หญิงอินเดียนะที่แม่ให้แต่งงานกับผู้ชายที่อายุมากกว่าหลายสิบปีแต่เธอเป็นบุญของเธอจริงๆเลยนะผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนดีเนาะหาน้อยนะนะก็รู้ว่าเธอชอบอะไรแล้วก็ส่งเสียเธอ ปกติผู้หญิงอินเดียนี่แทบจะไม่ได้เรียนเลยนะออกจากบ้านยังไม่ได้เลยนะไปอินเดียเนี่ยท่านจะเห็นแต่ผู้ชายเต็มไปหมดท้องถนนขายของขายอะไรผู้ชายทั้งนั้นเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราเห็นแขกสมัยก่อนนะที่มาเป็นในห้างบ้านเราเนี่ยแขกขายผ้าเนี่ยจุ๋มกลัวมากนะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะโพกหัวใช่ไหมเออโพกหัวแบบแล้วก็ขายมุ้งขายเสื้อผ้าขายอะไรเงี้ยเขาจะขายผ่อนจุ๋มจำได้เลยแขกเนี่ยเป็นมาบ้านจุ๋มบ่อยพ่อแม่จุ๋มก็จ่ายเงินเก่งแต่น่าจะซื้อผ่อนหรือเปล่านี่จุ๋มต้องกลับไปถามแกนะน่าจะผ่อนแหละสมัยก่อนนะโอ้พอแขกหัวโตมาเนี่ยจุ๋มวิ่งหลบเลยกลัวไงแล้วมีเข่าด้วยยังจำได้ยังจะภาพจำความกลัวยังจำได้เลยนะนะทีนี้มีอะไรน้อยวันนี้ก็จะมีมุ้งมีอะไรมาขายอะไรอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าขั้นไปอินเดียเนี่ยนะจุ๋มไปอินเดียมา3 ครั้งเนี่ยจนแรกจุ๋มมีแต่ผู้ชายทุกแทบจะไม่เขาให้ผู้หญิงอยู่บ้านนะปั้นขี้วัวบ้างเอาเขาปั้นเอาขี้วัวมาทําผนังบ้านน้ําเย็นเพราะวัวนี่เป็นพาหนะของพระศิวะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่สัตว์ที่เลอค่านะยิ่งไปอึหน้าบ้านใครเนี่ยโอ้โหเป็นประโยชน์นะตอนนี้เข้ามาทำเป็นเชื้อเพลิงด้วยนะคะนะก็ต้องบอกว่าเพราะนั้นเนี่ยผู้หญิงเนี่ยต้องย้ายออกจากบ้านคือออกจากตระกูลตัวเองไปอยู่บ้านสามีต้องย้ายออกจากตระกูลมีฤดูโอ้โหอันนี้สิตอนนี้สบายแล้วไม่มีมาหลายปีแต่บางคนก็หมดช้านะบางคนก็หมดไวนะบางคนผู้หญิงเนี่ยถ้ามีรอบเดือนไวก็จะหมดไวถ้ามีช้าก็จะหมดช้าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะมีตอนอยู่ม .2 นอนกับย่าตอนนั้นย่ายังไม่เสียชีวิตนะอุ้ยอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะพอย่าบอกโอ้ยไอ้นกเรียกไอ้นกแม่กลับมาจากทำงานก็ให้ถัดบันไดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ากลั้นหายใจแล้วถัดบันได3 ขั้นเอาก้นถัดน่ะทึกๆเฮ้ยแต่จริงนะเป็นรอบเดือนไม่เคยปวดท้องเลยจริงจริงเพื่อนจุ๋มเนี่ยเป็นบางทีมาเรียนไม่ได้นะบางคนทำงานไม่ได้เลยหน้านี้เหลืองสิทธิ์แหมอย่างนี้ต้องให้กินเคซี่วีเต้เนาะถ้าเอาจริงนะคนที่ยังมีรอบเดือนอยู่แล้วปวดท้องแล้วมีลูกหลานปวดท้องรอบเดือนมันนานไปคล้ายๆเลือดมันออกเลือดฤดูมันออกไม่หมดมันก็จะไปเกาะตรงผนังมดลูกเราที่เขาเรียกช็อกโกแลตซีดเนี่ยแหมช็อกโกแลตซีดมันอร่อยนะ แต่ช็อกโกแลตซีดที่ติดอยู่ผนังมดลูกไม่สนุกเลยฮะถ้ามันเป็นเกาะสะสมเป็นใหญ่ขึ้นมันก็เป็นเนื้อที่ไม่น่ารักนะฮะจริงนะเคซี่วีเต้ทั้งยังไม่หมดฤดูแล้วหมดฤดูถ้าหมดฤดูแล้วก็ผิวสวยนะถ้ายังไม่หมดปวดท้องปวดท้องนะมาตรงเป๊ะปะเป๊ะปะนะจริงเคซี่วีเต้เนี่ยเคล็ดไม่ลับสำหรับผู้หญิงนะคะนะเอ๊ะทำไมกินกล่องที่2มันทำไมตึงขึ้นเฮ้ยลองอย่าเพิ่งเชื่อนะแม่จุ๋มเนี่ยกินมาจนเป็นสาว3,000 ปีแล้วมั้งตอนเนี้ย เพราะนั้นเนี่ยผู้หญิงต้องมีฤดูทั้งฤดูก็ไม่ใช่มีแต่แดงอย่างเดียวนะก่อนมาก็ตกขาวฤดูขาวอันนี้ขออภัยท่านผู้ฟังที่เป็นผู้ชายนะท่านจะได้รู้ว่าผู้หญิงเนี่ยทรมานขนาดไหนท่านจะได้รักภรรยาท่านเยอะๆนะคะนะเพราะนั้นต้องเผชิญกับความเจ็บปวดคัดหลังประจำเดือนหูบางคนมานะทำอะไรไม่ได้ปวดท้องบิดน่าสงสารนะอันนี้เป็นทุกขเวทนาที่ผู้หญิงต้องเผชิญพอมีฤดูก็ว่าเจ็บแล้วนะตั้งครรภ์เจ็บกว่านั้นนี่ไงฉันจะไม่ยอมเจ็บนะตั้งครรภ์เนี่ยยิ่งกว่านั้นอีกบางคนอุ้มท้องถึง10 เดือน9 เดือนถ้าออกก่อนก็เจ็บปวดต้องอุ้มท้องด้วยความยากลำบากนานถึง9 เดือนดีแล้วที่เราไม่ได้รู้ว่าเคยคุยกับคุณลุงคุณลุงบอกเอาตัวเองให้รอดก่อน คงจะขาดใจตอนทอออกลูกกันนะโอ้แล้วก็ไม่ได้มีความคิดใฝ่ฝันด้วยนะจิตมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนั่นมู้ฟัง นะนะเพราะตั้งครรภ์ด้วยนะทุกของผู้หญิงอ่ะนะมีอะไรบ้างอันแรกต้องออกจากตระกูลมีฤดูตั้งครรภ์อีตอนคลอดบุตรอีตั้งครรภ์ก็ยังหนักนะเด็กอยู่ในท้องบางคนหนักสามไอเตเจ้าเตเนี่ยมันออกมาเนี่ย3 กิโล 9 ขีดตัวเต็มเบ้อเลยเลยทุกวันนี้มันก็ยังใหญ่อยู่จุ๋มจำได้ทุกคนเลยนะเจ้าตังหลานคนรองที่บวชเมื่อปีที่แล้ว3 โล 6ใหญ่โตภูดิตภูดิตก็3 โล 6น้องพีทน่าจะ3 โล 4แต่ออกมาใหญ่เกินใครนะตอนนี้ไม่ใหญ่ข้างนอกอู้หลานจุ๋มตระกูลนี้นะไม่มีผอมอ่ะกินครบทุกมื้อตระกูลนี้นะคะเออนะเพราะนั้นนอกจากตั้งครรภ์แล้วว่าลำบากคลอดบุกเนี่ยเขาบอกว่าผ่านความเจ็บเจียนตายบางคนไม่ไหวเสียชีวิตตอนคลอดบุตรสมัยก่อนเห็นไหมนางนาคอะแล้วสมัยก่อนไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้ยังมีคุณหมอใช่ไหมคะถ้าไม่ไหวเด็กไม่กลับผัวหรือมีอะไรไม่ดีเขาก็วางยาสลบแล้วผ่าได้นะคะนะสมัยก่อนไม่มีนะนะบางคนก็สมัยนี้ก็ยังมีเสียชีวิตก็มีนะคือพูดง่ายๆว่าคลอดบุตรเนี่ยเป็นตายนะนะผ่านความเจ็บปวดเจียนตายเวลาไปทำคลอดนะฮะกี่ข้อละจากตระกูลมีฤดูตั้งครรภ์คลอดบุตรสุดท้ายนี่หนักมากนะนะเป็นอจินตกรรมต้องทำบ่อยๆตลอดเนี่ยนะคือการปฏิบัติสามีนะต้องคอยดูแลเอาอกเอาใจตามบริบทสังคมตั้งแต่ยุคดึกดื่นโบราณจนถึงทุกวันนี้ต้องเอาใจอยู่นะมีพี่อยู่คนหนึ่งนะเคยทำงานร่วมกันกับจุ๋มนะพี่เขาเก่งมากพี่คนเนี้ยจุ๋มเนี่ยเห็นเขาเป็นไอดอลเลยนะในการทำงานน่ารักเวลาไปออกทำงานด้วยกันเนี่ยพอใกล้เที่ยงเนี่ยพี่เขาบอกเขาขอตัวกลับบ้านได้ไหมเดี๋ยวพี่กลับบ้านไปแป๊บหนึ่งบอกอ๋อทำไมอะพี่ไปทำกับข้าวเฮ้ยพี่เราก็หากินกันข้างนอกดิเฮ้ยมันมีเหรอพอ5 โมงแกกินขอแยกตัวนะคือทํางานเราเนี่ยไม่ได้ทํางานแบบตอกบัตรเนาะคือเนี่ยแต่ก่อนนะจุ๋มเป็นผู้จัดการเขตแล้วพี่เขามาทํางานร่วมกันกับจุ๋มเขาอายุมากกว่าจุ๋มนะแต่เขามาเรียนงานแล้วก็เป็นเหมือนผู้จัดการเราก็ดูแลเขาอีกทีหนึ่งเนี้ยคอยแบบซัพพอร์ตคอยแนะนําในการขายการแนะนำผลิตภัณฑ์พรีเซนต์เงี้ยพอสัก11 โมงเลยพี่บอกเฮ้ยพี่กลับบ้านก่อนนะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีบ่ายอ๋อทำไมอะพี่เดี๋ยวพี่ไปทำกับข้าวมันงงไหมมันงงไหมบอกฮะทำไมต้องไปกินข้างนอกกันก็ได้นี่เราออกมาแล้วเขาก็มากระซิบข้างหูสมมติทำแบบอะไรพี่ต้องกลับไปหาอาหารให้สามีที่บ้านฮะมีอย่างนี้อีกเหรอนี่มันยุคไหนแล้วเนี่ยเราคิดถึงนะจริงอ๋อโอเคพี่ไม่เป็นไรนะสามีก็เป็นทหารนายทหารด้วยแกก็ทำอย่างเงี้ยพอหลังจากนั้นงานมันเยอะขึ้นบางทีเราไปพรีเซนต์ไกลๆเนาะไปต่างจังหวัดไปอะไรเงี้ยก็ไปด้วยกันนะตอนหลังแกก็บอกว่าแกหาไว้แล้วค่ะจะไม่กลับไปบางคนกินกับข้าวใหม่นะกับข้าวเก่าก็ไม่กินต้องปรุงสุกถ้าผู้ชายอย่างนี้มีอยู่จริงนะต้องปรุงสุกทุกมื้อไม่กินกับข้าวซื้อเนี่ยจุ่มเนี่ยโคตรเจอเลยแต่ไม่ได้เจอกับตัวเองเพราะคุณลุงที่บ้านโคตรละดีไงนี่จุ่มไปเรียนนะแม่ทางนั้นก็จะทำกับข้าวบอกไม่ต้องเขาอยากทำเองเขาทอดไข่ใส่หอมแดงเมื่อล่าสุดนี่เขาแอบผัดกะเพราเองจุ๋มโคตรขำเลยเขาถามจุ๋มว่าผัดกะเพราทำก็สั่งเดี๋ยวบ้านนั้นเขาไม่อยากทำเองนะก็ดีนะวันหนึ่งถ้าจุ๋มตุยไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแกก็ไม่ซื้อนะแกเราหัดทำแกทำผัดกะเพราหมูเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยจุ๋มก็บอกว่าเธอก็ใส่กระเทียมสัก5 กลีบก็ได้พริกจะเอาเผ็ดน้อยเผ็ดมากหยอกพริกป่นไปหน่อยตอนผัดจะได้หอมนะใส่กะเพราเยอะๆนะฮะก็สอนแกอู้มันเฟื่อมเต็ม จุ๋มกลับมาจากเรียนแกเอามาอุ่นกินตอนเย็นโอ้โหจุ๋มก็กินเอาใจนะอะไรเงี้ยอะไรอันนั้นนั้นมันคุณลุงตู่นะฮะก็เป็นอย่างนั้นนะคือเป็นบุญของเราไปแต่ผู้ชายบางคนไม่ได้นะจะต้องกินอาหารใหม่ตลอดต้องปรุงแบบไม่กินกับข้าวเก่าอ่ะอุ่นไม่ได้มีนะฮะแล้วก็มีอยู่จริงนะอ่ะคุณพี่คนนี้คนหนึ่งแล้วล่ะตอนหลังมาแกบอกแกทำเตรียมไว้แล้วให้เขาอุ่นเองเรื่องมันน่าจะจบไหมเรื่องมันน่าจะจบใช่ไหมแต่มันยังไม่จบท่านผู้ฟังอันนี้เราไม่ได้เอาประสบการณ์ที่ตัวเองเจอนะสุดท้ายท้ายสุดนะคะก็เขาไม่ได้ทำงานกับจุ๋มแล้วนะแต่จุ๋มยังคงทำงานอยู่ตอนนั้นน่ะมันจะมีรายการทางโทรทัศน์ช่อง5เนี่ยที่เป็นรายการแบบคุณธรรมอ่ะท่านผู้ฟังจําได้ไหมเวลาจุ๋มกลับมาจากทํางานเนี่ยจุ๋มเข้าห้องมาจุ๋มต้องเปิดช่องเนี้ยบอทบ5เนี่ยมันจะเป็นแบบช่วงประมาณสัก5 โมงเย็นอะไรเกี่ยวกับคุณธรรมชีวิตจริงของคนที่เขาเอามาเล่าออกอากาศว่าเขาเจอกรรมอะไรเจอคนในครอบครัวแบบไหนจุ๋มเจอพี่คนเนี้ยเชื่อป่ะจุ๋มโคตรอึ้งเลยมันจะมีประมาณ5 ตอนหรือ6 ตอนเนี่ยฮะแล้วจุ๋มก็อุทานพี่ชื่อพี่เขาออกมาพี่เขาออกทีวีแล้วเขาก็มาเล่าประสบการณ์ชีวิตเขาแล้วเขาก็มีนักแสดงซึ่งแสดงเป็นตัวเขาตัวสามีเขาอะคือเหมือนว่าพอตอนจบมันจะมีคนเรื่องชีวิตจริงมาเล่าให้ฟังอะจำได้ไหมมันเป็นเหมือนละครคุณธรรมกรรมเวรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาเล่าว่าเนี่ยเขาเจออย่างนี้นะจะมาตอนท้ายของเรื่องอ่ะแต่เขาจะมีคนนักแสดงเนี่ยแทนเราคือสรุปพี่เขามาแล้วว่าสามีเขานอกใจจุ๋มก็เลยคิดว่าแหมเพราะงานเราเปล่าวะเพราะตอนหลังเนี่ยพี่เขาไม่ได้กลับไปทุกกลางวันเลยเนี่ยจุ๋มยังคิดทุกวันเนี้ยเพราะเราเปล่าวะเขามาทำงานกับเราไงบางทีมันไปพรีเซนต์ไกลๆกันเนาะชัยบาดาลลำนาลายอะไรอย่างเงี้ยไปไกลลำนาลายห่างจากบ้านจุ๋มเนี่ย100 กว่าโลนะจุ๋มไปสิงห์บุรีเนี่ย25 กิโลจังหวัดสิงห์นะลำนาลายชัยบาดาลเนี่ยจังหวัดลพบุรีนะมันติดสีเทพเพชรบูรณ์อะติดไปทั้งชัยภูมิเนอะนู่นน่ะงั้นเวลาไปกลับเนี่ย200 กว่ากิโลแต่มันยังขึ้นกับจังหวัดลพบุรีนะจุ๋มนักโคนอาพับเลยเชื่อไหมตั้งแต่จัดรายการเนี่ยไม่มีแฟนลำนาลายชัยบาดาลสั่งของเลยแล้วเขาไม่ตื่นแต่เช้าเนาะคนทางนั้นเขาทำไร่ไม่เหมือนคนภาคกลางสุพรรณบุรีชัยนาทอ่างทองสิงห์บุรีอยุธยาเนี่ยโหนะคนภาคกลางจริงๆเนี่ยทางนั้นมันจะเหมือนทำไร่อะทำอ้อยทำข้าวโพดกันเพราะเขาจะไม่ตื่นเช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ได้ยินเสียงสวรรค์เสียงสวรรค์หรือเปล่าจริงจุ๋มนะวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมเลยว่าเขาคงเพราะแถวนั้นเนี่ยจุ๋มเคยไปเขาทำอ้อยกันมันจะสูงเนาะน้ำมันไม่เยอะเหมือนบ้านเราจะเขตรุ่มนะเจ้าก็นั่งนึกว่าเอ๊ะตอนหลังพี่เขาไปพรีเซนต์กับเราไกลๆแล้วเขาไม่ได้ดูแลสามีเขามาออกทีวีเล่าเรื่องเขาแหละนะว่าเขาทำงานทุกอย่างอะไรเงี้ยสุดท้ายเหมือนมันโดนหักหลังนะนะเห็นไหมมันเนี่ยมีนะอันนี้เรื่องจริงนะต้องปฏิบัติมุ้ยต้องคอยผัดวีสมัยก่อนยิ่งกว่านี้นะสมัยก่อนเนี่ยต้องนอนทีหลังแล้วตื่นก่อนนะก่อนนอนก็ต้องกราบเท้าอะไรจะขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดเราได้สามีดีเนี่ยชีวิตเราเจริญรุ่งเรืองนะไม่คับข้องใจอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญของผู้หญิงเพราะนั้นเวลาเลือกต้องเลือกให้ดีนะมีศรัทธาเสมอกันไหมศีลเสมอกันไหมนะจาคะเสียสละเหมือนกันไหมมีปัญญาเสมอกันไหมมันคุยกันรู้เรื่องนะคุยกันรู้เรื่องมั้งงั้นเนี่ยสิ่งที่เราเลือกได้คือสามีและภรรยานะนะแล้วก็เพื่อนกัลยาณมิตรเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือทุกข์ของผู้หญิงนอกจากปฏิบัติสามียังมีทุกยังไม่จบนะจะได้รู้ว่าแม่เนี่ยและตัวเราเนี่ยเพราะนั้นอย่าลืมให้กำลังใจตัวเองเมื่อวานนี้มีป้าอะไรนะเดี๋ยวป้าเขาอยู่เนี่ยหลุมข้าวโคกสำโรงป้าสำรานดวงจิตโทรมาเที่ยวไม่ได้รับหลับอาจมป้าได้ยินแววแววเนี่ยจุ๋มไม่ขายของก็อย่างเงี้ยนี่ขนาดไม่ขายนี่ ไปหลายเยอะแล้วนะไอ้โปรโมชั่นวันแม่แห่งชาติเนี่ยเดือนสิงหาคมเนี่ยพิเศษนะกระดูกอ่อน2 กระปุกแถมหนึ่งจุ๋มยังไม่ได้นับเลยอ่ะนะมันนับมาตั้งแต่เมื่อวันจันทร์วันจันทร์มันก็ครึ่งหนึ่งไปแล้วอ่ะ53 กระปุกนี่แล้วก็ยังไม่ได้นับอีกเลยอังคารพุธพฤหัสเนี่ยยังไม่ได้นับเลยเนี่ยนะป้าบอกป้าได้ยินแว่วๆป้าเขากินประจําป้าเมื่อป้าไปแบ่งให้คนอื่นไม่แบ่งหรอกกินคนเดียวสบายใจนะแล้วแต่ป้าสําราญดวงจิตนี่ถึงเปิดโพยดูดินะกระดูกอ่อนเมื่อวานนะเห็นไหมอ่ะมาพูดกันต่อผู้ชายฟังด้วยนะความทุกข์ทางใจทางทุกข์ทางสังคมนะนอกจากทางหลักธรรมแล้วเนี่ยผู้หญิงก็ยังนอกจากมีฤดูอารมณ์ก็จะแปรปวนเวียงนะตอนเลือดลมจะไปเนี่ยนะโอ้ยวัยทองเนี่ยเวียงอารมณ์มันปวนแปรเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์ผู้หญิงเนี่ยเข้าใจยากที่สุดก็คือจิตผู้หญิงนี่แหละนะนี่ตอนนี้จุ๋มเรียนเรื่องจิตมีเจตสิกเข้ามาปนเนี่ยโอ้โหไปกันเรื่อยเลยนะเพราะนั้นเนี่ยแปรปรวนฮอร์โมนส่งผลต่ออารมณ์และร่างกายแล้วมีอะไรอีกน่าจะจบอย่างความกดดันเรื่องรูปร่างหน้าตาบางคนอยากจะสวยบางทีมันเกิดมาเนี่ยมันสวยงามหล่อเนี่ยไม่ใช่ว่ามากันฟุกๆนะคะคุณต้องมีบุญนะเกิดมาหน้าตาสวยหน้าตาดูดีแบบมันเหมาะมันสมลูกตาอะไรอย่างเงี้ยมันต้องคนมีศีลนะนะบางคนก็ตอนนี้ไม่ต้องกดดันแล้วมีสตังก็ไปทำได้จมูกก็ทำได้ทำตาร้อยไหมเมื่อวานเห็นนั่งกินข้าวเปิดช่องโหนกระแสโอ้โหพอเห็นแล้วก็เศร้าใจเนาะเขาไปกรีดหน้าท้องผู้หญิงจะหน้าท้องมันหนาจะทำให้เป็นร่อง11มันไม่ใช่เป็นร่อง11แล้วมันเป็นร่องเหมือนร่องน้ำเลยแหละนะอันนี้ก็ไปทำตัดหน้าท้องเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงมีความกดดันเรื่องหน้าตาคาดหวังมันต้องสวยถ้าไม่สวยใช่ไหมคะมากินเคซี่วีเต้ความเสี่ยงทางกายภาพเยอะผู้ชายเดินไปไหนน้อยนะไม่ค่อยมีล่วงละเมิดผู้หญิงลองไปดึกๆอ่ะทั้งโดนล่วงละเมิดทั้งบางทีมันฆ่าอีกเพราะว่าเพศมันเป็นอุปสรรคนี่คือภาวะความทุกข์ทั้งหลายของผู้หญิงไม่ว่าเป็นสภาวะทางกายภาพทางสังคมนะฮะเพราะนั้นต้องฝึกใจนะฮะที่จะต้องก้าวข้ามผ่านให้พ้นกับทุกข์นี่เรื่องจริงผู้หญิงเนี่ยเพศแม่เนี่ยรักแม่เยอะๆแล้วก็รักตัวเองเยอะๆบางคนทั้งชีวิตเลยทั้งลูกทั้งสามีเลี้ยงหลานเลี้ยงเหลนอีกแล้วแต่จุ๋มพูดแค่นี้จุ๋มสงสารนะจุ๋มเห็นใครที่อยู่ในภาวะเงี้ยจุ๋มสงสารทำไมไม่รักตัวเองบ้าง มีอะไรบอกเคยดูเนาะแต่นานมากดูแลตัวเองรักตัวเองเขาไม่รักเราเราก็รักเราเลี้ยงมันมาจนโตจนมีหลานมีเหลนมีโหลแล้วว่ามาอยากจะไปทำบุญอยากจะไปศึกษาธรรมะกับไปสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้าคุณจุ๋ม
0: จ้า
1: จะสั่งยาไอ้กระดูกอ่อนพัชรามา
0: ชื่ออะไรเอ่ย
1: ป้าละเอียดจ้าน
0: ามสกุล
1: หมวกสะอาดค่ะ
0: เคยสั่งแล้วเนาะป้าละเอียด
1: จ้าอยู่ท่าหลวงเนี่ยจ้า
0: เอ้ยไม่ใช่คนที่ซื้อไข่มุกนะคนละอันคนละคน
1: ใช่
0: มันโหท่าหลวงยังมีคนฟังหนูอยู่นะจำได้รายละเอียดมีอีกคนหนึ่งอยู่ท่าหลวงแถวซับอะไรต่างๆพี่นี่อยู่ซับไหนไหม
1: ฟังให้เคลื่อนมาทั้งไปทั้งด่านขุนทดค
0: ่
1: ะ
0: ไปทางด่านขุนทดทางเคลื่อนไปทางสระบุรีหรือไปทางลำสนธิ
1: ทั้งชัยประดานเนี่ยจ้ะ
0: อ๋อแต่หนูจำได้นามสกุลเนี้ยเนาะเอาอย่างไงเอากระปุกเดียวหรือจะเอาสองกระปุก
1: เอาชุดนึงเลยค่ะเอาชุดนึง
0: เอาชุดนึงเดี๋ยวจุ๋มเขียนก่อน3อย่างเดียวเนาะกินกันยาวๆไปเลยหรือไม่ก็ถ้าใครเขาสุขภาพไม่ดีอายุมากหรือต้องการดูแลมันเป็นตัวเสริมก็แบ่งๆกันก็ได้นะเผื่อเขากินดีเขาจะได้กระจายข่าวนะจ้าขอบพระคุณที่บ้านโดนเวรคืนน้ำท่วมไหมจ๊ะ
1: โด นค่ะ
0: ไอ้
1: ไม่ได้ไอ้ไม่ได้ค่าชดเชย
0: อ้าวทำไมอ่ะ
1: ปัจจุบันนี้ยังไม่ได้เลยค่ะ
0: เพราะอะไรอ่ะ
1: ก็ไม่รู้อีกเนี่ยตอนทีแรกอ่ะเขาก็พูดว่าโดน20 30ตารางวาเขาก็จะให้ค่าชดเชยแล้วรายชื่อมันขึ้นมาตอนเงินที่เงินชดเชยจะออกแล้วพอเขาจ่ายรายชื่อก็หายไปเลย
0: เอาแล้วอย่างนี้เราทำไงอ่ะ
1: ก็ติดไปแค่ไปติดต่อเขาไปทั่วก็ไม่ได
0: ้เอ๊ะ
1: ก็มาเมื่อ
0: ไม่ผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ยตกสำรวจหรือเปล่า
1: ผู้ใหญ่บ้านเขาไม่ยอมเซ็นให้ค่ะ
0: เพราะอะไร
1: เขาบอกว่าลูกเราทำงาน
0: ไม่ที่เรามันประมาณเท่าไหร่คะขออภัย
1: พี่โดนไป77ตารางวา
0: โอ้เกือบงานน่ะ
1: จ้ะแต่มันก็มาแต่แรกมันลำบากพอเขาสร้างเขื่อนแล้วเราก็ลำบากเนาะมาแต่แรกฉันไม่อยู่ตั้งแต่ถึงพุทธกาลมันก็ไม่โดนน้ำท่วมเนาะมันธรรมดาแต่พอมาก็สร้างเขื่อนแล้วมันก็เดือดร้อนมาโถมดินมาอะไร
0: โอ้โหตายแล้วมันจะ10-20ปีแล้วเนี่ย
1: คนที่ตายไปแล้วก็เยอะแล้ว
0: ที่ไม่ได้อะนะ
1: จ
0: ้
1: าไม่ได้
0: อ้าวก็เอาเป็นกำลังใจเนี่ยแฟนรายการจุ๋มบางคนนะมีเงินเป็นล้านล้านนะสมัยก่อนแต่บางคนก็หมดแล้วนะปลูกบ้านซื้อรถหมดแล้ว
1: ยังชอบใจป้าอุ้ยว่าจะขอกอดหนูเลย
0: โอ้ยอายุเท่าไหร่แล้วคะคุณพลเมียด
1: คือฉันได้เหรอ
0: จ้า
1: 83แล้วจะ
0: อุ้ยทำไมเสียงเหมือนแก่สาวเลยอ่ะเสียงเหมือนก็หนูคิดว่าท่องแบบทัก70อะเต็มที่โอ้โหอุ้ย
1: ขวาแล้วจ้ะ
0: เคยสั่งเนาะมีข้อมูลแล้วเน
1: า
0: ะจ้าจ้าอ่ะเดี๋ยวหนูส่งให้นะ
1: จ้า
0: จ้าขอบพระคุณขอให้สุขภาพแข็งแรงเชียวจ้าจ้าจ้าสวัสดีจ้าที่บ้านทำอะไรอ่ะข้าวโพดเหรอหรืออ้อยจ้า
1: ทำข้าวโพดจะทำอ้อยค
0: ่
1: ะ
0: เอ้ยอยู่ตำบลอะไรคะ
1: ตำบลท่าหลวงอำเภอท่าหลวง
0: ร้านประเจียดเขามีสบู่หนูนะ
1: เออไปซื้อเขาแน่เลยใช้ประจำ
0: เว้ยอ่านบอกบ้านเลขที่มาเพราะมันนานแล้วเผื่อจุ๋มได้จดเลขที่
1: บ้านเลขที่67ค่ะ
0: 67
1: หมู่3
0: หมู่3ตำบลท่าหลวงอท่าหลวงนะ
1: จ
0: ้าสาสาธุทำข้าวโพดขอให้ได้ดีๆนะจ้าอุ้ย80กว่ายังแข็งแรงอยู่เลยสาธุจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าสวัสดีจ้าขอบพระคุณค่ะโอ้แต่ก่อนนี้ท่าหลวงเนาะเดี๋ยวนี้เขาใช้เงินกันหมดแล้วบางคนได้มาอันนี้คุณสมบัติโปร่งเจริญก็ได้ไปหลายล้านนะคุณสมบัติโปร่งเจริญนะแฟนรายการจุ๋มอะเคยไปบ้านแกอยู่ครั้งหนึ่งท่าหลวงโอ้ยท่าหลวงกับจุ๋มเนี่ยผูกพันกันอ้าววันนี้เช้าวันศุกร์ที่7นะสิงหาคมเดี๋ยวจะเอ๊ะนะนะวันนี้พรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดเนาะนะเสาร์อาทิตย์จุ๋มก็ไปเรียนนะก็ขอบคุณท่านผู้ฟังเดี๋ยวจุ๋มประกาศแจ้งข่าวก่อนนะเดี๋ยวจะเอ๊ะวันเมื่อวานเนี่ยบอกมาฟังตอนท้าย

0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: จริงผมว่าการบูลลี่เนี่ยคือมันเกิดขึ้นในทุกที่ทุกสังคมแหละแต่ว่าสิ่งที่ผมจะรู้สึกให้ความสำคัญแล้วก็แคร์มากคือจะเป็นคนที่แบบรอบตัวเราแล้วก็คนที่ใกล้เราอย่างเพื่อนเราหรือว่าแบบคนในครอบครัวอะไรอย่างนี้มากกว่าครับคนไกลๆพูดเนี่ยเรายังไม่ค่อยรู้สึกเท่ากับคนรอบข้างตัวเราพูดเนี่ยครับตอนที่เรียนอยู่นี้ครับก็เริ่มทำงานในวงการแล้วอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนในมหาลัยเองจะเรียกเราว่าแบบไอ้ดาราเพิ่มผมมองว่ามันเหมือนแบบการแบ่งแยกนิดๆคือแบบอึดอัดอะไรเงี้ยเวลาเขาพูดก็จะแบบไม่ได้สนุกไปกับเขาด้วยคือมันก็คือการเวลาคนโดนบูลลี่ทั่วไปแหละมันก็จะแบบทุกคนสนุกกันหมดแต่เราไม่สนุกด้วยอะไรเงี้ยคนที่มาบูลลี่ในโซเชียลมาอะไรส่วนมากเนี่ยผมจะแบบเขาเอามาจากไหนหรอข้อมูลตรงนี้มันคือข้อมูลที่แบบบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนไปหมดเลยผมก็เลยรู้ว่าโอ้มันไร้สาระมากเขาไม่ใช่คนใกล้ตัวเราที่แบบจะมารู้มากขนาดนั้นเลยนะครับคือในชอบใช้คำว่าแบบขนองปากคือมันแบบพอพูดไปแล้วเนี่ยคำนั้นน่ะมันไม่ได้เล็กสำหรับอีกคนนึงที่แบบเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ในใจเขาอยู่พอดีพอพูดไปว่าเฮ้ยมันดูแปลกไปวะถ้าเกิดรู้สึกว่าแรงไปอะไรเงี้ยก็จะไปขอโทษเขาเฮ้ยเราไม่ได้คิดอะไรนะเราแค่แบบพูดไปเรื่อยอะไรเงี้ยครับขอโทษทีอะไรเงี้ยครับบางคนมาคิดว่าเท่ครับการแบบพิมพ์คำคมออกมาหรือว่าพิมพ์คำว่าร้ายใครบางคนออกมามันเขาคิดว่าเท่คือผมมองว่าไม่น่าเท่นะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบทำร้ายคนอื่นอ่ะผมมองว่าอย่างนั้นแล้วก็จริงๆมันไม่ใช่แค่ทำร้ายคนอื่นมันคือเหมือนชักนำให้คนอื่นๆเนี่ยตามเรามาด้วยแล้วก็การกระทำการที่เรามาพิมพ์ว่าร้ายคนอื่นหรืออะไรเงี้ยบางทีนะตอนนี้มันอาจจะผิดกฎหมายนะครับ
3: คำเตือนการไซเบอร์บูลลี่อาจเข้าข่ายผิดพรบคอมพิวเตอร์หรือเป็นการหมิ่นประมาทอาจมีโทษทั้งจำทั้งปรับเพราะนิ้วของคุณอาจกลายเป็นคมมีดฆ่าคนได้
4: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเรา

0: ในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอรีหัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกและเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัปโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไป Search ใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่ 6. แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูลเพียงเท่านี้คุณก็จะมีตัวช่วยในการตรวจสอบข่าวปลอมให้คุณได้เลยจากข้อมูลข้างต้นเป็นวิธีการที่ทำให้เราตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะสู้กับเฟคนิวส์ได้นั่นก็คือการที่ไม่เชื่อว่าสิ่งที่เห็นอยู่เป็นความจริงและตั้งคำถามเสมอไม่แชร์อะไรโดยที่ไม่ตั้งคำถามเพียงเท่านี้เราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
1: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหาร
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
3: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
4: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนบายเป็นเอกเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนบายเป็นเอก
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
5: ่นเมลอนพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเป็นเอกผลิตแบ่งบรรจุได้รับการจดทะเบียนอาหารเลขสารระบบอาหารเลขที่302-02765-6-0044ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญใน1แคปซูลประกอบด้วยน้ำมันถั่วดาวอินคาธรรมชาติ290มิลลิกรัมผงมะระขี้นก80มิลลิกรัมผงผักเชียงดา80มิลลิกรัมและน้ำมันเมล็ดคำฝอยธรรมชาติ50มิลลิกรัมอาคันเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำผลิตแบ่งบรรจุโดยวิสาหกิจชุมชนวังน้ำเขียวโทรติดต่อสอบถามรายละเอียด0812901691 0812901691
6: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีแคร์เลขสารระบบอาหารที่302027656000วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร0812901691ย้ำ0812901691ดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
7: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไททิศโอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไททิศโอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไททิศโอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
8: โฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
9: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไททิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไททิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
7: 0812901691
10: ยามองสมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยามองสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691
11: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
12: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
11: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
12: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
11: ข้าว89
12: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
13: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
14: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
15: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
12: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
13: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
14: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมน มันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
15: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
12: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
13: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
14: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
13: กระสอบสีเขียว
15: ผมมารวยทีวี
12: ใช่
14: จริ งๆนะขอบคุณนะแม
16: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
17: 0812901691081-290-1691
18: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
19: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีคนมาดูโอ้โหรวงสวยนี่จังที่เนี่ย
20: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
21: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
22: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
18: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
23: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฟังลุงช้าง
24: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกะรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสถทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัชโจปภาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกกมรพัชจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
18: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัชซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัชเป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถ
0: คือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐาน

0: ที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างครับกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันแล้วเหมือนเดิมนะพี่มนิษฐ์ขันทับน้ำพี่สาวจากท้ายตลาดแล้วก็พี่ชายจากช่องสาริกาพัฒนานิคมนะครับกลิ้งกลังเข้ามาแล้วไม่ได้รับสายขออภัยมณีปีชวามหาสมุทรสุดสาครนะยังไงเดี๋ยวโทรเข้ามาใหม่เนาะพี่มณีเนี่ยโทรมา2กลิ้งพี่สาวจากท้ายตลาด4กลิ้งพี่ชายจากช่องสาริกา1กลิ้งเนี่ยไม่ได้รับสายติดภารกิจเร่งด่วนนะตอนนี้กลับมาแล้วนะวันนี้รับสายหน้าใหม่ด้วยสบายสบายนะคุยฟุ้งกับลุงช้างวันเขาเรียกวันศุกร์แห่งชาติใช่ไหมวันเนี้ยวันศุกร์แห่งชาติ7สิงหาคมแล้วนะครับใครที่สั่งปุ๋ยไว้นะฮะผมว่าด่วนเลยนะผมถึง12นี้นะครับซื้อ2ตันแถมครึ่งตันซื้อ4ตันแถม1ตันนะเอาให้ได้เลยไม่ต้องรอแล้วครับปุ๋ยใครจะถูกใครจะแพงเราไม่ว่าแต่หากแล้วหากใช้แล้วนะครับต้นข้าวต้นอ้อยมันสำปะหลังนะหรือจะเป็นข้าวโพดแม้กระทั่งยางพาราเราจะไม่น้อยหน้าใครอีกแล้วครับเพราะเรามีปุ๋ยใช้ว่าวัสดุปรับปรุงดินผสมฮอร์โมนก็ไม่ผิดแล้วก็มีปุ๋ยจากธรรมชาติจากมูลไก่มูลหมูมูลวัวแล้วนี่แหละที่เขาเลี้ยงในฟาร์มนะไม่ได้เอาแบบไร่ทุ่งนะครับวันนี้แน่นอนที่สุดครับวันนี้โทรหาลุงช้างนะ0812901691ครับ0812901691ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผม
1: ขอเพลงของคุณชาติร้องคู่กับนิตยา
0: ครับ
1: ชื่อเพลงโฉมงามกลางวัย
0: โฉมงามกับโฉมนางกลางวัย
1: โฉมงามครับโฉมงาม
0: อ๋อโฉมงาม
1: กลางวัย
0: โฉมงามสามวัยนะ
1: ครับครับ
0: สุชาติ
1: ณิตยา
0: สุชาติเทียนทองอนิตยาเปิดปัญญาใช่ไหมฮะครับผม
1: สุชาติเทียนทองกับณิตยาเปิดปัญญา
0: ผมมีสุชาติเทียนทองกับเทวีนิมิตได้ไหม
1: ณ
0: ิ
1: ตยาครับ
0: ได้นะ
1: ครับผมเอาไมค์ทุกสายทุกเสียงเลย
0: ครับผม
1: ครับขอบค
0: ุณวันนี้ออกหน้าไมค์เลยมามีใครจะขอเพลงอะไรอีกก็ว่ามาเลยนะฮะ0812901691ครับเพลงเพราะๆน้องทองหล่อมาแล้วครับน้องทองหล่อวันนี้ขอฟังเพลงแก่งสะพือนะครับแล้วก็มีอะไรนะพี่ณรงค์จากบ้านหมอสระบุรีวันนี้พี่ณรงค์อยากจะฟังเพลงใจพ่อใจแม่ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพรพิรมนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้ะคุณลุง
0: สวัสดีครับคุณน้องมณี
2: ขอเพลงรักให้สุดใจหน่อย
0: ขอรักกันสุดใจ
2: จ้า
0: ขอรัก
2: และทุกเสียงทุกสายนะคะ
0: ครับผม
2: จ้า
0: ฮักเขาต้องบอกฮักให้สุดใจนี
2: ่จ้า
0: โอเคครับผม
2: จ้าสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับผมมีหรือเปล่าเนาะเพลงใหม่ๆเนี่ยนะแล้วก็ใหม่ๆในเพลงเนี่ยนะฮักให้สุดใจต้องหาไปอะไรไปอย่างเงี้ยนะไม่มีเดี๋ยวหาได้ไม่ยากหรอกใช่ไหมเมื่อวานนี้น้ำมันขึ้นราคาวันนี้ลงราคาวันนี้เขาว่าจะลงราคาอีกนะมีไหมจะลงราคาไหมเขาประกาศว่าน้ำมันจะลงราคาไม่บอกนะบ่ลงเมื่อวาน70ตังค์เลยว่าบินตินนะดีเซลไม่มีนะดีเซลไม่มีครับผมมาแล้วครับสวัสดีครับ
3: สวั สดีครับ
0: ครับผม
3: พี่ชักคุยฟุ้งอ้าววันนี้จะขอความเพลงของยงยุทธเชี่ยวชาญชัยครับ
0: ครับ
3: สาวสุพรรณครับ
0: ครับสาวสุพรรณเนี่ย
3: สาวสุพรรณสาวสุพรรณคนสวย
0: ครับ
3: ครับแต่สวยคนคงตู้คนขันทับน้ำไม่ได้เลยนะ
0: ครับ
3: เขาเล่ากันว่าสวยสวยนะครับอ้าวแต่ที่มอบพวกเดิมๆนะครับนอกมอบพวกเดิมๆอ่ะคนสุดท้ายก็น้องแดงนะคนที่หนึ่งก็อะไรคนสวยอ่ะที่เงียบเสียงเมื่อกี้เนี่ยนะคนได้ยินเสียงเนี่ยครับ
0: ครับ
3: ขอบคุณคนตอบเปล่าครับพี่ช้าง
0: ท่านเช้านี้ไม่รู้แต่เมื่อวานโปรยๆพอได้เปียกแต่ตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ได้ออกไปดูข้างนอกเลย
3: วอนแม่มันพัดเข้าของกระจุยกระจายหมดครับพี่ช้าง
0: ครับผม
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่น้องได้ฟังรายการลุงช้างอยู่แถวสตูลแถวชุมพรเนี่ยได้ยินแล้วเนาะผมได้ยินพี่เสียงพี่ทองใบแล้วก็ถามหากันจังว่าคุณทองใบนี่โทรมาทุกวันเนี่ยเสียงเป็นยังไงนะวันนี้ก็วันศุกร์แห่งชาติก็เลยมาเปิดให้ฟังจ้ะเป็นอย่างนั้นนะครับพี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวสวนอย่าลืมแล้วกันนะใช้ปุ๋ยดีปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือนะจ๊ะสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: ครับ
4: ขอเพลงหน่อย
0: เพลงอะไรหน่อยอ่ะ
4: ลูกเมียเก่า
0: ลูกเมียเก่า
4: ลูกเมียเก่าอยู่สิงห์น
0: ลูก
4: นั้นนะครับ
0: ลุงนัน
4: ครับ
0: เดี๋ยววันจันทร์ผมจะไปเขาคอเนี่ยผมจะแวะไปล้มทับลุงนันได้ไหมเนี่ย
4: วันจันทร์นี่วันที่เท่าไหร่วันจันทร์นะ
0: วันที่สิบไง
4: โอ้มันเดือดออกคนเดียว
0: อันแน่หวยออกอะไรเล่าหวยบ้านไหนออกวันที่สิบเงินคนแก่ออก
4: ตัวเงินคนแก
0: ่ท่า
4: ไปพุทธเลยคนเดียววันทกศ
0: เอ้าเดี๋ยวผมจะแวะธนาคารเพื่อการเกษตรทกศที่พุทธเลยพอดีเหมือนกัน
4: เดี๋ยวผมก็ไปพุทธเลย
0: อะผมจะไปจ่ายเงิน
4: จ่ายเงินอะไร
0: เนอะเอาคนมีตังค์เว้ยเติมน้ำมันแถวนั้นตลอดนะวิ่งไปก็จอดปั๊มน้ำมันแถวพุทธเลยกินข้าวกินปลาแต่แล้วก็ไปต่ออะไรเงี้ยนะ
4: เข้าถูกต้องบ้านไปสกสก็ไปได้เช้าเลยผมอะ
0: เอาผมไม่ไปล้มทับตรงนั้นแล้วนะกลัวเราจะล้มทับเป็นสาวเขาย้อยไม่ได
4: ้มากับมีไก่ต้มไม่กินนะไก่มีอยู
0: ่นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ
4: แวะมาถูกแม่บ้านนะ
0: โอ้ยสบายมากอ้าวโชคดีครับ
4: เอาลูกเมียเก่านะ
0: ผมไม่มีมีใหม่กันเลยมีแต่ลูกเมียเก่านั่นแหละนะมีอยู่ลูกเดียวกัน
4: ลูกเมียใหม่ไม่ดี
0: ครับ
4: ตอนแล้วอ่ะตอนทุบแล้ว
0: อ้าวโชคดีครับ
4: คร
0: ับ
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: คร
0: ับ สวัสดีครับเอาแล้วนะครับเรียบร้อยเพลงเต็มพี่ปั้นมายังตำบลอุดัยเจริญนะไม่ใช่อุดัยใหม่นะเมื่อวานเปลี่ยนตำบลก็จะได้ป้าตายป้าตายอยู่อุดัยเจริญป้าตายได้รับหรือยังอย่ามองหกขวดอย่ามองมาแล้วครับใครที่สั่งจองอย่ามองไว้อย่ามองมาแล้วนะครับอย่ามองสมุนไพรไทยทิพย์โอสถทาถูนวดปวดถูทาเลยนะจ๊ะเอาละครับทีนี้ผมไม่ขัดใจมิตรรักแฟนรายการแล้วนะครับเพลงเยอะมันก็ต้องอย่างว่างนั่นแหละนะมันก็ต้องจัดให้กันเยอะๆหน่อยเห็นไหมโฆษณาอะไรก็เว้นวรรคไว้มั่งเขารู้อยู่แล้วอะที่นี่คือศูนย์จำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับเอาอีกสายหนึ่งอีกสายหนึ่งสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: อ๋อพี่ปั้นมาจากอุดัยเจริญ
5: จ้า
0: เอาเพลงอะไรครับวันนี
5: ้ขอเพลงของหนุ่มเพลงยิ้มค่ะ
0: เพลงพิษรักพิษณุโลก
5: เฝ้ารักเฝ้ารอค
0: ่
5: ะ
0: อ๋อเฝ้ารักเฝ้ารอนะ
5: ค่ะ
0: พี่ปั้นต้องเบาเสียงวิทยุหน่อยต้องเบาวิทยุหน่อยเสียงมันตีกันครับผมโอเคนะ
2: ค่ะ
0: เขาบอกให้บีบ้านแรงแรงเป็นภาษาตายแรงได้ไหมอะ
2: อะไรนะน้อง
0: ให้แรงภาษาตายแรงเป็นแรงขอเพลงอ่ะพูดได้ไหมพูดเป็นภาษาใต้ขอเพลงหน่อย
2: จ้า
0: เอาสิพูดเป็นภาษาอุไดเจริญอ่ะ
2: อุไดเจริญไม่ใช่อุไดไหม
0: แรงเป็นแรงภาษาตายบันเล่าหน่อย
2: ตรงภาษาใต
0: ้
2: เหรอ
0: เออพูดเป็นภาษาใต้ชื่อเพลงอ่ะ
2: เจ๊ไม่เคยขอเพลง
0: ก็ขอเพลงเฝ้ารักเฝ้ารอนี่ไงแรงเป็นภาษาใต้ดิ
2: อ๋อมอบไปภาคใต้เหรอ
0: เออมอบไปคนภาคใต้มอบไปคนสตูลหน่อย
2: ค่ะขอมอบไปคนสตูลทุกคนด้วยนะคะเป็นเพลงสต
0: ู
2: ล
0: เฟรแลงกรุงเทพอ่าสวัสดีครับพี่บ้านครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: อย่างผมอยู่สุโขทัยเนี่ยผมใส่ภาษาสุโขทัยเลยนะปวดเมื่อร่างกายก็ไทยทิพย์โอสถเป็นก้าวรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นทานสูตรดั้งเดิมนะถ้ามันเมื่อยเนื้อมือตัวก็เอาแบบแคปซูลไปรับประทานน้องทองหล่อมาเลยจ้าแกงสะพือ

แม่พี่ณรงค์นี่แฟนตัวยงเลยบอกไม่ใช่มันต้องอันใหม่นะใจพ่อใจแม่นะมันต้องอันใหม่สบายสบายครับอย่าลืมนะฮะตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จโทรหาลุงช้างเลยเอายาย่าบิ้งไปกินก่อนนอนได้ก่อนล้างหน้าแปรงฟันหรือล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็ยาย่าบิ้ง2เม็ดดูแลสายตานะครับแล้วก็ก่อนนอนก็อย่าลืมนะงาดํา2เม็ดสร้างความหล่อลื่นในกระดูกและข้อต่อแล้วก็ตามไปด้วยอะไรอ่ะโปรมิกออยบำรุงไตบำรุงไต0812901691สาวสวยจากมหาสรบ้านหมี่นะครับนี่ที่วัดบางพึ่ง31ตุลาก็ทอดกฐินนะตำบลมหาสรเหมือนกันแล้วก็วันที่15พฤศจิกาที่วัดเทพอัมไพนะวันที่15นี้ก็จะอะไรอ่ะวัดของเม่าอ่ะวัดของเม่าเขาจะมี15เดือนนี้นะเขาจะขุดหลุมเสาเอกอะไรประมาณนั้นฝังอะไรสักอย่างนึงนะผมต้องให้เดี๋ยวให้ลุงโชเล่ก็เล่าให้ฟังช่วงข่าวคนคู่กันแล้วกันนะเมรีคิมาวครับตามด้วยเพลงต้องฮักให้สุดใจนะครับอ้าว2เพลงเชิญแซ่บปลาลาบครับ

0: สุพรรณคุณพี่ขอเพลงลูกแม่ค้านี่ไม่ทันจริงๆเดี๋ยวช่วงรายการข่าวคนคู่จะเล่นให้ฟังนะครับ
1: โอ้แม่สาวสุพรรณ

เวลาหมดแล้วนะครับเห็นไหมยาวเหยียดเลยวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามและฟังครับส่งท้ายกับเฝ้ารักเฝ้ารอและพี่ปั้นวันนี้สั่งดีแค่4กระปุกขอแถมเป็นโรมิกออยล์1กระปุกได้เลย

0: ใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: ภูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย081-780-5575 081-780-5575
2: บริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ
3: เพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาหรือการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็คือการปกป้องให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในความสงบและมีความมั่นคงในสังคมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆหรือการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของคน

0: วันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกสำหรับในปีนี้ประเทศไทยมีสถานการณ์แพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าและส่งผลกระทบกับเด็กและเยาวชนจึงกำหนด
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกเวลา6 นาฬิกากับผมธีรบุตร

0: จิตครับเสียสักชี้สถานการณ์ของนางอองซานซูจียังคงเป็นประเด็นที่ประชาคมโลกและอาเซียนจับตาสักครู่กลับมาติดตามครับ
1: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: สำนักงานกสทช.เผยกำหนดการจัดประชุมกสทช.ประจำเดือนสิงหาคม2569ซึ่งกำหนดไว้ล่วงหน้าในวันที่5ถึง6วันที่11วันที่13และวันที่19ถึง20สิงหาคมโดยการประชุมในวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาต้องเลื่อนไปเป็นวันที่6สิงหาคมเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบตามระเบียบครับโดยนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าปัจจุบันมีระเบียบวาระที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่กสทช.ต้องพิจารณาเป็นจำนวนมากซึ่งบางวาระเป็นเรื่องที่มีกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายทางสำนักงานกสทช.จึงได้ดำเนินการอย่างเต็มที่และอำนวยความสะดวกทุกทางในการจัดประชุมเพื่อให้กสทช.ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติครับทั้งนี้สำนักงานกสทช.มุ่งมั่นขับเคลื่อนการดำเนินงานและภารกิจต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติต่อไปครับ
0: เสียสักชี้สถานการณ์ของนางองซานซูจียังคงเป็นประเด็นที่ประชาคมโลกและอาเซียนจับตาหลังไทยมองเห็นพัฒนาการบางส่วนพร้อมคาดหวังให้เมียนมาเปิดโอกาสให้ผู้แทนอาเซียนเข้าพบกุลนิพิธพลชยพฤกษ์รายงานครับ
5: นายเสียสักพวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงสถานการณ์ของนางองซานซูจีภายหลังจากที่ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาได้เดินทางเยือนประเทศไทยโดยระบุว่าเป็นประเด็นที่ประชาคมโลกและอาเซียนให้ความสำคัญโดยไทยเห็นว่ามีพัฒนาการเกิดขึ้นจากการย้ายออกจากเรือนจำมาอยู่ที่บ้านพักรวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้แทนด้านมนุษยธรรมเข้าเยี่ยมโดยไทยคาดหวังว่าในขั้นตอนต่อไปเมียนมาจะเปิดโอกาสให้ผู้แทนพิเศษของอาเซียนเข้าเยี่ยมนางองซานซูจีได้เช่นเดียวกันโดยนายเสียงศักดิ์ย้ำว่าแม้ไทยจะเน้นการมีปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีกับเมียนมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านแต่ไม่ได้ทอดทิ้งความกังวลต่อสถานการณ์ภายในเมียนมาและยังคงสนับสนุนให้เมียนมาเดินหน้ากระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยสันติภาพและความมั่นคงพร้อมระบุว่าไทยไม่ได้ต้องการชี้นำว่าเมียนมาจะต้องดำเนินการอย่างไรแต่พร้อมอำนวยความสะดวกในสิ่งที่สามารถดำเนินการได้รวมถึงสร้างความเข้าใจกับประชาคมโลกและทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างเมียนมากับอาเซียนนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
0: กฎหมายที่มีประสิทธิภาพคือกฎหมายที่ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของตนได้เพื่อให้ระบบยุติธรรมยังคงเป็นเรื่องคุ้มครองประชาชนให้ปลอดภัยในทุกยุคทุกสมัยคุณอิทธิคณินบุญประเสริฐรายงานครับ
6: วันที่7สิงหาคมของทุกปีเป็นวันรพีวันที่วงการกฎหมายไทยจะร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยพระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและทรงศึกษาวิชากฎหมายณมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดประเทศอังกฤษตลอดระยะเวลาการทรงงานพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและกฎหมายของไทยทั้งการจัดตั้งกระทรวงยุติธรรมการยกร่างประมวลกฎหมายการก่อตั้งโรงเรียนกฎหมายและการพัฒนาบุคลากรด้านตุลาการเพื่อให้ระบบยุติธรรมของไทยมีมาตรฐานทัดเทียมนานาอารยประเทศอย่างไรก็ตามแม้ระบบกฎหมายไทยจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังเผชิญกับความท้าทายในหลายด้านทั้งความล่าช้าในการดำเนินคดีการมีคดีค้างสะสมจำนวนมากขั้นตอนทางกฎหมายที่ซับซ้อนขณะที่ประชาชนบางส่วนเข้าถึงความยุติธรรมได้ยากทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหลายฝ่ายเสนอว่าการปฏิรูปกฎหมายไทยควรมุ่งเน้นการปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นในกระบวนการยุติธรรมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาคดีในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกฎหมายไม่เพียงแต่ต้องรักษาความยุติธรรมแต่ยังคงต้องปรับตัวให้ทันเทคโนโลยีเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชนเพื่อให้หลักนิติธรรมที่พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ทรงวางรากฐานไว้ยังคงเป็นเครื่องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและความยุติธรรมของคนไทยในทุกยุคทุกสมัยอิทธิคณินบุญประเสริฐเรียบเรียง
0: สภาพอากาศวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่ง
7: การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิดนำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่18กันยายน2504
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบกที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คอมมูนิตี้ลูกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: Presented by
4: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

0: ำลังฟังจทล. AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13 จังหวัดลพบุรี
1: จทล. AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
2: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคม
3: ีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ 60cc ในน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100%ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
4: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวง ปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรครากและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีนไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบรามใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังขา6:21 น.ปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวรับอรุณช่วงที่3 6:00 ถึง 7:00 เช้าทางสถานีวิทยุจทล AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีนะคะปุ้มสันธนีดำเนินรายการค่ะวันนี้อิทธิพรควบคุมเสียงนะคะมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยมิสเตอร์อิทธิพรวันนี้ต้องโดนนะคะของมันก็มีพลาดกันได้นะคะแต่ว่าเชื่อว่าอิทคงตาแจ้งอ่ะคงจะนอนไม่หลับไปอีกยาวเลยเพราะว่าเสียงฟ้าคำรามเมื่อสักครู่นี้น่าจะทำให้อิทแบบหายง่วงเป็นปลิดทิ้งอะไรประมาณนี้เลยนะคะนะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีวันนี้มีเพลงจากคุณหนูมิเตอร์จริงๆแล้วปุ้มวางไว้สำรองเริ่มต้นด้วยเขตรักจากเจ้าพระยาแล้วก็เห็นว่าอาจจะช้าเพราะว่าไปชงกาแฟก็เลยวางไว้อีกเพลงหนึ่งพิษรักพิษณุโลกระหว่างรอเครื่องชงกาแฟปุ้มก็เลยได้ฟังเพลงเกริ่นๆไปนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังฟังปุ้มอยู่ไหมเมื่อเช้านี้ตอนประมาณสัก4:30ไม่ต้องนอนกันนะคุณผู้ฟังโทรมาแล้วแต่ไม่ได้คุยกับปุ้มเขาถามหาคนอื่นดูเบอร์ดีๆก่อนนะคะจะโทรไปไหนก็ดูเบอร์ดีๆก่อนคุณผู้ฟังโทรมาแบบ4:00อย่างเงี้ยปุ้มก็ไม่ต้องนอนกันแล้วแต่ปกติก็ไม่นอนอยู่แล้วนะคะโทร4:00อ่ะ4:00 กว่าๆกำลังเคิ้มๆเลยโทรมาหาคนอื่นไม่ได้โทรหาปุ้มนะโทรมาหานักจัดรายการท่านอื่นโอ้โหนะคะเม้งมาตามนี้เลยนะคุณผู้ฟังท่านใดที่สั่งพัสดุไว้แล้วไม่ได้รับอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะคุณประเสริฐจันลาสั่งวัคซีนไลท์ไว้6ขวดปุ้มจำไม่ผิดแน่เพราะว่าปุ้มเป็นคนส่งเองกับมือนะคะแล้วก็ยังไม่ได้รับพัสดุท่านใดที่ยังไม่ได้เนี่ยก็ให้โทรมาเพราะว่าบางทีมันมีข้อผิดพลาดระหว่างการจัดส่งอย่างเช่นเมื่อวานเนี้ยปุ้มจำไม่ได้ว่าไปสนีไหนน่ารักมากโทรมาถามปุ้มว่าพี่ครับผมติดต่อผู้รับไม่ได้ติดต่อผู้รับไม่ได้เพราะว่าเบอร์ผิดเลข0เป็นเลข6นะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีจ้า
0: ค่ะ
1: ข้องได้รับเลยนะจ้า
0: คุณอะไรเอ่ย
1: ทุกคำจ้า
0: คุณทองคำ อ๋อป้าทองคำที่โทรมาทวงเมื่อวานนี
1: ้จ
0: ้
1: า
0: แล้วได้ตอนไหนจ๊ะ
1: ได้ตอนเที่ยงจ
0: ้
1: ะ
0: อ๋อหลังจากที่โทรมาแป๊บนึง
1: จ้ะ
0: เขาก็มาส่งให้ที่บ้าน
1: จ้า
0: สั่งอะไรไปจ๊ะคุณป้าทองคำ
1: วอกฟินไลกับไอ้อะไรนะเย็บปับนอนมีเท่า
0: เคยใช้หรือยัง
1: เคยใช้อยู่จ้ะ
0: เคยใช้มาก่อนหน้านี้แล้วเป็นยังไงจ๊ะ
1: ดีจ้า
0: ฉีดไปแล้วข้าวเป็นไงบ้าง
1: ข้าวเขียวดีจังเลย
0: เขียวดีจังเลยประหยัดไหม
1: จ้าประหยัดเงินไปเยอะเลยจ้า
0: ประหยัดค่าอะไรบ้างจ้าที่ไม่ต้องจ่าย
1: ตอนนี้กำลังทำข้าวปีอยู่จ้า
0: ทำข้าวปีหวานเดือนนี้แล้วไปเกี่ยวตอนไหน
1: ก็โดนกระเพื่อมธันวาเนี่ย
0: อ๋อหวานเดือนปลูกเดือนแม่ไปเกี่ยวเดือนพ่ออะไรประมาณนี้ใช่ไหมใช่ไหม
1: ข้าวหนักหน่อยจ้ะข้าวปีอ
0: ่
1: ะ
0: ข้าวหนักหน่อยเราก็อาจจะต้องฉีดกัน4 รอบอาจจะถึง5 รอบเพราะสภาพอากาศแบบนี
1: ้ถ้ามันไม่เลี่ยงก็ไม่ต้องฉีดก็ได้มั้ง
0: ถ้าไม่เหลืองก็ไม่ต้องฉีดก็ได้อ๋อโอเคแล้วรอบที่แล้วได้ข้าวเท่าไหร่อะคะ
1: มันตอนหนาวตอนชั้นที่แรกนั้นมันหนาว
0: มันหนาว
1: แต่มันก็ได้ดีอะไร
0: หนาวก็ยังได้ดีกว่าที่เคยทำมาว่างั้น
1: จ้า
0: โอเคขอบคุณมากๆนะคะ
1: จ้า
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้า
0: คุณป้าทองคำนะคะสั่งไปแล้วเรียบร้อยเคยใช้คุณประเสริฐจันลาฟังปุ้มอยู่ไหมอ่ะคุณประเสริฐเมื่อวานนี้นะคะคุณประเสริฐจันลาเมื่อวานเจ้าหน้าที่ส่งพัสดุติดต่อคุณตอน 14:00 น.เนี่ย 3รอบไม่รับโทรศัพท์เลยตอนนี้พัสดุอยู่ที่คลองหลวงนะคะอยู่ที่คลองหลวงสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณปุ้มกัญจนีความอยู่ความอยู่ครับตอนนี้
0: ตั้งอยู่ครับ
2: เริ่มตกยิ้มย่ำนะครับที่ประภัยนะครับ
0: ค่ะ
2: อากาศก็ครึ้มเลยครับ
0: ตอนนี้ฝนตกด้วยเหรอคะ
2: ก็ตกครับโอ้ตกตั้งแต่คืนแล้วโอ้แต่ตกไม่มากก็แซวแซวครับ
0: ครับผม
2: ครับครับเจ้าโอ้ตอนที่สามที่สี่ผมไม่กล้าโทรไปหาคุณปุ้มนะครับเพราะว่าบางทีก็เป็นเทปบ้างอะไรบ้างผมไม่กล้าครับก็จะโทรได้ตอนนี้ในตอน6โมงกับ5โมงนี่แหละครับ
0: ให้นอนบ้างเถอะเนาะ
2: ครับ
0: โอเคเ
2: ดี๋ยวจะขอติดตามข่าวของคุณปุ้มสันตนีในตอนต่อไปนะครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณคุณทองใบนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณประเสริฐวุ้มคุยเลยแล้วกันวุ้มร้อนคือแบบเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ติดต่อเดี๋ยวลองฟังดูนะคะไม่รู้ว่ามีผิดพลาดตรงไหนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้า
3: ฝนพรำทางคืนเลย
0: นี่ฝนพรำที่ดงคอน
3: จ้าแต่ว่าตกไม่มากครับพอแตะแตะแตะแตะทั้งคืนเลย
0: เสียงมันดึงไม่ลุก
3: สว่าง
0: เนี่ยง่ายๆเลยตอนนี้ลุกจากที่นอนหรือยัง
3: ลุกแล้วจ้าก็มาเก็บที่นอน
0: โอเคเอาขอบคุณมากค่ะ
3: น้องไม่อยู่เยอะอยู่ตอนนี้อยู่เก็บที่นอนเดี๋ยวก็ต้องทำกับข้าวเอง
0: โอ้อ้าวแล้วทำไหวเหรอเดินไหวเหรอ
3: ก็เนี่ยของมาอยู่กับหลานเงาหลานข้างบ้านเนี่ยเขามาค้างด้วยเขาก็มาหยิบของที่ตู้เย็นมาให้ทำเตายูนิคเล็กๆอ่ะแต่ว่าอันใหญ่ทำไม่ได้มีอันเล็กอีกอันนึงมาทำข้างๆเตียงเนี่ย
0: ไม่ต้องเดินหลายก้าวว่างั้น
3: ไม่ต้องเดินหลายก้าวโต๊ะที่ตั้งสำหรับตั้งหม้อข้าวตั้งกาน้ำร้อนกันโต๊ะนึงแล้วก็โต๊ะที่นอนติดเตียงนอนได้โต๊ะนึงแล้วก็หลานก็ไปเอาของมาจากตู้เย็นก็มาทำกันเอาถ้วยชามมาไม่คนเดิน
0: เราไม่ต้องเดินเรายืนอยู่กับที่ยืนนิดนึง
3: อยู่กับที่แล้วก็ทำกับข้าวมากิน
0: อันนี้อีตรงที่นอนกับที่นั่งตอนกลางวันเนี่ยมีอะไรอยู่รอบตัวมั่งไหนบอกสิ
3: มีพัดลมมีโทรทัศน
0: ์
3: มีวิทยุ
0: ม
3: ีโทรศัพท
0: ์
3: มีนาฬิกาม
0: ี
3: กระติกน้ำ มีรอบแวะของอยู่ที่ตัวเนี่ยขวดน้ำ
0: กระป๋องน้ำขวดยายาหอมยาลมยาดมยาหม่อง
3: ถุงยาย
0: าที่กินประจำคือ
3: ยากินเย็นกับเช้า
0: ซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยคือของที่จะต้องใช้เนี่ยอยู่รอบรอบตัวหมดเลยใช่ไหม
3: เตียงสำหรับตั้งของที่หนึ่งเตียงนอนที่หนึ่งโทรทัศน์ที่หนึ่งอยู่ข้างๆดังนั้นในรอบ
0: คือรีโมทก็อยู่ตรงนี้วิทยุก็อยู่ตรงนี้ของกินก็อยู่ใกล
3: ้ๆโทรทัศน์พัดลมวิทยุโทรศัพท์นาฬิกาแขวนที่รอด
0: ทุกอย่างอยู่รอบตัวหมดไอ้ที่แบบว่า
3: อยู่รอบตัวหมดไม่ต้องใช้ใครหรอก
0: ไม่ต้องลุกเลยหยิบเอาตรงนั้น
3: ไม่ต้องเตียงกว้างเตียง2เตียง3เตียงแค่ล้ม
0: นี่แหละเห็นไหมคุณผู้ฟังขาพอ
3: ที่เปิดอยู่ทางนี้เปิดทางเหนือจะเปิดทีตรงนี้ไม่มีโต๊ะมีเตียงที่รับเขต
0: ยาหอมยาลมยาดมยาหม่องที่เปิดขวดแก้วน้ำช้อนช้อนด้วย
3: เปิดพัดลมก็สวิตอยู่กับมือเลย
0: กระดาษทิชชู
3: ่ได
0: ้มีทุกอย่างอยู่รอบตัวหมดเลย
3: มีทุกอย่าง
0: เลยคุณผู้ฟังค่ะอยากขำค่ะเพราะวันหนึ่งคุณผู้ฟังจะมีแบบนี้ใช่ไหม
3: ได้
0: โอเคเดี๋ยวปุ้มเล่าให้ฟังขอบคุณ
3: ฮะ
0: ขำตัวเองเอาขอบคุณค่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังขอบคุณป้าปทุมนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีจ
0: ้ะอันนี้คือเรื่องราวของสวค่ะอันหมายถึงผู้สูงวัยยุคหนึ่งผู้มีคุณป้าป้านี่คือพี่สาวแม่นะคะป้าเนี่ยก็จะแบบว่าเวลาไปบ้านป้าเนี่ย ทุกอย่างจะอยู่ข้างๆป้าหมดเลยค่ะตามที่ปุ้มบอกมาเมื่อกี้เนี่ยป้าจะไม่ต้องเดินไปไหนเลยแล้วบางทีแบบพอหยิบยามากินเอ้าร่วงมือไม้มันไม่ค่อยถนัดหยิบยามามันร่วงหาไม่เจอเก็บไม่ได้ก้มไม่ได้เดี๋ยวเวียนหัวช่างมันเอาใหม่คือทุกอย่างอยู่ตรงนี้เพื่อที่หนึ่งจะได้ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยให้ใครหยิบให้จะเอาอะไรต่อมีหมดแล้วไม่ต้องเดินแล้วทุกวันนี้ทำไมรู้ไหมคุณนายเลิศรักมีทุกอย่างแม่มีที่ตัดเล็บไหมแม่หันไปหยิบแป๊บเดียวได้แม่มีเข็มกลับได้ไหมหยิบแป๊บเดียวกล่องเข็มกล่องได้มาแล้วอ่ะแล้วก็พัดเอ้ยนะที่เกาหลังคัตเติ้ลบัตรกระดาษทิชชู่ตะกร้ายานะคะแล้วก็จะมีตะกร้าสำหรับอุปกรณ์ไอทีค่ะอันประกอบไปด้วยรีโมทแอร์รีโมททีวีนะโทรศัพท์มือถือ iPad อยู่ในตะกร้าแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่คุณนายเลิศรักไม่มีคือพัดลมที่ใช้รีโมทนี่ปุ้มกำลังเล็งอยู่ว่าปุ้มจะไปซื้อพัดลมตัวยืนๆที่มันเปิดปิดด้วยรีโมทคอนโทรลค่ะเพื่อที่แม่จะได้ไม่ต้องเดินเนี่ยทุกอย่างอยู่รอบตัวหมดบ้านใครเป็นอย่างนี้บ้างไหมปุ้มว่าเป็นทุกบ้านนะที่มีแม่อยู่ในวัยสูงอายุหรือแม้แต่ณวันหนึ่งเราก็คงจะเป็นอย่างนั้นมั่งแน่ๆคุณรู้ฟังว่าไหมมันต้องเป็นแบบนี้แม่ใครก็ต้องเป็นแบบนี้แล้วมีให้ทุกอย่างตามที่เราถามด้วยนะสวัสดีค่ะ
4: ใช่เลย
0: เป็นไหม
4: เป็นค่ะป้าที่บ้าน
0: แม่ป้าเป็นหรือเราเป็น
4: ป้าเป็นค่ะต่อไปก็คงเป็นเราค่ะ
0: อีกหน่อยเราก็คงจะอยู่ตรงนั้นแหละเดินไม่ไหวและเจ็บหัวเข่า
4: แค่ไม้ไผ่หนึ่งตัวมีทางขึ้นแค่แถบเดียว
0: หมายถึงอะไรนะ
4: แค่ไม้ไผ่หนึ่งตัวของรอบหมดเลยมีทางขึ้นแถบเดียว
0: แค่ไม้ไผ่ที่มีทางขึ้นลงสำหรับไปฉี่ไปอะไรอย่างเงี้ย
4: ใช่มันจะมีสี่แถบใช่ไหมคะถ้าข
0: ึ้
4: น
0: แ
4: ค่ไม้ไผ่มันจะมีสี่ด้าน
0: ได้ด้านหนึ่ง
4: ด้านเดียวที่ลงได้ขึ้นได
0: ้นอกนั้นของเต็มหมด
4: ใช่ค่ะคือมีทุกอย่างยิ่งกว่าของพี่ปุ้มอีกนะคะคือตู้เย็นก็อยู่ใกล้ๆอ่ะ
0: เฮ้ยอันนี้ก็เหมือนการเดิน29ถึงตู้เย็น
4: ไม่นี่อยู่ที่แค่เอาตูดนั่งแค่มือล้วงเปิด
0: อ๋อก้นอยู่บนแคร่แล้วก็เอามือเอื้อมไปเปิดตู้เย็นได้เลย
4: ใช่ค่ะยังคิดอยู่เลยว่าเราจะมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้
0: ใช่ไหมมีให้รอบเห็นไหมมันต้องมี
4: ใช่เราไม่ได้คิดนะว่าเราจะไม่เป็นหรือลำขาเนี่ยแต่ว่าคิดว่ามากกว่านี้หรือน้อยกว่านี
0: ้ ใช่นะวันหนึ่งเราก็คงจะเป็นแบบนี้แหละ
4: ใช่แล้วเราเลี้ยงลูกสามคนไงยายเขาอย่างคุณป้าเนี่ยเขาเป็นสาวโสดใช่ป่ะเลี้ยงเรา
0: ใช่ไหม
4: อาจารย์จะขนาดไหน
0: วิแต่ว่าเป็นไรหรอกสามคนอ่ะเดี๋ยวมันก็ไปเรียนไปทิ้งมันทิ้งเราหมดเลยเราอยู่คนเดียว
4: ก็เลยก็บอกว่าเลี้ยงไม่เถอะเดี๋ยวมันเนรคุณแล้วจ้ะ
0: มันไม่เนรคุณหรอกแต่ว่ามันไปทำธุระของมันหมดเลย
4: ก็คือตอนนี้เราต้องเข้าใจว่าไม่ต้องมานึกว่าเราเวรกรรมอะไรก็คือเขาได้ดีๆแล้วเราก็สบายใจแล้วพี่
0: ใช่เดี๋ยวเขาก็ไปทำงาน
4: ใช่ถึงเขาจะไม่ได้มาดูแลเราแต่ถ้าเขาส่งเงินมาให้คนอื่นดูแลเราแทนเราก็สบายใจแล้วพี่
0: ถ้าส่งเงินถือว่าเป็นบุญของเขา
4: ใช่
0: ไม่ใช่บุญของเรานะถ้าลูกเราลูกหลานเราส่งเงินให้เราเนี่ยถือว่าเป็นบุญของลูกหลานเขานะไม่ใช่บุญของเราเพราะว่าต่อไปในภายภาคหน้าบุญกุศลก็อยู่กับเขาแหละใช่ไหมล่ะนี่เป็นไงมีพวกแล้วโอเคขอบคุณมากมากจากสาวผักไห่
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะใช่นะวันหนึ่งฉันจะเป็นเหมือนป้าไหมหรือนะวันหนึ่งกูจะมากกว่าป้านะประมาณนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะปุ้มก็เล็งแม่ไว้อนาคตวันข้างหน้าปุ้มก็คงจะเหมือนแม่นี่แหละค่ะแต่วันนี้แม่ยังใช้เราเปิดพัดลมหน่อยหยิบไอติมให้หน่อยหยิบน้ำให้หน่อยแต่แล้ววันหนึ่งเราจะไปเรียกใครให้มาหยิบให้เราวิเนาะสวัสดีค่ะเจ๊หมู
5: น้องปุ้ม
0: ค่ะ
5: ครับมาจากเดินออกกำลังกายแล้วน้องปุ้ม
0: จ้ะ
5: ขอบคุณแม่นะอย่าท้อถอยเพราะว่าป้าหมูก็เคยอ้วน85โลเหมือนกันเพราะว่าน้องปุ้มต้องซื้อไอ้จักรยานที่ปั่นกับ อยู่หน้าทีวีน้องปุ้มไปดูมันซื้อมาแล้วกล้ามเนื้อเข่าก็จะดีขึ้นน้องปุ้มถูกไหมปุ้มมันนะเตี้ยเตี้ย
0: ปุ้มจะบอก
5: มันไม่ลื่นนะ
0: ปุ้มจะบอกว่าม
5: ีแล้ว
0: แต่แม่บอกว่าไงรู้ไหม
5: เบื่อแล้ว
0: กูร้อนกูเหนื่อย
5: อ๋อไม่เป็นไรต้องปั่นบอกแม่ต้องปั่นนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้เพราะว่าป้าหมูผ่านขั้นตอนนั้นมาแล้วโอ้โหเกือบเดินไม่ได้เหมือนกัน
0: อ
5: ือฮะก็มีคนชมยายหมูเดินก็พกกระเพกเนี่ยสาวนรสิงห์เจอกันทุกเช้ามีโอกาสชมนั่นอีก
0: ฉัน
5: ก็มีกำลังใจนะน้องปุ้มให้คุณแม่มีกำลังใจนะ
0: ค่ะ
5: คุณแม่นะ
0: ขอบคุณค่ะ
5: ทานข้าวเย็นนะปุ้ม
0: ขอบคุณ
5: เจ๊หมูเห็นคุณแม่เป็นไอดอลคนสวยของเจ๊หมูผิวขาวสวยนะเป็นนางเอก
0: ขอบคุณค่ะ
5: ต้องมาสวยเหมือนเดิมต้องผอมลงอีกนิดนึงนะ
0: ขอบคุณค่ะเจ๊หมูขอบคุณนะคะ
5: ขอบคุณมากวันนี้มีคนสั่งขั้วเหนียวไว้มารับไปด้วยนะคะ
0: อ๋อ
5: ทำไม่ได้สั่งปุ้มจำ
0: เขาอยู่ที่ไหนไม่มีใครสั่งปุ
5: ้มไม่มีเบอร์โทรศัพท์ไปดิ
0: เอา
5: แล้วแต่เขาแหละแต่เขาก็เข้าใจเขาซื้อเราประจำทุกปี
0: โอเคเดี๋ยวปุ้มเรียกให้
5: ย
0: ัง
5: ไม่สะดวกนะคะขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณเจ๊หมูค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวยนะ
0: ขอบคุณค่ะ
5: แรงยิ่งแรงค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่เจ๊หมูตลาดป่าโมกมีทุกอย่างที่ร้านเจ๊หมูเภสัชกรก็มีที่ร้านเจ๊หมูเพราะนั้นไปซื้อหยูกยาอาหารเสริมที่ร้านเจ๊หมูสบายใจได้มีเภสัชกรค่ะนะคะไม่ได้ขายไปเรื่อยไก่กาอาราเล่นะที่มีอยู่ในตู้เนี่ยมีเภสัชกรประจำทุกวันแล้วปรึกษาได้อีหนูปวดเข่าปวดขาอยากแก้อักเสบและน้องสุน่ารักพ่อเอานี่ไปพ่อกินนี่นะแม่เอานี่ไปแม่กินนี่นะดูทีน่ารักมากค่ะเด็กยุคใหม่เรียกลูกค้าพ่อแม่เลยนะปุ้มได้ยินกับหูเลยนั่งมองแล้วแบบเวลาไปส่งของนะมากูรีกูจอมาช่วยยกถึงรถอ่ะตัวก็เล็กนิดเดียวน่ารักมากค่ะน่ารักมากแล้วก็เจ๊หมูก็ใจดีมากจิราก็มีที่ร้านเจ๊หมูเอาใครสั่งขั้วเหนียวไว้นะคะเจ๊หมูอุตส่าห์มาถึงลพบุรีเลยนะเพื่อที่จะมารับขั้วเหนียวไปให้เนี่ยเพราะนั้นใครสั่งไว้ให้มาซื้อมาเลยสั่งเจ๊หมูไว้ครึ่งโหลใช่ไหมมารับไปเลยเจ๊หมูอุตส่าห์มาจากป่าโมกเพื่อที่จะมารับขั้วเหนียวจากบ้านปุ้มอะเอาไปให้คุณผู้ฟังอะรับไปให้แล้วรออยู่ไปซื้อด้วยวีซ่าขั้วเหนียวไปฉีดอะไรฉีดข้าวใช่ไหมซื้อวีซ่า2ไปด้วยเลยนะทีเดียวแต่ถ้าเกิดว่าไปฉีดต้นไม้อย่าฉีดขั้วเหนียวอย่างเดียวให้ฉีดวัคซีนเอ2ด้วยไปด้วยกันวัคซีนเอ2กับวีซ่าขั้วเหนียวนี่แหละลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำแล้วก็กันเข้าดิดเข้าเด้งไม่ให้ร่วงลงนานะวีซ่าขั้วเหนียวนะคุณผู้ฟัง
6: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหมิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าขั้วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
0: มีหนึ่งสายดังมาจากโคกเจริญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีจ้า
0: ค่ะ
7: จ้าเมื่อวานนี้โทรหาเพื่อนสาวมาสงสารจังเลยยายเล็กก็ขับรถไม่เก่งเหมือนแต่ก่อนนะถ้าขับรถเก่งยายเล็กไปหาเพื่อนสาวแล้วเนี่ยไปหาหัวหน้าห้องอ่ะ
0: ค
7: ่
0: ะ
7: เออหัวหน้าห้องอยู่กับน้องอ่ะน้องไม่สบายแล้วหัวหน้าห้องก็จะอยู่อย่างนั้นน่ะอย่างที่หนูพูดเมื่อกี้เนี่ยเยเล็กสงสารจังเลยเล็กเองก็ไม่แข็งแรงลูก
0: ค่ะ
7: ไม่แข็งแรงเนี่ยเหมือนแต่ก่อนอ่ะถ้ายายเล็กแข็งแรงนะยายรีบไปหาหลานพุ่งไปหาป้าปทุมแล้วลูก
0: โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ
7: จ้าสวัสดีจ้า
0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณวังคะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศมานะคะเป็นฉบับที่7แล้วเมื่อตอนตี 3ปุ๊บอ่านยังเป็นฉบับที่5อยู่เลยฉบับที่6อยู่เลยนะอันนี้เป็นฉบับที่7แล้วนะคะเป็นคำเตือนคลื่นลมแรงบริเวณทะเลบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและจะมีฝนตกหนักมากในประเทศไทยในช่วงวันนี้ถึงวันที่9สิงหาคมค่ะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นและตกหนักมากรวมภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ด้วยค่ะเป็นร่องมรสุมที่พาดผ่านนะคะแล้วก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักมากฝนตกสะสมนะคะวันนี้7สิงหาคมค่ะพื้นที่จังหวัดที่มีฝนตกหนักมากคือเชียงรายพะเยาน่านหนองคายบึงกาฬอุดรสกลนครนครพนมจันทบุรีและตราดส่วนจังหวัดที่จะมีฝนตกหนักเลยวันนี้ฝนตกหนักแน่ๆแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีที่จังหวัดเลยหนองบัวลำภูกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางฟังดีๆค่ะนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีฝนตกหนักภาคตะวันออกที่นครนายกปราจีนบุรีและจังหวัดระยองส่วนภาคใต้ที่ระนองพังงาและภูเก็ตฝนตกหนักอันนี้วันนี้นะคะส่วนพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนี่แหละอันนี้ก็เป็นเรื่องของคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเมื่อวานนี้บริษัทไปรษณีย์ไทยร่วมกับไทยรัฐจัดพิธีจับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาคุณผู้ฟังจำได้ไหมยุคหนึ่งสมัยหนึ่งไม่ต้องเลยล่ะถอยหลังไปเมื่อ4ปีที่แล้วก็พอนะคะกองไปรษณียบัตรเนี่ยไม่รู้จักกี่กองต่อกี่กองเลยมันเยอะแยะมากมายพูนเป็นภูเขาเลากาแต่ปีนี้คุณผู้ฟังเชื่อไหมว่ามันร่อยหล่ออ้อยอ้ออยู่กองเดียวอะปุ้มว่ายอดจำหน่ายไปรษณียบัตรตกหัวภาพขายได้ไม่ถึง 10% จากเดิมมั้งเพราะว่าจากกองเป็นภูเขาเลากาต้องหาคนมาคัดแยกนะคะจากเดิมที่แบบกองมาคือมาแล้วก็คัดแยกมาเป็นกองของสเปนเท่านี้มันก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายเหมือนอย่างในอดีตเลยค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าเรื่องของรางวัลก็ยังเยอะอยู่นะเมื่อวานนี้ก็มีการแจกรางวัลค่ะจับชะทีนะคะเป็นรางวัลใหญ่ทองคำ7ล้านพร้อมรางวัลอื่นๆรวมถึง12ล้านบาทเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลานะคะก็มีคุณแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลมาเป็นประธานมีกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดนะคะมีคุณชิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองตำนานนักฟุตบอลและอดีตเฮดโค้ชทีมชาติคุณชนาทิพย์สงกระสินคุณกฤษฎากาแมนนักฟุตบอลทีมชาติไทยจาก BG ปทุมแล้วก็มีนักแสดงมาร่วมเป็นสักขีพยานในการจับนะคะมีไปรษณียบัตรแล้วก็โปสการ์ดออนไลน์ด้วยนะคะทั้งหมดเนี่ย 71,000 ขออภัยค่ะ 71,027,027 ฉบับนะคะอันนี้เป็นไปรษณียบัตรแล้วก็มีโปสการ์ดออนไลน์ 67,295,719 ฉบับ นะคะเชียร์สเปนเนี่ยเป็นจำนวนทั้งสิ้นไปรษณียบัตรที่เชียร์สเปนเนี่ย 29,147,802 ฉบับนะคะแล้วก็เป็นโพสต์การ์ดออนไลน์ที่ผ่านแอปพลิเคชันโพสต์พร้อมพร้อมโพสต์นะคะแล้วก็แอปเป่าตังค์อีก 3,329,775 ฉบับนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการลุ้นรางวัลนะคะมีทองคำ7ล้านคุณฟ้าวรการดอกิลิสเป็นล่ามอิสระเป็นล่ามภาษาจีนค่ะคนนี้ได้ทองคำมูลค่า7ล้านค่ะเขาบอกว่าตอนแรกไม่คิดว่าจะได้รางวัลใหญ่ทีมงานไทยรัฐโทรไปนึกว่าเป็นมิจฉาชีพไม่ตอบพอได้ยินเสียงการบรรยายเสียงข้างหลังอ๋อไม่ได้หลอกส่งไป10ใบคุณผู้ฟังปุ้มส่งไป200อันนี้ก็ส่งไป10ใบเขตบางเขนนะคะอีกหนึ่งรางวัลเป็นรถยนต์ Toyota Hilux เป็น Toyota Hilux 1รางวัล Toyota Yaris Ativ 1รางวัล Honda PCX 160จำนวน5รางวัลโทรศัพท์ Samsung Galaxy A17 50รางวัลบัตรกำนัน Lotus 100รางวัลและน้ำแร่60 degree ฟรี1ปี20รางวัลรวมทั้งสิ้น178รางวัลค่ะนี่อันนี้ก็เป็นผู้โชคดีจากไปรษณียบัตรนะคะมาดูข่าวสดอันนี้เป็นเรื่องราวของข่าวนี้มีคำเตือนนะคะคำเตือนจากกระทรวงพาณิชย์เดี๋ยวปุ้มเล่าให้ฟังสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะคะร้านค้าที่ทอนเงินไทยช่วยไทยพลัสมีความผิดนะคะคือมีคำยืนยันในกรณีใช้ผิดวัตถุประสงค์สแกนเกินแล้วทอนนะคะมีความผิดฐานช่อโกงนะย้ำอีกทีนะคะเพราะว่าล่าสุดในกระทรวงพาณิชย์เดินหน้ายืนยันในโครงการไทยช่วยไทยพลัสถ้ามีความผิดจะระงับการจ่ายเงินให้กับร้านแล้วก็ระงับสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมโครงการถ้าพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่1569นะคะคือมันจะมีประเภทที่สแกนเกินแล้วทอนเป็นเงินค่ะถึงเส้นซื้อของร้อยหนึ่งนะคะซื้อของร้อยหนึ่งแล้วสแกน200ร้านทอนมาร้อยหนึ่งถ้าเจอแบบนี้โดนตัดสิทธิ์เลยนะคะเขาก็ย้ำเตือนมาโดยกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ถ้าพบเรื่องของการทุจริตแจ้งได้เลย1569นะคะพบชาวต่างชาติตกยากเร่ร่อนคุยขยะหาเศษอาหารกินอาศัยวัดนอนมา2ปีกว่า วอนขอช่วยเหลือด่วนเลยที่นนทบุรีค่ะเป็นชาวนอร์เวย์ตกยากจากกรณีข่าวสารคนปากเกร็ดโพสต์ภาพฝรั่งร่อนเร่นอนริมถนนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ค่ะในพื้นที่ปากเกร็ดนนทบุรีผู้สื่อข่าวก็ลงตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามหาตัวชายชาวต่างชาติคนนี้นะคะตั้งแต่ท่าน้ำปากเกร็ดเดินลัดเลาะไปจนถึงวัดสนามเหนือสอบถามหาชายชาวต่างชาติน่าจะพักอยู่ที่วัดกลางเกร็ดผู้สื่อข่าวก็ตามไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งไปเจอเจ้าหน้าที่วัดนี่แหละเขาบอกว่านี่ไงชาวต่างชาติเดินอยู่หน้าห้างเมเจอร์ปากเกร็ดก็ตามดูพฤติกรรมนะคะสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีดำกางเกงยีนขาดขาดตัวเดิมอะค่ะนอนอยู่ริมเขื่อนท่าน้ำปากเกร็ดเนื้อตัวมอมแมมหนวดเคราลุงรังแล้วก็ลุกขึ้นมาคุยหาเศษอาหารนั่งกินอยู่ริมถนนผู้สื่อข่าวก็เลยเข้าไปถามค่ะได้ความว่าเขาชื่อมิสเตอร์ออสเตียนเฮเซเบิร์กอายุ44ปีเป็นชาวนอร์เวย์ค่ะมาอยู่ประเทศไทยได้2ปี6เดือนเดินทางมาคนเดียวจะมาหาเพื่อนผู้หญิงที่นครสวรรค์แต่ไม่สามารถจะติดต่อได้ก็เดินทางไปทั่วจนมาที่นนทบุรีนี่แหละคนร้ายขโมยกระเป๋าซึ่งมีทั้งพาสปอร์ตและเอกสารต่างๆไปทำให้กลายเป็นคนเร่ร่อนนอนตามวัดมากว่า2ปีแล้วเขาก็อยากจะกลับนอร์เวย์ค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะติดต่อที่ไหนค่ะสอบถามนายนฤเทพมงคลร่ำรวยอายุ45ปีเป็นเจ้าหน้าที่วัดค่ะเขาบอกว่าเจอชายคนนี้เร่ร่อนแล้วก็มาอยู่ที่วัดได้ปีกว่าแล้วนะหลวงพ่อก็ส่งเคราะห์ให้แท็กซี่พาไปส่งที่สถานทูตเพื่อให้ติดต่อฝรั่งรายนี้กลับประเทศหลวงพ่อก็จ่ายค่ารถแท็กซี่ไปให้แต่ก็ไม่รู้ทำไมถึงกลับมานอนที่สารวัตรเหมือนเดิมอ่ะกลายเป็นคนเร่ร่อนแล้วก็ขอเงินชาวบ้านซื้อเหล้าขาว40ดีกรีดื่มทุกวันบางทีก็มั่วนิ่มมั่วงานวัดขอเงินเจ้าภาพ 2,000 จะกลับประเทศเจ้าภาพให้ไป100-200ก็เอาไปซื้อเหล้าค่ะเดินโซซัดโซเซไปรอบย่านหัวถนนปากเกร็ดแล้วก็มานอนที่วัดอยู่มา2ปีพูดไทยไม่ได้เลยค่ะเนี่ยแล้วก็เดินขอเงินชาวบ้านก็อยากให้กลับประเทศเขาอาจจะมีชีวิตที่สุขสบายกว่านี้ค่ะผู้สื่อข่าวก็เลยประสานเจ้าหน้าที่ตม.นนทบุรีตรวจสอบประวัติการเดินทางเข้าออกเพื่อประสานสถานทูตในการส่งกลับประเทศคุณผู้ฟังคะอยู่ก็มีชีวิตอยู่อย่างแร้นแค้นแต่ไม่รู้ว่ามีความสุขกับการเดิน

0: ไปไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบ
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
3: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสาร
4: ข่าวดีโฉมใหม่ GG Cap New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cap New Light ถนอมดวงตา GG Cap New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cap New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GG Cap New Light สั่งเลย0947619922
5: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
6: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรวมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
7: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
3: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ใช้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยฝ่ายและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิด
8: ข่าวต้นชั่วโมงเวลา7นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับสำนักงานการบินพลเรือนแจ้งกฎใหม่สามารถค้นกระเป๋าสัมภาระโดยไม่ต้องแจ้งเจ้าของได้เริ่ม16ตุลาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
9: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
10: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
9: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
10: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปรา